ไซยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 02-721-3999
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
9: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่96.5 FM

0: ไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
6: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 นโดยประมาณไปจนถึง8:30 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันในเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่11 กันยายน 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
7: สวัสดีครับกรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวันก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวข่าวดังข่าวสะเทือนวงการสงฆ์เนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะชวนไปดูก่อนกรวันเห็นภาพของการประกาศเจตนารมณ์ก็ใช้คำว่าอย่างนี้หนึ่งเจตนารมณ์ประสานพลังปกป้องภาคการเงินของไทยที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคุณวิไทรัตนากรเนี่ยได้มีการเปิดเผยและก็ถ่ายภาพร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าแบงก์ชาติได้ร่วมกับ20สถาบันการเงินและ11สมาคมนะยกระดับการป้องกันมาให้ระบบการเงินเป็นทางผ่านของเงินเทานะมาแล้วเรื่องเทาๆเนี่ยนะอันที่2คือการพนันออนไลน์อันที่3ก็คือเรื่องของสแกมและการทุจริตคอร์รัปชันคือจากเดิมเนี่ยที่เน้นการแก้ปัญหาบัญชีม้าและการหลอกลวงทำให้ความเสียหายลดลงแต่ปัญหามันขยายวงกว้างขึ้นก็เลยจำเป็นต้องแก้เชิงโครงสร้างและทำงานร่วมกันทั้งภาคการเงินด้วยนะครับมีอะไรบ้างท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าแบงก์ชาติจะยกระดับการสกัดเงินผิดกฎหมายหลายช่องทางโดยกำกับการถอนเงินสดตั้งแต่5 ล้านบาทขึ้นไปหลังจากที่ผ่านมาเพราะว่ามีการใช้ QR code นะใช้ QR link และการสแกนใบหน้าในถอนเงินจึงขยายการกำกับถึงการถอนที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมกับอันนี้กำกับการซื้อขายทองคำออนไลน์วงเงิน50 ล้านบาทต่อรายแล้วก็ให้รายงานการถอนทองคำละเอียด2 กิโลกรัมขึ้นไปนะเนื่องจากอาจจะถูกใช้เปลี่ยนเป็นรูปทรัพย์สินให้ติดตามเส้นทางได้ยากรวมถึงการกำหนดเพดานในการซื้อเงินสดสกุลต่างประเทศให้ได้แค่ 800,000 บาทต่อรายต่อวันแล้วก็ยกระดับ customer profiling กับ travel true เนี่ยนะครับสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย USDT นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตระกูลเรื่องการซื้อขายนะครับเงินประเภทแบบที่เป็น currency เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าปัญหาเงินเทาเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเมื่ออยู่ในหน้าที่ก็ต้องทำอย่างเต็มที่ในส่วนที่เป็นผู้ว่าแบงก์ชาตินี่แหละนะครับทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของเอาไปดูสมาคมธนาคารไทยซะหน่อยแล้วกันคุณประยงศรีวณิชเนี่ยซึ่งเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยกว่า 190,000 คดีนะความเสียหายเกือบ 10,000 ล้านบาทเลยนะ 9,000 กว่าล้านคือบอกว่าแม้จะลดลงจากปี68นะมาจากเฉลี่ยเดิมเนี่ย 1,040 คดีต่อวันเหลือ902คดีต่อวันแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเนื่องสแกมเมอร์ก็ปรับคนวิธีที่มันซับซ้อนขึ้นทำให้การปราบปรามได้ยากเพราะฉะนั้นสมาคมธนาคารไทยและสมาชิกเนี่ยจะต้องยกระดับการรู้จักและการตรวจสอบลูกค้าพร้อมกับเชื่อมข้อมูลสัญชาติหนังสือเดินทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยผู้มีอำนาจควบคุมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อป้องกันการสวมรอยบัญชีม้านี่มาแล้วนะฮะอันที่สองสวมรอยเป็นนอมินีและก็การปกปิดผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะครับ

0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำคือยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมเงินสดที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ข้อมูลพฤติกรรมการทำธุรกรรมเนี่ยจับความผิดเชิงรุกแล้วก็เชื่อมข้อมูลระหว่างธนาคารภาครัฐเอกชนนะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเต่าๆในบ้านเราทั้งหมดแหละที่แบงก์ชาติเป็นหัวเรือใหญ่นัดมาคุยกันทั้งหมดเมื่อวานนี้แล้วก็มีข้อตกลงมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับว่าจะต้องประสานพลังปกป้องภาคการเงินของไทยในคุณรอด
1: ก็จากเรื่องเทาๆนะคะขอมาดูเรื่องสีขมิ้นหน่อย
0: สีขมิ้น
1: ขมิ้นเทาหรือเปล่า
0: แต่มันก็โยงกับเรื่องของทองคำเงินสดอะไรของมันที่เราจะพูด
1: จะเรียกขมิ้นเทาไหมต้องบอกว่าเป็นข่าวที่มาแรงแซงทุกประเด็นข่าวเลยนะเมื่อวานนี้นะแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรที่ชวนช็อกมากคือ เราอาจจะได้เห็นข่าวแบบพระนอกรีดมาบ่อยๆเนาะแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพระลูกวัดละก็เป็นระดับเจ้าอาวาสนะคะบางที่บางคนแล้วกันเพราะว่าก็พ้นจากสภาพความเป็นพระไปหมดแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นก่อนหน้านี้นะคุณวิเชษฐ์ไล่มาตั้งแต่เคสของอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงใช่ไหมคือวิเชษนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ตอนหลังที่มีสีกาก๊อบเนาะที่กวาดนะพระมีระดับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยระเนระนาดไปหมดเลยด้วยการมีความสัมพันธ์ต่างๆเราคิดว่าข่าวทำนองนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพระรูปต่างๆเนี่ยที่อยู่ในความเป็นพระสงฆ์ของท่านเนี่ยนะคะจะได้มีความระแวดระวังหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าใครอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องช่วยกันต้องบอกว่าช่วยกันบอกกล่าวแล้วก็ต้องเอาออกไปจากการที่ได้ทำให้คนเนี่ยจะเกิดความวิกฤตนะคะในศรัทธาความนับถืออะไรต่างๆเราคิดว่าข่าวทำนองเนี้ยมันเกิดขึ้นมามากพอแล้วคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้ดิฉันไม่อยากดูก็ต้องดูนะเพราะว่ามันมาในทุกสื่อแล้วก็คงไม่สาธยายเนาะว่ามันเป็นภาพชวนช็อกขนาดไหนอ่ะนะแบบนึกไม่ถึงเลยแล้ววัดที่เกิดเหตุก็เป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ด้วยคุณวิเชษฐ์คือดังเนี่ยโอเคแหละเป็นชื่อเสียงแต่วัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เกิดมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาอีกตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยต้องถึงขั้นไปดูประวัติวัดพุทธไทยสวรรค์เลยนะว่าที่เกิดขึ้นที่เวียงเหล็กเนาะเป็นพื้นที่ที่ท่านไปตั้งราชวงศ์อู่ทองที่นั่นนะแล้วก็ตอนหลังก็ถึงย้ายข้ามแม่น้ำมาเนี่ยคือมีความเก่าแก่มากแล้วที่มาดังมีชื่อเสียงรุ่นหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของพระเครื่องเนาะหรือว่าวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่ฉันสารภาพเลยดิฉันไม่รู้จักเลยเนี่ยรุ่นเหนือดงเหนือดวงอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารุ่นอะไรแล้วนะคะรุ่นไม่เหลือจะคือดวงตกนะคะดวงตกดวงจะเรียกรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่เหนือดวง
0: แล้วดวงแตก
1: ดวงแตกขอบคุณคุณวิเชษฐ์มากได้เห็นภาพเลยมันไม่ใช่เหนือดวงแล้วมันดวงแตกนะแล้วมันไม่ได้แตกเฉพาะตัวผู้ที่ก่อเหตุนะมันกำลังจะแตกไปทั้งแวดวงพระเครื่องด้วยมีคนบอกว่าพระหรือว่าวัตถุมงคลนะที่ต้องบอกว่าอดีตหลวงพ่อโชติละกันนะเพราะว่าเป็นระดับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาเนี่ยนะคะแล้วก็ทำวัตถุมงคลมามากมายหลายอย่างเนี่ยตอนนี้กำลังเกิดกระแสว้าวุ่นกันไปตามๆกันเลยว่าคนที่ครอบครองวัตถุมงคลที่ทำขึ้นในยุคของอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยราคามันจะหล่นหวบลงไปขนาดไหนนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบนะคะในเชิงธุรกิจพระเครื่องด้วยเช่นกันนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องชวนช็อกเนาะคงไม่ไปเท้าความแล้วแต่เอาเป็นว่าเจออะไรดีกว่านะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็น
0: จะโยงจะโยงเรื่องกระทบกันเลยหรือเปล่าดวงหมูตก
1: ไม่อันนั้นไม่กล่าวแล้วกันเพราะว่าจะพูดกันท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านเป็นคนชอบเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็ว่ากันเลยอ่ะว่าเป็นคนชอบสายมูคนหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนั้นแหละทุกคนมันคงมีโอกาสอะที่เคยเป็นคนสะสมวัตถุมงคลเนี่ยก็คงจะต้องมีรุ่นดังๆเนาะ ของวัดหรือของเกจิอะไรต่างๆแต่ดิฉันกำลังบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเมื่อกี้คุณเชษฐ์บอกดวงแตกดิฉันกำลังจะเรียกว่าเป็นยุคจีวรเทานะคือสร้างความเทาบนสีจีวรบนเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์เนี่ยคือทำได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะทีนี้เอามาดูก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาจะแถลงข่าวใหญ่นะเราจะไม่ไปเท้าแล้วเนาะว่าเจออะไรที่มาที่ไปนะแต่ก็ต้องบอกว่าอะไรก็ปิดไม่ได้อะค่ะคุณวิเชษถ้าคุณวิเชษจะทำเหตุกันขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าสืบกันมา2เดือนแล้วนะตำรวจที่จับเรื่องนี้ก่อนที่จะไปได้หมายจับเนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าไล่เลียงที่มาที่ไปก่อนที่เราจะเห็นคลิปชวนช็อกเนี่ยที่อยู่ในทุกเฟซแล้วตอนหลังเนี่ยดิฉันเห็นเมื่อวานนี้แบบจะขำก็ขำไม่ออกนะได้แต่หึนะเป็นมีมกันไปหมดเลยมีมเรื่องโต๊ะนี่อันดับหนึ่งเลยโต๊ะนี่โดนล้อมากโดนแบบทำมีมเยอะแยะมีมเรื่องพระเครื่องเป็นว่ารายการเราอาจจะไม่เหมาะในการมาแซวแบบนั้นเนาะไม่ใช่รายการขยี้ข่าวแบบทีวีที่จะเอาภาพพวกนั้นมาขยี้ได้แต่เอาแฟกต์ก่อนนะคุณวิเชษฐ์เรื่องราวที่มาที่ไปเผื่อใครอาจจะบอกเอ้ยแล้วทำไมมันเกิดขึ้นทำแบบนี้มานานไหมลูกศิษย์ลูกหาไม่มีใครรู้เหรอแล้วก็ดูไม่ได้อยู่ในห้องหับนะคุณวิเชษฐ์อยู่ในห้องกินข้าวแล้วคนที่เคยเข้านอกออกในกุฏิของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะคะหรืออดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยบอกมันไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดเลยคุณวิเชษฐ์มันเป็นพื้นที่ที่แบบคนเข้ามาแล้วก็จะเห็นในมุมต่างๆเนาะมีเข้ามาเจอให้ไหว้พระซื้อวัตถุมงคลมากราบตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็วนออกคือเมื่อวานนี้ดิฉันเมื่อวานไม่สบายที่ลาป่วยดิฉันก็เลยมีเวลานั่งดูว่าลูกศิษย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งเนี่ยเขามาเปิดใจในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยเนาะก็เล่าให้ฟังอะนะว่าหน้าตาในห้องนั้นมันเป็นยังไงก็ยิ่งนึกอยู่ว่าโอมิดหน้านะคะในคลิปที่เราเห็นเนี่ยเหมือนในมืออดีตเจ้าอาวาสท่านจะดูมือถือตลอดเวลา
0: เ
1: ขาก็เลยเฉลยบอกว่าไอ้ที่ดูมือถือตลอดเวลาเพราะว่าติดกล้องวงจรปิดรอบห้องนั้นอยู่แล้วคุณวิเชษฐ์ติดกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นก็จะคอยดูว่ามีคนเข้ามาในกุฏิหรือเปล่าโอ้โหนะมันทำได้กันขนาดนี้เลยทีนี้มาดูไล่เรียงกันก่อนว่าก่อนที่วันนี้ทางตำรวจจะแถลงสิ่งที่ค้นเจอนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายเนี่ยบอกว่ามาจากตำรวจกองปราบเนี่ยเขาได้เบาะแสมาจากลูกศิษย์คนนึงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีคลิปนะหลักฐานมีข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินนะตำรวจก็ไปสืบต่อในทางลับนะคะก็มีทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวกับสีกานะคะเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลเส้นทางการเงินต่างๆที่อาจจะไม่ได้เข้าวัดนะอาจจะไม่เข้าบัญชีอะไรที่ทำให้เกิดการใช้ส่วนตัวนะคะปรากฏว่ามีการโอนไปยังบุคคลมีการตั้งเป็นมูลนิธิมีการแต่ออกใบอนุโมทนาใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้นะเพราะฉะนั้นที่ดูเผินๆเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าตำรวจเชื่อว่าในพฤติกรรมของนายโชติแล้วกันศึกแล้วนี่ดิฉันเรียกเขานายโชติแล้วกันนะคุณวิเชษฐ์นายโชติเนี่ยกับสีกาคนสนิทเนี่ยบอกว่าน่าจะมีเรื่องราวความสัมพันธ์กันมาประมาณ2ปีแล้วนะคะคือประเด็นที่ไปทำผิดศีลเนี่ยนะคะหรือว่าข้อปฏิบัติของพระเนาะพระมีศีล227ข้อต้องปฏิบัติใช่ไหมอันนี้เนี่ยเข้าอาบัติตาราชิกเลยนะคุณเชษฐ์แต่อันเนี้ยในความผิดมันเป็นเชิงพระธรรมวินัยตำรวจบอกเขาไปยุ่งไม่ได้หรอกเรื่องความสัมพันธ์เฉาๆอ่ะแต่มันจะมีเรื่องให้ยุ่งได้เพราะพระเนี่ยพอมีศีกาแล้วมันจะไม่จบที่ศีกาไงคุณเชษฐ์มันมีเรื่องเงินพระก็ต้องเป็นสายเปใช่ไหมคารวะคุณวิเชษจะจีบสาวยังต้องเปเลยนะนี่แต่คุณวิเชษ
0: ทำ
1: เ
0: ป็น
1: สาว
0: ไม
1: ่สาวให้เปมีแต่มีเงินเดือนเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่อาจจะถูกกันไว้ให้ใช้พอแก่เหตุใช่ไหมคุณวิเชษนะคะแต่ว่าตาเอาเงินที่ไหนไปเปอ่ะก็เอาเงินจากที่ญาติโยมทำบุญหรือเอาคนที่มีจิตศรัทธานะคะมาบริจาคบ้างนะคะทำนุบำรุงวัดบ้างมาเช่าบูชาวัตถุมงคลบ้างเอาเนี่ยไปเปสาวนะคือไปมีอะไรกันยังผิดในระดับนึงแล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของทางธรรมนะแต่อันนี้มันผิดกฎหมาย มันผิดอาญาได้เลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการยักยอกบ้างการฟอกเงินต่างๆนานานะคะก็ปรากฏว่าก็เลยเข้าไปดูมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดของนายโชติและสีกาเนี่ยนะคะ3จังหวัดนะตอนนี้มีปทุมธานีมีอยุธยาแล้วก็มีกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยนะคะต้องพยายามรวบรวมหลักฐานกันแบบอย่างมั่นเหมาะเลยก่อนจะออกหมายจับนะคะเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีผู้นับหน้าถือตาอยู่มากวัดท่านก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอยุธยาใช่ไหมมีคนเคารพศรัทธาอยู่มากนะคะกว่าเขาจะรวบรวมต่างๆนานาขึ้นได้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะมีการแถลงในเวลา 11:00 นแต่ตอนนี้ที่มีการไปค้นเจอก่อนนะคุณวิเชษต้องบอกว่าเงินเนี่ยน่าจะเกิน100ล้านบาทนะที่เอาเข้าเป็นเข้าพกเข้าห่อโดยไม่ถูกต้องเนี่ยสำหรับทางความคืบหน้าที่หลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปอ่านข้อกล่าวหาคาโต๊ะฉันเช้าเลยใช่ไหมคุณเชษแล้วคนก็แซวยับเลยโอ้โหนะดูโยมที่ตักบาตรสิ มีกับข้าวถุงแกงถุงแต่พระเนี่ยฉันดิฉันเห็นเจียนปลาตัวเบลอเลยนะบนโต๊ะนะแล้วก็มีหม้อไฟมีกับข้าวข้าวหวานเต็มโต๊ะหมดเลยนะนี่สันเช้านะคุณวิเชษก็ไม่ก็ถือว่าแบบโดยเรื่องของ
0: ระดับเจ้าวาดก็ฉันดีหน่อย
1: โอ้มากเลยใช่ไหมไม่ใช่พระลูกวัดเนน้อยนะที่ฉันรวมอยู่ในบาทนะอันนี้ตั้งโต๊ะเลยนะแล้วก็แบบเป็นโต๊ะที่ทำสารพัดกิจจริงๆนะคะไม่พูดถึงโต๊ะแล้วแบบพูดแล้วแบบสะเทือนอารมณ์นะเมื่อวานนี้คนขำเลยนะโต๊ะโดนจับมาด้วยนะ
0: ของกลาง
1: โดนจับมาด้วยใช่โต๊ะเป็นของกลางช่างภาพถึงกระแซวว่านี่เกิดมาไม่เคยต้องรอคอยถ่ายโต๊ะอะไรเลยนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของพวกช่างภาพข่าวแล้วบอกเขาต้องมานั่งรอคอยโต๊ะตัวเนี้ยเพื่อชาวภาพโต๊ะตัวเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในของกลางนะคุณวิเชษอ่ะกลับมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปเจออะไรนะคะบอกว่าตอนนี้เจอหลายข้อหาแล้วกันนะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีทั้งทองและเงินสดกว่า100ล้านบาทเพราะว่าไปเจอเนาะมีทองคำแท่งมีเงินสดซุกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้นับกันตลอดคืนน่ะนะคะแล้วก็เอาตัวมาสอบที่กองปราบเนี่ยตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนนะที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะจะนำตัวส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งฝากขังรวมทั้งตำรวจบอกว่าจะค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเกรงว่านายโชติเนี่ยจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะไม่รู้ว่าไปซุกไปฝากไว้นะคะกับที่ไหนบ้างแต่ในส่วนของทางสีกาเนี่ยก็เจอไม่น้อยนะในกุฏิเนี่ยเงินสดกับทองเนี่ยกว่าร้อยล้านแต่เฉพาะที่บ้านสีกาเอนะแค่ทองก็90บาทเงิน3ล้านกว่าเนี่ยคุณวิเชษคือตำรวจเนี่ยเขาไปดูที่บ้านของนางสาวปุญญวีหรือสีกาเออายุ47ปีที่เราเห็นผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจดูที่บ้านพักของเธอถืออยู่แถวคลอง4นะคะที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยปรากฏว่าในห้องเนี่ยนะพบโอ้โหของมีค่าแล้วก็เงินสดขนาดนี้เลยค่ะมีพระเครื่องทองคำ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณแค่น้ำหนักทองนี่ก็90บาทคุณเชษเดี๋ยวนี้ทองล่าสุดบาทละเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าแพงจนเกินจะไปจับต้องแล้วไม่ได้ลงทุนทองอีกแต่เขาบอกว่าถ้าณราคาตอนนี้เนี่ยทอง90บาทก็น่าจะ6ล้านกว่าบาทนะคุณเชษแล้วเงินสดโอ้มีเงินสดพกอยู่ในบ้าน3ล้าน5แสนจริงๆตีซะกลมๆแล้วกัน3ล้าน6เพราะมัน5แสนกว่า5แสน90,000กว่าดิฉันเอากลมๆเนาะตีซะ3ล้าน6มีอุปกรณ์นะคะโทรศัพท์3 iPad 1มีเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการมีโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มมีสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการมีใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำอีก7ใบสลากออมสิน4ใบนี่ไม่รู้ว่าซื้อระดับสีกาที่พระเปขนาดนี้ไม่รู้ว่าซื้อ ใบละเท่าไหร่นะแต่มี4ใบนะคะแล้วก็มีเอกสารการลงทุน18รายการนะคะแล้วก็ยังคงต้องมีการขยายผลกันต่อไปวิเชษมันเป็นเรื่องชวนช็อกไหมล่ะว่าขนาดเกิดเหตุใหญ่ข่าวไม่เล็กเลยนะคะก็ไม่นานมานี้เนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นได้อีกเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลูกศิษย์ลูกหาผมไปมานะครับไปไม่ได้นั่นอะไรนะแต่ว่ามันกระทบความรู้สึกอะผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมไม่เคยไปวัดพุทธไทยสวรรค์มาก่อนนะแต่ผมก็ไปไม่ขีดเดียวที่ผ่านมานี่เองครับวันขับรถไปเลยผมแวะไปเที่ยวสุสานญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นอย่างนั้นแล้วก็ไปวัดไทยสวรรค์นั้นเนื่องจากว่าอยากจะไปดูแล้วคนเยอะภายในวัดมีกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้ญาติโยมเนี่ยต้องทำบุญกันเยอะหลักครับวันไปทุกจุดเลยแต่มันสวยจริงๆนะคือเราอยากไปดูว่าประวัติศาสตร์ในวัดพุทธไทยสวรรค์นึกถึงสำนักดาบใช่ไหมพุทธไทยสวรรค์ที่เรื่องชื่อเราก็นึกถึงวัดเนี่ยเขาไปมาแล้วนะผู้คนไปกันทำบุญกันเยอะ
1: พุทธไทยสวรรค์แต่ก่อนเวลาเราดูหนังในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแหล่งวิชาดาบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม
0: นั่นแหละผมก็ไปมาผมก็ไปที่วัดนี่ผมไปเดินดูนะโอ้มันสวยงามจริงๆทุกวันนะเดี๋ยวแถมยังไปอยุธยาที่นั้นไปตลาดโค้งๆด้วยก็เลยตลาดที่ขายของนะโอท็อปเยอะแยะมากมายนี่นะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนนะไปดูเรื่องข้อหากันหน่อยทุกวันเพราะว่าทั้งสองนะไม่ว่าจะเป็นนายโชติเองหรือว่าศรีกาเอ๋เนี่ยนะโดนอะไรบ้างถ้าเป็นนายโชติได้โดนนะฮะ1เป็นเจ้าพนักงานบิดบังทรัพย์2เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นไว้หน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต3เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบแล้วก็สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะซึ่งวันนี้แหละเขาจะมีการนำไปฝากขังนะฮะแล้วก็ค้านการประกันตัวด้วยส่วนศรีกาเอเนี่ยนะไปดูหน่อย1ข้อหาที่โดนนะสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต2สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต3สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็หรือใช้อำนาจในหน้าที่นะครับโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับและ4ก็สมคบกันฟอกเงินตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น4ข้อหาหนักๆหลักๆเลยทีเดียวล่ะคุณวันทีนี้ประเด็น1ที่มีการพูดถึงกันในบรรดาเพจทั้งหลายก็ไปขุดกันใหญ่เลยนะว่าที่คุณวันพูดถึงเรื่องของพระรุ่นนี้นะว่าพระรุ่นนี้ตกลงว่าราคาเท่าไรอยู่ที่ไหนบ้างแต่ว่าเพจหลายเพจที่ไปสนใจเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่มันเป็นเหตุที่เกิดเมื่อปี2566นะคุณดอนเป็นภาพที่นายกไปดูหนังตอนนั้นไปดูภาพยนตร์เรื่องสับเปลือกนะเมื่อ24ตุลาคม2566และปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนายกท่านก็ว่าออกมาเลยนะครับว่าท่านเนี่ยนะก็แขวนพระรุ่นเหนือดวงเนี่ยของนี่แหละนะในโชติที่เป็นคนทำในช่วงนั้นเนี่ยนะแล้วก็วันนั้นให้สัมภาษณ์เลยบอกว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นนางสาวแพทองธารชินวัตรนะแล้วบอกว่านี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ทำออกมานะแล้วก็มีเชือกร่มสามารถรูดขึ้นลงได้นะครับเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนหนึ่งนะที่นะข่าวบางข่าวได้บอกว่าเป็นลูกศิษย์ด้วยนะประวันใช้คำนี้เลยนะบางสำนักใช้คำว่าเป็นลูกศิษย์นะของนี่แหละนะในโชติอย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็พระรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่บรรดานักสะสมทั้งหลายเนี่ยเขาก็นิยมเล่นกันว่ากันอย่างนั้นในเหรียญที่ท่านนายกคล้องคอเนี่ยในตอนนั้นนะก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญทองคำนะห้อยติดตัวตลอดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสร้างขึ้นอยู่ตอนนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นพิมพ์ที่เป็นเนื้อทองคำเนี่ยแล้วปฐมฤกษ์เนี่ยมีแค่16เหรียญเท่านั้นนะครับไม่รู้16เหรียญนี้อยู่ที่ใครบ้างนะแล้วมูลค่าราคานั้นเป็นเท่าไหร่ในการค่าเช่านะแต่ว่าผมก็ไปดูมาครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมูลค่าอะไรต่างๆยังไงบ้างนะปรากฏว่าถ้าเป็นราคาเช่าเนื้อทองแดงนะ สภาพสวยเนี่ยตกตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาทขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่สภาพสวยพิมพ์นิยมสภาพสวยเนี่ยแน่นอนนะฮะก็จะเป็นหลักแสนถึง 240,000 บาทเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่นายกท่านมีอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงนะค่าเช่าเนี่ยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายก็เลยไปดูย้อนหลังเรื่องของพระรุ่นนี้กันซึ่งสร้างในช่วงนั้นพอดีเนี่ยก็นายกอนุทินท่านยังไม่กลับมาใช่ไหมกลับมาก็คงได้ถามเรื่องนี้กันต่อแน่นอนแล้วคุณอรวรรณครับ
1: ก็ในส่วนของการขยายผลนะคะนอกเหนือจากตัวของนายโชติแล้วเนี่ยก็แน่นอนน่าจะต้องมีคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองในวัดนะคุณวิเชษก็คือไวยาวัจกรวัดพุทไทยสวรรค์นะคะเมื่อคืนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเนาะบอกว่าถูกเอาตัวมาสอบที่กองปราบปรามด้วยเช่นกันนะคะนักข่าวก็พยายามถามบอกว่ารู้เห็นกับการกระทำผิดของนายโชติแล้วก็สีกาเอ๋ไหมนะคะแล้วเคยมีการบอกเล่าอะไรไหมจากทางนายโชติเนี่ยนะคะอันนี้ทางตัวไวยาวัจกรเนี่ยนะคะไม่ตอบคำถามอะไรเลยนะคะก็เป็นว่านะคะตอนนี้ก็ถือว่าเขายังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆนะถือว่าเอาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานก่อนนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะอาจจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนที่บอกว่าประมาณการกลมๆเนี่ยน่าจะเกิน100ล้านบาทกันเข้าไปแล้วเฉพาะที่แบบยักเอาเข้ามาเป็นส่วนตัวเองแล้วก็ที่โอนหายไปยังสีกานะคะแต่ว่าพื้นเพของตัวในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยนะคะก็มีบางส่วนที่นักข่าวได้ลงพื้นที่ไปคุยกับอดีตกรรมการวัดพุทไทยสวรรค์นะคะบอกว่าพื้นเพของในโชติเนี่ยนะคะเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วตอนที่มาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเดิมก็มาแบบเป็นคนแบบมาถือศีลปฏิบัติธรรมนี่แหละมานุ่งขาวห่มขาวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็บวชมาเป็นพระภายในวัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นี่แหละก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะมียศถาทางพระด้วยใช่ไหมคุณวิเชษนะคะก็ใช่สมณศักดิ์เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าโดยลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเท่าที่เขารู้จักเนี่ยก็เป็นคนพูดจาดีนะเป็นคนดูสุภาพอ่อนน้อมนะคะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยก็มาสายแบบปลุกเสกของขลังอ่ะที่บอกว่านอกที่ดังของวัดพุทธสวรรค์ช่วงหลังก็จะเป็น
0: จตุคาม
1: รามเทพใช่ค่ะนะคะก็จะเรียกองค์พ่อนี่แหละก็คือองค์พ่อจตุคามนะคะก็ปรากฏว่าพอเจ้าอาวาสองค์เดิมท่านมรณภาพก็คือหลวงปู่หวนเนี่ยทางนายโชติเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเมื่อปี2565นะคุณวิเชษเอาก็จริงก็มาเป็นเจ้าวัดอยู่ไม่กี่ปีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่นาน
1: ใช่นะคะก็เพิ่งมาขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนี่แหละนะตั้งแต่ปี2565นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเดิมกรรมการวัดชุดเดิมก็จะตั้งมาสมัยอดีตเจ้าอาวาสองค์เดิมหลวงปู่หวนใช่ไหมคะพอในโชติเนี่ยหรืออติโชติเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นได้เลื่อนมาเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยก็เอาพรรคพวกที่ตัวเองรู้จักสนิทสนมเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการวัดชุดใหม่แทนนะคะส่วนความสัมพันธ์ของสีกาเนี่ยก็มีหลายกระแสนะคุณวิเชษนะคะบางกระแสก็บอกว่าเหมือนอดีตเจ้าวาดเนี่ยท่านให้มาช่วยงานในกุฏิขายพวกประทงประทัดวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าบอกว่าแบบอาจจะแบบเห็นใจนะคะสงสารเหมือนผู้หญิงแบบมีปัญหาแบบอาจจะแบบมีปัญหาทางการเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนไปดูประวัติเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นคนจบเป็นมีความรู้นะคุณเชษไม่ใช่แบบสาวชาวบ้านไม่มีความรู้นะจบปริญญาตรีแล้วถ้าเราดูจากรูปเนี่ยหนึ่งเรายังเห็นยังสาวอยู่ใช่ไหมอายุ47แต่เขามีเขาความสวยนะผู้หญิงด้วยกันดิฉันก็ดูว่าเขาก็เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยคนหนึ่งเลยแหละคุณวิเชษเท่าที่เห็นเนาะเท่าที่เห็นนะไม่ได้เห็นจากที่โต๊ะนะเห็นตอนที่เขาเอาตัวมาค้นบ้านไม่ได้เห็นจากตรงโต๊ะนะก็เขาสวยเขาบอกเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัย เออนะก็แล้วก็บอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ยังไม่รู้อะไรมากกว่านั้นก็รู้ว่าแค่มีทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเมื่อวานนี้ที่คนแบบล้อกันที่เมื่อกี้ดิฉันบอกว่าช่างภาพบอกว่าเกิดมาไม่เคยต้องรอถ่ายภาพโต๊ะเป็นข่าวมานานขนาดนี้นะคะปรากฏว่าอันนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบอันนี้อ้างอิงจากข่าวช่อง8แล้วกันคุณวิเชษดิฉันเห็นแบบนะแต่เดี๋ยววันนี้ตอนสายๆเชื่อว่าเดี๋ยวนักข่าวเขาไปทำข่าวตอนแถลงข่าวจะมีเพิ่มเติมเขาบอกว่าเรื่องของโต๊ะตัวนั้นน่ะโต๊ะที่อยู่ในห้องครัวเนี่ยที่เป็นโต๊ะที่โดนแจ้งข้อหาแล้วก็เป็นโต๊ะที่อยู่ในคลิปมากมายเนี่ยนะคะบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการร้องมานี่จริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวให้เป็นเรื่องให้เครดิตกับข่าวช่อง8เขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกเขาร้องขอให้กองปราบเนี่ยนำโต๊ะกลมไปทำลายเนื่องจากมองว่าโต๊ะตัวนี้เป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาถ้าเก็บไว้กลัวจะเป็นกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแล้วจะไม่มีใครสนใจเข้าวัดทำบุญกันบอกว่ากองปราบที่เอาโต๊ะไปนั้นไม่ได้เอาไปเป็นหลักฐานทางคดีแต่เอาไปทำลายให้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าโต๊ะไม่เป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาค่ะเป็นเรื่องของบุคคลเลยนะโต๊ะมันไม่มีชีวิตจิตใจมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะคุณวิเชษมันไม่เป็นกาลกินีหรอกแล้วสมัยเนี้ยคุณวิเชษคือคนแต่งภาพด้วย AI เก่งจะตายแค่ซีนนั้นน่ะเขาไปทำภาพมีมล้อกันเยอะแยะมากมายแล้วจะมีหรือไม่มีโต๊ะเนี่ยภาพตรงนั้นบริเวณนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบเอามาคือคนไทยก็สามารถมีอารมณ์ขันนะคะให้กับทุกเรื่องได้นะคะรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะแล้วดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะมีแบบนี้อีกกี่วัดเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเลยถ้าขนาดนี้เป็นข่าวอย่างนี้ยังมีเรื่องมาแล้วนะเอออันนี้ก็ต้องถือว่าคนที่อยู่ใกล้วัดหรือคนที่อาจจะพบเห็นพฤติกรรมแปลกๆนี่แหละจะต้องเป็นคนที่ช่วยซักฟอกจีวรไม่ให้ถูกแปดเปื้อนด้วยสีเทานะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าก็คงมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหนึ่งที่พอรับรู้รับทราบแล้วก็คงต้องรอจนจังหวะมีหลักฐานชัดแล้วถึงต้องมาบอกตำรวจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวใหญ่ที่แบบมาแรงแซงทุกบทข่าวเลยนะเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดกันในทุกแวดวงสนทนาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้รู้รายละเอียดของการขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
0: มีตรงนี้หน่อยเผื่อท่านผู้ชมหรือฟังจะมีส่วนร่วมนะในการแสดงความเห็นกรวันคือนักข่าวพยายามถามนะถามทั้งนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนะก็พูดกันน้อยๆทั้งนั้นเลยเมื่อคืนนี้นี่ล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากที่มีการสอบสวนกันนานเลยนะก็เท่าที่เขาคุมตัวจะมีโชติหรือนายโชติเนี่ยนะลงมาเนี่ยนักข่าวพยายามถามนะว่าต้องการจะขอโทษหรือมีอะไรอยากจะพูดกับสังคมหรือไม่รวมถึงมีความเครียดหรือไม่แต่คำตอบที่ได้สั้นๆแต่มีความหมายนะครับว่าจะขอโทษไหมหรือมีอะไรจะพูดกับสังคมหรือเปล่าคำตอบสั้นๆบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหตัวเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดานะหลังจากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลยนะแต่ไอ้คำตอบที่บอกเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันมีความหมายมากในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนคนทั่วไปนะคุณวันทำให้ผมนึกถึงอะไรถูกไหมนครศรีธรรมราชแต่ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจไหมเพราะอดีตพระยันตรานี่ก็เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วเทศเก่งนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมีโชติหรือในโชติเนี่ยเทศเก่งขนาดไหนอย่างไรหรือเปล่านะแต่ว่าต้องอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะที่เออนะนี่ก็เป็นคนธรรมราชบ้านเดียวกับทางสุวิยะอดีตพระยันตรามกันแหละคุณวันนี่เป็นเรื่องธรรมดานี่ต้องคิดกันเยอะๆเลยถ้าคำตอบที่ออกมาแบบนี้นะคุณวัน
1: คำว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะเราไปพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมา
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
6: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: กั
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย์
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ

0: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
6: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
7: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
8: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาต่อเนื่องจากเมื่อวานเกี่ยวกับกรณีของปัญหาพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนนะคะที่สร้างปัญหาอันนี้กรณีของการมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วอาจจะทำตัวเกเรเกเรนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการรุกคืบของธุรกิจทุนอิสราเอลทุนยิวนะคะที่ผ่านการทำชาบัตนะคะหรือว่าสถานประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าก็รุกคืบในเรื่องของการทำธุรกิจอื่นๆแทบจะครบวงจรอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของไทยหลายแต่หลายจังหวัดนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดของเมื่อวานนี้ที่เป็นขบวนของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะที่ทำแคมเปญนะคะเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสนธิก็ไปตามที่ประกาศไว้นะคะก็ไปที่บริเวณที่ทำการของสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งอยู่แถวสุขุมวิทนะคะก็คืออาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะก็ไปแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือขอให้มีการเรียกร้องให้ปราบปรามปัญหาทุนต่างชาติเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของคนไทยนะคะคุณสนธิเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงการต่อสู้ในรอบนี้ด้วยนะคุณวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่าก็เป็นการแสดงความกังวลอย่างที่ได้เคยประกาศมาตลอดนี่แหละนะคะว่ามีความไม่พอใจกับพฤติกรรมนะคะแล้วก็การเข้ามาทำธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะสถานทูตอิสราเอลนะคะก็ได้พยายามชี้แจงได้พยายามชี้แจงในเรื่องราวดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งสถานทูตเขาก็ปิดทำการเลยนะเขาบอกว่านอกจากถ้าจะมาติดต่อในกรณีฉุกเฉินเนาะในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ด้วยความที่มีม็อบมาเนี่ยก็ขอปิดทำการในส่วนการให้บริการไปก่อนยกเว้นงานด้านกงสุลของทางด้านฉุกเฉินแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสถานทูตอิสราเอลเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะจากคุณรามีเชปลิสกี้เป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะโดยได้ขอชี้แจงและแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหากระแสข่าวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในไทยอย่างจริงจังเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปส่วนหนึ่งที่ทางนายรามีรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตท่านก็พยายามนะอาจจะเป็นภาษาไทยแบบคาราโอเกะบ้างแต่ก็เหมือนพยายามจะสื่อสารกับทางประ

0: ชาชนชาวไทยนะคะลองไปฟังภาพและเสียงตรงนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับทุกคนช่วงที่ผ่านมาสถานเอไอคราชทูตอิสราเอลได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นในช่วงลุกที่เกิดขึ้นคิวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้นิ่งเฉยครับขณะนี้สถานทูตกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐคลองไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวองค์กรชุมชนเยาว์ไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลพวกเขาให้ปัญหานี้รวมกันยังยุ่งครับทัวร์สังความเข้าใจที่ตุกตอก
0: เอาพอแล้วฟังแล้วก็จะปวดหัวเล็กน้อยเอาเป็นว่าชี้พูดเนี่ยคือพูดอะไรเพราะถ้าท่านอ่านแบบคาราโอเกะมากไม่ได้เป็นคนที่เหมือนเรียนภาษาไทยเนาะเอาอย่างนี้บอกว่าขอก่อนเนาะบอกว่าถ้ามีการผิดพลาดทางเรื่องการออกเสียงเนี่ยขออภัยมาในณที่นี้นะคะเอาภาษาเป็นภาษาไทยแล้วกันดิฉันไม่ต้องไปให้ท่านรัดแบบเอาเป็นว่าท่านพยายามที่จะพูดไทยนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้นิ่งเฉยขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเราได้จัดทำใบปลิวคู่มือแนะนำการเดินทางเพื่อมอบให้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเราเน้นย้ำมากเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและให้เกียรติเจ้าหน้าที่เรากำชับให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและสื่อสารด้วยความสุภาพเรื่องที่สองคือการเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยนะคะคุณรามีย้ำว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมใช้วิจารณญาณทุกครั้งอิสราเอลและไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดสถานทูตอิสราเอลจะยังคงทำงานหนักเพื่อมิตรภาพของเราเพื่อให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความสุขและเคารพซึ่งกันและกันขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็คือสิ่งที่สถานทูตอิสราเอลพยายามสื่อสารนะแต่เอาเป็นว่านะคะคุณสนธิเมื่อวานประกาศใช่ไหมคุณวิเชษประกาศว่ายังไงบ้าง
1: ก็คุณสนธิพูดภาพใหญ่ด้วยแล้วก็ภาพประเทศไทยด้วยแต่ภาพใหญ่คือ
0: ค
1: ุณสนธิบอกว่าการเข้ามาของอิสราเอลกับกลุ่มจีนสีเทาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าจีนสีเทามุ่งหวังผลกำไรแต่ฝ่ายอิสราเอลนั้นอ้างมุ่งหวังการครอบครองผืนแผ่นดินไทยในระยะยาวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็แตกไปที่เรื่องปาเลสไตน์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูของไทยแล้วกันโดยทำยังไงผ่านการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการใช้ตัวแทนอัมพราหรือโนมินีแล้วก็การกว้านซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงแสนเพื่อสร้างสุสานเนี่ยนะครับรวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการขยายอาณาเขตชุมชนนอกจากนี้คุณสนธิบอกว่ามีความกังวลเรื่องของความมั่นคงจากการเข้ามาตั้งรกรากของอดีตทหารและสายลับในพื้นที่ประเทศไทยคือที่อำเภอปายเนี่ยคุณสนธิบอกว่านี่เป็นอดีตทหารเป็นสายลับและที่ถูกฝึกมาแล้วมาอยู่ที่ปายแม่ห้องสอนแล้วก็ร่วมกันประนามความรุนแรงของรัฐบาลอิสราเอลที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งคุณสุทธิประกาศเมื่อวานนี้แล้วว่าจะไปไหนบ้างทีนี้ไปดูข้อเรียกร้องของกลุ่มมีอะไรบ้างมี4ข้อ1ให้บังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัด2ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานรัฐบาลไทยในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ใช้สิทธิทางการทูตเข้ามาแทรกแซง3ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินนะในจังหวัดเชียงแสนรวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง4ให้ส่งสารแสดงความไม่พอใจไปยังรัฐบาลอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่กลุ่มนั้นมองว่าเป็นความโหดเหี้ยมต่อพลเรือนและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือพูดง่ายๆนะคุณรวันสิ่งที่คุณสนธิไปพูดเมื่อวานนี้ไปยื่นแถลงการเมื่อวานนี้มองว่าอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่เป็นผู้รุกรานไปรุกรานประเทศอื่นอันที่หนึ่งอันที่สองอิสราเอลนั้นมีการไปขยายอิทธิพลยังประเทศต่างๆเพื่อไปยึดครอง อาณาเขตไปยึดครองที่ดินพื้น

0: ที่แล้วก็ไปทำอะไรหลายอย่างที่ดูแล้วเนี่ยจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแต่ของเราก็ถูกมองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องที่มันเล็กๆอย่างเดียวแล้วแต่มันถูกมองว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่อิสราเอลนั้นไปกระทำการกับประเทศอย่างทั่วโลกนะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับวันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าตัวประกาศเคลื่อนไหวแล้วว่าจะไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรเพราะวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าวันที่11นะครับวัน
1: ค่ะ
0: จะมีการจัดงานที่อัตราวัยของชุมชนอิสราเอลที่นั่น
1: ที่ป่าตองค
0: ่
1: ะ
0: เออที่ป่าตอง
1: ที่
0: ป่าตองเนี่ยเขาบอกเขายืนยันจับต่อนะคือมีชาวบ้านภูเก็ตเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อทางจังหวัดบอกว่าไม่อยากให้จับแต่เขาประชุมกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขายืนยันว่าเขาให้จับต่อเราก็ไม่รู้นะว่าเออนะมันจะมีอะไรหรือเปล่านะคุณอันตอนนี้ต้องติดตามเลยนะ
1: ค่ะก็ทางศูนย์ข่าวที่ทางภาคใต้ของสำนักข่าวไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เราจริงๆเราเกาะติดเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเราเปิดประเด็นเรื่องทุนยูมาตั้งแต่เราเจอที่เกาะพะงันเนี่ยนะคะที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ตามขยายผลกันมาโดยตลอดเนี่ยเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตนะเขาประชุมกันตลอดวันเลยเพราะว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมปีใหม่พิธีชำระล้างบาปนะคะจัดขึ้นที่ป่าตองนะตั้งแต่4 โมงเย็นวันนี้จนถึงเที่ยงคืนคาดหมายกันว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวอิสราเอลหรือชาวยิวเนี่ยประมาณ1,000 คนมาร่วมกิจกรรมนะคะปรากฏว่าพอข่าวนี้มันเกิดขึ้นในปีนี้ปีอื่นอาจจะไม่ถูกสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่เขาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนาะได้ยื่นหนังสือคัดค้านกันไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าพอประชุมกันอีกเนี่ยอีกรอบนึงกับทางจังหวัดเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดที่เมื่อวานนี้ที่ทางสำนักข่าวไทยได้ตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าทางร้อยตำรวจเอกเขตรัฐนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะเขตรัฐชันสินเนี่ยก็ได้บอกว่านะคะในส่วนของตัวทางภูเก็ตเองเนี่ยก็บอกว่าพยายามจะหาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับทั้ง2 ฝั่งนะคะก็คำนึงถึงความรู้สึกความปลอดภัยของคนไทยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าก็มีการเจรจากันท้ายที่สุดเนี่ยยังคงจะมีการจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่ว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ตอนหลังก็เลยจำกัดขอบเขตว่าการจัดพิธีกรรมจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชาบัดที่ป่าตองจะรองรับคนได้ประมาณ700 คนนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวแน่แหละเพราะกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของจังหวัดที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนจะจัดกันขึ้นนะคะบอกว่าแม้จะให้ลดขนาดการจัดงานลงก็ตามแต่ยังคงมีการจัดงานอยู่ที่ชาบัดนะคะซึ่งชาวบ้านก็มีความหวาดระแวงกันบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการเดินขบวนของภาคประชาชนหลายร้อยคนจากวงเวียนโลมาแล้วก็จะมีการไฮปาร์คมันตรงข้ามชาบัดเลยแล้วก็จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นๆนี่ก็จะจัดงานยาวถึงเที่ยงคืนน่ะจะไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาป่าตองค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาฟังกันนะมีสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่วันนี้จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราอันนั้นเรื่องสุสานอยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: คร
1: ับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการจับกุมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังมีหลักฐานการเสพเมถุนและทุจริตเงินวัดการสอบสวนยาวถึงช่วงกลางดึกเมื่อเวลา 23:11 นาทีคืนที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบปากคำโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษบอกกล่าวหรือมีความเครียดหรือไม่สมีโชติตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปยังอาคารด้านบนการเดินทางมาถึงกองปราบปรามในครั้งนี้เลยเวลาออกไปจนดึกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลโดยต้องใช้ยานพาหนะขนย้ายถึง4คันรถทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจนับเงินสดได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรมาใช้งานถึง4 เครื่องแต่ด้วยจำนวนเงินที่มีมหาศาลส่งผลให้เครื่องนับธนบัตรเกิดขัดข้องและพังเสียหายไป2 เครื่องระหว่างการทำงานผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปันเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปะทะเทือกเขาตะเวยึดอาวุธและระเบิดพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2 รายด้านชาวบ้านนับร้อยรอรับศพแน่นโรงพยาบาลความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลัง4 ชุดปฏิบัติการเปิดยุทธการกดดันไล่ล่าและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2 รายได้แก่นายอูเซงอายุ34 ปีมือประกอบและขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องและนายอูเซงอายุ35 ปีทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงเหตุยิงถล่มจุดตรวจและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอระแงะนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกำลังอาวุธปืน M16 อุปกรณ์การประกอบระเบิดสารตั้งต้นและอุปกรณ์พักแรมได้อีกหลายรายการทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลื่นถลายตกเขาได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุด1 นายคือ10 ตำรวจตรีณัฐภพเทพสุวรรณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องมีเครือญาติและประชาชนกว่า300 คนมารอรับศพผู้เสียชีวิตโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายซึ่งขอเวลาดำเนินการเพียง30 นาทีก่อนมอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามให้ทันภายใน24 ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีกลุ่มวัยรุ่นร่วมทำพิธีละหมาดหายัดบริเวณลานจอดรถเพื่อขอความสันติสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังคุมเข้มรอบพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนจากมือที่3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16 ถึง 18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย

0: เรื่องแล้วหลังจากทฤษฎีควอนตัมเรื่องงมงายนะคะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดนะคะแล้วก็คุณเจยังบอกว่าตอนแรกเห็นข่าวนี้เนี่ยยังนึกว่าเป็นภาพ AI เจนขึ้นมานะคะก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงนะคะคุณแฮนดรอยค่ะบอกว่าแฮนดรอยดีไฟบอกว่าเวลาเราก้มกราบอะไรสักอย่างเรานึกถึงสิว่าอะไรที่เรากราบกันแน่ไม่ใช่ว่าทำให้มันเป็นจารีตประเพณีแต่เราก็ต้องคิดกันถึงเรื่องนี้นะคะคุณจินตนาบอกตันหาตอนแก่แล้วก็มีการตำหนิฝ่ายหญิงมานะดิฉันขอข้ามไปแล้วกันเนาะบอกเขาอยู่ในผ้าเหลืองกันอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ตบมือข้างเดียวไม่ดังเลยค่ะเรื่องแบบนี
1: ้
0: คุณประวิทักทายมานะคะคุณปราโมทบอกหน้าเศร้าเป็นเวรกรรมก่อขึ้นเฉพาะตัวแต่ส่งผลร้ายแรงเสื่อมเสียต่อวงการพระพุทธศาสนาไทยคุณอาม่าบอกว่าเหรียญเหนือดวงอาจทำให้รอดหัวสองพอก็ได้โอ้ไม่รู้มีโพกไว้หรือเปล่า คุณตุ้ยบอกว่าต้องสืบต่อนะว่าพวกพระเนี่ยที่ไปแต่งตั้งมาต่อเนี่ยได้รับเงินมาด้วยไหมนะคะมีคือพูดง่ายว่าเส้นทางเงินไปเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งตั้งในแวดวงพระสงฆ์ด้วยหรือเปล่าเนาะนะคะคุณพัฒนาบอกว่าจำได้ว่าตอนเรียนหนังสือครูเคยบอกว่ามีแนวคิดเคยมีแนวคิดจะยกเลิกยศช้างขนนางพระแต่ไม่สำเร็จคุณสุเมธนะพูดถึงอากาศมาท่าแชะท่าแซะชุมพรฝนตกนะคะคุณ MPR ค่ะบอกว่าสวัสดีพี่ทั้งสองมาเมืองตรังทีไรสับสนไปหมดไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีของกินเยอะจริงๆคุณเชษ
1: ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ก็ต้องเป็นหมูย่างนั้นก่อนเลย
0: หรือตอนเช้าก็ไปติ่มซำ
1: ติ่มซ
0: ำใช่ไหมมื้อเช้าก็ต้องทานติ่มซำ
1: มื้อเช้าใช่ไหมคะติ่มซำติ่มก็ติ่มซำกับหมูย่างก็เป็นอะไรหลัก
0: เช้าขึ้นมาก็แทบจุกเลยค่ะแต่ก่อนไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่มื้อเช้ากันเหรอกินหมูย่างกับติ่มซำเต็มโต๊ะอย่างนี้แต่เช้าเลยเหรอโอ้โหคนตรังกินดุมากนะคะคุณจินตนาค่ะคนไทยทำพิธีทางศาสนาในต่างประเทศได้ทำไมชาวยิวจะทำในประเทศไทยไม่ได้ถ้าข่าวนี้ดังไปมากๆสงสารคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลจะโดนอะไรมากอันนี้ก็เป็นเรื่องบอบบางเหมือนกันนะคุณเชษคืออย่างที่ท่านศรีศักดิ์เคยบอกไว้เรามีคนงานไทยอยู่ที่อิสราเอล 60,000 คนเราต้องแยกแยะเอาให้พอเหมาะพอดีนะแต่ตอนนี้มันมีอารมณ์ของความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นการมาเบียดบังหรืออาจจะเอาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะเข้าไปเป็นดินแดนแห่งใหม่ที่เคยมีการเปิดเผยว่าชวนกันโยกย้ายให้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคุณเชษอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของคนบางส่วนแต่ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันในเชิงความมั่นคงเพราะอย่างที่รู้ว่าอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่น่ารักสำหรับทุกคนนะคุณเชษนะคนก็กลัวแหละว่าไอ้ของเราอยู่ดีไอเราของเราอยู่ดีๆมาเที่ยวเรากลับอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามาอยู่ปักหลักทำอะไรแล้วก็กลายเป็นที่ทางของเขาใครจะให้ก็ปากบอกว่าให้เข้าแต่จริงๆไม่เคยมีใครเข้าได้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากที่คุณสนธิเคลื่อนไหวนอกจากพี่น้องทางภูเก็ตจะเคลื่อนไหวคนฉะเชิงเทราก็เคลื่อนไหวเรื่องที่บอกว่าจะมีสุสานยิวมาตั้งนะคะแล้ววันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นัดสื่อว่าเดี๋ยววันนี้จะไปตรวจดูกันที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าประเด็นของเหตุร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นในพิธีกรรมของชาวยิววันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วเปิดคลิปหน่อยนะคะเมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยไปขอสัมภาษณ์ว่าคุณพลพีเนี่ยได้จัดแจงในการเฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็บอกว่าได้ประสานกับทางรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแล้วทราบว่ามีการควบคุมพื้นที่จัดงานแต่ก็อยากฝากให้ดูว่าตกลงที่มาเนี่ยมากันแบบไหนหรือเป็นพวกทัวร์ศูนย์เหรียญมาแฝงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังคลิปที่ท่านให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวไทยกันค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วเขาจัดในสถานที่ที่เป็นของเขาเองนะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้เช่นเราจัดงานบวชในบ้านของเราเองในการตัดผมหน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็เข้าไปยุ่งไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เน้นไปทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรอมฎอนว่าจะต้องให้ดูเป็นพิเศษแล้วก็ให้เจ้าที่ของกรมการปกครองเนี่ยภายในจังหวัดลงไปดูด้วยแต่ลงไปดูหน้าที่นี้คือไม่ได้ลงไปอำนวยความสะดวกนะครับให้ลงไปดูว่ามันสงบเรียบร้อยจริงไหม แล้วก็มีการใช้เสียงเกินหรือมีการก่อกวนในชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่จะออกมาแสด

0: งความคิดเห็นต่างๆเนี่ยในการที่เขาออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับของคนอิสราเอลเนี่ยการแสดงอาจจะมีการปะทะกันหรือไม่แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ให้ทำรายงานขึ้นมาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวอิสราเอลเนี่ยผู้จัดนะครับเขาก็ได้มาติดต่อที่สภ.ป่าตองเพื่อที่จะขอกำลังตำรวจประมาณ50นายในการที่จะไปดูความเรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้กำกับเลยว่าจะมีความสะดวกหรือไม่นะครับก็หวังว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรไปมากกว่าสิ่งที่เราคิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแล้วมันไปละเมิดในกฎหมายของไทยหรือว่าไปก่อกวนทำลายวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่ก็คงต้องลงไปดำเนินการเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแรกที่ผมได้รับรายงานเมื่อวานเนี่ยงานนี้เขาจะจัด2ช่วงช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนโดยที่ช่วงของกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่จะบินมานะครับตรงจากอิสราเอลด้วยอีก2ไฟลท์ไฟลท์นึงก็ประมาณ340กว่าคนนะครับแล้วเขาก็คาดว่าคนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 2,000 แต่เมื่อเช้านี้ทางผู้จัดมาคุยกับทางจังหวัดและว่าเขาจะไม่จัด2ที่เขาจะจัดที่เดียวก็คือที่ฉบับที่ป่าตองแล้วก็จะกำหนดจำนวนคนเข้าเนี่ยเหลือแค่ประมาณ700คนก็คือคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วเท่านั้นนะครับครับไม่เลยครับเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่าการที่เขามา2ไฟลท์เป็นฟูลไฟลท์นะครับแต่ไม่ใช่เหมานะเขามา2ไฟลท์เนี่ยแล้วเขามีความตั้งใจตอนแรกที่จะมาในงานนี้ผมก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นการจัดทัวร์มาหรือไม่ถ้าเกิดเป็นการจัดทัวร์มาแล้วเนี่ยเขามาใช้ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยหรือว่าโลโก้หรือไม่หรือว่าเป็นทัวร์สุดเหรียญอันนี้ก็ให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยไปดูข้อมูลพวกนี้มาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาในทัวร์ในลักษณะแบบนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ฝั่งนู้นหมดมาใช้ในสถานที่ประกอบการที่เจ้าของเป็นคนอิสราเอลอย่างเดียวแล้วก็เงินในบัญชีไปไหนบริษัทต่างๆมีการจ่ายภาษีหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นการที่ผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเป็นทุนสูงเหรียญก็ต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีต่อไปครับก็ถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องลงไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับยิ่งเขาจัดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นที่ที่พี่น้องประชาชนสนใจแล้วก็อาจจะเป็นอะไรใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะได้ไปเห็นด้วยนะครับเราก็สามารถเก็บข้อมูลพวกนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่ละเว้นอยู่แล้วนะครับ
1: ประมาณนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
2: ครับก็ถือว่ารัฐมนตรีช่วยมาไทยนะคุณพิชิตที่ได้เป็นคนที่ลงไปดูปัญหาที่ภูเก็ตเนี่ยบ่อยๆนะคุณวันรอแล้วก็โดยตรงเลยแล้ววันนี้ที่จะไปที่อาจจะเชิงเซาเนี่ยก็เป็นที่บางคล้าเนี่ยนะอันนี้ก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราดูข่าวนะคุณวันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอบต.เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าเนี่ยผมผ่านอยู่ประจำแถวนั้นนะเขาก็ไปติดป้ายนะว่ามีการทำผิดกฎหมายกี่อย่างพรึบเต็มไปหมดเลยแล้วมีการออกคำสั่งว่าให้ขนย้ายต่างๆของต่างๆออกไปแล้วก็ปิดในภายในกำหนดถ้าไม่ทำจะโดนทั้งคดีอาญาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงทีนี้มันก็โยงกับสิ่งที่คุณสนธิลิ้มทองกุลได้ไปชุมนุมและประกาศเอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะไม่หยุดเพียงแค่เมื่อวานนี้นะแต่ว่าจะเดินสายเคลื่อนไหวทั่วประเทศเลยเรื่องเทาๆทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอิสราเอลเทาเนี่ยนะ26กันยายนจะลงพื้นที่หาดใหญ่พร้อมกับอาจารย์ปานเทพและก็คนอื่นๆด้วยจากนั้นเนี่ยเขาจะเดินทางต่อไปที่ภูเก็ตนี่แหละที่เรากำลังพูดถึงป่าตองนี่แหละนะด้วยเช่นเดียวกันแล้วโดยทั่วไปชลบุรีด้วยในส่วนวันที่13กันยายนจะลงพื้นที่จันทบุรีติดตามปัญหาโฉนดป่าสงวนจากนั้นจะลงพื้นที่ขอนแก่นนะแล้วบอกว่าจะเดินสายทั่วประเทศเพื่อกดดันรัฐบาลทำงานและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก็ลองดูนะฮะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นที่คุณสุทธิพูดถึงและดูจากการปราศัยเมื่อวานไม่ใช่เรื่องของปัญหาเรื่องอิสราเอลอย่างเดียวนะแต่แตกไปทุกเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะครับในเรื่องการบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาหลายเรื่องผู้ตรวจที่บอกว่าหากรัฐบาลตั้งจะทำงานและดำเนินการถูกต้องเนี่ยการที่ประชาชนจะออกมากดดันก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและตั้งคำถามว่าหากไม่มีประชาชนออกมากดดันรัฐบาลจะลงมือแก้ปัญหาเมื่อไหร่นะและยังพูดถึงเรื่องของนี่แหละที่เราคุยเมื่อสักครู่สถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลด้วยผู้ตรวจที่บอกว่าอิสราเอลนั้นยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานไทย แม้จะอยู่ในภาวะสงครามและบอกว่าไม่มีอะไรฝากถึงนายกเพราะเชื่อว่าเป็นคนฉลาดและน่าจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะฮะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในเมืองไทยโดยประเด็นการถือครองทรัพย์สินและประกอบธุรกิจผ่านนอมินีเนี่ยรวมถึงการมีที่พำนักหรือดำเนินการในธุรกิจเนี่ยเป็นเวลานานถึง5ปีเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานนี้เรื่องรัฐเนี่ยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรแยกแยะได้หรือเปล่าว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยสุจริตหรือมีการใช้คนไทยบังหน้าหรือเปล่านะครับนะเรื่องนี้ก็จะมีการติดตามดูต่อไปนะครับหลังจากนี้จะไปชลบุรีเพื่อติดตามปัญหาจีนเทาอันนี้ไม่ใช่อินเตอร์เซลนะจะเป็นจีนเทาแล้วรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องตามดูว่าการเดินสายกุศลทิศนะคุณอรันที่จะไปในจังหวัดต่างๆที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งจะได้รับเสียงตอบรับจากคนในพื้นที่ยังไงสองจะมีผลในทางการเมืองต่อรัฐบาลอย่างไรนะครับ
1: รัฐบาลก็พยายามชี้แจงนะว่าในยุคของคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามจัดการนะกับปัญหานอมินีทุนต่างชาติเนี่ยเอาเป็นว่ายึดอายัดทรัพย์กันมาแล้ว 20,000 กว่าล้านบาทแล้วก็มีสถิติไปกวาดล้างเนี่ยทำให้คดีความต่างๆลดลงไปถึง 81% นะคะนี่ก็เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยได้พูดถึงบอกว่าเอาเป็นว่าเอาตัวเลขมาดูกันนะคะบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็รับนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายกอนุทินไปตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางเงินนะคะแล้วก็เคารพในทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายที่จะมาปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติแต่ว่ารัฐบาลเองก็มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเหมือนกันก็มีการบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็รายงานว่าการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไปถึง 81.77% ในเดือนสิงหาคมนะคะและนอกจากนี้ปปง.ก็ยังมีมติยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในเครือข่ายยิ้มเลี้ยงเบนสมิธอีก34รายการ 8,269 ล้านบาทยึดมาตอนนี้แล้วเนี่ยเฉพาะคดียิ้มเลี้ยงเบนสมิธในกรุงเทพมหาศาลนะ 20,392 บาทเอ้ย92ล้านบาท23,92 ล้านบาทเนี่ยไอ้เครือข่ายยิมเลียกับเบนสมิธนะคะก็บอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของพื้นที่ที่บอกว่าเราห่วงเรื่องต่างชาติเข้ามาให้ใช้คนไทยเป็นนอมินีบ้างหรือบางคนก็ได้สัญชาติไทยแล้วนะคะก็มาทำธุรกิจเนี่ยตัวเลขของทางรัฐบาลนะคะบอกว่าที่เกาะพะงันก็มีกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลการถือหุ้นต่างด้าวเนี่ยเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็มีการตรวจสอบขั้นตอนนะคะตรวจสอบตามขั้นตอนก็พบว่าถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่86ไร่3งานเศษในจำนวนนี้ก็พบว่าตรวจพบใหม่เจอไป104รายอีก8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วมีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียดนะคะหรือการไปลุยต่อที่ห้วยขวางใช่ไหมคุณวิเชษที่เป็นแหล่งธุรกิจคนจีนมาเยอะเลยทีเดียวนะคะก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องก็พบว่ามีสถานประกอบการหรือเปิดเป็นโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตมีการดัดแปลงอาคารก็เข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สืบสวนขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วนะคะก็ย้ำว่านายกเนี่ยมีคำสั่งเด็ดขาดในการกวาดล้างเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอาคนไทยมาเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบเพราะยืนยันว่าจะเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายจะส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเนรเทศนะที่เป็นคู่กรณีกันทั้งอิสราเอลและฝรั่งเศสกันเนี่ยที่มีเหตุที่สมุยเนี่ยไปทั้งคู่เลยแล้วบอกท่านเสียสาก็พบกับท่านทูตอิสราเอลนะคะก็พยายามบอกว่าทำอะไรต่อมีอะไรไปบ้างแต่นั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการออกมาต้องบอกว่าไม่ได้นัดแนะกันนะคุณเชษแต่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่จะมีแรงส่งไปถึงเหตุการณ์ในวันจันทร์อย่างที่บอกคนจับตาการประชุมกกต.เนาะชุดใหญ่ว่าจะมีมติอย่างไรเกี่ยวกับเคสที่มีความเห็นที่แบบแยกกันไปคนละทางเลยระหว่างอนุชุดที่26กับชุดที่36ในกรณีข้อกล่าวหาจะหัวหรือว่าจะโกงเลือกสว.ก็ตามที่มีทั้งตัวผู้สมัครผู้เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลสำคัญนะตั้งแต่คุณอนุทินลงไปเลยเนี่ยในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยรวมกันของพรรคภูมิใจไทยเนาะ229รายเ คุณสนธิเอาตรงนี้เป็นตัวแปรนะบอกว่าวันที่14นี้คดีหัวเลือกสว.ที่กกต.จะมีพิจารณาส่งฟ้องศาลฎีกาถือเป็นวันชี้ชะตาของรัฐบาลอนุทินถ้ามติออกมาสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นตนเองจะชุมนุมแน่นอนนะคะคือหมดหมายของคุณสนธิที่จะเคลื่อนไหวจะมีนอกเหนือจากเรื่องของเทาๆของทุนต่างชาติแล้วคดีทางการเมืองก็คือตัวแปรก็คือคดีหัวสว.แล้วก็เรื่องของคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นหมุดหมายการเคลื่อนไหวของการเมืองในเดือนกันยายนนี้โดยไม่ได้นัดหมายไอลอซึ่งเขาก็เปิดประเด็นนี้จนถูกฟ้องระส่ำเหมือนกันเนี่ยกับการเปิดหลักฐานเนี่ยไอลอมีการประชาสัมพันธ์แคมเปญนะคะในการที่จะต้องบอกว่ารณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวนะคะส่งผลไปถึงกกต.เนี่ยเอาเป็นว่าในวันอาทิตย์เนี่ยนะคุณวิเชษก็จะมีการจัดกิจกรรมกันนะมีวันอาทิตย์จะจัดกิจกรรมที่หน้ากกต.เชียงใหม่กับชุมชนและกิจกรรมภาคเหนือนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมคือเอาเป็นว่ามีตอนนี้มีกิจกรรมเนี่ยในวันอาทิตย์อย่างคึกคักเลยนะคะที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่14:00เป็นต้นไปบ่าย 3เป็นต้นไปนะคะส่วนที่เชียงใหม่ก็มีที่สงขลาจะทำเป็นอีเวนต์วิ่งนะคะแล้วก็ไอลอเองจะทำกิจกรรมแบบปั่นไปตามเส้นทางที่ตรังก็จะมีการเคลื่อนไหวที่วงเวียนพายุนะคุณเชษคือหลายๆอย่างเนี่ยจะขับเคลื่อนกันโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นี้กันอย่างคึกคักเป็นพิเศษเลยหวังจะส่งผลไปถึงให้เกิดแรงกระเพื่อมในการตัดสินใจที่สำคัญมากของกกต.ในวันจันทร์นี้ค่ะ
2: ตรงจุดนี้แหละน่าสนใจคุณวันเพราะว่าในฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ประเมินสถานการณ์นะนายกไม่อยู่แต่คงมีการติดตามสถานการณ์ตลอดจากคนนี้แหละครับคนที่เป็นเหมือนคนนี้จะทำหน้าที่แทนในทางการเมืองนะคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอยากให้สัมภาษณ์เลยเรื่องการชุมนุมเคลื่อนไหวคุณสมทิและพวกเนี่ยก็คําตอบออกมาอันแรกเหมือนกับทิศโชตเลยเหมือนนายโชตเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณสมศักดิ์บอกเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้คนที่เห็นในสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมีความเห็นต่างอยากแสดงออกโดยกฎหมายมันก็คุ้มครองทุกสิทธิ์ในการแสดงออกแต่สิทธินั้นต้องไม่กระทบกับสิทธิคนอื่นนะเช่นไปชุมนุมและกระทบสิทธิพี่น้องที่ประกอบอาชีพสุจริตอย่างนั้นทำไม่ได้เป็นอย่าไปกังวลใจอะไรมากมายนะนี่คุณทรงศักดิ์บอกเลยนายกไม่ได้กังวลกับเรื่องเหล่านี้นะและมอบหมายให้ผมนี่แหละดูแลเวลาที่มีการชุมนุมยื่นหนังสือต่างๆนะฮะนักข่าวก็เลยถามบอกเอ๊มอบไปถ้าการนำแกนนำอย่างคุณสนธินี่ปลุกขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีบอกวันนี้การสื่อสารไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะไปทางสื่อโซเชียลมากขึ้นการไปจะไปชุมนุมเหมือนเดิมประชาชนเริ่มทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าการไปชุมนุมนั้นกระทบสิทธิคนอื่นก็ไม่อยากทำอาจจะมาใช้สิทธิทางโลกโซเชียลมากขึ้นในการแสดงความเห็นแทนนี่คือสิ่งที่คุณทรงศักดิ์ประเมินนะจะประเมินถูกผิดไม่รู้หรอกคุณรอนแต่คุณสุทธิมองว่าน่าจะมากันในทางนี้แหละนะไม่ต้องออนไลน์หรอกทีนี้ถามย้ำว่ากรณีของคุณสนธิที่โจมตีรัฐบาลมาตลอดมองว่ามีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าดูจากสื่อโซเชียลก็เห็นว่าคนที่มีความเห็นตรงกับรัฐบาลไม่เป็นข่าวไม่ค่อยมีคนสนใจหรือติดตามสนใจมากแต่ใครที่มีความเห็นหรือมุมมองสะท้อนไปอีกทางหนึ่งต่างจากรัฐบาลเนี่ยคนจะสนใจติดตามแต่จะเชื่อหรือไม่นั้นไม่ทราบนี่มุมมองคุณสมศักดิ์นะรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวนายกกลับมาก็รู้แหละแต่ตอนนี้คุณสมศักดิ์ตอบแทนนายกไปก่อนก่อน
1: ส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนาะที่เอาข้อมูลในส่วนของการพิจารณาการมีความเห็นในอนุชุดที่36อ่ะที่ให้ยกคำร้องทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะแงะออกมาให้เห็นว่ามีความโยงใยกับการเมืองกันถึงขนาดไหนเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์สมชัยตั้งชื่อตอนว่ามีกี่คนอาการหนักในฝ่ายการเมือง22คนของคดีหัวสว.บอกว่าจากที่ได้อ่านรายงานของอนุชุดที่36เห็นว่ามีหลายกรณีเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีฝ่ายการเมืองไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะคะบอกว่าในความเข้มข้นของความผิดให้ได้ตัวชี้วัดแบบนี้คือมีความถี่ในการกระทำไหมเช่นจำนวนรายของผู้สมัครสว.ที่โทรหากันจำนวนครั้งในการโทรศัพท์จำนวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นว่าจาก22รายอาจารย์สมชัยในมุมของความเป็นอดีตกกต.นะบอกว่าผมเห็นว่ามีเหตุควรสงสัยอย่างน้อย6รายจาก22รายอาจารย์ใช้ชื่อย่อหมดเลยนะมีนายจอเป็นกรรมการบริหารพรรคเรื่องหลักฐานโทรศัพท์ ติดต่อผู้สมัครสวที่ได้เป็นสวของจังหวัดต่างๆในภาคกลาง3รายจำนวนโทร14ครั้งในกเป็นกรรมการบริหารพรรคก็เป็นหลักฐานโทรศัพท์เหมือนกันอันนี้ไปในภาคกลางอันนี้โทรเยอะหน่อย4รายแต่58ครั้งในวแหวนเป็นกรรมการบริหารพรรคไอ้เรื่องโทรศัพท์เหมือนกันนะคะ22ครั้งในชอนะคะเป็นเรื่องโทรศัพท์แล้วก็มีหลักฐานผู้เชี่ยวชาญประจำตัวชื่อนางรอเรือมีบทบาทติดต่อด้วยแล้วก็มีนางสพรรคก็ติดต่อกับพยานนี่บอกว่ามีพยานเนี่ยที่คุยกับนางสเสือเนี่ย101ครั้งแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครสวในจังหวัดตนเอง50ครั้งและคนที่6ในพอสำเภาติดต่อกับผู้สมัครสวที่เป็นสวจากภาคเหนือ1คน2ครั้งแต่โทรคุยกันกับภาคกลางของตัวเอง5คนถึง85ครั้งอาจารย์สมชัยล็อกเป้าว่าจาก22ที่ถูกกล่าวหามีแบบโดนๆเนี่ย6รายใช้คำว่าคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้แต่โทรทีบ่อยๆในช่วงเลือกสว.เป็นเหตุอันควรสงสัยซึ่งคณะกรรมการสืบสวนชุดที่26เขาสงสัยแต่ชุดอนุ26ไม่สงสัยเลขากกต.ไม่สงสัยเลยถามว่ากกต.จะสงสัยไหมเพราะประชาชนเขาก็สงสัยและคงจับตาดูว่า6รายนี้กกต.7คนจะสงสัยแล้วส่งไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อหรือไม่นะคะวันนี้ได้เท่านี้ค่ะวันจันทร์เราเจอกันใหม่นะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคเมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาง
7: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
8: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
7: ครบทุกภูมิภาค
8: ทั่วไทย
7: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
8: ครบทุกระดับราคา
7: ราคาหลักล้าน
8: ไปจนถึง
7: หลายร้อย
8: ล้านบาท
7: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
9: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: และ
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
10: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้11กันยายนค่ะส่งท้ายปลายสัปดาห์นะสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของตลาดแรงงานไทยนะคะเมื่อโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแล้วก็ทิศทางของแรงงานต่างด้าวเองก็เปลี่ยนทิศทางเช่นกันเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณศิววงศ์สุขทวีเครือข่ายปฏิรูปการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ TMR นะคะพูดคุยถึงจุดเปลี่ยนแรงงานข้ามชาติกับทิศทางการย้ายถิ่นที่เปลี่ยนไปมันจะส่งผลอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณศิววงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิววงศ์อยากให้ช่วยฉายภาพรวมๆก่อนว่าตอนนี้ภาพของการเปลี่ยนไปของโครงสร้างแรงงานของประเทศไทยรวมถึงแรงงานต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะ
12: โอ้ก็ขอบคุณมากครับอาจจะเริ่มต้นให้เห็นภาพวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับ
1: ดีเลยค่ะ
12: กำลังเผชิญวิกฤตที่เป็นสองด้านของการละกันด้วยครับซึ่งเป็นความท้าทายมากก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเรากำลังขาดแคลนแรงงานระดับล่างเป็นจำนวนมากเนื่องจากความขัดแย้งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับคนไทยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ผมคิดว่าตลาดแรงงานไทยครับเราเจอสองภาพในสองระดับก็คือระดับล่างเนี่ยเราขาดแคลนแรงงานในระดับกลางเนี่ยเราขาดแคลนตัวงานระดับคนงานคนไทยเป็นหลักอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาที่กำลังสร้างความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับผมอาจจะขออนุญาตย้อนไปสักหน่อยนึงครับว่า
1: เชิญเลยค่ะ
12: ดิเราครับที่ผ่านมาครับประเทศไทยเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคด้านซ้ายมือเราเป็นลาวกัมพูชาด้านขวามือเราเป็นพม่านะครับซึ่งตรงกลางตรงนี้มันคือจุดแข็งของเราโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเราก็เป็นจุดเชื่อมโยงสินค้าจากลาวจากลาวนาจากพม่าเข้าสู่ท่าเรือที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อส่งต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าชาวอาหรับนะครับต่อมาหลังสงครามโลกที่สองเราก็เปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านให้กลายเป็นสนามการค้าเรากลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศสามประเทศนี้เข้ากับตลาดโลกจนทำให้เราเข้าสู่ช่วงของยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรามาต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นความท้าทายของเราว่าเราจะวางบทบาทของเราอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่ใช่ในภูมิภาคนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยในระดับรากฐานนะครับเรายังคงต้องใช้กำลังแรงงานเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะในภาคการผลิตโรงงานในภาคการเกษตรในภาคบริการนะครับ
1: ค่ะ
12: เดียวกันเนี่ยมันก็เริ่มมีความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆว่าเรากำลังไปเชื่อมกันแข่งแย่งงานจากคนไทยโดยจากคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ
1: ต่างชาติเก็บงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลกระทบอาจจะไม่ได้ส่งผลทุกโดยตรงแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อนโยบายของไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ความท้าทายคือถ้าเกิดวงจรนี้ยังคงเกิดขึ้นและพัฒนาสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นครับเราจะมีสถานการณ์ที่ซึ่งกำลังการผลิตของเราเนี่ยหายไปไม่ใช่เพราะกำลังการบริโภคเราหายไปแต่เกิดมาจากกำลังแรงงานเราหายไปเพราะการผลิตเราหายไปเพราะแรงงานหายไปเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจเราก็เติบโตลดลงเพราะอีกชั้นเศรษฐกิจมันหายไปโดยภาพรวมส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีต่างๆแล้วก็ส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคมของเราอีกแล้วก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยตัวหน้าว่าเฮ้ยเรากำลังโดนคนต่างด้าวมาแย่งชิงทรัพยากรของเราหรือเปล่าเราก็จะสร้างความเกลียดความกลัวคนต่างด้าวขึ้นมาอีกสร้างกำแพงนโยบายที่แบ่งแยกคนจีนออกไปอีกเราก็จะยิ่งขาดแคลนงานเข้าไปอีกผมว่าวงจรนี้กำลังเป็นสิ่งที่ผมแน่ใจว่าเรากำลังจะเดินหน้าไปที่ทางนี้หรือไม่ผมว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมีเบื้องต้นก่อนครับ
13: ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยภาพตอนนี้เนี่ยนะคะมันต่างคือเอาว่าจำนวนแล้วกันว่าแรงงานต่างด้าวที่หายไปจากระบบแรงงานไทยเนี่ยมันกี่มากน้อยคะ
12: จริงๆถ้าถามว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวหายไปจากระบบเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะยังพูดได้ไม่อย่างชัดเจนครับแต่ว่าถ้าโดยจำนวนรวมๆเนี่ยจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานไทยในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีปัจจัยมาจากสองอย่างครับ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนตัวเลขอยู่ประมาณ4ล้านคนนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวจากพม่าประมาณ3ล้านคนแล้วก็จริงๆกัมพูชาเคยอยู่ในไทยประมาณตอน 5-6 แสนคนแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงแสนแล้วครับ
13: ตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่เรากระทบกระทั่งกันนะคะเ
12: ข
13: าก็
12: ทางไทยแลนด์ใช่ครับ
13: แต่พูดถึงเรื่องของไปดูภาพการเมืองอะที่มันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานมันก็มีการเมืองระดับประเทศอย่างเห็นคุณศิววงศ์เองก็โพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาเอาไว้นะที่เขามี เรื่องของการคุมคนข้ามแดนแล้วก็สถานทูตก็ระงับอ่านการอนุมัติเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางเรื่องเหล่านี้มันเล่าฝั่งได้ไหมมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลต่อการเปลี่ยนของทิศทางตลาดแรงงานของโดยเฉพาะแรงงานเมียนมายังไงบ้างคะ
12: ครับอย่างที่บอกครับคือไทยตั้งอยู่ตรงกลางเนาะข้อแข็งเราคือเราเป็นตรงกลางของเพื่อนบ้านเราทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราโชคดีที่ได้กำลังบุคลากรจากเพื่อนบ้านเรามาซัพพอร์ตการเติบโตของเรานะครับในช่วง4ปีหลังเนี่ยความสถานการณ์ในเพื่อนบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นจากทางตะวันตกของเราก่อนประเทศเมียนมาเนี่ยเกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อปี2564ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเมื่อกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายไต้หวันไปร่วมกับกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยต่อสู้มากขึ้นนะครับมีได้รับชัยชนะมากขึ้นนะครับเอาข้อจริงตอนนี้ตามแนวชายแดนไทยตอนนี้ถูกควบคุมโดยกองกำลังชาติพันธุ์ทั้งหมดนะครับแทบไม่วันนี้เราไม่สามารถนำคนงานจากพม่าเดินทางข้ามชายแดนทางบกมาไทยได้เลยทุกคนต้องบินจากพม่าเข้ามาลงที่กรุงเทพนี่คือปัญหาอันนี้ครับ
13: มาเครื่องบิน
12: ใช่ครับเมื่อพม่าเขารู้สึกว่าเขากำลังแพ้แพ้ในการควบคุมพื้นที่เนี่ยเขาต้องเกณฑ์คนอันแรกเขาออกมาก่อนเลยครับว่าเขาบังคับเกณฑ์ทหารนะครับตามมาด้วยการชะลอการส่งออกแรงงานของเขาก็คือคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้ออกมาทำงานแล้วเพราะว่าเขาต้องการเก็บไว้เป็นรับใช้ชาติของเขาในมุมนี้เนี่ยถ้ามองแต่มุมเราก็เข้าใจได้แต่ถ้ามองมุมคนพม่าเขาไม่ต้องการสู้เพื่อรัฐบาลทหารเข้ามาเขาต้องการสู้เพื่อรัฐบาลที่เขาเลือกมาเองฉะนั้นเขาจึงไม่ประสงค์ที่จะถูกบังคับเกณฑ์ทหารเข้าพุทธกับพม่าอันต่อมาก็คือเมื่อมีคนพม่าจำนวนมากที่ออกมาทำงานอยู่ภายนอกประเทศอยู่แล้วนะครับสิ่งที่พม่าพยายามทำก็คือการดึงเอาทรัพยากรเงินรายได้ที่คนพม่าในประเทศเนี่ยผลิตหรือว่าได้มาเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบพม่าเพื่อไปทำกินระบบทหารของเขาเขาที่บอกว่าหักมาจากมันสองอย่างแล้วก็คือว่าหนึ่งจะเก็บภาษีของคนพม่าในต่างแดนซึ่งอันนี้เป็นความน่ากลัวมากว่าลองคิดดูว่าเราทำงานอเมริกาเราไม่ถูกประเทศไทยบังคับให้เสียภาษีรายได้ที่เราทำที่อเมริกานะครับแต่คนพม่าในไทยถูกบังคับให้ต้องเสียภาษีให้เ ให้กับพม่าอย่างน้อย 2% นะ
13: ครับ
12: ค่ะอันนี้ที่น่ากลัวกว่าคือบังคับให้ต้องส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวผ่านธนาคารที่ซึ่งรัฐบาลพม่ากำกับควบคุมอย่างน้อย 25%
13: โอ้โหของรายได้เงี้ยเหรอ
12: ของรายได้ครับปัญหาคือไม่ใช่ให้เงินครับอัตราการแลกเปลี่ยนทางการของพม่าต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนปกติดังนั้นเงิน100บาทที่เขาจะส่งกลับไปให้ที่บ้านเขาเนี่ยพอแปลงเป็นเงินพม่าปัญหาไปเกือบครึ่งใช่ครับ
13: ค่ะ
12: อันนี้ก็จะทำให้คนพม่านอกประเทศเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ลำบากใหญ่ที่จะทำแต่ว่าถ้าไม่ทำเขาก็จะสูญเสียเอกสารหลักฐานซึ่งจะทำให้พอไม่มีหนังสือเดินทางครับหรือไม่ถือเดินทางหมดยุทธ์เนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นคนผิดกฎหมายเพราะคุณไม่มีเอกสารประจำตัวอยู่ดีต้องกลับไปพม่าเมื่อต้องกลับไปพม่าปุ๊บก็เสี่ยงที่จะไม่ได้ออกมาทำงานอีกเพราะอาจจะถูกจับเป็นทหารนี่คือด้านตะวันตกของเราเนาะพอเรามีปัญหาความขัดแย้งทางชายแดนกับกัมพูชาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ตลาดแรงงานของเราที่เคยรับการซัพพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราครับมันหายไปทางพม่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 75% เนี่ยมีปัญหาภายในประเทศของเรากัมพูชาเนี่ยประมาณ 20% มีปัญหาเลยโดยทั้งหมดเนี่ยลาวซึ่งเป็นประเทศที่ซึ่งมีประชากรแค่7 ล้านคนแม้ว่าจะมาทั้งหมดก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานของเราได้ทั้งหมดแล้วแต่ละประเทศนะครับมันจะมีลักษณะเฉพาะการทำงานของเขาอยู่บ้างเช่นลาวเนี่ยจะไม่ไปทำงานประมง
13: ประมงไม่ทำ
12: ทำงานไม่ทำครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ภาคบริการได้ดีกว่าเขามีความใกล้เคียงกับเรามากกว่า
13: ค่ะค่ะ
12: แต่ว่ากัมพูชาอาจจะถนัดงานประมงมากกว่าครับ
13: อ๋อค่ะ
12: อันนี้ก็ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคตอนเนี้ยมันค่อนข้างตึงตัวและกำลังให้ทำผมว่าจะเป็นภาระเป็นอุปสรรคเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นให้กับภาคธุรกิจของไทยในปัจจุบันครับ
13: แล้วอย่างเมียนมานี่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรคะ
12: ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในภาคการผลิตในโรงงานนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะอยู่ในภาคบริการเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนจากเมียนมาเขาก็มีความสามารถการใช้ภาษาที่สากลได้ดีกว่าเรานะครับแล้วก็ปรากฏการณ์หลังๆที่เราเจอก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยครับก็จะเป็นคนเมียนมาระดับตั้งล่างที่ยังไม่มีการศึกษาเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังรัฐประหารเนี่ยคนเมียนมาระดับกลางถึงบนเนี่ยเข้ามาไทยมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้สึกปลอดภัยการอยู่ในประเทศเองแต่เขาก็ไม่อยากไปไกลเพราะเขาไม่มีใครอยากไปบ้านอยู่แล้วครับไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาแต่ปัญหาของเราก็คือไอ้ตัวนโยบายของเราเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากพอว่าจะเป็นนโยบายต่อกลุ่มนี้ยังไงด้านหนึ่งก็กังวลกับความสัมพันธ์กับเมียนมานะครับด้านนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ของเราครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะคำนึงถึงประโยชน์ผลประโยชน์ของเมียนมามากกว่าเกรงใจรัฐบาลทหารเมียนมามากกว่าภาระก็เลยต้องภาระและต้นทุนก็เลยต้องมากลับมาสู่ภาคการผลิตของไทยที่ต้องแบกภาระแบบนี้ต่อไป
13: ใช่ไหมคะ
12: แรงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นภาษีต้องเสียทั้งไทยและพม่ามากขึ้นครับ
13: คือผลที่มันส่งทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ตัวแรงงานเองทีนี้อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่านโยบายเนี่ยดูเหมือนว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วอาจจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนโยบายอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วก็มันควรจะเดินหน้าไปอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายด้านแรงงานนะคะคุณเสี่ยวหงมี ข้อนี้ขยายความให้หน่อยได้ไหมคะ
12: ครับเดี๋ยวก่อนผมอาจจะก่อนที่ผมจะลงไปเรื่องนโยบายการแรงงานนะผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ครับแม้ว่าพ่อแม่ผมคนจีนนะแต่ผมก็เกิดในประเทศนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยมีโอกาสที่ไปได้ไกลกว่านี้ผมว่ารัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยควรจะมีนโยบายที่ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นหลักและทุกคนที่อยู่ในเพศนี้เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถใช้สภาพของเขาพัฒนาเพศนี้ได้มากที่สุดนี่คือวัตถุประสงค์ที่ซึ่งผมว่าทุกคนเห็นตรงกันนะครับฉะนั้นผลประโยชน์การจัดการจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะเอาผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นหลักเราต้องเอาผลประโยชน์ของเราเป็นหลักก่อนฉะนั้นนโยบายหลักของเราเนี่ยครับ ควรจะเป็นนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของไทยในทุกมิติในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับความมั่นคงของเราทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยอยู่ที่นโยบายตัวนี้เป็นหลักแต่ว่าในตอนนี้ผมว่าผมเห็นว่าไทยเนี่ยมีความไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรา
13: ไม่มั่นใจอ่ะ
12: ครับใช่ครับเรามีความไม่มั่นใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆเราเคยกล้าเป็นผู้นำ
13: ค่ะ
12: เปลี่ยนแปลงในพม่าในกัมพูชาได้แต่วันนี้เราไม่กล้าทำไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งจะส่งผลประโยชน์กับทั้งเราและประเทศเพื่อนบ้านได้ว่านี่เป็นปัญหาพอมาลงในรายละเอียดการจัดการผมอาจจะไม่ได้ในความสัมพันธ์ของประเทศนะครับแต่ว่าในการจัดการคนที่เข้ามาและกำลังออกไปเนี่ยผมว่าเราคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าเรามีข้อตกลงการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ซึ่งวันนี้เนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยหยุดไปก่อนพม่ากับเราเนี่ยข้อตกลงยังอยู่แล้วก็เพิ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเสนอข้อคมไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าสถานการณ์เมืองของต้นทางยังไม่สามารถนำเข้ามาได้คำถามก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามแผลงมีเดินทางเข้ามาที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำงานในประเทศไทยที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของเราอยู่เราจะรักษาคนที่มีไว้อย่างไรนะครับด้านนี้ผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยบางคนอาจจะยังอยากกลับบ้านอยู่ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยครับว่าเราก็มีช่องทางตามข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้วระหว่างไทยกับเมียนมานะครับสามารถที่ต่อสื่อเดินทางได้แต่ว่าในบางกรณีที่มีจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาอยู่จุดที่ซึ่งไม่กล้าห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะติดต่อกับเพื่อนบ้านได้สิ่งนี้คำถามคือแล้วเราจะทำไงกับคนกลุ่มนี้นะครับปล่อยให้เขาเดินทางกลับหรือเผชิญหน้ากับการสูญเสียฐานะกฎหมายของเราแล้วก็การเป็นแรงงานผิดกฎหมายทั้งที่เขาเคยมีเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมาก่อนที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีแนวทางการจัดการเนี่ยสองช่องทางด้านหนึ่งเนี่ยเราใช้การเชื่อมเกณฑ์ในประเทศต่อเนื่องนะครับก็คือทุกคนต้องมารายงานตัวต้องมารายงานตัวจะเก็บข้อมูลประวัติลายนิ้วมือใบหน้าเพื่อที่จะควบคุมคนกลุ่มนี้ว่าคุณไม่ใช่คุณทำงานอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วคุณอยู่อาศัยที่ไหนเพื่อจะควบคุมได้อีกด้านนี้เนี่ยเราก็ใช้ช่องทางการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีพาสปอร์ตขอวีซ่าเข้ามาเป็นปกติซึ่งสองช่องทางเนี่ยเราเพิ่งมาปรับเอาช่วงหลังโควิดว่าต่อไปเราจะไม่ใช้การชี้เบียนในประเทศแล้วเพราะเรามั่นใจว่าประเทศเพื่อนบ้านเราจะซัพพอร์ตคนแรงงานได้ตลอดเวลาก็เลยพยายามไม่มีการขึ้นทะเบียนสีแต่ขึ้นทะเบียนก็จริงแต่ก็จะบังคับว่าอ่ะแค่ปีเดียวนะเดี๋ยวแล้วคุณต้องกลับไปเข้าตาม MOU กลับมาฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทำให้เกิดแรงงานจำนวนมากที่ขึ้นทะเบียนในปีนั้นแล้วก็ปล่อยขายเมื่อต้องกลับไปทำเอกสารกับที่ต้นทาง
13: เพราะภาระมันเยอะนะมัน
12: ใช่ครับ
13: มันต้องไปทำอะไรใหม่เยอะแยะไปหมด
12: ใช่ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจต้องกลับมาพิจารณาแนวทางอันแรกที่เราเคยทำมาแล้วก็คือการผ่อนผันในประเทศไปแล้วแต่ว่าไม่หมายความว่าเราจะไม่ทำตามข้อตกลงกับเพื่อนบ้านผ่อนผันในประเทศเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขที่ต้องมาทำต่อเนื่องทุกปีขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยังคงสามารถเดินทางมาจากเพื่อนบ้านได้นะครับเขาก็ยังสามารถต่ออายุได้2+2 ปีนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้คนอยู่ในประเทศไทยเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางไหนที่เหมาะสมกับเขามากกว่าขณะที่เราเนี่ยก็ยังคงสามารถจะควบคุมประชากรกลุ่มนี้ได้ทั้งในเรื่องนิติความมั่นคงก็ดีทั้งในเรื่องกำลังงานที่จะยังคงรักษาไว้ในประเทศก็ดีนะครับอันที่อันถัดมาเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันน้อยมากเกินไปก็คือเราจะรักษาแรงงานที่ซึ่งมีประสบการณ์มีทักษะฝีมือแล้วเป็นหลายปีอาจจะควรอาจจะ10 ปีจะให้ใครไว้อย่างไรผมเชื่อว่าไม่มีผู้ประกอบการคนไหนอยากปล่อยคนงานของเดิมที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว4 ปี 5 ปี 6 ปีกลับออกไปมันมีต้นทุนในการฝึกคนงานอยู่นะครับผมว่าสิ่งนี้รัฐบาลไทยยังไม่เคยคิดเลยว่าจะรักษาคนที่มีทักษะฝีมือไว้อย่างไร
13: ค่ะ
12: อันนี้ยังไม่รวมถึงเด็กๆจากเพื่อนบ้านเราที่เข้าเรียนหนังสือในระบบการศึกษาของเราลงทุนกับเด็กกลุ่มนี้มาโดยตลอดนะครับ
13: ค่ะ
12: ั้งแต่อนุบาลประถมถึงมัธยมผมอาจจะพูดตรงๆก็คือแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของเราไปแล้วอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นกำลังงานในอนาคตของเราที่ซึ่งเราก็ต้องรับความจริงว่าประเทศเรากำลังเจอกับอัตราการเติบโตของประชากรถ้ามองจากมุมจากสามประเทศคุณไปลงทุนที่เวียดนามวันนี้คุณมั่นใจว่าตลาดเวียดนามจะโตขึ้นใน10ปีข้างหน้าช่วยยอดประชากรที่มากกว่า100ล้านคนอายุเฉลี่ยยังวัยรุ่นเป็นอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ทันทีที่คุณมาลงทุนในประเทศไทยคุณมั่นใจได้เลยว่าตลาดในไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่องเราไม่มีตลาดบริโภคเติบโตไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเรามองเฉพาะในเขตแดนของประเทศของไทยแต่ทันทีที่เราจินตนาการออกแบบรูปแบบว่าต่อไปลงทุนในไทยจะไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่65ล้านคนเท่านั้นเราจะมีตลาดพม่าอีก50ล้านคนเรามีตลาดกัมพูชาอีก17ล้านคนเรามีตลาดลาวอีก7ล้านคนบางที150ล้านคนที่จะคอยดูพวกถ้าหากมีลงทุนในประเทศไทยแต่นี่คือภาพที่เราต้องคิดและออกแบบและลงมือทำตั้งแต่วันนี้หมายความว่าเราอาจจะต้องมีการยิ่งเสี่ยวอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนนโยบายของเราอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้3ประเทศเพื่อนบ้านของเราเห็นเราเป็นจุดศูนย์กลางที่จะพาเขาพัฒนาไปด้วยกันให้ได
13: ้ค่ะอย่างเวียดนามอินโดเนี่ยเขาก็เปิดรับแรงงานมากขึ้นเนาะหลายๆประเทศก็เป็นผู้แข่งแล้วก็ดึงดูดซะด้วยนะคะของเราเนี่ยส่งท้ายกันหน่อยแล้วก็มีเวลาสักหนึ่งนาทีอยากจะส่งท้ายว่าอะไรเร่งด่วนเลยที่เราควรทำตอนนี้เลยคะ
12: เร่งด่วนที่สุดผมว่ารัฐบาลก็มีความชัดเจนว่าเราต้องดำเนินนโยบายทางการเมืองและสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังครับผมว่าเราอาจต้องสร้างที่แจ้งข้อที่จริงให้มากขึ้นว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ของทั้งเราและประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันถัดมาผมคิดว่าการวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเนี่ยให้เปิดกว้างและทำให้ทุกคนเข้าสู่ระบบที่มีการควบคุมคัดกรองให้ได้มากที่สุดทั้งหมดนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ความมั่นคงและเศรษฐกิจของเรานะครับและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เปรียบที่สุดจากเวียดนามและอินโดก็คือเราคือประตูที่เชื่อมโยง150ล้านคนในภูมิภาคนี
13: ้ค่ะ
12: ซึ่งจากตามจากเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับแต่ปัญหาที่เราต้องรักษาประตูที่เชื่อมโยง 3-4 ประเทศนี้กับโลกไว้ให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมกังวลว่าเรากำลังจะสูญเสียฐานะของการมีประตูเชื่อมนี้ออกไปมากขึ้นเรื่อยๆครับ
13: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากคุณเฉลิมพงษ์ค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ
12: ขอบพระคุณครับ
13: ค่ะคุณศิววงศ์สุขทวีนะคะเครือข่ายปฏิรูปการโยกย้ายถิ่นฐานค่ะเอาละค่ะเราไปย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับงานเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรไทยการกำหนดการทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายพูดคุยกับคนที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นโรค NCDs วันที่3ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดสมัครได้เลยตอนนี้นะคะที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมมี @ ก่อนหน้านะคะ @ และ thinking radio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะ Data Center โตแค่ไหนในจีนกลับมาชั่วโมงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
15: และ
16: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
17: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
18: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปภ.และเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพานพรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้หลวงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมหากต้องมีการอพยพเนื่องจากคาดว่ามวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่ต้นน้ำจะทะลักไหลลงมายังพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กในช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสถานการณ์วิกฤตนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทั้งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอูรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอูรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอูรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
3: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
14: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับปกติศุกร์ที่2ของเดือนเราจะได้พบกับช่วงของมองโลกแบบวิกรมนะครับถามตอบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนแต่ว่าวันศุกร์นี้ท่านติดภารกิจด่วนไปต่างประเทศนะครับรายการเราก็หยิบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็รบกวนของความรู้นะครับจากท่านอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของตำแหน่งของท่านฮะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะฮะหลายท่านอาจจะคุ้นบ้างบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวจะได้รู้จักกับสมาคมนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่จะรบกวนของความรู้จากอาจารย์ภัยจิตก็คือเรื่องของ Data Center ถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็แข่งกันดุทั่วทั้งโลกทีเดียวนะครับมาดูกันว่า Data Center นั้นเติบโตเป็นอย่างไรแค่ไหนในประเทศจีนนะครับก่อนจะคุยกับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตฝากข่าวดีกันก่อนครับออมทั้งทีนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลารับฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ และอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะฮะวันนี้พอผมขานตำแหน่งใหม่ของอาจารย์นะฮะผมก็ต้องเรียนถามรบกวนอาจารย์แนะนำด้วยฮะสวัสดีครับอาจารย์ฮะ
16: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิชัยและแฟนรายการทุกท่านครับ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลายเป็นคนเชยไปเลยซึ่งผมเพิ่งจะได้โอกาสได้ยินได้ฟังและได้รู้จักสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนอาจารย์นะในฐานะของอุปนายกสมาคมแล้วก็เลขาธิการรบกวนอาจารย์แนะนำให้เรารู้จักเพิ่มเติมสักนิดได้ไหมครับอาจารย
16: ์ครับครับคุณวิชัยไม่ได้เชยอะไรนะแม้ว่าองค์กรนี้จะมีอายุเกือบ40ปีแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการดำเนินงานเนี่ยเป็นลักษณะต้องบอกว่าเชิงรับนะเพิ่งจะมาเริ่มปรับนะทิศทางแนวทางพอเริ่มจัดคนจัดอะไรต่าง

0: าคมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก30ท่านนะนำโดยท่านธนากรเสรีบุรี
1: คร
0: ับ นายกสมาคมนะครับท่านเป็นรองประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ด้วยดังนั้นก็เท่ากับว่าเรามีพี่ใหญ่นะในการที่จะมาช่วยดูแลผู้ประกอบการนะครับในการที่จะไปเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในต่างๆนะครับกับที่เมืองจีนนะครับนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มีพาผู้ประกอบการนะแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกนะครับไปส่องมณฑลกวางสีนะครับก็ไปดูที่ว่าที่นั่นจะมีลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจนะสำหรับพวกเราอย่างไรนะเราก็พยายามจะเนี่ยฮะนำพาผู้ประกอบการให้เห็นช่องทางโอกาสมีมุมมองความคิดและได้ข้อมูลนะคำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพนะครับSME บ้านเราจะได้ขยับเข้าไปสู่ตลาดจีนหรือมีความร่วมมือนะกับประเทศจีนในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: ครับทราบมาว่าสมาคมนี้มีจัดหลักสูตรอบรมด้วยนะครับสถาบันผู้นำตลาดจีน China Well นะฮะอาจารย์
0: ใช่ครับเราทำ China Well มาตอนนี้รุ่นที่3ครับ
1: ครับผม
0: นะก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับเราหวังว่า China Well จะเป็นหนึ่งในเวทีที่จะเป็นเรียกว่าแหล่งรวมนะหรือเป็นชุมชนของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจไทยจีนนะครับที่ดีๆมาอยู่ร่วมกันนะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องมาผ่านผมหรือผ่านตัวสมาคมเราอยากเป็นไว้ง่ายเวทีในการที่จะสร้างสิ่งต่างเหล่านี้และให้ผู้ประกอบการนะครับได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วเผื่ออาจจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันนะในระยะยาวครับ
1: เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และก็ช่วยเหลือนักลงทุนนะครับผู้ประกอบการทั้งไทยและจีนเนี่ยหลากหลายเลยนะฮะในส่วนผมซึ่งดูอยู่ที่รับใช้กุลวิกรมอยู่ที่สภาธุรกิจไทยจีนอยู่เนี่ยนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านและขณะเดียวกันเนี่ยสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนก็พร้อมที่จะเปิดรับผู้ประกอบการใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับเราร่วมมือกับทุกๆองค์กรบนพื้นฐานของความร่วมมือระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมและเป็นมืออาชีพระหว่างกันดังนั้นอย่างสภาธุรกิจไทยจีนนะทางคุณวิกรมนะหรือแม้กระทั่งหอการค้าไทยจีน อะไรต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะร่วมมือนะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อผู้ประกอบการบ้านเรานะครับเศรษฐกิจเราจะได้แข็งแกร่งและก็ยั่งยืนในระยะยาว
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในประเด็นที่เราจะคุยกันแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อยู่เนี่ยผมว่าเวลาที่เราจะสำเร็จเราก็ดูคนสำเร็จจริงไหมครับประเทศที่เขาพัฒนาไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็ทำได้ดีเนี่ยผมว่ามีหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นคือยักษ์ใหญ่อย่างจีนซึ่งในวันเวลานี้เขาแข่งกันที่เทคโนโลยีใช่ไหมครับอาจารย์เขาเอาตรงนี้เป็นตัวนำไม่ใช่ S-curve เดิมๆแต่เดิมเนี่ยโอ้โหจะแข่งอสังหาแข่งอะไรพวกนี้มันน่าจะหมดยุคหรือว่ามันจะลดความสำคัญลงไปหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ถ้าในเวทีโลกเราต้องยอมรับว่าถ้าเบอร์หนึ่งณขณะนี้น
1: ะ
0: ผมคิดว่าในแง่โดยเฉพาะยิ่งในแง่ของปริมาณในแง่ของจำนวนเนี่ย data center เนี่ยสหรัฐยังมาเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ นะครับมีจำนวนมากกว่าของจีนประมาณสัก10เท่าคือถ้าเราบอกสหรัฐตัวเลขกลมๆสักประมาณ 5,000 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเขานะตามแหล่งพลังงานต่างๆนะครับก็จีนก็จะมีอยู่ประมาณสัก500แห่งนะครับแต่จีนเนี้ยมีแนวโน้มในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้แบบก้าวกระโดดนะโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้ามองระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเห็น data center ของจีนนะครับเทียบแบบ1ต่อ1นะกับสหรัฐหรือชาติอื่นๆน่ะที่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ data center ของจีนเนี่ยจะสูงกว่าเพราะเขาขยับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นทิศทางแนวโน้มเพราะว่าจีนเนี่ยมันมีอันนึงวิชัยทราบดีผมว่าแฟนๆรายการก็ทราบเขาเป็นมิติของรัฐนำเอกชนเพราะพอรัฐนำแล้วไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างมันนิ่งมันมีเสถียรภาพการเติบโตมันก็เลยมีความต่อเนื่องในขณะที่อย่างโมเดลของสหรัฐเนี่ยจะเป็นเอกชนนำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามว่าง่ายๆความสนใจนะหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของนักธุรกิจภาคเอกชนนะแต่รัฐเนี่ยเขาพยายามปรับของจีนนะพยายามปรับไปในทิศทางที่คิดว่ามันควรจะเป็นและมันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งกับภาพรวมในระยะยาวมากที่สุดครับ
1: ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามอง data center เราคงมองกันหลากหลายมิติซึ่งเป็นมิติของโอกาสและขณะเดียวกันอาจจะมีมิติของปัญหาและอุปสรรคอยู่พอสมควรจะว่าไปแล้วสำหรับจีนเองซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขาฉบับใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้น ณมิติตรงนี้เนี่ยอาจารย์เราควรจะมองโอกาสก่อนหรือจะมองอุปสรรคปัญหาก่อนดีครับ

0: ไว้จังครับ
1: ผมคิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยควรเดินไปคู่กัน
0: น
1: ะไม่มีทุกอย่างในโลกมันไม่มีบวกอย่างทั้งหมดไม่มีลบทั้งหมดมันมักจะมีบวกและลบนะแต่กรณีของจีนเนี่ยมันมีอัตลักษณ์เฉพาะในบางอย่างนะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องง่ายต่อสู้นะฟันฝ่ากับอะไรนะต้องบอกว่าไม้กั้นไม้ขวางนะที่รออยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นในมิติพอเขามองเนี่ยว่าเฮ้ยมิติเชิงบวกเนี่ยสิ่งที่จีนให้ความสำคัญคือทำยังไงนะถ้าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรม data center มันไม่ใช่ตัว data center เท่านั้นที่จะเติบใหญ่แต่ data center มันเป็นเหมือนเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มันเติบโตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประโยชน์อันแรกที่จีนมองเลยคือว่าทำยังไงที่อุตสาหกรรม data center จะเป็นตัวหนุนตัวสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนะที่ตอนหลังเรามาพูดเรื่องของอะไรนะพวก new quality productive force เรื่องกำลังการในยุคใหม
0: ่
1: ทุกจีนกำลังมองว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยอนาคตเอาง่ายๆจีนจะวันนี้เราบอกพูดถึงรถไฟฟ้าใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ แต่ในเมืองจีนตอนนี้เขาใช้รถยานยนต์ไร้คนขับเป็นระบบอัตโนมัตินะเพิ่มมากขึ้นหรือเราพูดเรื่องการแพทย์มันก็เป็นการแพทย์แบบแม่นยำนะเราพูดถึงการเงินเราพูดถึงมีข่าวเกี่ยวกับคุณวิชัยสัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆเรื่องหุ่นยนต
0: ์
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: น้อย
0: ใช่คร
1: ับนะครับรวมไปถึงเราอยากเห็นเมืองอัจฉริยะ
0: อ
1: ืมเหล่านี้เนี่ยต้องการ data center ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น data center มันเลยถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงที่จีนผมคิดว่าเขามองไกลมากเขากลับมองว่า data center ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึง data center ในมิติเชิงลบเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานที่มีอยู่สูง
0: นั่นสิครับอาจารย
1: ์แต่จีนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะใช้พลังงานเยอะแบบนี้ทำไมเราไม่พลิกกลับสร้างแหล่งพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดให้เพิ่มมากขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วจีนวันนี้เนี่ยในแผน15เขาเนี่ยนะที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี2030เนี่ยกำหนดเป้าหมายของการใช้พลังงานสีเขียวในกับ data center ถึง 80% นะ
0: โอ้
1: นะคือเรามองย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยเราเถียงกันว่าเอ๊ะเราจะมีหรือไม่มี data center แต่ยังไม่มีใครพูดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิด data center แล้วอันแรกพลังงานเราจะเพียงพอมั้ย
0: คร
1: ับนะพลังงานเหล่านั้นมิติเชิงคุณภาพจะเป็นสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากน้อยขนาดไหน
0: คร
1: ับ นะครับและที่สำคัญคือทำยังไงพลังงานเหล่านั้นจะมีต้นทุนที่ถูก
0: ครับ
1: เพราะเราต้องไม่ลืมว่า data center มันก็คือธุรกิจถูกไหม
0: จริงครับ
1: นะเขาใช้ต้นทุนพลังงานที่แพงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยท้ายที่สุดไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายย้อนกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาใช้ที่มาใช้โทษบริการเขา
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าใครจ่ายบ้านปลายคือผู้บริโภคปลายทางก็คือคนไทยนี่แหละเป็นคนจ่ายแล้วเมื่อกี้ผมเห็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมาพลังงานแตกประเด็นนี้บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยว data center คุณจะมาลงทุนผมจะคิดค่าบริการนะเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงๆไอ้นี่ผมเป็นห่วงมากในเรื่องมุมมองจริงๆแล้วเราต้องย้อนกลับไปแก้ไขว่าไงปัญหาว่าโอ้ถ้าเราจะทำแบบนี้นะเราต้องวางแผนเฮ้ยทำไงเราจะมีแหล่งพลังงานสีเขียวในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและพลังงานสีเขียวเหล่านั้นนะครับจะต้องเป็นพลังงานที่ว่าง่ายมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ต่ำมันก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมันดีมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ระบบโดยรวมนะครับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านี้เราเองก็ไม่ต้องไปแบกรับภาระต้นทุนแฝงถูกไหมทีนี้ในเชิงลบในเชิงลบเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ผมเกริ่นเกี่ยวกับพลังงานวันนี้ data center เนี่ยใช้พลังงานประมาณสักองค์การพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดถึงประมาณสักมากกว่า 1.5% ของพลังงานทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงยุคแรกๆนะของ data center ผมเชื่อว่าสัดส่วนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงว่าประเทศไหนไม่วางแผนในการพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียวนะมุ่งแต่จะพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรม data centerมันอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟ้านะไปสร้างภาระให้กับระบบการส่งนะไอกระแสไฟฟ้าผ่านโครงข่ายต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายนะมันสูงขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญ

0: เรื่องน้ำที่มีการพูดกันเยอะเลยผมจำได้คุณนิชัยก็อาจจะเคยสัมภาษณ์บางท่านใช่ไหมนี่น้ำก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า data center ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่นะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนักวิชาการเคยบอกว่าในฤดูร้อนนะใช้น้ำนะวันละประมาณ1ล้านลิตร
1: โอ้โหเป
0: ็นน่าร้อนคือเนื่องจากว่า data center มันต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะเราสั่งพร้อมอะไรมันไปมันก็ช่วยคิดคำนวณทำยังไงตอบเราแบบเสี้ยววินาทีกลับมาเพราะนั้นมันจะใช้พลังงานในการดึงไอ้พวก LLM ดึงพวกBig Data มาประมวลเต็มไปหมดเลยไอ้ตัวนี้มันทำให้เกิดความร้อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ระบบการคลายความร้อนเนี่ยมันจะเป็นระบบคลายความร้อนด้วยของเหลวเป็น Liquid Cooling นะครับตรงส่วนเนี้ยนะมันย้อนกลับมาก็ต้องบอกว่าโอ้เราจะดึงอุตสาหกรรมพวกนี้นะจีนจะมองอุตสาหกรรมพวกนี้ในการพัฒนาจีนก็ต้องเตรียมแหล่งน้ำนะแต่จีนก็เป็นประเทศที่เขาไม่ขาดน้ำนะอันนี้เราต้องคิดนะเขามีแหล่งน้ำดีๆเยอะนะครับวันนี้จีนบอกว่าถ้าเราเดินหน้าแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องจะเรียกว่าอะไรนะการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นพอจีนเขาเริ่มเห็นสัญญาณแบบนี้ปุ๊บเขารีบโยกย้ายแล้วก็จัดแต่งนะครับออกนโยบายใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับ data center นะยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนปัจจุบันนี่น่าสนใจมากนะ
1: ครับ
0: เราเคยได้ยินแต่เรื่องของอะไรนะการพัฒนาพื้นที่ตอนกลางและซีกตะวันตกของจีนใช่ไหมไอ้ Go West Policy ต่างๆของจีนนะครับแม้กระทั่ง data center ตอนนี้จีนยังบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนะพบคนจีนอยู่ทางด้านซีกตะวันออกเยอะใช่ไหมนะเพราะนั้นคุณก็อาจจะบอกว่าเขาเรียกว่า Eastern Data คือข้อมูลเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันออกนะแต่ Western Computing คือคุณไปประมวลผลที่ตะวันตก
1: ครับผม
0: ถามว่าทำไมถึงไปประมวลผลด้านที่ตะวันตกเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเมืองจีนเนี่ยไอ้ครึ่งหลังของตัวไก่เนี่ยนะมันเต็มไปด้วยแหล่งพลังงานสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแสงอาทิตย์
1: คร
0: ับ นะหรือแม้กระทั่งระบบการกักเก็บพลังงาน
1: คร
0: ับ แทนที่จะเดินสายไฟเดินพลังงานจากซีกตะวันตกซึ่งไม่ค่อยมีคนมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่มั้ยมันพื้นที่มันใหญ่เนี่ยเพราะว่าแค่บางที 4-5 มณฑลก็ใหญ่ทั้งครึ่งประเทศจีนแล้วแต่เดินไฟฟ้ามาซีกตะวันออกเพื่อเอามาใช้ในการประมวลผลนะจีนก็บอกว่าไอ้เนี้ยมันสิ้นเปลืองมันสูญเสียระหว่างทางทำไมคุณไม่ย้ายไอ้ตรงเนี้ยนะไปอยู่ซีกตะวันตกเพราะระบบการประมวลผลเนี่ยอย่างที่คุณวิชัยเกริ่นไปอ่ะมันมีหลายรูปแบบบางทีมันไม่ต้องการความเร็วในทันทีถูกไหมคุณจะวิเคราะห์ข้อมูลประมวลข้อมูลคุณไปทำที่นู่นก่อนก็ได้คุณจะทำหนังทำละครช็อตซีรีส์คุณไม่ต้องการความเร็วแบบเสี้ยววินาทีนะคุณปล่อยให้มันคิดนะก็ไปทำซีกตะวันตกได้นะลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้ว่ายง่ายด้านหนึ่งก็ประหยัดการสูญเสียพลังงานอีกด้านหนึ่งคือลดแรงกดดันนะครับที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่จำเป็นต้องใช้พลังงานใช้ data center เหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะว่ายง่ายมีความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงเพราะว่ามันเกิดอาจจะพลังงานขาดหายไปนู่นนี่อย่างนั้นเลยโยกไปด้านหน้าที่ตะวันตกนะครับตอนนี้จีนกำลังทดลองทำอะไรหรือเปล่าครับเรื่อง cooling เนี่ยเอาไปทำใต้ทะเลครับ
1: โอ้
0: เพราะว่าระบบเพราะว่าน้ำทะเลมันเยอะใช่ไหมบนโลกอ่ะนะเพราะนั้นอุณหภูมิใต้ท้องทะเลมันเย็นพอยิ่งเย็นมันยิ่งดีนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกแนวคิดหนึ่งล่าสุดที่กำลังทำนะคุณนิชัย
1: ครับอาจารย์
0: เขาตอนหลังจีนเขาทำเรื่องของอวกาศเชิงพาณิชย์เยอะขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขายิงดาวเทียมถี่มากที่สุดในโลกแล้วปัจจุบันเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมนะไอ้ดาวเทียมของเราที่มันอยู่นอกโลกเนี่ยเราอยู่ในวงโคจรแล้วก็เช่นเก็บภาพถ่ายเก็บสภาพอากาศเก็บรุ่นเก็บนี่แล้วไอ้ข้างล่างก็ต้องคอยส่งพร้อมส่งคำถามขึ้นไปบอกให้มันประมวลผลนะกว่าจะส่งข้อมูลลงมากว่าจะทำอะไรก็ตามโอ้ใช้เวลานานมากเลยถูกไหมเพราะว่าแบนด์วิดมันใช้เยอะแล้วทุกวันนี้ก็แบนด์วิดที่ส่งเข้าออกโลกกับนอกโลกนี่ก็แบบ 90% แล้วนะมันเหลือช่องน้อยเพราะนั้นมันใช้เวลาใช้พลังงานเยอะแล้วแถมอาจจะถ้าในแง่ของจีนอาจจะกลัวถูกต่างชาติแฮก ข้อมูลระหว่างส่งอะไรเงี้ยนะจีนเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอา data center ไปตั้งนอกโลก
1: เอาไปอยู่บนอวกาศเลย
0: ไปอยู่บนอวกาศ
1: ฮะ
0: นะเก็บข้อมูลได้ถ่ายภาพได้ดูสภาพอากาศได้ทำอะไรก็ตามนะหรือติดตามเรื่องอะไรได้คุณก็ประมวลผลที่นั่นเลยแล้วคุณส่งเฉพาะข้อมูลเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อมูลเยอะๆลงมาใช่ไหมค
1: ุ
0: ณประมวลผลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลเฉพาะที่โลกต้องการลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมคิดว่าปัจจัยเชิงลบอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วแฟนๆรายการอาจจะนึกขึ้นได
1: ้
0: นะก็คือเรื่องของปัจจัยในเชิงภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับเพราะเราแน่นอนเรารู้ว่าวันนี้เนี่ย Data Center เป็นหนึ่งในสมรภูมิหลักของการแข่งขันแห่งโลกอนาคตเพราะมันโอ้โหจะสร้างอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอีกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นตัวมันเองก็มีความสำคัญนะครับเราจึงเห็นเช่นทำไมจีนนะพยายามยกเลิกใบอนุญาตที่จำกัดใบอนุญาตในการส่งออกแร่เอิร์ธนะแร่หายากหรือในทางกลับกันทำไมสหรัฐซึ่งเอาแร่หายากไปผลิตชิปได้จึงจำกัดการส่งออกนะชิปคุณภาพสูงนะโดยพ้องยิ่งกับจีนนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ก็เป็นประเด็นในเชิงของปัจจัยภูมิศาสตร์ซึ่งก็ผมคิดว่าจะต้องต่อสู้กันนะเราจึงเห็นจีนบอกว่าไม่เป็นไรนะNVIDIA นะอะไรอ่ะ H100 อะไรต่างๆคุณไม่ยอมส่งใช่ไหมไม่เป็นไร Huawei นะจะพัฒนา Huawei Ascent ของตัวเองขึ้นนะเพราะจีนเนี่ยมีมิติมุมมองว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นนะผมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองอันนี้ก็จะโยงไปยังประเด็นที่คุณวิชัยเกริ่นไปว่าวันนี้มันแข่งกันเนี่ยแข่งในมิติเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างสูงครับ
1: ครับฟังอาจารย์มาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของจีนนะครับที่เห็นอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนก็เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์เลยนะครับอาจารย์นั่นตรงนี้เนี่ยที่คนอื่นเขามองก็อาจจะมองแค่ชั้นเดียวเชิงเดียวแต่ว่าพอเป็นทางรัฐบาลจีนเนี่ยมองครบวงจรแล้วก็เตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะฮะแล้วอย่างกรณีอาจารย์เล่ามาถ้าเป็นกรีนเอเนอร์จีเนี่ยมันยังได้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอีกนะอาจารย์นะมันยังได้เรื่องของ net zero มันยังได้ช่วยโลกอีกโอ้โหวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจแต่ว่ายังไม่หมดก็คุ้มฟ้าฮะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ในจิตตอนในเบรกที่2นะครับว่าในมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ data center มันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะกลับตัวแล้วก็ปรับมุมมองต่างๆในการป้องกันปัญหาได้หรือไม่พักกันสักครู่เดี๋ยวผมรบกวนในช่วงเบรก2นี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: กลับก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะฮะวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ Data Center เติบโตแค่ไหนในจีนนะครับขอความรู้กันต่อกับอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลธนสารนะครับอุปนายกนะฮะและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนในเบรกแรกอาจารย์ทำให้พวกเราเห็นภาพและเข้าใจเรื่องของ Data Center โดยเฉพาะกับในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลลึกแล้วก็มีทุกๆยุทธศาสตร์ที่เอาไว้รับกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางผังว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนโซนไหนเตรียมการเรื่องการรับมือเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะ Green Energy คือพลังงานสีเขียวไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นน้ำแล้วก็มีกระบวนการแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจอย่างยิ่งตอนนี้จำนวนอาจจะไม่เยอะเท่าอเมริกาหรือบางประเทศแต่ว่าดูอัตราการเติบโตแล้วการที่เขาทุ่มเงินลงไปไม่ต่ำกว่า 10.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะอาจารย์นะเราก็จะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจะมีถัดจากนี้ไปอีกเยอะทีเดียวแต่ว่าที่จะต้องเรียนถามอาจารย์ต่อไปก็คือว่าในมิติของการบริหารจัดการหลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการแข่งขันนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับ
6: ประเด็นนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองเรื่องของ Data Center เรื่องของการพลังของการประมวลผลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวของมันเองครับเขามองว่าไอ้เนี่ยนะจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกและการมีดังนั้นการมีไอ้ตัวพลังหรือกำลังของการประมวลผลที่ดีมีประสิทธิภาพมันกำลังชี้อะไรใช่ไหมมันเหมือนกับสมัยก่อน 40-50 ปีก่อนเราบอกว่ามีน้ำมันเนี่ยนะคุณเป็นเจ้าโลก
5: ใช่คร
6: ับแต่วันนี้โลกอนาคตคือการมีตัว Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะจะทำให้ประเทศเหล่านั้นมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นนะขยับสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่การมีเพียงแค่กระแสไฟฟ้าแต่ทำไงกระแสไฟฟ้ามันจะไปหล่อหลอมหรือทรัพยากรอื่นๆนะมันจะไปช่วยสนับสนุนให้เกิด Data Center ที่มีประสิทธิภาพและ Data Center ที่มีประสิทธิภาพมันจะนำไปสู่ข้อมูลอัจฉริยะและไปสร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจนี่คือเป้าหมายใหญ่เลยที่เราควรมองนะครับคือถ้ามองตัวของมันเองนะครับเราก็อาจจะสะดุดแล้วเราก็มาเหมือนที่เราคุยกันในเบรกแรกว่าเราก็มามองบวกและลบนะแล้วก็ท้ายสุดมันมีข้อเสียงั้นอย่าทำเลยก็อาจจะทำให้อีกหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนะมัน สูญเสียโอกาสในการพัฒนานะถ้าสำหรับประเทศไทยประเทศไทยก็จะพลอยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั้นผมว่ามุมมองเรื่องนี้สำคัญมากว่าเอาละเราต้องมองว่าเฮ้ย data center นะครับมันมีข้อดีหลายประการส่วนข้อเสียเราจะหาวิธีการปรับและแก้ไขปรับจูนยังไงเพื่อมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดนะต่อเศรษฐกิจสังคมนะโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาชนของเราครับ
5: จริงฮะอาจารย์ครับในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองจีนเป็น

0: ต้นแบบถึงแม้ว่าวันนี้เขาไปค่อนข้างไกลแต่ว่าบางอย่างที่มีปัญหาอยู่เขาก็จัดการแก้ไขปรับปรุงในทันทีไม่รอช้าถูกต้องไหมครับอาจารย์สำหรับการเติบโตของ data center ในจีนเนี่ยจะทำให้พวก S curve ใหม่ๆที่เขาว่ากันมาอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำในตอนแรกเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วมันก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
1: เป็นไปได้ครับขึ้นตัวของมันเองอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณวิชัยบอกโอ้โหเขาจะลงทุนอีกเป็น10ล้านล้านเหรียญเลยนะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้การลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเจเนเรตอุตสาหกรรมแห่งเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอีกเป็น10เท่า
0: โอ
1: ้นะเพราะว่ามันจะเกิดธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งประชาชนผู้บริโภคเองจะได้รับประโยชน์นะจากการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้น
0: ครับ
1: ตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการประมวลผลนะทางด้านซีกตะวันตกแล้วแต่ว่าจีนนะจีนเขาแบ่งแยกนะมันไม่ใช่บอกทั้งหมดเฮโลไปอยู่ซีกตะวันตกนะอะไรที่มันต้องเป็นระบบของการประมวลผลที่ต้องการความเร็วนะความแม่นยำสูงความต่างๆเขาก็ยังคงให้อยู่ในซีกตะวันออกอยู่ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าก็ต้องจัดสรรทรัพยากรมาเพื่อให้ทันแต่ถ้าอะไรไม่จำเป็นมันรอได้มันไม่ต้องใช้การประมวลผลที่รวดเร็วทันทีนะคุณก็โยกไปอยู่ที่ตะวันตกมันทำให้อะไรนะต้นทุนค่าเช่าค่าดำเนินงานและต้นทุนค่าพลังงานนะรวมทั้งมิติเรื่องของคุณภาพพลังงานสีเขียวซึ่งวันนี้เราเห็นเลยว่าจีนทางหางไก่เนี่ยโอ้เต็มไปด้วยแหล่งพลังงานสีเขียวนะครับเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมพูดเมื่อสักครู่ผมพูดแล้วไม่ได้ขยายความตรงนี้เดี๋ยวแฟนรายการจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยต่อไป data center ไม่อยู่ที่ตะวันออกของจีนแล้วนะเขาก็แบ่งประเภทกันครับ
0: ครับเพราะเวลาที่เราเห็นการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจของจีนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจีนนั้นโดยเฉพาะในฝั่งของ AI แล้วก็บรรดาโรบอติกต่างๆเหล่านี้นั้นแต่ละวันนะครับเราก็จะเห็นโอ้โหวิวัฒนาการของเขาไปไกลมากๆนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยขุมกำลังอย่าง data center จึงกลายเป็นสิ่งที่ทางการจีนให้น้ำหนักให้ความสำคัญค่อนข้างที่จะเยอะเห็นบอกว่าส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI และอื่นๆที่สามารถผลักดันให้พวกเขาเติบโตได้เร็วๆเยอะขึ้นจริงไหมครับอาจารย
1: ์นี่ก็กำลังกลายเป็นโมเดลใหม่ของจีนเมื่อกี้ผมนำเรียนว่าจีนเนี่ยเขาเป็นรัฐนำใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยนะตอนเป็นระยะแรกของการพัฒนา data center เนี่ยมันไปอยู่กับระบบการสื่อสารนะมันไปมอง data center ในลักษณะของจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะสมัยก่อนจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็น data storage เป็นอะไรต่างที่ต้องประมวลผลว่าการลงทุนมันจะอยู่กับตัว physical นะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ระบบคลาวด์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปโทษนะเช่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่เราไปเช่าต้องบอกว่าเช่าอวกาศเช่าสเปซในคลาวด์ที่เราชอบเรียกแต่จริงแล้วมันก็คือคล้ายๆกันเป็นแต่ว่าเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะโมเดลของจีนต้องบอกว่า เขาเปิดกว้างขยับจากรัฐขยายไปสู่เอกชนเพิ่มมากขึ้นเราจึงเห็นอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องหัวเว่ยนะจริงแล้วก็มีอาลีบาบามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเมืองจีนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจคลาวด์นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นละวันนี้เนี่ยจีนบอกว่า data center เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะที่จะต้องพัฒนาเพื่อที่ผ่านมาใช้ในการสนับสนุนไอ้ Made in China 2025ไปเบื้องต้นละแต่ต่อไปจะไปสนับสนุนเรื่อง New Quality Productive Force เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไอ้พวก data center เหล่านี้ไปร่วมมือในการพัฒนากับพวก AI กับพวก 5G หรือต่อไปในปี2030ที่จะกลายเป็น 6G แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งตัวระบบอินเทอร์เน็ตของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับเราเห็นสินค้าของบางยี่ห้อเอ่ยชื่อได้เขาไม่ได้เสียหายอย่างเช่น Xiaomi อย่างนี้ต้นใช่ไหมก็เป็นเรื่องของ Internet of Things ไอ้พวกเนี้ยใช้ระบบการประมวลผลแบบนี้ทั้งนั้นแต่จีนจะไม่ได้หยุดแค่ระยะที่3นี่นะจีนจะเดินหน้าสู่ระยะที่4ก็คือไปสู่ของการแบ่งแยกการระบบของการประมวลผลนะแบบตะวันออกตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้เขามีความสามารถมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับ
0: ฮะเพราะงั้นเวลาที่เราติดตามความก้าวหน้าของจีนอย่างที่ผมเรียนปรึกษาอาจารย์อยู่ทุกวันเนี้ย สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแผนแต่ละอย่างเนี่ยพอไปที่ขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะต่อขั้น2บางทีอาจจะเป็นโดดไป3 4 5เลยนะฮะแล้วมันแข่งเร็วมากๆเราจะสังเกตได้ว่าแผน15ของเขาเนี่ยไปอยู่ที่2030จริงมั้ยอาจารย์ฮะใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: 2030เนี่ยมันไม่กี่ปีเองอ่ะครับอาจารย์ฮะถ้าจริงนี้ไปอีก4 5ปีเนี่ยเราจะเห็นมิติใหม่การเปลี่ยนแปลงแล้วเขาบอกว่าบางคนไปเมืองจีนนึกว่าไปอยู่ในโลกแห่งอนาคตนะครับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอนาล็อกไปแล้วหรอครับอาจารย์นะ
1: เราชอบพูดกันในรายการนะผมเกิดเสมอเลยว่ามีสุภาษิตจีนเดินข้ามลำธารในใช้เท้าสะบัดหินนะครับคือเรามองวันนี้สิ่งที่จีนทำสิ่งที่จีนพัฒนาอุตสาหกรรม data center เนี่ยเราก็นึกว่าโอ้จีนเนรมิตได้ในปีนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่มันผ่านมา20กว่าปีแล้วที่เขาค่อยๆพัฒนาทีละระบบทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งเขามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตทีนี้เวลาเรามองประเด็นอย่างนี้เนี่ยพอมองย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องมานั่งนึกแล้วเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งในการที่จะดึงดูด data center บ้างเช่นที่เราถูกไหมเราก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมพลังงานเราก็ค่อนข้างแพงนะเราอาจจะแข่งได้แต่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนบางประเทศนะครับแข่งกับมาเลเซียแข่งกับเวียดนามอะไรต่างก็อาจจะมีแง่มุมนะบางส่วนที่ดีแต่ถ้าเราจะแข่งกับจีนนะเราอาจจะแข่งลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแง่มุมของการที่อาจจะต้องพูดคุยหรือคิดหาวิธีการในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันนะ
0: คร
1: ับ เราจึงเห็นเนี่ยไหมทุกวันนี้เนี่ย data center เนี่ยจากจีนเนี่ยสนใจมาลงทุนที่บ้านเราเยอะขึ้นตอนนี้เวลาเขาจะมาลงทุนเนี่ยทำยังไงเราจะผูกเงื่อนไขพวกนี้ให้ดีๆที่มันเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวเช่นประสิทธิภาพของการใช้พลังงานนะที่จีนกำหนดนะจีนกำหนดอยู่ประมาณ 1.2 ถึง 1.25 นะคือพลังงานที่เข้ามาเนี่ยต้องถูกนำไปใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไว้ง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้1ยิ่งดีนะเราเองก็เริ่มมองเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะทำให้จีนนะหรือผู้ประกอบการจีนที่จะมาลงทุนจะได้ใส่ใจกับการใช้พลังงานนะในบ้านเราอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ใช่
1: สองทำไงเราจะสร้างแหล่งพลังงานเหล่านี้ขึ้นให้มากขึ้นคือถ้าเราจะมี data center เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเราต้องมั่นใจว่าภาคประชาชนและเอกชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่เดิม
0: ครับ
1: จะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบไม่ใช่ไฟติดๆดับๆอะไรต่างๆในอนาคตถูกมั้ยฮะนั้นต้องมีมากเพียงพอหรือแหล่งน้ำนะต้องมีมากเพียงพอไอ้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าต้องวางแผนยิ่งไปในมิติเชิงคุณภาพทำยังไงแหล่งพลังงานเหล่านั้นใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของพลังงานสีเขียวเราก็อาจจะย้อนกลับไปกำหนดเลยบอกว่าเฮ้ยคุณอยากมาลงทุน data center นะคุณต้องใช้แหล่งพลังงานสีเขียวในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วรัฐก็จะได้มีบทบาทอีกด้านนึงในการผลักดันสนับสนุนส่งเสริมนะอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวควบคู่ไปด้วยนะคือเราไม่ใช่ปล่อยเป็นภาระเขาอย่างเดียวเราก็สนับสนุนส่งเสริมนะสองอย่างนี้มันก็จะไปคู่กันมันก็จะทำให้ไอ้เป้าหมาย2050นะที่เราอยากเห็นสัดส่วนการใช้ไอ้เรื่องของพลังงานสีเขียวของเราพลังงานสะอาดของเราอ่ะจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะใช้กลไกแบบค่อยๆปรับก็ได้นะเดี๋ยวเวลาตัวนะครับอย่าง BOI หรือ EC เราให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงระยะเวลา
0: คร
1: ับนะเราก็อาจจะทำหน้าที่ในการกำหนดบอกให้แต่ละช่วงเวลาแต่ละปีเนี่ยคุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านเราในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: นะเพื่อที่ให้เขาปรับตัวได้เพราะบางทีเขาอาจจะต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีระดับแต่ถ้าเขารู้ก่อนเขาก็จะวางแผนทำสิ่งต่างเหล่านั้นได้ดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไปกำหนดเขาทีเดียวนะครับในปีที่4ที่5ซึ่งเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่เราก็กำกับเขาระหว่างทาง 4-5 ปีหรือ8ปีที่เราจะให้การสนับสนุนส่งเสริมเขานะครับเราก็เห็นสังคมนะชุมชนบ้านเราเมืองของบ้านเราที่มันน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยในมิติของสิ่งแวดล้อมครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ถ้าหากว่าพอเราเห็นความสำคัญของ Data Center แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจริงๆโดยโลเคชั่นของเมืองไทยเรานั้นก็เป็นฮับของหลายๆอย่างเลยนะฮะถ้าหากเราย้อนกลับไปว่าเราบอกเลยประเทศไหนที่จะมาลงทุนเนี่ยเรามีโลเคชั่นที่ดีจริงไหมครับอาจารย์นะฮะมาล้อตามจีนเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจทั้งแหล่งพลังงานใช่ไหมครับ ทั้งความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกและอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขในการลงทุนเขาจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาจะต้องพยายามมามีส่วนร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นในหลายๆอย่างถ้ามาโมเดลแบบนี้โอ้โหเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะยกระดับจาก GDP ที่1กว่าไม่ถึง2มายาวนานแล้วเนี่ยขยับขึ้นไปมากกว่านี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญนะในทั้งทางตรงทางอ้อมโอเคตัว Data Center เองนะอาจจะว่าจ้างแรงงานไม่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุนเราอาจจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนนะมากสักหน่อยหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกในทางอ้อมตัวมันเองเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญมันเป็นเหมือนกระดานดีดให้กับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เราคุยกันไปในเบรกแรกนะครับอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นรัฐก็ไว้ง่ายเตรียมไปเอาประโยชน์จากส่วนที่สองในระดับที่สูงขึ้นคือถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการนะเข้าใจนะว่าอ๋อไอ้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไปในทิศทางแบบนี้นะนะครับภาคประชาชนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่รัฐต้องลงทุนตัวนี้เพราะมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะแล้วเราจะได้ประโยชน์นะในระยะที่สองที่สามหรืออะไรก็ตามของการลงทุนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าภาครัฐต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ดี
0: ครับครับแล้วโมเดลที่จีนเขานำและเอกชนตามถ้าว่าบ้านเรานี่ปรับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆการมามีส่วนร่วมในการลงทุน Data Center อาจารย์คิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไหมครับ
1: เป็นหนึ่งในโมเดลที่เราสามารถพิจารณาได้แต่ว่าอย่างนี้ผมเรียนคุณวิชัยตรงๆบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับจีนในช่วงหลังเนาะนะคือบ้านเราเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าอะไรที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันกำลังสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะสะท้อนถึงวาระซ่องเด้นอะไรที่ซ่อนอยู
0: ่
1: ซ
0: ึ่
1: งไอ้เนี้ยมันเป็นชนักติดหลังของบ้านเรานะผมถึงเห็นนะองค์การองค์กรภาคเอกชนเราพยายามมาเรียกร้องนะในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันในเรื่องต่างๆเพราะไอ้พวกนี้ผมมันแทรกโตเข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนนะหรือแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาเราจะต้องมีการค่อยๆปรับตัวเลขนะการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไอ้แค่การกำกับตรวจสอบติดตามเขาเนี่ยนะมันก็ต้องใช้คนต้องใช้อะไรต่างๆใช่ไหมท้ายสุดถ้าคนที่มีอำนาจเหล่านี้ไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
0: นั่นสิครับ
1: นะเราก็จะไม่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับแต่นี่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลนะจริงๆแล้วคนไทยอ่ะประเทศไทยเราอยากเห็นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะได้มีโอกาสเห็นหรือเปล่าคุณวิชัยครับผมเนี่ยคิดว่าคงไม่มีโอกาสเห็นแต่คุณวิชัยอาจจะมีโอกาสเห็นนะในอนาคต
0: อาจารย
1: ์นะลักษณะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราอยากเห็นบทบาทของภาครัฐนะที่เป็นมืออาชีพค่อนข้างมากนะแล้วเราจะหลายๆสิ่งนั้นเราจะไม่ต้องมาถกเถียงกันเลย
0: ใช่ๆ
1: นะว่าเอ้ยมันจะมีสีเทามันจะมีอะไรต่างๆมามันไม่มีนะแล้วอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเราก็จะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างชาติที่ดีนะอย่างที่คุณนิชัยว่าเรามีเรื่องของทำเลเรามีปัจจัยนู้นปัจจัยนี้โอ้ยถ้าเราโทษนะทำตัวให้สะอาดให้พร้อมเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะผมว่าประเทศไทยจะหอมหวนมากจะเป็นสาวที่หน้าตาสวยมากในสายตาของนักลงทุนชายต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตครับ
0: เป็นสาวสวยสะอาดฉลาดแล้วก็เก่งเราจะปรับอย่างนี้ให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมกลัวมากวันนี้เราคุยกันไปเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นในแบบไทยๆครับอาจารย์อีก3ปี5ปีเราอาจจะต้องมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชุมชนปัญหาเรื่องของการใช้ไฟใช้น้ำทั้งที่เราคุยกันนะเดย์วันวันนี้นะฮะเราเตือนเราบอกเราชี้แล้วครับแล้วเขาไปทางหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนั้นอันตรายนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันแบกรับความรับผิดชอบกันไม่น่าจะไหว
1: ครับก็สาวที่เราพูดถึงที่คาดหวังว่าจะมีอายุยืนยาวก็อาจจะไม่ค่อยมีอายุไม่ยาวอย่างที่ควรจะเป็น
0: ค
1: ือตอนนี้จีนกำลังไปอีกระดับหนึ่งนะฮะจีนกำลังมองเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเขากำลังมองเรื่องของฐานการประมวลผลสีเขียวนะเป็นกรีนมากขึ้นนะเราคุยเรื่องของประสิทธิภาพนะที่สูงมากขึ้นนะของระบบการประมวลผลของเขาพยายามอยู่บนลำแข้งของตัวเองมากขึ้นคือพึ่งพาเทคโนโลยีตัวเองนะระบบการประมวลผลชิปเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ต่างๆเขาเริ่มมีของตัวเองรวมทั้ง ขาพยายามเนี่ยบทบาทภาครัฐเขาพยายามเชื่อมให้ระบบการประมวลผลหรือการใช้เครือข่ายเหล่านี
0: ้
1: มันลิงก์เข้าหากันและมีประสิทธิภาพระหว่างกันนะแต่ว่าไอ้พวกนี้บางทีเราพูดแล้วมันก็จีนคุณทำได้ประเทศไทยแค่คุณจะเชื่อมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐคุณยังใช้เวลากันเป็น10ปีนะนับภาษาอะไรกับไอ้เรื่องพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นทิศทางเพราะฉะนั้นจีนกำลังไปเขาบอกว่ามันเหมือนกับไม่ใช่จะเรียกว่าเป็น data center 2.0 นะพูดอย่างนี้เลยนะหรือว่
0: า
1: 4.0 อะไรเงี้ยนะถ้าเราจะพูดให้มันก้าวกระโดดว่าเป็น4ระยะนะแล้วเราเนี่ยเรายังอยู่ 1.0 นะแต่เราไม่ต้องผ่านขั้นตอน2และ 3.0 ก็ได
0: ้
1: นะโรงเรียนรัฐ4เขาเลยว่าเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราวางแผนแล้วเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยนะจะได้ประหยัดเวลามันเหมือนกับต้นนะเด็กคนรุ่นใหม่จำนวนมากใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เห็นคัสเซ็ตไม่มีโอกาสได้เล่นซีดีเหมือนรุ่นพวกเราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วData Center ก็เช่นเดียวกัน
0: เราคุยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกถึง Data Center อย่างที่อาจารย์เปรียบนะครับเป็นสปริงบอร์ดนะครับเป็นกระดานที่จะทำให้เราเด้งขึ้นไปนะฮะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาผลิตเขาพัฒนานะครับโดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจของเขาอ่ะไม่ได้พึ่งพาแบบเดิมเยอะนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปเยอะเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะหัวเรียวหัวต่อนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าทำได้ดีเนี่ยเรามีโอกาสกระเด้งมากไปกว่า 2.0 หมายถึง GDP นะครับอาจารย์
1: ครับครับหลักอันนึงที่เมื่อกี้ผมเรียนที่จีนเขามองเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นอธิปไตยในด้านนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองจากฝั่งประเทศไทยนะเราก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยนะเราต้องสร้างเราต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการของเราของไทยเราเองนี่แหละในการที่จะทำ data center ของไทยนะแทนที่เราจะปล่อยให้อยู่ในว่ายง่ายมือของผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งถึงวันนั้นเดี๋ยวโทษนะเราไปบีบเขาเราไปกดดันเขาเขาถอนปุ๊บไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้หายไปเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าอุตสาหกรรมเหล่า Data Center มันจะเป็นฐานของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตมันเป็นความหวังของเรา
0: ใช่
1: นะของประเทศไทยงั้นเราก็อาจจะต้องคิดสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการของเราให้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ต้องดูว่าอย่างที่บอกจีนเขาเก่งเวลาเขาทำอะไรเขามองทั้งระบบนิเวศนะเรื่องแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับทำยังไงที่บทบาทภาครัฐของเรานะจะเข้ามาเป็นกรรมการกลางแล้วเชื่อมระบบนิเวศต่างๆเหล่านั้นแล้วลงทุนนะในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม
0: ่
1: นะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center Plus นะในอนาคตนะครับอย่างเป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องเพราะไอ้พวกนี้ใช้เวลานานนะมันจะต้องใช้เวลานานมันไม่ใช่แค่รัฐบาลเดียวมันจะต้องหลายๆรัฐบาลนะบางคนก็จะชอบพูดเรื่องวาระแห่งชาติอะไรอย่างต้นนะผมก็ไม่อยากจะไปพูดซ้ำแต่ว่านี่คือว่ายง่ายเนื้อแท้นะที่บางทีเราต้องจับต้องแล้วก็ต้องวางแผนดำเนินการให้ดีๆครับ
0: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองในระดับนโยบายความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การผลักดันอย่างเต็มที่เราก็จะพอเห็นว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เอาจริงๆนะครับอาจารย์คนไทยเราอ่ะมี DNA ของความเก่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเน้นความสนุกทุกวันนี้เราก็เห็นเขาเจนรูปอะไรก็ไปอยู่ที่โต๊ะสีส้มที่เป็นข่าวกันเมื่อวานเนี่ยอาจารย์นะครับใช่ไหมครับมาทรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาความรู้ความสามารถทางด้าน AI ทางด้านการเจนหลายๆอย่างไปใช้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจนะฮะผมว่าเราแข่งกับอีกหลายประเทศได้นะครับโอ้มันไม่ได้ครับ
1: ถ้าภาครัฐนะเนี่ยอย่างประเด็นคุณวิชัยน่าสนใจถ้าภาครัฐมาเป็นกรรมการกลางวางเลเยอร์เรื่องพวกนี้ดีๆแล้วเดินหน้าพัฒนาผมเชื่อว่าบ้านเราจะมีสตาร์ทอัพดีๆเกิดขึ้น
0: ใช่
1: นะกิจการขนาดเล็กนะก็ต้องส่งเสริมเขาอย่างเป็นระบบและมีความเท่าเทียมทำยังไงเขาจะเสียอัตราดอกเบี้ยนะในอัตราที่ต่ำ
0: ครับ
1: เหมือนกับที่ต่างชาติแล้วก็ต่างชาติคุณมาลงทุนคุณได้การส่งเสริมการลงทุนนู่นนี่แต่ทำไงกิจการในบ้านเราจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนแบบนั้นบ้างนะครับได้รับสิทธิประโยชน์นะได้รับมาตรการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำให้ว่ายง่ายมันเหมือนกับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า level playing field ก็คือมันอยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยนะมันจะได้แข่งกันได้อย่างเหมาะส
0: ม
1: ผมเห็นด้วยกับคุณวิชัยว่าผู้ประกอบการบ้านเรานะคนบ้านเราเก่งมีความเชี่ยวชาญทำยังไงจะดึงเขานะจากโทษนะโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่เอาแต่สนุกบันเทิงเฮ้ยมาอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ร่วมกันครับ
0: ท้ายที่สุดในมิติของการก้าวย่างถัดจากนี้ไปอาจารย์ครับปัญหาต่างๆในสังคมที่เขามอง Data Center ในมุมมองที่แตกต่างกันถ้าหากว่าขอคำแนะนำจากอาจารย์นะครับเอาลองให้ภาครัฐเข้าไปทำการบ้านแต่ว่าเอาภาคเอกชนผู้ประกอบการครับอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรกับพวกเขาครับ
1: ผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยในส่วนบ้านเราเนี่ยถ้าใครมีความพร้อมนะก็อาจจะใช้วิธีการมาว่าง่ายเป็นหลักนะถ้าใหญ่มากพอก็เป็นหลักเป็นแกนในการทำแล้วก็ดึงนะสตาร์ทอัพนะรายย่อยเหล่านั้นนะเข้ามาเป็นเครือข่ายของระบบนิเวศเราและขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งผมไม่อยากให้รัฐทิ้งกลุ่มเหล่านี้นะไม่ใช่แต่ไปจับแต่ต่างชาติรัฐก็ต้องให้ความสำคัญกับการว่ายง่ายรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการของไทยและทำไงจะสนับสนุนส่งเสริมของเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะเขาจะได้มีความสามารถในการแข่งขันแล้วเป็นประโยชน์นะกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรานะครับอย่างยั่งยืนในอนาคตนะ
0: ต้องร่วมมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนแล้วก็คนในสังคมนะครับถ้าว่าเราได้เนี่ยอันนี้จริงๆโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆนะครับอาจารย์แล้วโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยต้องคว้าเอาไว้นะครับนะฮะแล้วครับโอ้โหวันนี้ครบทุกมุมได้ครบมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนเห็นอะไรแล้วดูแล้วมันผิดหูผิดตาก็เป็นกระบอกเสียงให้กับภาครัฐหน่อยชี้นู่นชี้นี่ให้เห็นว่าไอ้ที่ดีๆก็รับเข้ามาไอ้ที่มีปัญหาก็ต้องป้องกันไว้ฮะไม่ให้มันมีปัญหาต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าของความรู้จะกระจายอีกนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้ในส่วนของสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับก็เปิดรับสำหรับทุกท่านด้วยนะฮะมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นโอกาสระหว่างไทยกับจีนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณอาจารย์ให้เจนฮะอาจารย์มีอะไรจะส่งท้ายไหมฮะเชิญนะ1นาทีฮะ
1: ครับครับก็อยากเป็นกำลังใจให้เพราะผมคิดว่าอุตสาหกรรม Data Center มีความสำคัญนะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับในหลายภาคส่วนนะอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นข้อจำกัดนะก็ต้องกระโดดเข้าไปดูแลนะและทำอย่างจริงจังให้ปัญหาเหล่านั้นมันหายไปให้มันลดลงนะครับแล้วก็สนับสนุนเสริมในอีกด้านหนึ่งให้องค์การพยพอย่างที่คุณวิชัยว่าเนี่ยนะครับมันพัฒนานะไปในทิศทางเดียวกันก็จะได้เกิดเป็นพลังของเศรษฐกิจบ้านเราครับ
0: จริงครับฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าขอความรู้จากอาจารย์อีกนะครับวันนี้รบกวนท่านนี้ครับขอบคุณอาจารย์และคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลสมิทธ์โชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมิทธ์โชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมิทธ์โชติยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้

0: ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 น.มีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมีโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 น.พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังสมีโชติและสีกาอาจมีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายชลบุรีแจ้ง3ข้อหาหมวดโอยิงภรรยายังไม่สรุปแรงจูงใจความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ศ10:07 นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ11 กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็ยังตามกันต่อนะดูเหมือนว่าบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นนะในภาคเอเชียที่เปิดมาก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็ภาพของตลาดบ้านเรานั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันนะจากตลาดตามตลาดต่างประเทศด้วยนะจากแรงกดดันเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องแล้วก็แน่นอนส่งผลต่อกระทบต่อราคาน้ำมันนะที่เราคุยกันนะก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเช้ามาวันนี้ไปดูกันแบบเร็วๆก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะไล่เลียงกันไปนะคะตั้งแต่นิกเกิล225เรียลไทม์ก็ลงไปถึง 2.93% นะคะ 1,910 จุดนะไปเกาหลีใต้ก็ทรงเดียวกันเลยลง 2.61% 183จุดสำหรับดัชนีคอชปีนะคะไปหางเสียงที่ฮ่องกงก็ลงเปอร์เซ็นต์กว่าเช่นเดียวกันค่ะ 1.29% 322จุดนะรวมไปถึงเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะก็ลงเกือบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตอนนี้ 0.91% และแน่นอนภาพของตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าถือว่าเรายังโชคดีหน่อยนะคะก็ลงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ในส่วน 1% นะคะก็ตอนนี้ลบอยู่ประมาณ 10.41 จุดนะแต่ก็กลับมาปริ่ม 1,600 อีกแล้ว 1,604.66 จุดนะลบอยู่ 0.64% นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรค่ะคุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะดูเหมือนว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นช่วงเช้าวันนี้นะในภูมิภาคแล้วก็บ้านเราเนี่ยจะมีแรงกดดันอีกแล้วนะจากบอนด์ยิลด์แล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อประเมินสถานการณ์กันหน่อยคุณกิตพลหลังจากมายืนเหนือ1,600จุดดูเหมือนพยายามจะแข็งแรงนะแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็มาปริ่ม1,600ต้นๆอีกแล้วค่ะมีโอกาสเบี่ยงหลุดหรือเราต้องไปลุ้นกันอย่างรอบที่แล้วนะว่าลุ้นว่าจะไปลงไปฐาน1,550แต่ไม่ถึงแล้วก็ขยับขึ้นมารอบนี้มองว่าจะปรับตัวลงไปอีกรอบนึงมั้ยคะคุณกิตพลคะมองยังไงคะ
4: ก็ต้องบอกว่าจะไม่มีไม่ดีเล็กเท่าเดิมก็ได้ครับต้องบอกว่าถึงเราเป็นความหลายอย่างก็มีทิศทางที่มันดูดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมองนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับตัวของตัวแทนตลาดสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพของการซิกเกิลเรื่องการขายทางกำไรได้แต่ว่าอยากจะให้มองแบบนี้ครับว่ามันมีเชื้อภาพที่เป็นความเสี่ยงแบบจะเรียกว่ากระทบทั้งตลาดนะครับแต่เป็นลักษณะที่มันกระทบเป็นเฉพาะจุดมากกว่านี่คือเราต้องลองคิดดูเอ๊ะแค่บอลยูมันสูงต้นทุนทางการเงินสูงเนี่ยมันไปกระทบอะไรบ้างซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าดูในแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบทั้งหมดอย่างเช่นถ้าเราไปดูก็คือว่าเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้พวกที่มันกระทบมากๆอาจจะเป็นอะไรที่แคชโฟลว์มันมีนี่เยอะนะครับหรือว่าแคชโฟลว์มันอาจจะแบบไม่ได้แข็งแกร่งมากหรือจริงๆสมมติว่าถ้าเป็นอย่างใช้ตราสารหนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะกระทบระดับนี้กันเพราะว่าในการที่อัตราเตี้ยมันสูงเนี่ยในเชิงของธนาคารเงินมันเหมือนกับอัตราคิดลบมันสูงครับเพราะฉะนั้นมูลค่าตัวเอง

0: ในภาวะที่ดอกเบี้ยมันสูงเนี่ย เรามองในเชิงของการดิสคาวแคชโฟเราจะพบว่าคนที่มีแคชโฟในอนาคตจะเยอะเนี่ยมันจะโดนกดดันเยอะครับแต่กลับกันเนี่ยไอ้แคชโฟที่ระยะสั้นถ้ามันดีเนี่ยมันจะโดนเพรสเชอร์หรือดิสคาวน้อยกว่าซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนพลังงานขึ้นสูงราคาน้ำมันดิบสูงเนี่ยกลายเป็นกลุ่มพลังงานไม่ค่อยโดนนะครับแล้วก็มีจับเป็นจะดีด้วยซ้ำนะครับดังนั้นจะบอกว่าสัปดาห์นี้ก็คือเราเลยต้องมองดีเป็นดิบขึ้นตัวช็อปในส่วนที่เป็นดิจิทัลที่เป็นดิจิทัลโกลด์กับอันที่สองคือต้องบาร์เบลนิดนึงว่าเราต้องเผื่อใจหรือว่าต้องเก็บที่เก็บอินเฟชันไว้ขาหนึ่งด้วยนะครับและนั่นก็เลยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมนะครับคือดีเป็นดิบในเชิงธุรกิจกับอันที่สองก็คืออาจจะต้องมีพวกพลังงานที่เป็นเฮดจิ้งในตัวอินเฟชันไปด้วยครับ
1: ค่ะโอเคแล้วก็ถ้ากลุ่มเหล่านี้ในราคาแถวนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยสามารถเข้าได้เลยไหมคุณกิตพลหรือจริงเราอาจจะต่อรองราคาได้ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
0: ต้องดูครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นในกลุ่มนั้นพวกของไอที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ตICT นะครับหรือว่าเป็นการแพทย์ผมคิดว่าในราคาปัจจุบันน่าสนใจหรือเข้าได้นะครับจริงๆถ้าลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงแรงมากกับอันที่สองถ้าเป็นกลุ่มของพลังงานก็ต้องบอกว่ามันณขณะนี้มันจะเป็นการเก็งกำไรครึ่งหนึ่งเพราะว่าด้วยราคาที่มันแทบจะไม่ผักเฉยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเห็นอัพไซด์จริงแต่ว่ามันน่าจะมีการความผันผวนหรือมีการแข่งตัวได้แต่ที่ถ้าเราไปดูว่าไอ้พลังงานถ้าเอาแบบไม่มีหวังมากเนี่ยมันจะเป็นการเป็นตัวปัดทองเป็นตัวซอฟท์ของนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีลักษณะของธุรกิจที่มันทำให้แคชโฟลว์มันค่อนข้างจะนิ่งนะครับเห็นสอพอเองราคาที่มันดิบดีของมันอยู่ทรงตัวแถวประมาณสัก80-90นี่เรื่องนี้อาจจะมีอัพไซด์ด้วยซ้ำเนี่ยในเชิงของแคชโฟลว์ดีมากแล้วก็ในเชิงของผลที่มีปันผลเนี่ยมันน่าจะอยู่ระดับประมาณ6%ได้นะครับแต่ในตอนนี้ตัวของปตท.เขาต้องถือว่าเป็นพลังงานที่อาจจะถือว่าดีเป็นเสี่ยงในหมู่พลังงานครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอีกประเด็นหนึ่งคุณกิตพลหลายคนก็ติดตามสัปดาห์หน้านะในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็มองทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะก็ลุ้นทั้งจะคงหรือว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยส่วนตัวคุณกิตพลประเมินไว้ยังไงคะแล้วเราต้องตั้งรับยังไงไหมคุณกิตพลคะถ้านับถอยหลังถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะค่ะ
0: ผมคิดว่าเป็นได้ทั้งคู่เลยนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าในส่วนของการขึ้นเบี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่ามันมองตลาดไม่เห็นตัวเลขหนึ่งเพิ่มมันไม่ลงสูงกว่า
1: ค
0: ่าแล้วก็สถานการณ์สงครามตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันอาจจะยื้อไปนานกว่าที่เราคิดเพราะว่าอย่างก่อนแรกทุกคนอาจจะคิดว่ายังไงคุณทำมีเรื่องตั้งการปีแต่อย่าลืมนะครับสมมติว่าสถานการณ์ยังไงก็แต่เนี่ยถ้าเรื่องตั้งการปีมันกูไม่กลับไปแล้วเนี่ยก็ต้องทิ้งมันตรงนั้นไปแล้วก็ไปเดินหน้าหนีเสียงหนึ่งซึ่งคุณทำเองหลายคนก็จะบอกว่าเขามีแกมีแกน่าจะมีส่วนได้เสียกับเรื่องของความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่ต่างหรือเปล่านะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะเดาใจได้ยากเพราะตัวลงนี่แกอยากจะให้มันเป็นยังไงแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ออมูสมันแรงขึ้นนะครับมีการโจมตีหลายอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าการไหลของน้ำมันเนี่ยว่ามีสงครามหรือมันเริ่มมีการยิงอีกรอบหนึ่งเนี่ยเรือหลายลำที่เคยเวทในเชิงของการวิ่งผ่านและการไม่เป็นไรตอนนี้หลายคนก็ชะลอแล้วเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะออกมาน้อยลงแล้วหลายประเทศเคยเอาน้ำมันของมันสำรองมาใช้เยอะมากพอถึงตอนนี้หน้าต่างหลายคุณก็เริ่มหมดแล้วครับก็แปลว่าพอไปใช้แบบนี้ตัวที่มันจะคอยมากดราคาน้ำมันไว้มันจะไม่ค่อยมีดังนั้นเราก็ต้องเผื่อใจไว้ครับว่าต่อให้มันไม่แรงแต่เนื่องจากหน้าต่างของคนที่จะกดน้ำมันได้มันไม่ค่อยมีเด็กน้ำมันมันอาจจะขึ้นแบบงงๆไปร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบก็เป็นไปได้ถ้าว่าสูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบผมยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามองอย่างนี้แล้วโอกาสที่มันจะไปร้อยร้อยต้นๆมีความเป็นไปได้ก็ยังไม่ได้มองแย่ไปกว่านั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าในภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงสมมติถ้าเราไม่เอาพลังงานเลยนะครับเราก็อาจจะต้องมีเงินสักบ้างแล้วก็รอจังหวะในการที่จะมาเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าโดยรวมมองตลาดไม่ได้แย่
1: ค่ะแต่ว่าพอน้ำมันขึ้นเยอะๆในหลายคนก็จะกังวลเนาะเพราะเป็นต้นทุนของทุกอย่างก็ยิ่งจะไปซ้ำเติมหลายๆธุรกิจที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนี้ด้วยเนาะคุณกิตพลใช่ไหมคะนี่ต้องเป็นแบบภาพถัดไปที่ต้องระวังกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าในฝั่งของบ้านเราก็จะดีนิดนึงว่าเราอาจจะกระทบมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีแรงกระทบในอย่างเช่นเราเห็นว่ากลุ่มขนส่งมันก็จะโดนกระแทกแรงกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้หลายคนก็มองว่าทั้งนั้นก็ต้องพยายามเลี่ยงตัวที่มันเป็นของเสี่ยงนะผมคิดว่าตัวนี้ครับก็คือลองไปแอบดูว่าถ้ายืมเงินเฟ้อสูงขึ้นมาจากน้ำมัน

0: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลค่ะเราได้แนวทางนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวดูผลรายละเอียดนะของการประชุมของคณะกรรมการสหรัฐอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลค่ะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะฟังซุ้มเสียงจริงๆก็ยังไม่ได้มองนะในเชิงลบมากนักนะสำหรับภาพของดัชนีของตลาดหุ้นไทยนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูนะโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูกลุ่มธุรกิจนะที่ได้รับผลกระทบเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะในขณะกันคุณกิตพลก็บอกนะคะว่าถ้ามองอีกมุมนึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานหรือได้ประโยชน์นะจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือมองกลุ่มที่ดีเฟนซีฟหน่อยนะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจนะคะใครที่สนใจก็ทำการบ้านเพิ่มเติมได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะมาจากทางด้านของนักวิเคราะห์ของเรานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปให้ภาพ most active หน่อยนะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะ real time ตอนนี้เนี่ยวันนี้ KCE ขึ้นมาอันดับ1นะคะ64.25สตาร์วันนี้บวกได้ดีเลยนะ 9.83% นะคะก็ส่วนกับเซตที่แบบย่อลงหน่อยนะคะปตท.ค่ะตอนนี้เรียลไทม์42.25สตางค์นะคะบวกมา25สตางค์ 0.6% K-Bank 244บาทลงไป1บาทค่ะวันนี้เดลต้าลงเยอะนะ260บาทลงไป8บาทนะ 2.99% ปตท.สผ156บาทบวกมา1บาทค่ะ KDB กรุงไทยแบงค์43.75สตางค์ลงไป25สตางค์ BBL 188บาทลงไป2บาทแอดวานซ์354บาทลงไป1บาทนะคะแล้วก็ท็อป67บาท50สตางค์บวกมา50สตางค์สุดท้าย TTB ค่ะ2บาท92สตางค์นะถอยลงไป4สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราตามกันแล้วก็ดูเสร็จด้วยนะว่า1,600จุดวันนี้จะเอาอยู่หรือไม่นะคะไปดูทองคำกันสั้นๆหน่อยจริงๆวันนี้ทองคำก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็ส่งผลต่อทองคำนะคะวันนี้ถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานเนี่ยลดลงไปบาทละ700บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 67,650 ขายออก 67,850 ค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่ 68,650 บาทนะเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ก็ลดลงไปบาทละ700บาทนะคะทองคำก็ยังต้องมอนิเตอร์กันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของราคาทองตลาดหุ้นนะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์ปลายสัปดาห์เป็นประจำนะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านของการแก้หนี้นะคะทั้งเรื่องของ SME นะแล้วก็ระดับบุคคลด้วยนะคะแล้วก็หลายๆครั้งก็จะให้ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธุรกิจนะคะวันนี้น่าสนใจค่ะจะเป็นภาคในเรื่องของธุรกิจการส่งต่อนะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมีข้อคิดมีรายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องบิวครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะเจอกันนะคะเป็นประจำทุกช่วงของวันศุกร์นะที่จะมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจปกติเราก็จะโฟกัสไปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้เนาะทั้งหนี้ธุรกิจแล้วก
2: ็
0: หนี้บุคคลนะคะซึ่งจริงๆพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับหลายๆเรื่องแล้วก็ประเด็นที่คุณสุรชัยชวนคุยวันนี้เนี่ยจริงๆน่าสนใจมากแล้วบิวก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นยุคที่หลายๆธุรกิจนะน่าจะกำลังเจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือการส่งต่อธุรกิจใช่ไหมคะจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ธุรกิจหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดมีความฝันมีสิ่งที่อยากทำซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ตรงกับธุรกิจที่พ่อแม่สร้างมาในอดีตที่ทำมาหลายสิบปีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณสุรชัยคะค่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะสมัยผมทำงานเนี่ยก็ยังมียุคหนึ่งที่วนเวียนอยู่เรื่องนี้เรื่องทายาทธุรกิจถ้าเราเคยได้ยินคำนี้นะต้องมีคงเคยได้ยินครับแล้วก็เป็นยุคที่เราใช้ภาษาง่ายๆเรียกว่ายุคเปลี่ยนมือระหว่างยุคเตี่ยไปสู่ยุคเสี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้เห็นภาพนะครับว่าสองเจนน่ะจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกเจนลูกมารับช่วงกิจการไปก็จะมีจุดมีรอยต่อมีอุปสรรคมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเพราะถ้าเทียบกันก็คือรุ่นเตี่ยรุ่นพ่อเนี่ยก็จะทำธุรกิจรูปแบบนึงทำทั้งการบริหารจัดการธุรกิจก็แบบนึงนะครับแล้วมันก็จะตามมาด้วยคำหนึ่งต้องมีต้องเคยได้ยินนะคำว่าหลงจูใช่ไหม
0: ค่ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยชัดเจนว่านั่นแหละหลงจูคือ ก็คือ GM อ่ะพูดง่ายๆบริหารจัดการธุรกิจเรียกว่ามือขวาของพ่อนะครับบางคนก็เป็น R นะบางคนก็น้องพ่อมาบริหารบางคนก็เป็นแบบโอ้โหเรียกว่าทำมากับรุ่นเตี๋ยรุ่นพ่อเรามาเป็น 20-30 ปีเลยอ่ะนะครับพอเปลี่ยนกลุ่มมาเป็นรุ่นเตี๋ยมันก็จะเป็นอีกแบบนะเสียมาถึงก็อาจจะปรับนู่นเปลี่ยนนี่เรียนมาเยอะเรียนมาสูงในยุคนั้นก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็จบป.ตรีจบป.โทไปเรียนเมืองนอกกลับมาปุ๊บเข้ามาก็จะบริหารกิจการรุ่นเตี่ยเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยมันก็จะมีรอยต่อช่องว่างที่อาจจะไม่ค่อยลงตัวนักแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าหลายกิจการก็จะเกิดอาการที่ว่ารุ่นเตี่ยแบบหนึ่งรุ่นเสี่ยแบบหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนล้างบางนะครับคนอยู่ไม่ได้รุ่นเก่าอยู่ไม่ได้มาเจอระบบใหม่มาเจอคนรุ่นใหม่ทำงานคนละแบบนะครับมันก็ติดขัดแล้วก็ทำให้ธุรกิจอาจจะที่เตี่ยรุ่นพ่อสร้างไว้อาจจะไม่แฮปปี้กันนะครับ
0: ค่ะ
2: สถานการณ์แบบนี้เราเกิดขึ้นมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งเกิด
0: ค
2: ุณบิวยุคนี้ยากกว่ายุคที่แล้วอีกที่เรามาถึงตรงนี้โอ้โห
0: ค่ะยุคนี้จะเปลี่ยนเลยคือที่ผ่านมาแนวทางการบริหารต่างๆอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าณวันนี้ไม่ใช่แค่แนวทางบริหารแต่ว่าคือตัว business เลยหรือว่าความสนใจในธุรกิจรุ่นเตี่ยรุ่นพ่อแม่อาจจะไม่อยากทำเลยไม่ใช่แค่ว่าความขัดแย้งการบริหารวิธีคิดอันนี้คืออาจจะอยากไปทำธุรกิจในเซกเตอร์ในอีกรูปแบบนึงไปเลยที่ไม่ได้ใช่รูปแบบเดิมอีกแล้วเนี้ยใช่ไหมคะมันเหมือนเปลี่ยนเลยอะถ้าเป็นแบบนี้
2: สร้างมา50ปี80ปี100ปีพอมาถึงรุ่นนี้มันด้วยปัจจัยแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันโอ้โหต่างเยอะความการแข่งขันในโลกยุคใหม่นะครับการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาโลกมันเปิดหมดการแข่งขันที่คู่เราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเราก็ถอยหลังแล้วคู่แข่งมาก็ใหญ่กว่าเนื้อทุนมากกว่ากำลังเยอะกว่าแล้วก็มาด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่านะครับรุ่นปัจจุบันเนี่ยปัจจัยแวดล้อมข้างนอกเนี่ยหนักกว่าเยอะครับส่วนปัจจัยภายในเรื่องคนก็เปลี่ยนไปเยอะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่น้องบิวเชื่อไหมว่าตอนนี้มีคนฝากให้ผมหาอยู่หนึ่งตำแหน่งซึ่งมีอยู่สองสามบริษัทแล้วต้องการตำแหน่งเนี้ยเหมือนกันน้องบิวลองทายดูซิตำแหน่งอะไรหายากจริงซึ่งสมัยก่อนนี่ผมว่าหาไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนี้หายากไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่เทคโนโลยีเลยอ้าวต้องบิวลองทายดูตำแหน่งอะไรที่หายากนะครับ
0: ตำแหน่งที่หายาก
2: เ
0: ขาได้ไม่ถูกเลย
2: เขาอยากได้ accounting manager เขาอยากได้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่มีพื้นเรื่องบัญชีมีพื้นเรื่อง CPA มีประสบการณ์และรู้เรื่องภาษีรู้เรื่องการเงินรู้เรื่องกู้เงินแบงค์รู้เรื่องว่าแบงค์คิดอะไรทำอะไรกระบวนการเป็นยังไงรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นทุนรู้เรื่องเกี่ยวกับงบการเงินวางแผนตัวเลขวางแผนผลประกอบการเป็นนะครับลงบัญชีเป็นแล้วก็วงเล็บถ้าซิกแซกเป็นนี่ต้องการมากเลย
0: ค่ะโอ้อันนี้สำคัญใช่ไหมคะที่
2: ผมหาไม่ได้ผมหาไม่ได้จริงๆเพราะคนที่สเปคแบบนี้ครับหาครบเครื่องยากแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าครบเครื่องขนาดนี้นะเขาไม่มาเป็นลูกจ้างอ่ะ
0: เปิดธุรกิจของตัวเองแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับอีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็โอ้โหในบริษัทหนึ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีธุรกิจอย่างซื้อมาขายไปมีสินค้าจำนวนมากมีเป็นหมื่นๆรายการมีสาขาเป็น10แห่ง20แห่ง100แห่งมันมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาต้องการมากเลยก็คือ internal audit การตรวจสอบ
0: การตรวจสอบ
2: internal control การควบคุมกำกับภายในนะครับซึ่งหายากจริงครับท
0: ่
2: านผู้ฟังฟังอยู่มีใครอยู่มาฟิวนี้เปิดกดมาในรายการเราบ้างก็ได้นะ
0: ค่ะ
2: สองสามบริษัทที่ทำงานครับ
0: ค่ะโอ้
2: โลกมันเปลี่ยน
0: แสดงว่าโลกมันเปลี่ยนถ้าคุณพ่อคุณแม่คือจริงๆอ่ะบิวเคยมีคำถามนะที่ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่บางทีมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการวางแผนชีวิตวางแผนการเงินเนี่ยเขาก็กำลังดูว่าไอ้เส้นทางในอนาคตอ่ะควรจะแนะนำลูกให้ไปเรียนสายไหนอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีฟิลนี้อยู่นะว่าสายไหนที่เป็นหลายๆคนก็จะมุ่งไปอย่างที่คุณสุรชัยบอกนะก็จะไปต้องไปเป็นแบบ AI วิศวะ AI วิเคราะห์ข้อมูลยนต์โรบอท
2: วิศวกรรม
0: อะไรทำนองนั้นไหมอ่ะแต่ว่าฟังแบบนี้
2: นะ
0: เออใช่แต่ฟังแบบนี้สายเนี่ยไฟแนนซ์แบบครบเครื่อง
2: สายหลัก
0: แอคเคาท์ติ้งบัญชีภาษีก็ยังเป็นอะไรที่ขัดแคลนและยังต้องการอยู่ใช่ไหมคะ
2: แล้วมันที่ขัดแคลนไม่ใช่ว่าสายหลักจะขัดแคลนแต่ว่าเขาไม่ต้องการแค่1บวก1เท่ากับ2เขาต้องการ1บวก1เท่ากับ3เท่ากับ4เท่ากับ5เลยค่าตัว
0: ประสบการณ์ด้วยนะประสบการณ์ด้วยจะสำคัญมากค่ะ
2: แล้วก็โลกยุคนี้เนี่ยรุ่นลูกมาจะรับช่วงต่อหรือว่าจะทำต่อเนี่ย เด็กพื้นฐานเขาก็ไม่อยากทำธุรกิจของที่บ้านเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่แรกนะครับจะมาปรับปรุงเรื่องรายการเรื่องบัญชีอยากรู้ตัวเลขผลประกอบการก็ไม่รู
0: ้ะ
2: นะครับจะไปคุยกับเตี่ยกับพ่อบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ลงอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้ทำมาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่ลือยังตัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมไอ้แบบลูกก็อยากเปลี่ยนให้มันดูแบบมีมาตรฐานมีระบบไปเอาซอฟต์แวร์เอาระบบมาลงเตี่ยก็ไม่สะดวกรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอาจจะทำมาด้วยความเคยชินแล้วก็ครอบอะไรที่แบบเหมือนเดิมอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะจริงไหมท่านผู้ฟังทั้งหลายใครเป็นรุ่นลูกยกมือ
0: ใครเจอปัญหานี้บอกหน่อยเพราะจริงๆอ่ะบิวเคยมีตัวเลขคุณสุรชัยสักปีกว่าๆเนี่ยแหละเขามีการเปิดเผยตัวเลขออกมาเลยนะคะว่าธุรกิจครอบครัวเขาบอกว่าอยู่รอดถึงรุ่นที่2อ่ะแค่ 30% แล้วก็มีแค่แบบประมาณสัก 10% นั่นเองอ่ะที่จะส่งผ่านไปถึงเจน3ได้สำเร็จอ่ะโดยเฉพาะในยุคใหม
2: ่
0: เทรนด์อนาคตมันจะน้อยลงเรื่อยๆล่ะจากประเด็นปัญหาที่คุณสุรชัยบอกเพราะสื่อสารยากคุยยากคุยกับเตี่ยยากอ้วไปทำของอ้วเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะอ้วไปทำของหัวเอง
2: ก็มีทะเลาะกันไปหลายคู่เลยครับว่าถ้าจะให้เขาทำเขาต้องให้เขาเปลี่ยนให้เขาทำอะไรไม่ก็เตี่ยกับหรือพ่อแม่ต้องวางมือให้เขาเข้ามาบริหารจัดการแต่พ่อแม่ก็สร้างมากับมือเขาก็ไม่ค่อยกล้าปลอ
0: กเข้าใจ
2: มันก็เลยมีบรรยากาศว่าพ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่แบบผมเนี่ย60 กว่า70 กว่าเกือบ80ยังแฮนเดิลธุรกิจแบบที่รุ่นลูกก็เข้ามาไม่ได้เต็มตัวแล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาตอนนี้ก็ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็มีเคสแบบนี้เยอะนะครับมีเคสแบบนี้เยอะขนาดยอดขายเป็นพันล้านนะนะครับมีเคสที่นำเข้าวัสดุก่อสร้างไอ้อะไรอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยนะครับเอามายอดขายทั้งประเทศเลยนะครับเป็นพันล้านแล้วคุณแม่78คุณแม่78ยังบริหารเป็น CEO ของบริษัทคุณลูกนี่ปาเข้าไป46แล้วอะเออก็ยังไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดเห็นไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้วันนี้ก็เลยจะเอา2เคสมาเล่าให้น้องบิวกับท่านผู้ฟังฟังว่ายุคนี้ด้วยเหตุที่เขาร่ำเรียนมาด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายเขารู้จัก AI เขาคุยกับ AI ChatGPT มากกว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้คนเยอะเขาใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือใช้ระบบดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการว่า1เขาไม่อยากรับของที่บ้านเห็นมาตั้งแต่เขาเกิดเป็นงานนะเข้าใจอ่ะเขาไม่อยากรับเพราะรู้ว่าแก้ยากปรับยากตราบใดที่คุณพ่อคุณแม่ไม่วางมือ 100% แต่2ถ้าจะให้เขารับก็ต้องให้เขาแก้ให้เขาปรับปรุงซึ่งเกิดยากครับเกิดยากทำใจยากแล้วก็ทางออกสุดท้ายคือเขาก็อยากไปเปิดบริษัทตัวเองไปทำธุรกิจตัวเองนะครับบางคนก็ร่ำเรียนมาบางคนมีเพื่อนมีฝูงไปเรียนเมืองนอกมามีเพื่อนมีฝูงไปเห็นอะไรตั้งเยอะตั้งแยะโลกทัศน์เขากว้างเขารู้สึกว่าธุรกิจที่บ้านเขามันเล็กไปไม่เหมาะ
0: ค่ะ
2: คราวนี้สองเคสที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ปะปนเกี่ยวเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะได้ธุรกิจของพ่อแม่หรือว่าสืบทอดธุรกิจนะครับผมเลยอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบผมเนี่ยเราเนี่ยหวังดีต่อลูกหวังดีต่อทายาทอยากให้เขาอยากจะทำธุรกิจอยากจะสร้างกิจการแล้วก็ให้เขารับช่วงต่อไปขยายปีกขยายผลเข้าตลาดหลักทรัพย์ อะไรก็ว่าไปทุกคนก็หวังดีกับลูกแต่มันมีสองอย่างที่ไม่ควรทำนะครับแล้วมันมีผลกับอนาคตเขาเคสแรกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่าวัสดุก่อสร้างมานานในพื้นที่ในจังหวัดเป็นคนดังเลยและมีชื่อเสียงมีเครดิตดีแล้ววันหนึ่งก็อยากจะทำโรงแรมแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมาทิ้งไว้ให้ลูกแล้วก็เป็นธุรกิจของครอบครัวน้ำซึมบ่อทรายสมัยก่อนก็จะเป็นคิดถึงอพาร์ตเมนต์ยุคนี้ก็เลยอยากจะทำโรงแรมบูติกนะครับปรากฏว่าก็มีที่ของตัวเองมูลค่าสัก 4-50 ล้านก็ไม่น้อยน
0: ะ
2: ในขณะที่มีเครดิตดีก็ไปกู้แบงค์มาเพื่อการลงทุนทำโรงแรมบูติกส่งมาบูติกอย่างที่ว่านะครับใช้เงินกู้100ล้าน
0: โอ้ค่ะทุนสูงเลย
2: ดีหลักประกันดีเครดิตพ่อแม่ดีแบงก์ก็ใจดีก็กู้เต็ม 100%
0: ค่ะ
2: ก่อสร้างไปก่อสร้างมาแล้วมาเจอเนี่ยครับพอเสร็จได้ไม่ถึง2เดือนดีก็เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาช่วงโควิดพอดี
0: ค่ะโอ้กระทบเลยแบบนี้ยังไม่ทันได้เปิดใช่ไหมคะหรือเปิดได้
2: เปิดมาได้แค่ pre-opening เองแล้วก็ตัวเองก็ใช่ว่าจะมีประสบการณ์เพราะโตมาจากเติบโตร่ำรวยมาจากค้าขายรับเหมาก่อสร้างค้าขายวัสดุก่อสร้างไม่ได้มีเรื่องประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจโรงแร
0: ม
2: ที่สุดแล้วลูกเพิ่งจบมาอายุ23กว่าเองก
0: ็
2: ไม่มีทางอื่น
0: อาจจะเต็มไปด้วยความฝันเนาะใช่ไหม
2: โอ้เขามีความฝันหลายอย่างเด็กจบไม่ได้จบสายโรงแรมด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
2: แต่เห็นสภาพแบบนี้ก็เห็นพ่อแม่เครียดมากนะครับประวัติดีการเงินดีไม่คิดว่าถึงวันหนึ่งจะมาติดถึงวันหนึ่งจะกลายเป็นหนี้แล้วก็ต้องผ่อนจ่ายซึ่งถ้าไม่แก้ปัญหานี่ท่าทางจะแย่ทางครอบครัว
0: ค่ะ
2: นะครับลูกก็ไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างมาก่อนก็โดดเข้าไปแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารซึ่งไม่มีประสบการณ์เลยนะครับก็แก้ปัญหามา5ปีแหละ 5-6 ปีมันไม่สามารถที่จะแบกภาระในสถานการณ์ที่มันปัจจัยภายนอกกระแทกแรงขนาดนี้ได้ที่สุดมันก็เลยต้องเข้าโครงการไปตีโอนตีทรัพย์ใช้หนี้พักหนี้พ่อแม่ก็ต้องวิ่งไปปรับโครงสร้างหนี้ใช้เครดิตตัวเองนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นจะเรียกว่าบริหารโรงแรมที่ไม่ได้เป็นของตัวเองซะแล้วแต่ยังมีออปชันที่จะซื้อคืนได้ในปี2ปีข้างหน้า
0: ค่ะ
2: มันก็เลยเป็นภาระตกหนักว่าจะทำธุรกิจโรงแรมยังไงให้มีกำไรเหลือพอที่จะย้อนกลับไปกู้เงินใหม่แล้วก็รีไฟแนนซ์นี่ออกมาจากที่ตีโอซีนี
0: ้
2: หลังไมค์เนี่ยน้องมาคุยแบบเปิดอกเปิดใจน้ำตาน้องหน้าเลยบอกว่าจริงๆเขาตอนเรียนไม่เคยคิดที่ว่าจะมาบริหารโรงแรมที่บ้านเลย
0: ค่ะ
2: นะครับก็กลายเป็นว่าเคสนี้ธุรกิจที่ตั้งใจจะส่งมอบให้ลูกมีภาระหนี้สินก้อนใหญ่ตามมาเราเป็นอะไรที่กดดันเป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่เดวันที่เขาออกจากรั้วมหาลัยอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงความถูกหรือผิดของใครนะครับพ่อแม่ก็หวังดีสถานการณ์มันบีบสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อนะครับก็เคสแรกเนี่ยจะบอกว่าถ้าให้เขาสืบทอดธุรกิจด้วยความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาอันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดทรัพย์สินนี่ที่มันสร้างด้วยหนี้สินมันจะกลายเป็นส่งต่อส่งมอบมรดกทางธุรกิจด้วยหนี้สินทางก่
0: อ
2: นนะครับอีกเคสหนึ่งมีเวลาประมาณสักเกือบ10นาทีเล่าอีกเคสหนึ่งให้ฟังอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาทำมาก็เกือบ 15-16 ปีแล้วยอดขายปีนึงก็20กว่าล้านนะ
0: คือ
2: ไม่น้อยนะเดือนนึงกลมๆสัก2ล้านนะ
0: สูงนะใช้ได้เลย
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: ยอดขายไม่น้อยกำไรจริงๆปีนึงก็คุยกันประมาณสัก3ล้าน 3-4 ล้าน ถือว่าสะสมมาเยอะ 15-16 ปีคุณแม่เป็นเจ้าของบริษัทผู้บริหารคราวนี้ก็อยากให้คุณลูกผู้หญิงลูกสาวมารับช่วงต่อแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาแล้วก็บอกเอ้าก็ดีนี่ทุกอย่างก็ดีแต่ไปดูงบการเงินนะน้องบิวคุณแม่ไม่ได้ลงงบการเงินขายเดือนหนึ่ง 2-3 ล้านแต่ลงไว้จริงๆแค่เดือน 5-6 แสนบาทลงส่วนน้อยกว่าที่มีรายได้จริงถามว่ามีกำไรไหมมีนะครับแล้วงบการเงินออกมาหน้าตาโอ้โหเละเลยนะครับบริษัทนี้ติดลบ3ปีติดต่อกันนะครับทุนจดทะเบียน5ล้านก็ล่อยหลอตอนนี้เกือบจะติดลบแล้วแล้วก็มีหนี้สินมีไหมไม่มีทรัพย์สินมีไหมไม่มีมีแต่เงินให้กรรมการกู้ยืมมีกำไรก็ออกไปนะครับผลประกอบการก็ขาดทุน3ปีติดต่อกันภาษีก็ไม่ต้องจ่ายนะครับไปเชื่อใครก็ไม่รู้ว่าประหยัดภาษีไม่ต้องจ่ายแต่สุดท้ายเนี่ยยกบริษัทอย่างเงี้ยให้กับลูกสาวที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็ให้ออกมาทำธุรกิจมาบริหารต่อเปลี่ยนชื่อกรรมการเรียบร้อยเลยโอ้เราเห็นแล้วเราตกใจมากถ้าเนื้อธุรกิจน่าจะดีแต่มันมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกภาษีย้อนหลังได้ง่ายมากเลยบริษัทนี
0: ้
2: แล้วคุณลูกมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนคุณแม่ไปแล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาคราวนี้มันจะกลายเป็นอะไรส่งมอบความเสี่ยงเลย
0: ให้กับลูกเนาะเต็มๆ
2: ให้กับลูกเต็มๆ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะลูกก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็พอรู้เข้าใจเขาบอกว่าเขาก็เห็นมาตลอดแต่ไม่คิดว่าจะแบบลงงบเละขนาดนี้แล้วก็คุณลูกก็ขัดแม่ไม่ได
0: ้
2: ผมเลยเล่าสองเคสนี้ว่าเคสหนึ่งส่งต่อหนี้ให้กับลูกโดยความหวังความตั้งใจดีกับอีกเคสหนึ่งก็ส่งต่อภาระความเสี่ยงเรื่องอาจจะถูกเรียกสอบย้อนหลังหรืออาจจะมีปัญหามีเรื่องมีราวต่อมามากน้อยแค่ไหนไม่รู้กลายเป็นแบกภาระเข้าไปแทนพ่อแม่ไปนะครับธุรกิจแบบนี้ครับบริษัทแบบนี้ครับลูกๆเขาไม่ต้องการเขาไม่อยากได้เขาไปสร้างของตัวเองที่มันครีมสร้างของตัวเองที่ดีๆเติบโตให้มันดูแบบมีพื้นฐานมีเครดิตดีๆเพราะบรรดาทั้งสองเคสนี้มันปรากฏงบการเงินเป็นทางราชการเนี่ยมันเป็นงบการเงินที่พังพินาศไปแล้ว
0: ค่ะมันรับ
2: โอกาสที่บริษัทจะกลับมาใช่คร
0: ับ
2: โอกาสที่มันจะกลับมาแก้ให้มันกลับมาเหมือนปกติมันแก้ยากถ้าจะแก้ต้องผ่าตัดต้องอะไรหลายอย่างนะเขาเริ่มนับหนึ่งใหม่ง่ายกว่าน้องบิว
0: ค่ะ
2: ลูกไปจดบริษัทใหม่ทำใหม่ง่ายกว่านะครับดังนั้นก็จะมาเตือนผ่านรายการผ่านน้องบิวเนี่ยว่าพ่อแม่ทั้งหลายครับถ้าจะสร้างกิจการสร้างธุรกิจต้องสร้างให้มันเป็นทรัพย์สินเป็นความมั่นคงมั่งคั่งส่งต่อให้ลูกก็ถึงอยากจะทำแล้วก็ทำแบบปลอดภัยแต่ถ้าส่งไปด้วยภาระหนี้สินภาระสิ่งที่ทำผิดกฎหมายภาระสิ่งที่ซ่อนไว้ทิ้งความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าส่งมาให้ลูกเลยให้มันจบที่รุ่นเราเถอะให้ลูกไปตั้งบริษัทใหม่เถอะนะครับส่งไปก็เราเองแล้วก็ทุกข์ใจอ่ะว่าวันหนึ่งลูกเราจะโดนเจ้าหนี้เขาเล่นงานไหมวันหนึ่งก็จะโดนสมรภูมิเล่นงานไหมมันไม่มีความสุขหรอกครับนะครับ
0: ค่ะ
2: ถูกไหมถูกไหมถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็จะได้วางแผนธุรกิจเราต่อให้มันดีไว
0: ้ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเนาะที่ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็การที่จะส่งต่อธุรกิจไปถึงรุ่นลูกเนาะการสื่อสารกันนะคะแล้วก็การเคลียร์ทุกอย่างให้เป็นเขาเรียกอะไรต้องมีแผนการเนาะคุณสุรชัยเรื่องของการส่งต่อธุรกิจเพราะพี่เคยคุยกับบางท่านเนี่ยเขาคุยกับนักวางแผนการเงินคุยแบบเชิงลึกมากแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการส่งต่อธุรกิจกันเนี่ยแล้วก็คุยตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเนาะคุณสุชัยเพราะมันต้องวางแผนล่วงหน้าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันรับไม่รับสนใจไม่สนใจแล้วต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคก็ฝาก
2: เป็นรูจ้าหอนนะครับเอาเคสจริงๆมาเล่าเป็นรูจ้าหอนให้ท่านนะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ จะได้รู้กันเนาะว่าถ้าส่งต่อแล้วไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยโอ้กลายเป็นปัญหาบานปลายแล้วก็ส่งต่อเรียกได้ว่าธุรกิจที่มีปัญหาไปให้ลูกเนี่ยก็ยาวเลยนะทีนี้คุณสุรชัยพอท่านมีปัญหาแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะโอ้
2: ไปที่เป็นเจ้าของบริษัทมีแผนจะส่งต่อให้ลูกก็ไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาหรือสอบถามพูดคุยกันมาเพื่อจะได้ช่วยดูงบการเงินว่ามันเหมาะไม่เหมาะติดขัดอะไรไหมดีไหมครับ
0: ค่ะดีเลยค่ะก็ส่งเคสเข้ามาได้นะทางเรา Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ส่งทางด้านของช่องคอมเมนต์หรือทาง LINE ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะที่หยิบเรื่องนี้มานะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะคุณสุรชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการแก้ปัญหานะทั้งนี่ระดับ SME แล้วก็ระดับบุคคลด้วยนะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตบรรยากาศตลาดกันนะคะรวมถึงเบรกที่แล้วเนี่ยหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมาพอสมควรเนาะหลังจากที่ฟังเคสนะเรื่องของการส่งต่อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณสุรชัยเน้นย้ำแล้วนะคะว่าการจะส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นหรือจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกนั้นเนี่ยนะคะก็ดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็ต้องอย่าส่งต่อธุรกิจที่มีปัญหานะแล้วก็มีหลายๆท่านนั้นเนี่ยก็ส่งความคิดเห็นมานะหลากหลายท่านเลยต้องขอบพระคุณมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเล็กตรีชดานะคะคุณกนกคุณดาลินีนะคะก็ถ่ายทอดอาจจะมีแชร์มุมมองแชร์ประสบการณ์มาด้วยนะคะก็จริงๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเคสเรื่องของการส่งต่อธุรกิจต่างๆนั้นก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะจะมาปรึกษาทางด้านของคุณสุรชัยนะก็ส่งเคสเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะส่งมาที่ LINE @Thinking Radio ก็ได้นะคะแล้วก็โน้ตนะว่าถึงรายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะถึงคุณสุรชัยช่วงวันศุกร์นะคะก็เราก็จะเอาเคสมาพูดคุยหาแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราคุยกันในช่วงของเบรกที่แล้วนะคะส่วนเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ลุ้นนะว่า 1,600 เนี่ยลงมาปริ่มๆเนี่ยนะคะลงไปแล้วเนี่ย 1,600 ยังไม่หลุดนะแต่ว่าก็พยายามจะทะยานขึ้นมายืนเหนือ 1,600 ให้ได้นะเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าวันนี้ขอให้ สามารถยืนอยู่ได้นะคะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยลบอยู่ 8.21 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,606.86 จุดวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 26,649 ล้านบาทนะคะแล้วก็ Most Active นะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็ KCE นะยังไปต่อนะคะ 64.75 สตางค์บวกมา 6.25 สตางค์วันนี้บวกไป 10.68% แล้วตามมาด้วยเดลต้าสวนทางนะคะ263บาทลงไป5บาท 1.87% นะคะปตท.ค่ะ42.50 สตางค์นี้ก็บวกตามราคาน้ำมันเลยนะคะ50สตางค์บวกมา 1.19% KBank ค่ะ244บาทลงไป1บาทค่ะปตท.สผ.ก็ตามกันมานะคะ157บาทบวกมา2บาทนะ 1.29% BBL ค่ะ188บาทลงไป2บาทนะวันนี้หุ้นกลุ่มแบงค์พร้อมใจนะถูกแรงขายออกมานะคะ KDB กรุงไทยแบงค์43.50 สตางค์ลง50สตางค์ค่ะฮาน่านะคะก็มาทรงดีนะ50บาท50สตางค์บวกมา2บาท50สตางค์ฮาน่าก็บวกมา 5.21% นะคะท็อปไทยออย67บาท75สตางค์บวกมา75สตางค์ 1.12% และ CPO ค่ะ45บาท50สตางค์ลงไป50สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังเป็นอะไรที่ต้องจับตานะโอเคอาจจะดีต่อภาพในเรื่องของหุ้นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะคะแต่ว่าในแง่ของเรื่องของต้นทุนเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเราก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้ก็มายืนเหนือประมาณสัก100เหรียญ นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราคุยกับนักวิเคราะห์ต้นชั่วโมงเนาะนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะยังไม่ได้เชื่อว่าจะบวกไปถึง140 150เหรียญ นะคะเรียลไทม์ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น6เหรียญ43เซนต์หรือ 6.69% นะคะก็ปิดที่102เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนค่าเงินบาทเปิดมาก็33บาท15สตางค์อ่อนค่ารับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นโอกาสในการลงทุนนะสำหรับใครที่กำลังหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนค่ะขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะกับทัชเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT นะคะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นกองลีดประเภทอุตสาหกรรมค่ะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงเลยค่ะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานนะคะของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4ค่ะหรือว่า BFTZ4 นะคะย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งก็จะช่วยเสริมพอร์ตนะจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะคะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยั่งยืนนะคะหน่วยทัสเพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นะคะจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยเดิมนะคะที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปเนี่ยพร้อมกันเลยค่ะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะคะก็เขาเปิดจองซื้อมาตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะจะเปิดเรื่อยจนถึงวันที่17กันยายน2569นะคะที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดค่ะที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดนะคะและที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะและแน่นอนค่ะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะใครที่สนใจนะสำหรับตัว Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า ProspectRead นะคะสนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะถือเป็นการเปิดโอกาสนะแล้วก็เป็นทางเลือกในการลงทุนนะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะใครสนใจก็รีบเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องมาฝากกันในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าเราก็ยังต้องเซฟนะต้องดูแลตัวเองนะอะไรที่เซฟค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องเซฟนะคะอย่างอีกเรื่องนึงเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็เลยเสนอตัวช่วยนะในช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนี่ยเขาก็เลยเสนอตัวช่วยให้คุณ ณนะคะที่จะเซฟได้ทั้งพลังงานเซฟได้ทั้งค่าไฟแล้วก็เซฟได้ทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะกับเจ้าตัวสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life นะคะซึ่งจะให้คุณนั้นติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีนะคะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีนะคะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลาการกู้นั้นไม่เกิน7ปีนะคะก็สมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนาคม 2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดค่ะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลไปได้เลยค่ะที่ GHB Contact Centerหมายเลขนะคะ1115-1115ค่ะหรือที่ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยเนาะกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life นะคะให้คุณสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะอีกหนึ่งข่าวสารอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องความคิดมีกิจกรรมดีๆก็เลยอยากจะชวนกันนะคะสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะก็จะพาคุณนั้นเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตค่ะให้สนุกแต่ก็อร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะจะพาไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยเรื่องของการกำหนดอาหารที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายจะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะงานนี้เนี่ยจะจัดวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 จนถึง 16:30 นะคะที่โรงแรมดิอะเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกค่ะก็รับจำนวนจำกัดนะสมัครได้เลยนะคะที่ @thinkingradio ค่ะที่@thinkingradio นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าต่อด้วย thinking radio นะรีบหน่อยงานจัด3ตุลาคมนี้ค่ะ 8:30 จนถึง 16:30 นะคะก็สุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนนะงานเริ่มที่3ตุลาคมนี้นั่นเองนะช่วงหลังเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ในรายการเนี่ยเราคุยกันบ่อยมากนะในรู้ใช้เข้าใจเงินเนี่ยพาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแล้วคุยเรื่องของเงินเฟ้อสุขภาพเนี่ยเงินเฟ้อสุขภาพคือเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเก็บเงินมาอย่างเยอะมากมายเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปหมดกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของสุขภาพที่เป็นแนวทางเชิงป้องกันเนี่ยนะคะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยนิยมมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เราเคยคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเงินเนี่ยบางคนเนี่ยมีการจัดพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยในแง่ของการแบ่งส่วนนะแบ่งส่วนเงินออกมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระค่าใช้จ่ายมากในอนาคตเนี่ยจากเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางคนก็มีพอร์ตที่ชัดเจนแน่นอนแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญแล้วเราก็ประมาทไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์ในเรื่องของ longevity คนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นแต่ความน่ากลัวของอายุที่ยืนยาวความน่ากลัวของวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้เราเจอ ตรวจเจอโรคบางโรคได้ง่ายแล้วเร็วแล้วก็รักษาได้เนี่ยแต่ถ้าการยืดอายุที่ยืนยาวของเรานั้นเนี่ยนะคะทำให้เรานั้น อยู่ยาวแต่สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ยาวในชีวิตที่ยืนยาวของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าอาจจะไม่เป็นผลดีนักด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยในการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะต้องแบ่งส่วนนะเป็นเชิงป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันฝากไปนะโดยเฉพาะในอย่างกลุ่มโรค NCDs นะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังเนี่ยคือว่ากันยาวๆเป็นการรักษาที่ยาวๆต้องทานยาต้องรักษายาวพบหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยนะคะในระยะยาวที่เป็น long term นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้แล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยทรงแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะเพราะว่าก็น่าจะมีความกังวลใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่บอกแล้วนะคะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็กังวลใจเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะน้ำมันก็เป็นต้นทุนของทุกอย่างเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าจะมีความกังวลใจกันนะคะวันนี้ก็ยังหลายๆตลาดก็ยังแดงต่อเนื่องนะคะคอสปีเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 2.47% 173จุดไปดูหางเส็งที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 1.05% 262จุดค่ะทางด้านของญี่ปุ่นนะคะนิกเคอิ225เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 2.66% เหมือนกันตอนนี้ 1,736 จุดนะลบนะคะก็ไม่น้อยนะลบพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดคือเวียดนาม VN Index นะเวียดนามเนี่ยดูเหมือนพยายามจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,800 จุดให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวียดนามนะเขายังมีปัจจัยบวกนะในเรื่องของการปรับเป็น secondary emerging market เนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถอยพอสมควรเหมือนกันนะ real time ลบอยู่ 15.76 จุดค่ะ 0.86% นะคะดัชนีตอนนี้ 1,813.62 จุดแล้วก็หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเวียดนามนะลงมากกว่าตัวดัชนีนะ VN Index นะตอนนี้ลงไป 23.72 จุดแสดงถูกหุ้นใหญ่ถูกเทขายนะก็ลงไปประมาณ 1.2% นั่นเองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งสิ้นเลยลุ้นบ้านเราละกันนะอย่างน้อยเนี่ยให้เอาอยู่นะ 1,600 จุดนะคะเพราะว่าฝั่งเราจะไต่ระดับขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็ลุ้นกันอยู่พอสมควรตอนนี้ 1,605.39 จุดนะลบอยู่ 9.68 จุด 0.6% วอลุ่มการซื้อขายก็ 29,210 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอนแรกลงไปปลิ่มละ 1,600 ท่วนนะแต่ว่ายังไม่หลุดนะเดี๋ยวดูกันว่าภาคบ่ายจะเป็นอย่างไรนะวันนี้บางกลุ่มก็ยังค้ำอยู่โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานด้วยนะที่บวกมาดีนะไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.แล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนบางตัวที่บวกดีอย่าง KCE HANA นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคงต้องลากันไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทั้งบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินสหรัฐกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบ กิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ11กันยายน2569นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่คนไทยติดตามข่าวแบบไม่ละสายตาเลยนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะก็เมื่อมีข่าวขึ้นมาหลายคนก็อาจจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะคะแต่ว่าพอเป็นข่าวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับโยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับชาวพุทธนะคะก็สะเทือนใจมันตลอดเนาะหลายต่อหลายครั้งนะที่มีเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็สะเทือนใจมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็หลายคนก็ผิดหวังบางคนก็เคยประสบพบเจอกับตัวเองว่าเคยไปที่วัดนี้มาเคยไปเจอมาอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะจากเหตุการณ์ภายหลังที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มอดีตหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่อยุธยานะคะอันนี้ก็ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเบียดบังเงินวัดไป92ล้านก่อนจะนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อแปลงสภาพแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ไปค้นก็บอกเจอทองคำอีกเพียบเลยค่ะทองคำมีเงินสดนะคะใครที่เห็นภาพทองคำแท่งละ10บาท10บาททองเนาะก็วางแบบมันดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่จริงๆถ้าใครที่มีทองเนี่ยก็คงอยากจะเก็บให้มันแบบโอ้มิดชิดนะอย่างดีแต่นี่ก็อยู่บนลังกล่องพลาสติกอะไรประมาณนี้โอ้โหก็ละเกะละกะพอสมควรนะคะโลกออนไลน์ตอนนี้ก็เลยกำลังค้นหาในส่วนของทั้งประวัติของพระเองทั้งสีกาเองนะคะซึ่งสีกาที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของพระนี่นะคะเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวได้เมื่อวานนะคะหลังจากที่อดีตพระอติโชตได้ลาสิกขาแล้วใช่ไหมก็หลายคนก็รู้จักแล้วที่สำคัญคือ Facebook ของสีกาเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะด้วยค่ะแล้วมีการโพสต์เรื่องราวในชีวิตประจำวันรวมถึงข้อความในลักษณะแบบมีคติเตือนใจมีธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะเวลาจะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้รู้สึกว่าเชิงบวกหน่อยเนาะอย่างเช่นนะคะอันนี้แหมคนที่ค้นหาก็เก่งเนาะนักขุดนี่นะคะ21มิถุนายนสีกาโพสต์ว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีแล้วยังเดินเข้าไปหาเขาเรียกว่าคนมีกรรม21มิถุนายนนะคะต่อมาเมื่อ10กรกฎาคมโพ พสต์ว่าทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาเมื่อวานชีวิตถึงจะได้มีแต่ขาวสะอาดรวมถึงข้อความแนวคติธรรมอีกหลายโพสต์เลยนะคะอันนี้ก็เขาไปขุดมาให้ดูนะใช้ชีวิตมาจนครึ่งชีวิตแล้วจึงเพิ่งจะมาเข้าใจว่าการใจดีกับคนไปทั่วไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไปก็ประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะอ๋อมีอีกการเวลาไม่เคยทำให้ความจริงเก่าลงมันเป็นเพียงการเติมเรื่องราวใหม่ลงบนความจริงเดิมจนผู้คนหลงคิดว่าอดีตกับปัจจุบันเป็นคนละสิ่งทั้งที่แท้จริงแล้วทั้งสองคือหน้ากระดาษคนละหน้าของหนังสือเล่มเดียวกันนี่นะคะข้อความเหล่านี้ก็ถูกชาวโซเชียลนำกลับมาเผยแพร่แล้วก็วิจารณ์กันพร้อมทั้งก็สังเกตถึงความหมายของข้อความที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ได้รับความสนใจก็คือนี่แหละ21มิถุนา

ต่อมีคงมีคลิปส่งต่อนู่นนี่นั่นนะคะก็คงจะต้องทําใจเนาะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจใยดีเรื่องวัดเรื่องอะไรเท่าไหร่เนาะเอาจริงๆนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ถามเขาน่ะจะไปวัดทําบุญไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกไม่เอาไม่ไปเบื่อขี้เกียจอย่างนี้คำตอบแบบคลาสสิกเลยนะคะหลายคนก็แบบนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาสนใจใคร่รู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดโน้นวัดนี้นะคะยิ่งเป็นพระอารามหลวงอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็เลยต้องไปค้นข้อมูลว่าทำไมถึงชื่อวัดนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยค่ะก็เป็นวัดชื่อดังนะคะเป็นเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนที่ในอดีตพระเจ้าอู่ทองมาประทับชั่วคราวอยู่เพื่อสร้างพระนครศรีอยุธยาเมื่อสร้างเสร็จก็ถวายเวียงเหล็กเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์เวียงเหล็กนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหล็กนะที่พระเจ้าอู่ทองมีคือมีบอกในคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระเจ้าอู่ทองนี่กินเหล็กโดยขูดเป็นผงๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปตำให้แหลกแหลกแบบละเอียดแล้วก็มาคลุกกับเครื่องกยาหารก็เลยชื่อว่าเวียงเหล็กนะเกี่ยวข้องกับเหล็กที่พระเจ้าอู่ทองเสวยนั่นแหละค่ะกินเหล็กจริงๆนะคะนี่คือในเนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะที่มีหลายคนค้นออกมานะคะแล้วก็เทพยาอารักษ์ประกาศว่าผู้ใดจะสร้างพระนครลงที่หนองสโนเนี่ยต้องมีฤทธิ์สองอย่างนะหนึ่งต้องกินเหล็กได้สองต้องยิงลูกศรไปลูกศรกลับมาหาเองโดยไม่ต้องใช้คนไปเก็บยิงลูกศรไปแล้วเนี่ยลูกศรก็กลับมาหาโดยไม่ต้องไปเก็บไปอะไรเลยพระเจ้าอู่ทองก็ให้กลางเหล็กแท่งหนึ่งออกมาตำให้แหลกเป็นผงแล้วกรองโดยละเอียดกลางก็แปลว่าขัดถูนะขัดถูด้วยตะไบหรือว่าหางกระเบนให้มันเป็นผงๆแล้วก็มาคลุกนะคะใส่ลงไปในเครื่องพักยาหารผงเหล็กคลุกข้าวเขาบอกว่ามีรสอร่อยเสวยทุกเวลาแล้วก็เสวยได้มากด้วยแล้วกลายเป็นโอสถวิเศษให้มีพระชวีวันงามผ่องใสขึ้นกว่าเก่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จประทับตรงตำหนักน้ำแล้วก็แผลงศรยิงไปในทางเหนือน้ำพอลูกศรตกน้ำลูกศรก็จะลอยตามน้ำมาพระองค์ทรงกั้นไว้ด้วยคันศรลูกศรก็จะเลื่อนลอยเข้ามาหาสู่แร่งศรที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ไม่ต้องใช้คนไปเก็บเลยค่ะนี่เป็นฤทธิ์สองอย่างหนึ่งกินเหล็กได้สองยิงลูกศรไปแล้วลูกศรจะกลับมาหาโดยไม่ต้องไปเก็บนะคะพระเจ้าอู่ทองเมื่อสร้างพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่พระราชวังแห่งใหม่ส่วนเวียงเหล็กก็ถวายเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ก็ยังมีความหมายในทางศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ตรงนั้นนะคะที่เขาเรียกว่าพื้นที่บรรพชนของยุคหลังๆให้มีการเฉลิมฉลองขอขมาเขาเรียกว่าผีบรรพชนพอถึงเดือน12เนี่ยเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงราชอาณาจักรนะคะในกฎมณเทียนบานเนี่ยกำหนดว่าพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมส่งน้ำพระเจ้าแผ่นดินเสด็จลงเรือพระที่นั่งแล้วล่องไปทำพิธีส่งน้ำก็หมายถึงขอให้น้ำลดเพื่อว่าชาวนาจะได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาที่น้ำท่วมนะคะพร้อมด้วยพระอัครมเหสีลูกหลานนะคะลูกเธอหลานเธอทั้งหลายครั้นถึงวัดพุทธไทยสวรรค์เสด็จขึ้นทอดพระเนตรการเล่นมีการจุดดอกไม้ไฟมีการเล่นหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ์แล้วในคืนเดียวกันก็มีเล่นหนังใหญ่ในวังหลวงด้วยก็เนี่ยค่ะแสดงถึงความสำคัญของเวียงเหล็กนะเสมอด้วยวังหลวงของราชอาณาจักรจะเห็นอีกว่าเวียงเหล็กกับวังหลวงอยู่แนวเดียวกันก็คือทิศเหนือและทิศใต้ค่ะนี่คือคนก็ไปค้นมาทำให้เราได้เห็นว่านี่แหละเรื่องของเกี่ยวกับเวียงเหล็กสมัยพระเจ้าอู่ทองกินเหล็กที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเนี่ยก็อันนี้เป็นการคัดเขาเรียกคัดความบางส่วนมาจากคนที่เขียนเรื่องนี้ต้นฉบับ
ก็อาจารย์

0: อาจารย์สุจิตวงเทพนะคะชื่อเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองวัดพุทธไทยสวรรค์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนลองเข้าไปค้นดูค่ะมีนี่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เลยนะคะเออน่าอ่านเนาะเนี่ยคนที่ชื่นชอบเนาะเออเนี่ยเราก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็เลยเข้าไปค้นดูนะคะเออเนี่ยถ้าเห็นภาพจากหนังสือเนี่ยแหละเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะคะก็จะได้เห็นวัดด้านทิศตะวันตกคือเป็นการวาดภาพแบบลายเส้นก่อนการบูรณะนะคะจากหนังสือชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์เลยค่ะของกรมศิลปากรนะคะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีนู่นเลย2546นะคะเป็นการพิมพ์ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งมาเผยแพร่เมื่อวาน10กันยายนเผยแพร่อีกรอบนึงไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเผยแพร่อีกรอบนึงหลายคนก็แบบลืมไปแล้วนะคะว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองวัดพุทธไทยสวรรค์นะเป็นวัดดังมากนะคะสำหรับคนที่สนใจชื่นชอบก็ลองไปหาอ่านดูนะคะนี่คนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆนะทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันร่วมสมัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเภทนิตยสารด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จะมีหรือไปค้นที่ของมติชนก็ได้ค่ะมติชนออนไลน์นะมีเขาใส่ไว้ในระบบออนไลน์ถ้าเป็นของอาจารย์สุจิตวงเทศเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองกินเหล็กวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกตั้งแต่ปี66นะคะก็น่าสนใจมากเนาะเอาเข้าไปอ่านกันได้นะคะเห็นไหมนี่พอเกิดเรื่องขึ้นมาคนก็สนใจนะเรื่องของประวัติศาสตร์นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีเป็นประวัติศาสตร์นะคะหรือเดี๋ยวพอสักพักนึงคนก็จะตามรอยไปเที่ยวไหม ไปเที่ยววัดพุทธไทยสวรรค์กันจะทริปเลยค่ะไม่ไกลอยุธยาเดินทางไปกลับได้สบายนะคะไม่ต้องค้างถ้าจะค้างก็ได้นะคะมีโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวนะคะลงทะเบียนรับโครงการได้นะคะสำหรับในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการเปิดประวัติของทั้งอดีตพระอติโชตนะสีกาที่เป็นข่าวเนี่ยชื่อสีกาเอเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์นะคะเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์สาวสวยของมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนจบหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการเจ้าแม่สายมูเขาว่าอย่างนั้นเนาะนะคะนี่ไปเที่ยวซะเลยก็ได้นะในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นหนึ่งในวัดสำคัญที่มีประวัติยาวนานวัดแห่งนี้เนี่ยพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นปีพ.ศ. 1896หลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้3ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับเดิมของพระเจ้าอู่ทองที่เมื่อสักครู่เล่าไปว่าเป็นตำหนักเวียงเหล็กนั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะปัจจุบันก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรงนอกเกาะเมืองอยุธยานะคะทางด้านใต้อยู่ในเขตตำบลสำเภาล่มนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ไปได้ค่ะใกล้ๆเองขับรถไปจี๊ดเดียวนะคะเป็นวัดสวยค่ะสวยเลยกรมศิลปากรนี่เคยประกาศให้ขึ้นทะเบียนวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นโบราณสถานนะคะตั้งแต่ปี2478เลยนะคะนี่เกือบร้อยปีแล้วนะคะต่อมาวัดนี้ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี2549เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสี่ราชสมบัติครบ60ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายในช่วงที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนื่องจากว่าเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองทำให้วันนี้ยังคงมี โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีความสมบูรณ์นะคะหลงเหลืออยู่ไม่น้อยเลยนะคะแม้ว่าจะมีบางส่วนตอนนั้นเนี่ยพังทลายลงตามกาลเวลานะคะสิ่งที่สนใจภายในวัดนี้มีพระปางประธานองค์ใหญ่ศิลปะแบบขอมนะตั้งอยู่กึ่งกลางของอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานเขาเรียกว่าฐานไพทีเป็นลักษณะย่อเหลี่ยมนะคะมีบันไดสองขั้นมีบันไดขึ้นสองขั้นไม่ใช่สองขั้นสองทางทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกส่วนทิศเหนือกับทิศใต้นี่มีมณฑปสองหลังแล้วก็มีพระประธานด้วยนะคะในพระมณฑปนี่นะคะแล้วก็ที่ล้ำค่าเลยคือภาพจิตรกรรมฝาผนังจากสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ภายในพระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระเถระชั้นผู้ใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภาพวาดในช่วงสมัยสมเด็จพระเทพราชาราวปี2231ถึง2245ค่ะโอ้โหดูสิบันทึกไว้ถึงขนาดนี้นะคะเป็นหลายร้อยปีแล้วเนี่ยค่ะเป็นงานพุทธศิลป์ที่แบบหาชมยากนะคะก็บอกว่าถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งในอันซีนอยุธยานะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าสมัยอยุธยาตอนปลายที่หลงเหลืออยู่ให้เห็นชัดเจนที่สุดเลยของเมืองกรุงเก่าอยุธยาเป็นจิตรกรรมโบราณที่มีความหลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจเลยค่ะอย่างเช่นไตรภูมิทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารพจนแล้วก็สาอโนดาษมีปากช้างมีม้ามีสิงห์มีโคสัตว์หิมพานต์แล้วตรงบานประตูเนี่ยเป็นภาพสตรีชาวมอญพระพุทธโฆษาจารย์บนเรือสำเภาล่องไปลังกาแล้วมีภาพฝรั่งสวมหมวกแต่งกายในสมัยอยุธยาด้วยค่ะเนี่ยก็จะได้เห็นว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงก็แสดงว่าฝรั่งเนี่ยเข้ามานานมากแล้วนะคะแล้วมีภาพพญามารยักษ์ถือปืนใหญ่ที่หาชมได้ยากมากนะมีภาพสวัสดีมารสวัสดีมารคือมารชั้นสูงสุดค่ะนี่โอ้โหอันซีนอยุธยาจริงๆนะคะก็บันทึกสำคัญเลยว่าในอดีตวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เคยเป็นสถานที่ฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารด้วยนะก่อนจะออกศึกสงครามซึ่งมีการสืบทอดศิลปะป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันที่คนรู้จักกันในชื่อสำนักดาบวัดพุทธไทยสวรรค์ไงคะนี่แหละที่นี่เลยนะคะที่นี่เลยนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันพระอาจารย์โชติหรืออดีตหลวงพ่อโชตินะคะที่ตอนหลังนี่ก็เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคปัจจุบันนะที่มาบวชที่วัดนี้ก็จริงๆถามว่านานไหมเขาบอกว่าไม่นานนะคะประมาณ30ปีได้ที่พระอติโชตมาบวชที่นี่นะคะ30ปีก่อนหน้านั้นท่านเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อหวนนะที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็มีคนเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าหลวงพ่อโชติเนี่ยตอนที่บวชใหม่ๆที่หลวงพ่อหวนยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะน้อยมากที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับทางวัดนะคะน้อยมากคือแบบอยู่ที่กุฏินั่นแหละนะคะไม่ค่อยที่จะมีอะไรนะเพราะว่านี่เป็นคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าหลวงปู่หวนเนี่ยนะคะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเลยนะคะท่านฉันเจตลอดชีวิตนะคะแล้วพัฒนาวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยสวยงามตามแก่นธรรมะตลอดดำรงตำแหน่งมานานมากหลวงพ่อหวนนี่เป็นปรมาจารย์ด้านเหล็กไหลที่เรื่องชื่อแม่นะแล้วก็เป็นเจ้าวาดมานานพัฒนาวัดมาตลอดท่านมรณภาพเมื่อปี63นี่เองตอนหลวงพ่อยังอยู่นะคะก็ทางหลวงพ่อโชตินี่แหละมาพึ่งใบบุญหลวงพ่อหวนนะแล้วก็บอกว่าคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ชื่อพี่ต้อยเนาะ ไปสวดมนต์เย็นกับหลวงพ่อหวนเกือบทุกวันนั่งเรือข้ามฟากไปนะคะไปถึงฝั่งโรงเรียนวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็เดินลัดเลาะริมตลิ่งไม่นานก็ถึงวัดเขาบอกว่าพี่ต้อยคนนี้มีลางสังหรณ์แม่นมากเคยถามหลวงพ่อหวนว่ารับพระใหม่รูปนี้มาอยู่วัดนานๆเนี่ยเขาจะไม่สร้างปัญหาให้กับวัดเหรอหลวงพ่อหวนนิ่งไปสักพักหนึ่งก็ตอบว่าจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อเขามาเพิ่งใบบุญก็ต้องสงเคราะห์เขาส่วนการบายภาคหน้าให้เป็นไปตามกรรมตลอดเวลาพระอติโชตพยายามสร้างบารมีแข่งกับหลวงพ่อมีลูกศิษย์มากที่มาจากกรุงเทพฐานะดีมาหากันประจำเปิดกุฏิดูดวงเสริมเสน่ห์ให้กับผู้หญิงเสริมหน้าผากเป่ามนต์ดำคนที่เงินไม่ถึงเข้าถึงยากมากมีการให้ลูกศิษย์คนสนิทคอยแจกบัตรคิวเข้าพบขาจรจะเข้าถึงหลวงพ่อโชตยากมากนอกจากเงินถึงจริงๆไม่เคยร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาที่แท้จริงกับวัดอย่างวันพระใหญ่ต่างๆที่มีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธหลวงพ่ออติโชตไม่เคยมาร่วมแต่เวลามีงานบุญใหญ่ของวัดเช่นพิธีไหว้ครูก็จะมักจะตีตนเสมอหลวงพ่อหวนนั่งเคียงข้างท่านคล้ายองค์ประธานร่วมคอยเจิมหน้าผากลูกศิษย์แต่ไม่เคยเห็นมาร่วมงานกิจกรรมของสงฆ์จริงๆเลยสักครั้งอยู่แต่ในกุฏิเหมือนแดนสนธยามีลูกศิษย์ใกล้ชิดคอยดูแลต้นทางรับดูหมอดูดวงโดยเฉพาะผู้หญิงชอบมาหาเจิมหน้าผากสร้างมนตราเสน่หาแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยกระเด็นเข้าวัดหลังจากหลวงพ่อหวนมรณภาพก็วัดก็แต่งตั้งให้หลวงพ่อโชตเป็นรักษาการหลวงพ่อโชตก็ลบล่องรอยหลวงพ่อหวนออกหมดปิดตายกุฏิหลวงพ่อพระที่หลวงพ่อหวนสร้างที่ยังเหลืออยู่ก็เอาไปปล่อยหมดสิ่งใดที่หลวงพ่อหวนเคยพัฒนาไว้เช่นสวนป่าที่ร่มรื่นมากกว้างใหญ่ก็มีการโค่นต้นไม้ที่หลวงพ่อดันด้นไปหามาปลูกเองด้วยตัวเองถึงภาคเหนือทิ้งหมดโรงครัวที่หลวงพ่อหวนสร้างไว้เป็นประโยชน์กับวัดเวลามีงานบุญใหญ่ก็รื้อทิ้งทั้งหมดรวมถึงที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมก็รื้อทิ้งทั้งหมดลบร่องรอยหลวงพ่อหวนทุกอนูนี่ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็หลวงพ่ออติโชตเนี่ยบวชเมื่อปี2540หลังจากนั้นก็ตั้งตนเป็นเกจิปลุกเสกของขลังทั้งที่เพิ่งจะบวชได้ไม่กี่พรรษาได้รักษาการเป็นเจ้าอาวาสหลังจากหลวงพ่อหวนมรณภาพก็คือปี64ต่อมาปี65ก็เป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็มาปี69นั่นแหละตามข่าวเลยค่ะถูกจับศึกดำเนินคดีเสพเมถุนและโกงเงินวัดขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะคะที่เขาใช้ชื่อว่าพี่ต้อยเนาะพี่ต้อยเป็นคนพี่ต้อยคือพี่ต้อยนพศรนะคะเล่าให้ฟังว่ารู้จักเป็นแบบนี้เนาะคนที่รู้จักก็เศร้ากันไปเนาะค่ะใครที่จะไปเที่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยววัดพุทธไทยสวรรค์จริงๆคลาสสิกมากนะคะน่าไปชมน่าไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะแต่ว่าช่วงหลังๆหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันซีนอยุธยาแล้วก็นอกจากสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ที่เล่าเมื่อสักครู่นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือต้องยกให้หลวงพ่อดำพระประธานในพระอุโบสถกับงานพุทธศิลป์พระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นศิลปะอู่ทองหรือว่าอยุธยาตอนต้นค่ะมีพระพักเป็นรูปไข่ดูงดงามเปี่ยมศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือของหลวงพ่อดำก็มีตำนานเล่าขานกันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยใครเจ็บไข้ได้ป่วยพอไปสักการะหลวงพ่อดำก็จะหายเลยค่ะหายเจ็บป่วยรวมถึงท่านช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่มาขอลูกนะคะมีลูกสมปรารถนากันไปเยอะแยะมากมายและมีพระราชานุสาวรีย์5พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีความสำคัญแก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงด้วยนะคะสำหรับที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็มีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทางวัดเนี่ยมีการจัดสร้างไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาสักการะแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแต่ละพระองค์นะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังด้วยใช่ไหมวัตถุมงคลต่างๆนะคะนี่แหละค่ะก็ที่พระอาจารย์โชติหลวงพ่อโชติเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเกจินะในยุคปัจจุบันนี่แหละนะคะแต่ว่าพอเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่มีอยู่ในครอบครองโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงเขาบอกว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะตระกูลเหนือดวงต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุมงคลระดับต้นๆเลยนะที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับอดีตหลวงพ่อโชติกับวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะมีผู้สืบทอดตำนานการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยค่ะโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงที่ว่านี้นะคะก็พอมีเหตุการณ์อื้อเฉาเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้สะเทือนใจนะเราก็เข้าใจนะสร้างความผิดหวังและความสะเทือนใจบางคนถึงกับร้องไห้เลยนะสะเทือนใจเครียดแค้นไม่น้อยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าความผิดก็เป็นเรื่องความเสื่อมเฉพาะบุคคลไปถึงแม้ว่าทำให้คนที่นับถือในตัวบุคคลศรัทธาหดหายไปเลยถึงขนาดบางคนถอดเหรียญออกจากคอกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็นั้นว่าแน่นอนศาสนาพุทธนะคะพุทธศาสนิกชนก็เหมือนเดิมอ่ะตอนที่บิ๊กเต่าจับพระชั้นผู้ใหญ่ไปหลายๆรูปจำได้นะคะตอนนั้นเนี่ยชาวพุทธก็สิ้นหวังเนาะหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปนานเลยบางคนบอกว่าไม่เอาไม่เข้าวัดแล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ไปวัดไม่ไปอะไรทั้งนั้นต่อไปถ้าจะทำบุญก็บริจาคเด็กไปที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ยังลืมว่ายังมีพระสงฆ์นี่แหละค่ะดีๆเยอะนะคะในบ้านเราอีกมากนะคะอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะแม้แต่วัดพุทธไทยสวรรค์เองใครที่ไปเที่ยวไปชมก็จะได้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์เนาะเราก็ยังคงกราบไหว้ได้ตามปกติตามจิตศรัทธาเลยค่ะรวมไปถึงงานพุทธศิลป์ก็ยังคงสวยงามคลาสสิกเหมือนเดิมถึงแม้ว่าบุคคลที่มาเป็นเหลือบเป็นไรเป็นอะไรก็ว่าไปที่คนเปรียบเทียบนะในวงการศาสนาจะประพฤติตัวเสื่อมเสียทำผิดกฎหมายสร้างเรื่องอื้อฉาวไม่เว้นนะทำศรัทธาเสื่อมแต่งานทุกอย่างงานพุทธศิลป์โบราณสถานก็ยังคงนะยังคงเข้มขังเปี่ยมศรัทธาเหมือนเดิมนะสวยงามคลาสสิกอยู่คู่กับนี่แหละอยุธยาเหมือนเดิมตราบนานเท่านานค่ะดูแล้วเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยนะคะสำหรับสิ่งต่างๆนะคะเป็นภาพสวยงามนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์อันศรีอยุธยานะแต่ก็นั่นแหละนะพอมันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็น่าจะกลับมาได้รับความศรัทธาเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญเลยเนาะสำหรับวัดนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปเที่ยวได้นะคะงานพุทธศิลป์ยังเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะคะยังเข้มขลังยืนยาวแน่นอนมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษานะคะแล้วก็มันเหนือความคาดหมายจริงๆเนาะหลายคนก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดามันคือลองนึกสภาพเนาะบางคนที่แบบมีอยู่ที่คอเลยอ่ะมีพระเหนือดวงนี่แหละพระรุ่นเนี้ยอยู่ที่คอเลยแล้วโอ้โหจะเก็บกันยังไงเมื่อวานนี้นะคะจริงๆพระเนี่ยมีกฎระเบียบวินัยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยพอเป็นข่าวอย่างเงี้ยโอ้โหแสดงว่าไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยนะคะในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอันนั้นก็คือไม่เคารพวินัยนั่นเองนะคะอ่ะบนพูดไปเยอะเนาะช่วงแรกพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเซวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698อาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพได้นะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังสำหรับบวก 697 แล้วก็บวก 698นี่เป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ว่าควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนจะดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐค่ะไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ ควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะคะว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะใครสนใจจะออมเงินออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็งานวันที่16ถึง20กันยายนนี้นะคะมาบอกท่านผู้ฟังให้เตรียมล่วงหน้าค่ะงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026จากสมาคมรับสร้างบ้านนี่เป็นงานเดียวที่มีการรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำเอาไว้มากที่สุดครอบคลุมการสร้างบ้านครบทุกภูมิภาคทั่วไทยมีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบครบทุกระดับราคาการสร้างบ้านครอบคลุมตั้งแต่ราคาหลักล้านไปจนถึงหลายร้อยล้านบาท16ถึง20กันยายนนี้นะคะงานจัดขึ้นที่ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านค่ะสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรและจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอย่าลืมนะคะ16ถึง20กันยายนนี้ไปกันให้ได้นะคะสำหรับงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังคะบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งจะลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้สสส.อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกครอบครัวนะคะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่าลูกกินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำหรือเปล่าหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันค่ะว่าในนมแม่นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแล้วแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกนั่นเองช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานค่ะส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมให้กับเด็กนะคะในช่วง6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้เด็กนั้นเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คือว่าอาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะก็ร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะคะนี่เป็นโครงการรณรงค์นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะคะที่ทางสสส.นั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็มาเอาใจสายแซ่บกันหน่อยค่ะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่มาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีอันนี้เป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยนะคะการันตีด้วยความเด็ดดวงคือมีรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาแล้ว การันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆ น้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องและน้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆจริงๆนะคะจะทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อและวันนี้มีการจัดโปรให้นะคะเป็นโปรโมชั่นสุดๆเลยค่ะใครซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาด12กระปุกเราแถมฟรีทันทีเป็นน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกไปเลยค่ะรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะที่ช็อปมาเนีย by Mcot 02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกินก็ต้องอีกงานหนึ่งนะคะนี่เป็นกิจกรรมเสวนาภาษาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาทุกท่านเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองด้วยค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะเดี๋ยวนี้เขาสนใจเวชศาสตร์อายุยืนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าอายุยืนอย่างเดียวแต่ว่าติดเตียงอันนี้ก็ไม่ไหวต้องอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตดีด้วยช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างจะยืนกี่ปีก็ว่ากันไปนะคะปัจจุบันนี้มีถึง130ปีนะคะเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพคุณยายอายุ130ปียังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะนี่คืออายุยืนของจริงเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD มาร่วมงานเสวนาภาษาหมอกันได้นะคะวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะ 8:30 นถึง 4:00 นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดานะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio เลยค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ที่ทางคลื่นความคิดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะก็บางทีอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้มีสุขภาพดีนะคะก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันนะคะทั้งแบบปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรนะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีเราก็จะไปไหนก็ได้เนาะจะกินอะไรก็ได้นะคะนี่เอ้าอยู่ๆก็มีโผล่นี้ขึ้นมาช็อกสีกาเอมีหมายจับค้างเก่าติดตัวในคดีร่วมการผลิตและขายปุ๋ยปลอมแล้วอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาเอ้ยก็เหมือน AI ก็จะรู้นะว่าเราก็คุยอยู่จากกับเรื่องนี้นะคะในเบรกแรกนะมีหลายคนบอกว่าอ๋อจริงเหรอเพิ่งรู้อ๋อค่ะใช่คือบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ขอบคุณเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องคนเก่าคนแก่เรื่องเล่าอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันก็ไม่รู้อ่ะนะคือไม่รู้จะว่ายังไงใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดหลายที่บางทีเราเคยไปแล้วก็ใกล้ไปแวบๆอ่ะเหมือนทัวร์ชะโงกกันเนาะเราไปถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินโพสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบไปถึงแก่นเนาะไม่รู้ว่าอ๋อมันมีข้างในมันมีอะไรมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปที่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอบรู้ด้วยนะคะจริงๆแต่ละวัดแต่ละสถานที่นะในที่แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะเขาก็จะมีไกด์ท้องถิ่นอ่ะเขาพร้อมเลยค่ะที่จะอธิบายให้เราได้รู้นะคะว่าที่นี่เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะคะใครที่สนใจก็จะไปพุทธไทยสวรรค์ก็ได้นะคะแต่ว่าจะเชิญชวนไปที่นี่ค่ะที่งานนิทรรศการThe Spirit นะคะเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะประติมากรรมสำหรับงาน Spirit of the Sculptor นะคะซึ่งเป็นการแสดงผลงานประติมากรรมนามอุโคตสามยุคของอาจารย์วัชระประยูนคำอาจารย์วายุพัก ขออภัยอาจารย์วายุพัฒน์รัตนเพชรและก็อาจารย์ศิลป์พีระศรีงานนี้จะมีไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือเป็นผลงานสุดหายากของอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนะคะเขาก็จะเอามาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะคะศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไทยนะคะเป็นคนอิตาลีค่ะมีนามเดิมก็คือคอร์ลาโดเฟโลซีนะคะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นแหละค่ะแล้วเป็นคือนักศึกษาศิลปากรยุคนั้นเนี่ยจะเรียกอาจารย์ศิลป์พีระศรีว่าครูฝรั่งครูผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์นะคะเป็นฝรั่ง 100% เลยแหละอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะแต่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นชาวอิตาลีนะคะอยู่ที่นครฟลอเรนซ์ด้วยเหตุนี้นะคะในบ้านเราประเทศไทยจึงถือว่าวันที่15กันยายนเนี่ยทุกปีเป็นวันศิลป์พีระศรีนะเป็นวันศิลป์พีระศรีด้วยก็เป็นวันสำคัญแห่งวงการศิลปะในเมืองไทยนั่นแหละค่ะเพราะว่าอาจารย์ร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากบ้านเกิดเมืองนอนนะคะที่อิตาลีเลยนะคะเขาเรียกสถาบันศิลปะซานตาโคเซ่นะคะแล้วก็สอนอยู่ที่นั่นคือสถาบันศิลปะที่เมืองฟลอเรนซ์ก่อนที่โชคชะตานำพาจากบ้านเกิดเมืองนอนข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลโพ้นเลยค่ะมาสร้างคุณูปการงานด้านศิลปะและการศึกษาให้กับประเทศไทยนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชประสงค์จะได้ช่างเป็นช่างปั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอนุสาวรีย์ก็เลยให้มารับราชการในตำแหน่งนายช่างปั้นประจำกรมศิลปากรซึ่งท่านก็เอาความรู้เกี่ยวกับศิลปะของตะวันตกนี่แหละค่ะมาถ่ายทอดผ่านลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยเยอะแยะมากมายนะคะในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์ศิลป์เป็นคนนำพาเมืองไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของโลกศิลปะร่วมสมัยด้วยนะคะจนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไอ้งานครั้งนี้เนี่ยเป็นผลงานประติมากรรมและงานออกแบบจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์ศิลป์นะที่มีอยู่นี่เขาบอกว่าเยอะมากเลยค่ะรู้จักและคุ้นเคยกันก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ก็ใช่ค่ะนั่นก็เป็นฝีมือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สะพานพุทธก็ใช่แล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวนลุมนะคะรวมถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหล่านี้เป็นต้นนั่นคืองานการออกแบบนะคะของอาจารย์ศิลป์พีระศรีทั้งนั้นแล้วก็เป็นเจ้าของประโยคคลาสสิกศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นและถ้านายรักสรรนายไม่ต้องทำอะไรนายทำงานนี่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นการรวมผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีที่ไม่เคยเปิดเผยจากทุกสมัยนะคะมาสร้างมาเป็นเขาเรียกการรำลึกนะถึงอาจารย์บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะคะก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าท่าพิพิธภัณฑ์จับมือกับสำนักวิจัยศิลป์พีระศรีนะคะนำผลงานสุดหายากของอาจารย์จากช่วงชีวิตในอิตาลีที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกสำหรับในงานนี้นะคะก็จะมีการแสดงประติมากรรมเชิงวิชาการเพื่อถ่ายทอดการส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านศิลปะจากรากฐานวิชาการดั้งเดิมมาสู่การตีความแล้วก็สร้างสรรค์ใหม่ในบริบทร่วมสมัย3ศิลปินนามอุโคตที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะและประติมากรรมของไทย3ยุคนะคะก็มีอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยอาจารย์วัชรประยูรคำศิลปินและประติมากรรมชั้นครูแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคนนี้เป็นศิลปินประติมากรรมรุ่นใหม่เลยค่ะคุณวายุพัฒน์รัตนเพชรนะคะก็เห็นบอกว่าผู้จัดเนี่ยรวบรวมผลงานอันซีนจากนักสะสมชั้นนำของไทยนะคะบางคนก็สะสมอาจารย์ศิลปะของอาจารย์ศิลป์ไว้เขาก็เลยเอามาให้เห็นในงานนี้ด้วยนะคะที่นำมาจัดแสดงเนี่ยไม่เคยปรากฏต่อสาวชาชายมาก่อนนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้สัมผัสนะ หมุดหมายสำคัญบนเส้นทางชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยค่ะน่าสนใจมากเนาะใครสนใจก็ไปได้เลยนะคะจริงๆงานนั้นเปิดแล้วตั้งแต่วันที่8นะคะแต่ว่าจะจัดไปขึ้นไปถึง23ตุลาคมเลยนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะที่ท่าพิพิธภัณฑ์ในโครงการท่าช้างวังหลวงนะคะไปได้เลยตรงนั้นที่อยู่ริมเจ้าพระยานั่นแหละค่ะเห็นบอกว่ามีการมอบส่วนลดราคาพิเศษได้ด้วยนะใครที่จะไปชมนิทรรศการนี้นะคะผู้ใหญ่ราคา150บาทปกติ250ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเด็กเนี่ยส่วนสูงไม่เกิน90ก็100ถ้วนนะคะปกติ150เนาะใครสนใจก็ลองไปดู Facebook ท่าพิพิธภัณฑ์นะคะก็มีรายละเอียดอยู่นะคะเป็นเพจท่าพิพิธภัณฑ์เลยค่ะมีรายละเอียดอยู่นะคะน่าสนใจมากแน่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยวารสารศิลปากรโอ้ยใครที่เป็นศิษย์เก่าศิลปากรเนาะไม่ควรพลาดเลยงานนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่จะมีการจัดงานนี้จริงๆมีงานใหญ่มีงานแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะใกล้ๆช่วงปลายปีแล้วนะคะนะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรพวกนี้นะคะก็จริงๆไปกันได้ค่ะเพราะว่าบางท่านก็อยากจะไปแบบที่แบบได้ความรู้ด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับป่าห้วยขาแข้งณขณะนี้เปิดการท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะวันที่10กันยายนโอ้โหประกาศเปิดให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวได้แล้วนะคะ10กันยายนเป็นต้นไปหลังจากนะคะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดมาตรการความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางนะสัตว์ป่าก็ยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ว่าเขากำหนดเวลานะเข้าไปพื้นที่เนี่ย8โมงเช้าถึงบ่าย3เท่านั้นเดินทางกลับออกมาจากป่าไม่เกิน4โมงครึ่งโดยเฉพาะจุดถ่ายภาพด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะอันนั้นก็จะเปิดถึง5โมงครึ่งเพราะว่ามีสัตว์ป่าอยู่อุดมสมบูรณ์มากนะคะสำหรับในห้วยขาแข้งค่ะอ่ะหมดเวลากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม 11:00 น.กับ Modern Market นะคะสวัสดีค่ะ
9: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
10: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: โดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิดล่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์บอมกดบึ้มรถหุ้มเกราะตำรวจมายอบาดเจ็บ4นายส่วนที่พร้อมมวลชนรวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลและอ่านจดหมายเปิดผนึก4ข้อเรียกร้องให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวปราบนอมินีวันนี้ครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายเพื่อรำลึกเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
13: ้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกไปดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุที่ปัตตานีคนร้ายซุกระเบิดในรถจักรยานยนต์แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายครับโดยกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย1คนขี่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดริมถนนสาย42อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากนั้นลงจากรถเดินเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางไม่นานรถจักรยานยนต์ก็ระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์หุ้มกระบอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอขับผ่านมาพอดีแรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4นายมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยโดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบแล้วเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่เกิดเหตุพบเศษซากรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณและจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายสวมใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นและก็ดูลักษณะคล้ายสวมผ้าสลงมีกระเป๋าสะพายข้างหลังมาจอดรถริมถนนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะเบื้องต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมที่หวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อตอบโต้หลังเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนในป่าภูเขาเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนครับส่วนความคืบหน้าที่นราธิวาสหลังเจ้าหน้าที่วิสามัน2แกนนำติดอาวุธบนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำร่างทั้ง2คนลงจากเขาก็คือนายอูเซงมามะอายุ46ปีและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็วางระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาและเหตุลอบระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่ระแงะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทั้ง2คนครับยังมีหมายจับรวมกัน9หมายทั้งเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อปี59เหตุลอบระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงตำรวจเจาะไอร้องเหตุวางระเบิดโจมตีกองร้อยทหารพรานที่อำเภอระแงะแล้วก็เหตุวางระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบที่พักของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเพื่อเขาตะเวส่วนจุดที่มีการปะทะบนเขาเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากครับมีทั้งอาวุธปืนสงคราม M16 อาวุธปืน AK หรือว่า AK ซองกระสุน M16 และ AK47 หรือว่า AK ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในท่อ PVC พร้อมใช้งาน1ลูกแล้วก็ยังมีเครื่องยังชีพในป่ามีเตาแก๊สและยารักษาโรคครับ
13: วันนี้นะคะตอน4โมงเย็นค่ะที่ชาบัดป่าตองจังหวัดภูเก็ตมีการนัดหมายประกอบพิธีทางศาสนาและชำระล้างบาปของชาวยิวและอิสราเอลจากทั่วโลกนะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตค่ะบรรยากาศที่ภูเก็ตเช้านี้นะคะมีฝนตกหนักสลับกับหยุดเป็นช่วงๆค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศภาพรวมที่ชาบัดป่าตองยังคงเงียบเหงานะคะและจนถึงตอนนี้บริเวณด้านหน้าชาบัดทีมข่าวยังไม่พบว่ามีกำลังตำรวจมาคอยประจำการอยู่แต่อย่างใดค่ะอาจจะเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลานัดหมายที่จะเริ่มในตอน4โมงเย็นแล้วก็สิ้นสุดช่วง3ทุ่มนะคะแต่พบว่าบนถนนได้มีการนำกรวยจราจรมาวางไว้เพื่อกั้นไม่ให้มีรถมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแล้วก็พบว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเข้าไปภายในชาบัดมีการขนกล่องบางอย่างค่ะก็น่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มสำหรับเตรียมรองรับผู้ที่มาร่วมในพิธีช่วงเย็นวันนี้นะคะระหว่างที่ทีมข่าวรอเก็บภาพบรรยากาศก็มีเจ้าหน้าที่2คนค่ะซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองป่าตองนำหนังสือไปปิดประกาศภายในชาบัดสอบถามเจ้าหน้าที่รายนี้ก็ให้ข้อมูลเพียงสั้นๆนะคะว่าหนังสือนี้เป็นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองให้มาติดประกาศแจ้งพอทีมข่าวถามว่าแจ้งในส่วนใดทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงว่าเป็นการมาแจ้งหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยมาลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อราว2เดือนก่อนให้ตรวจสอบเรื่องอาคารแห่งนี้ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่มีการต่อเติมหรือว่าดัดแปลงไม่เป็นไปตามแบบหรือเปล่านะคะซึ่งก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดมท.2ลงมาตรวจพื้นที่เป็นเวลาเกือบ2เดือนแต่ว่าเทศบาลเมืองป่าตองเพิ่งจะทำหนังสือมาแจ้งกับทางชาบัดวันนี้ค่ะพอถามว่าหนังสือฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดัดแปลงอาคารหรือว่าการปฏิบัติไม่ถูกต้องในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็ตอบเพียงว่าต้องไปถามนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะคะส่วนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตวันนี้เขายืนยันนะคะว่าจะมาเคลื่อนขบวนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการจัดพิธีค่ะเริ่มเดินจากบริเวณวงเวียนโลมามาตามถนนราชอุทิศ200ปีแล้วก็มาปักหลักไฮปาร์คที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ทำให้ตำรวจต้องจัดกำลังมาควบคุมพื้นที่เป็นพิเศษหรือไม่ก็ต้องรอดูตอนบ่ายนะคะข้อมูลจากแกนนำกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าหลังจากทางกลุ่มแถลงข่าวเมื่อวานเพื่อจะแสดงจุดยืนผิดหวังที่ทางจังหวัดไม่ฟังเสียงคัดค้านต่อมาทางผู้กำกับการสภ.ป่าตองก็เชิญตัวแทนกลุ่มก็คือคุณสายชนหนูเชษฐ์ไปพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือให้เลี่ยงการเดินขบวนมาชาบัดเพื่อลดการกระทบกระทั่งค่ะ แต่ว่าทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะใช้เส้นทางเดิมนะคะโดยเน้นย้ำว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องออกมารวมตัวกันเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่มีการปล่อยให้มีการจัดพิธีลักษณะนี้ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองภูเก็ตเนื่องจากมองว่าล่อแหลมแล้วก็อาจทำให้ภูเก็ตตกเป็นเป้าของประเทศคู่สงครามจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวค่ะส่วนกรณีที่ทางจังหวัดแจ้งว่าได้เจรจาลดขนาดการจัดงานให้เล็กลงแล้วและไม่สามารถจะระงับงานได้เนื่องจากเป็นเรื่องศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางกลุ่มก็เลยตั้งคำถามกลับว่าการจัดงานนี้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรในเมื่อผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนไม่ได้สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในท้องถิ่นนะคะทางนี้ทีมข่าวก็ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าชาบัดค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
14: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของบท.2ครับลุยตรวจสุสานชาวยิวที่ฉะเซินเซาครับ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
16: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
18: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
19: คิดถึงนะคะ
17: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
18: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
17: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 02-1-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของการตรวจสุสานชาวยิวนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสุสานยิวที่ฉะเชิงเทราพบ4ศพไม่มีรายละเอียดแจ้งตายสาเหตุเสียชีวิตบริษัทแจ้งจะย้ายออกวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสุสานชาวยิวที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราโดยมีชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้มาถือป้ายขอบคุณมท.2ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและบุคลากรทุกหน่วยงานที่ไม่ทิ้งกันครับมาช่วยไล่ผีจากบ้านเราโดยชาวเสม็ดใต้นะครับบอกว่าไม่เอาผีออก อยู่ในพื้นที่จากนั้นในพลผีครับได้เข้าไปดูภายในสุสานขณะที่บริเวณด้านหน้าได้มีการติดป้ายห้ามใช้อาคารซึ่งเป็นคำสั่งของอบต.เสม็ดใต้ในพลผีให้สัมภาษณ์หลังการตรวจพื้นที่ครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีใบอนุญาตในการประกอบเป็นสุสานหรือว่าพิธีทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังเจอศพอยู่ข้างในจริงๆ4ศพโดยมี3หลุมโบกปูนแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์โดยตัวเองว่าเสียชีวิตในปี66และ68รวมถึงอีกศพหนึ่งเสียชีวิตตอนปี69ครับซึ่งเป็นการยืนยันว่ามาในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนอีกหนึ่งร่างยังอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนก็เชื่อว่าน่าจะมาในปีนี้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอครับได้พูดคุยกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วได้รับแจ้งว่าจะมาย้ายศพวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าอยากจะย้าย3ร่างไปสู่ศาลย่านเจริญกรุงซึ่งขณะนี้มีร่างของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49ร่างไม่แน่ใจว่ามีที่เพียงพอหรือไม่แต่ว่าก่อนย้ายต้องขอเอกสารยืนยันเพราะไม่อยากให้มีการอำพรางร่างผู้เสียชีวิตในประเทศไทยแต่ประเด็นการย้ายไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับตนครับแต่สิ่งสำคัญคือทั้ง4ร่างเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่ชื่อที่โบกปูนและก็สลักหินอ่อนไว้ใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่จึงให้อธิบดีกรมการปกครองและก็สาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตเพราะวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเสียชีวิตโดยปกติหรือไม่ปกติเกิดจากอุบัติเหตุหรืออยากให้ทางบริษัทนำร่างจะได้ส่งเอกสารต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้ขับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายนะครับนายพลพียอมรับว่าสงสัยว่าได้รับอนุญาตครั้งแรกมาได้อย่างไรตั้งแต่ปี64ซึ่งขอในปีนั้นแล้วก็ได้รับปีนั้นเลยแต่ในปี66ไม่ได้รับการต่ออายุซึ่งในอำเภอได้รายงานว่าถนนบางเส้นในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ยกสถานะเป็นถนนหลวงหรือว่าถนนทางหลวงชนบทหรือว่าถนนอบต.แต่ทั้งหมดณนาทีนี้ถือว่าผิดอยู่แล้วจะให้ทางจังหวัดทำเอกสารถึงศาลปกครองเพราะไม่ทราบว่าตอนที่เขาไปร้องศาลปกครองพยานหลักฐานเป็นอย่างไรและวันนี้ครับชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลใจรวมตัวกันถือป้ายจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำเอกสารเน็บเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในเรื่องของการตรวจสอบครับ
2: มาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก338ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788 ล้านบาททนีท่าพิจารณาผลการลงมติเสียงข้างมาก388เสียงที่รัฐบาลได้รับต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครั้งนี้มีจำนวนเสียงมากกว่า290

0: พรรคการเมืองนั้นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนเสียงจำนวน7เสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งติดภารกิจต่างประเทศนายเสมอกันเที่ยงธรรมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานีนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อนายไตรเทพงามกมลส.ส.บุรีรัมย์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลและนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิค่ะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงพรรคประชาชาติที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะมีกระแสข่าวต่างๆภายในพรรคนะคะและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคจะออกมากล่าวถึงคดีหัวสวอยู่ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าการลงมติของพรรคและพันตำรวจเอกทวีก็ยังคงลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติลงมติเห็นชอบนะคะแต่ว่าไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กก็ลงมติให้ความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติไทยพรรคทางเลือกใหม่พรรคไทยทวีทรัพย์พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคมิติใหม่พรรครวมใจไทยพรรครวมพลังประชาชนพรรคใหม่และพรรคโอกาสใหม่ค่ะขณะที่ด้านฝ่ายค้านนะคะพรรคประชาชนลงมติไม่เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันเว้นแต่นายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรธานีซึ่งเป็นงูเห่าแล้วก็ไม่ปรากฏการลงคะแนนของเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นชอบค่ะแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายอัมพรพินสาส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังลงมติไม่เห็นชอบแต่ไม่ปรากฏการลงคะแนนของนายณรงค์ชัยวีรกุลส.ส.อุบลราชธานีขณะที่พรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยภักดีลงมติไม่เห็นชอบตามแนวทางของฝ่ายค้านค่ะ
1: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมยืนยันครับว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70ก็เป็นไปตามมติและก็แนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตลอดการพิจารณางบประมาณพรรคกล้าธรรมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งตรวจสอบตั้งคำถามและทักท้วงในประเด็นที่เห็นว่าต้องได้รับความชัดเจนขณะเดียวกันหากสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อได้พรรคก็พร้อมให้การสนับสนุนพรรคกล้าธรรมมีเอกภาพเราคิดแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศครับย้ำว่าจุดยืนของพรรคคือการพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนโดยไม่ให้อคติหรือว่าความเห็นต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวมครับการเมืองแข่งขันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมจะตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพรรคกล้าธรรมจะเดินหน้าทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวสมาชิกทุกคนยึดแนวนโยบายและเป้าหมายเดียวกันมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมทำหน้าที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่กล้าทำจะเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะความรับผิดชอบต่อประชาชนคือหน้าที่ของเราไม่เคยเปลี่ยนครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าแล้วค่ะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยระบุว่าเป็นโครงการที่จะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็ไตรมาส1ของปีหน้าโดยภาครัฐจะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนของค่าที่พักนะคะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากประชาชนเที่ยวพักในราคาที่สูงกว่า 2,000 บาทจะต้องเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่เหลือเองขณะที่ถ้าพักในราคาต่ำกว่า 2,000 รัฐบาลจะจ่ายตามจริงเนื่องจากกำหนดวงเงินสนับสนุนไว้ไม่เกิน 2,000 ค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นคูปองนะคะซึ่งมีมูลค่าต่อ1สิทธิ์โดยในเมืองหลักจะได้รับคูปอง 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทสำหรับหลักการใช้คูปองก็จะมีลักษณะคล้ายโครงการคนละครึ่งค่ะโดยรัฐบาลจะจ่ายสนับสนุนครึ่งหนึ่งและนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าโครงการครั้งนี้จะมีการขยายประเภทผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะจากเดิมที่คูปองใช้เฉพาะด้านอาหารก็จะขยายให้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาร้านของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นการดำน้ำดูปะการังการล่องเรือเพื่อให้ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ไปใช้กับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ เบื้องต้นในเฟสนี้โครงการ

0: ไทยเที่ยวไทย plus จะให้จำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ส่วนช่วงเวลาลงทะเบียนคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2569ขณะที่กำหนดเริ่มใช้สิทธิ์จริงวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง15ธันวาคม2569ค่ะจากนั้นก็จะงดใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นระยะเวลา1เดือนก่อนจะกลับมาเริ่มใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่16มกราคม2570ถึง28กุมภาพันธ์2570ค่ะท่านี้จะมีการเว้นช่วงกลางนะคะช่วงวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ของโครงการนายสุรศักดิ์บอกว่าโครงการนี้จะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะโดยใช้เงินจากพรบ.กู้เงินพรบ.เงินกู้นะคะเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวงเงิน 4,000 ล้านบาทและคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับคพ.หรือว่ากรมควบคุมมลพิษครับเดินหน้าค้นหาต้นตอน้ำมันรั่วไหลย่านคลองเตยเร่งเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติมโดย2จุดที่ตรวจเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันครับดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าคพ.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC แล้วก็ค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครผลตรวจบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้ที่เปิดหน้าดินพบค่า VOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ลดลงจากเมื่อวันที่9กันยายนครับซึ่งตรวจพบ626ppm หรือว่าลดลงประมาณ 76% และไม่ตรวจพบค่าการติดไฟโดยกลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวก็ลดลงด้วยส่วนการสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุยังได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรตรวจวัดค่า VOC 138 ppm ขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันส่วนบริเวณที่อื่นครับไม่พบค่า VOC แล้วก็ LEL สำหรับการค้นหาต้นตอการรั่วไหลทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจพื้นที่โดยบริเวณริมทางรถไฟหรือว่าบ่อ1ได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะหรือว่าบ่อ2อยู่ห่างออกไป8เมตรแล้วก็ได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอเพิ่มเติมเบื้องต้นจากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดิน2จุดยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันโดยคพ.ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนการตรวจวัดแล้วก็ปริมาณความปลอดภัยในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับผู้ว่ากทม.ในชัชชาติ สิทธิพันธ์อัปเดตสถานการณ์การตรวจหารอยรั่วซึมของท่อน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเปิดหน้าดินแล้วก็ตัดแผ่นคอนกรีตสำรวจแนวท่อทั้งคืนก็ยังไม่พบจุดรั่วไหลชัดเจนพร้อมจัดที่พักชั่วคราวลดผลกระทบเสียงและเครื่องจักรระหว่างทำงานครับโดยบริษัทน้ำมันเอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยปรับศูนย์บัญชาการห่างแนวท่อตรวจวัดไอระเหยน้ำมันทุก1ชั่วโมงกำหนดเขตห้ามเข้าแล้วก็ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่เด็ดขาดภาพรวมยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: เลขาปปช.ยืนยันนะคะว่าพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าค่ะนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางปปช.ยังคงมีการประชุมหารือกันเป็นระยะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็อยู่ในช่วงปลายของการรวบรวมพยานหลักฐานวันนี้ช่วงบ่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงร่วมกับปปง.เกี่ยวกับการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ได้ดำเนินการแยกเรื่องการชี้มูลในส่วนที่เราจะทำได้ก่อนแล้วก็ดูว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องไปถึงใครบ้างและจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีอยู่ 3-4 กลุ่มตามที่มีการแถลงความคืบหน้าไปก่อนหน้านี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดบ้างควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินพร้อมรับรองว่าเราจะต้องสาวไปถึงตัวการให้ได้ค่ะในส่วนของการคุ้มครองพยานเลขาธิการปปช.บอกว่าต้องดูก่อนนะคะว่าเมื่อสอบพยานไปแล้วตัวพยานมีคำร้องขอรับความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนมั่นใจว่ากฎหมายปปช.มีกลไกที่ครบถ้วนแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวพยานนะคะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลในคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะเกรงว่าจะถูกได้ค่าทางสังคมหรือไม่ปลอดภัยในการดำเนินคดีนายสุรพงษ์ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวตามกลไกอยู่แล้วค่ะ
1: มีความคืบหน้าการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็จับกุมศรีกาคนสนิทด้วยก็เอาเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามมีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดครับตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวิยาวัชกรหลังถูกสอบปากคำนานกว่า4 ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วครับเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1 ชุดโดยสมีโชติยังคงสวมชุดขาวมีอาการเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวลงนอนอยู่ภายในห้องคุมขังครับขณะที่มีหญิงอายุประมาณ50 ปี2 คนอ้างตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางเข้ามาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชติครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนค่ะในมหานครนิวยอร์กที่ในช่วงค่ำก่อนวันครบรอบมีการจัดรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อไว้อาลัยกับเหยื่อผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฟลตที่ผู้ถูกก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินมาพุ่งชนด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสไว้อาลัยแด่เหยื่อผู้เสียชีวิตโดยนายฟาฮานฮักรองโฆษกของนายกูเตเรสบอกว่าการก่อการร้ายเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติที่ทิ้งบาดแผลไว้ตลอดทั่วโลกนะคะเพราะเหยื่อมาจากมากกว่า90 ประเทศจึงขอเรียกร้องถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่ออนาคตที่ปราศจากการก่อการร้ายนายกูเตเรสยังได้ยกย่องผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความกล้าหาญหลายคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ20ปีนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้นำยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกมาใช้ซึ่งการต่อสู้กับการก่อการร้ายยังคงเป็นภารกิจร่วมที่ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะผ่านมา25ปีแล้วนครนิวยอร์กยังคงมีปัญหาจากผลกระทบตามมาต่อเนื่องนะคะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งด้านสาธารณสุขเพราะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษโดยขาดการจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาด้านโรคภัยตามมานอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ชาวนครนิวยอร์กโดยเฉพาะเด็กๆที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนใจงานศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตของเหตุการณ์9/11ต่อเด็กผลงานวิจัยบอกว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ต่อแต่ว่าเด็กและครอบครัวบางส่วนยังคงรู้สึกถึงผลกระทบนั้นเป็นเวลาหลายปีจึงต้องใช้วิธีการบำบัดด้วยสื่อสารทางสังคมและกิจกรรมต่างๆผ่านการสนทนาศิลปะและบทกวีค่ะ
1: ประท้วงทรัมป์ระหว่างประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครับเกิดเหตุวุ่นวายในระหว่างที่พรรครีพับลิกันของสหรัฐจัดการประชุมใหญ่กลางวาระ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสผู้ประท้วงหลายสิบคนครับได้ประท้วงด้านนอกสถานที่จัดงานก็ทำให้มีผู้ถูกควบคุมตัวไปอย่างน้อย2คนพวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อตัวในทรัมป์ประธานาธิบดีครับที่ทำลายประชาธิปไตยทำให้ต้องสกัดกั้นเพื่อกอบกู้ประเทศพวกเขายังต่อต้านการที่ทรัมป์ประกาศในที่ประชุมว่าหากรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้จะจ่ายเงินปันผล $5,000 ให้กับชาวอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะทุกคนยิ่งไปกว่านั้นแทนจะนำเสนอนโยบายเขากลับเน้นหนักไปที่การโจมตีให้ร้ายพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและมีแนวคิด

0: แบบคอมมิวนิสต์โดยที่ไม่มีหลักฐานครับ
1: นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วนะคะเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกค่ะช่วงเช้ามืดวันนี้นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียเดินทางถึงอินเดียเป็นหนึ่งผู้นำคนสำคัญที่จะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบลิกส์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้คาดว่าจะมีการหารือประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวันนี้นายปูตินยังมีกำหนดหารือกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยคาดว่าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญค่ะเนื่องจากว่ารัสเซียต้องพึ่งพาการส่งออกหารายได้ไปยังอินเดียในเวลาที่ถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกจากการทำสงครามยูเครนการประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำกลุ่มบลิกส์ที่ขยายตัวขึ้นแต่ประเด็นสงครามอิหร่านซึ่งเข้าเป็นสมาชิกบลิกส์เมื่อปีที่แล้วกำลังสู้รบกับสหรัฐและอิสราเอลมานานกว่า6เดือนมีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สมาชิกอีกชาติหนึ่งถูกอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธจนได้ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านส่วนอินเดียเจ้าภาพการประชุมมุ่งหวังที่จะยกระดับบทบาทของกลุ่มในเวทีโลกพยายามผลักดันให้บลิกส์เป็นเวทีส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนาและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันการเงินและการเมืองโลกให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทงลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้า รายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ทางขึ้นความคิด FM 9.5 ครับวันนี้ครับอยู่กับผมอาจารย์โอวีระจิรายพาณิชย์ครับคุณฟังครับถ้าเราเปิดร้านขายเครื่องดื่มสักร้านหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมนูไหนเป็นเพียงเมนูขายดีเมนูไหนที่จะมีโอกาสทำให้เราเติบโตกลายเป็นธุรกิจที่ไปได้ไกลกว่าเป็นแค่ร้านของเราเองเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นจากคาเฟ่เล็กๆบนถนนบรรทัดทองเจ้าของร้านสังเกตว่ามีเครื่องดื่มอยู่เมนูหนึ่งที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆจนตัดสินใจหยิบเมนูนี้นะครับมาเปิดสร้างแบรนด์ที่ชื่อมันมากๆเลยครับชื่อว่าฉันจะกินชาเย็นทุกวันจากวันนั้นถึงวันนี้ครับไม่กี่ปีเองมาถึงดิวที่ TACC หรือผู้ผลิตชาชงในร้าน 7-Eleven แล้วก็ผลิตผงชาให้กับร้านชาพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นบริษัทต่างๆครับมาร่วมลงทุนถึง45ล้านบาทเข้าถือหุ้น 30% ในบริษัท Better Beam Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์นี้เองครับแต่วันนี้ฮะเราไม่ได้มาคุยกันในเรื่องของดิวนี้มูลค่าเท่าไหร่นะฮะดิวกันยังไงแต่เราจะชวนคุยกันว่าอะไรทำให้ลูกค้ากลับมาซื้ออะไรทำให้ร้านนึงเนี่ยขายได้มากโดยที่คุณภาพไม่ตกเลยเมื่อขยายสาขาแล้วเมื่อเวลาต้องเติบโตเนี่ยเจ้าของธุรกิจจะรู้ได้อย่างไรครับว่าควรเดินต่อเองหรือเปิดรับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆวันนี้ครับอยู่กับคุณวิวพันทิพย์ดีเจริญผู้ก่อตั้งแบรนด์ฉันจะกินชาเย็นทุกวันคุณวิวสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับโยได้ยินชัดเจนไหมคะ
15: ได้ยินชัดเจนมากครับดีใจมากเลยครับวันนี้ที่ได้พบกับคุณวิวนะฮะเราเคยเรียนหลักสูตรเดียวกันมาก่อน
16: ใช่ค่ะจำได้ค่ะที่สังเกตการหลักสูตรค่ะ
15: นั่งอยู่ข้างกันแล้วก็ถามว่าชื่อธุรกิจอะไรนะฉันจะคิดใจเป็นคำแรกที่แบบเป็นคนแรกในชีวิตผมครับที่พอมีบอกชื่อธุรกิจแล้วผมจำได้ทันทีเลย
16: ขอบคุณค่ะ
15: ครับก่อนจะมีฉันจะกินชาเย็นทุกวันเนี่ยตอนนั้นคุณวิววางชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างครับแล้วอะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนมาเดินทางเส้นทางที่ต้องมาเปิดคาเฟ่ของตัวเองครับ
16: จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นนะคะคือช่วงแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลังโควิด19พอดีอะค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบพอดีเป็นเคลียร์จบใหม่คนหนึ่งที่กำลังค้นหาเจอเองเหมือนกันว่าอยากทำอะไรก็ตอนแรกอะตั้งใจว่าหลังจากไปเรียนต่อแต่ว่าพอมานั่งดูแล้วจริงๆช่วงนั้นนะคะเราไม่สามารถไปเดินต่อได้เพราะว่าเป็นติดช่วงโควิดพอดีแต่บางคนว่าจะบอกมีเงินก้อนหนึ่งที่จะให้รายเงินใส่แล้วเราก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้มาเปิดร้านคาเฟ่เป็นที่แรกที่แอนซ์ตองซึ่งหลังจากที่เราเปิดแล้วก็เริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจครั้งแรกก็ต้องบุกชิดชันแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยทั้งสองแบบที่สูตรเริ่มทำสูตรออกแบบร้านออกแบบโลโก้คอนเซ็ปต์อย่างเราเริ่มทำใหม่เองทุกอย่างเองด้วยตัวเองหลังจากที่จบโควิด19แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มเป็นของจริงแล้วค่ะและคือกลุ่มคาเฟ่ที่ปกติเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะช่วงแรกเนี่ยค่ะตอนที่จบโควิดปุ๊บคาเฟ่ระเบิดค่ะคือกลายเป็นเลทโพชั่นทันทีเพราะว่าทุกคนที่อยู่มักจะว่าจะมีสติในการทานกาแฟกันเยอะมากแล้วก็หลายคนก็ตกงานหรือว่าเปลี่ยนสายงานมาเริ่มธุรกิจคาเฟ่เดียวนะแล้วก็เรียนแบบอะไรมาเหมือนการทำเพราะเราบอกว่าถ้าเราจะไปต่อคาเฟ่ต่อมันยากมากเพราะว่าในคาเฟ่เนสเตียหรือว่าคาเฟ่เนสเตียคือมันมีการลงทุนแล้วก็ต้องเอการพัฒนาสินค้าแล้วก็จุดขายมันเป็นความยุ่งยากมาเราก็เลยเลือกมาดูว่าตัวดักอะไรที่ลูกค้าเราติดตัวหลังซึ่งมีแนวดึงใจแล้วว่าจะเกิดในโปรดักที่ชิ้นแรกไปต่อได้คือชาเย็นเพราะว่าชาเย็นเนี่ยตัวเองเนี่ยเราจะรสชาติที่กาแฟสุดมะลาเซโกเดียเป็นฟองแล้วก็ถึงมะลาคือจะมีความชอบกินชาแล้วก็ชิ้นแรกเนี่ยกินชารสชาติมันนอกแล้วแต่ก็พอมาหยุดคุณเซอร์แบบรสชาติเนี้ยกินได้ ก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้มาทำแบบนี้ต่อเพราะว่าวินไซต์ของลูกค้าคือสั่งแล้วก็คือทุกวันนี้รับมองก็ผมลูกค้าที่กินกาแฟก็เหมือนเป็นฟินชาร์ต้นฟินชาร์ตที่กินทุกวันแล้วก็มีกับฟินสามแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถกินแม้ว่าจะเปลี่ยนแก้วด้วยในแต่ละก็เลยเริ่มที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฟาร์มมาทำเป็นแบบแล้วก็เริ่มที่จะหมูเริ่มไปเรียนรู
15: ้ตอนเปิดร้านครั้งแรกเลยครับอะไรที่ยากที่สุดครับสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจในครั้งแรกครับ
16: ตอนแรกก็สื่อสารไม่รู้อะไรเลยคือเริ่มใหม่เลยคือเด็กจบใหม่ก็พอธุรกิจไม่เคยทำแต่ก็อยากไปดูจะคือว่ามันมีความยากในการตัดสินใจยังไม่เข้าใจลูกค้าแต่จริงๆแล้วลูกค้าเราต้องการอะไรซึ่งหลังจากที่เราได้เปิดมาเราก็เริ่มที่รู้เลยว่าชอบที่ของวัสดุมันไม่อะไรทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะเราเริ่มรู้จักลูกค้ามากขึ้นรู้จักตลาดมากขึ้นรู้จักการสั่งต้นทุนมาตามไปเรื่อยขึ้นทุกอย่างมีเปลี่ยนแปลงทุกวัน
15: จากการที่แบบมองคุณวิวมองเห็นว่าลูกค้ามาซื้อชาเย็นซ้ำคุณวิวดูอย่างไรครับว่าแบบมันเป็นสินค้าที่มันน่าจะมีโอกาสทำมาดูจากการเป็นเมนูขายดีหรือว่าใช้วิธีไหนครับทำให้เห็นว่ามันเป็นการเป็นชาเย็นได
16: ้ที่เรามองจากอุตสาหกรรมค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าแบบกลุ่มลูกค้าเดียวกับอายุช่วงเวลาละสองซีมองว่าช่วงที่เริ่มตัดคือเวลาจะตัดกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าใจเขาจริงๆคือกลุ่มลูกค้าเริ่มมาเริ่มทำงานในออฟฟิศนะไอ้เรามาสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเราสังเกตพฤติกรรมคนอายุใกล้เคียงกับเราแล้วก็เราถือว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาแซมซุงน้ำหวานแล้วก็แสบค่อนข้างบอกอีกแบบเรื่องบางอย่างมากกว่าหนึ่งแก้วด้วยซ้ำเลยนะค่ะแล้วก็เลยมองเห็นใช้ตรงนี้แล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยพอบางช่วงที่ประชาชนได้รางวัลอันดับที่7ของโลกนะคะเป็นเบสดิ้งนะคะเป็นอันดับ7นะคะเป็นกระแสตรงช่วงนั้นด้วยทำให้คนไทยชายคนไทยแล้วที่มีความตาแล้วก็เอพิเศษตัวเองในรถสัมภาระที่มาช่วงนั้นด้วยแล้วก็ไม่สั่งที่ชักด้วยก็เลยทุกอย่างมันจะเหมาะพอดีกันแน่ๆแล้วก็มองว่าลูกค้าตัวนี้เป็นลูกค้าที่จริงจังที่จะทำจริงๆเป็นเรื่องที่จะเป็นจริง
15: แล้วขอทิศสามต้องมีคนถามแน่เลยที่มาที่ไปของชื่อฉันจะกินชาเย็นทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงครับเห็นว่าตอนนี้แตกแบรนด์มาด้วยนะอีกแบรนด์นึงชาเขียวใช
16: ่
15: ไหม
16: ค่ะคือไอเดียก็คือเราแซกจากพฤติกรรมลูกค้าโทรศัพท์ที่โอแล้วบอกว่าลูกค้าปุ่มแล้วเขาพฤติกรรมเป็นยังไงจนมันจะเป็นมันโซ่ได้หรือเปล่าถ้ามันกินชาเย็นแล้วเหมือนจะแบบตัดใจต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเราดูไซส์ลูกค้าที่พฤติกรรมพฤติกรรมจริงแล้วเราไอเดียว่าเราอยากได้ชื่อที่มันชอบได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้ยินซึ่งเราก็เป็นการเสี่ยงแล้วกันค่ะโดยการออกมาตอบไปการสิทธิ์แบบสักที่สำคัญลูกค้ารู้สึกว่าจับใจตั้งแต่ครั้งแรกคือใช้ประโยคนี้ค่ะที่เป็นประโยคความมีสองนั่นแหละได้ใช้ประคุณไปทุกวันเป็นตัวคอสตั้งแต่ตอนแรกซึ่งตอนแรกที่ออกมาคือลูกค้าที่จะเป็นสปอนมาเป็นสโลแกนแล้วไปชื่อแต่ตอนลูกค้ารู้ว่ามันเป็นชื่อเราก็ได้จดจำแล้วก็สามารถแบบจะลึกถึงแล้วที่เขาไม่ถึงตัวตัวนี้
15: นี่ใครเห็นชื่อนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นสโลแกนนะแต่มันเป็นชื่อจริงๆเลยแล้วเป็นชื่อที่ติดหูคนจำได้แล้วก็มันทำให้คนได้อยากลองสโลแกนของคุณวิวตอนนี้ที่ทำเนี่ยวิธีไหนที่ได้ผลที่สุดครับที่การเปลี่ยนให้คนเนี่ยจากการที่มาลองครั้งแรกเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้าประจำหรือจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ลูกค้าครั้งแรกแล้วเปลี่ยนลูกค้าครั้งแรกมาเป็นลูกค้าประจำได้เนี่ยคุณวิวมีเทคนิคไหมครับ
16: หลักๆแล้วก็ต้องแฝกว่าการที่คนจะกินทุกวันจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะคือหลักๆคือ quality มันต้องคัดเลือกที่คือสารสมานเสมอแล้วก็ราคาสร้างถึงได้นะคะราคาไม่ได้สูงจนกระเทือนไปแต่ก็อยากดึงคือลูกค้าสามารถ possible ตัวนำสารมีแอปเปิ้ลที่คือมันเข้าถึงได้สำหรับทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะเป็นตัวถึงเรื่องสองการขาย location ที่ใกล้เคียงกับลูกค้าที่ลูกค้าอยู่ในการขาย channel ที่ใกล้กับช้อยแล้วเขาสามารถส่งได้ทุกวันจริงๆซึ่งจริงๆแล้วค่ะก็ถ้าสะโพกภาพรวมแล้วค่ะคือคำว่า accessible คือความเข้าถึง
15: ทำให้เข้าถึงได้แล้วก็เหมือนกับค คนสามารถเข้าจริงๆกลุ่มนี้นะผมก็เห็นแบรนด์นะเพิ่งไปเมืองจีนมาเล่าในรายการครั้งที่แล้ว2แบรนด์ของเมืองจีนอย่างลักอินกับชาแพนด้าเนี่ยเลยวันก่อนไปเมืองจีนมาได้สัมภาษณ์เจ้าของได้คุยกับผู้บริหารของแบรนด์อะไรนะชื่อแพนด้าชาแพนด้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้เดียวกันเลยครับทำให้ราคาเข้าถึงได้ทุกวันไม่รู้สึกว่าต้องตะกายบันไดกิน
16: ใช่ครับที่จะเป็นสปอร์ตสำหรับชาว
15: มันเป็นใช่เป็นคุณที่ดีมากครับแต่ตอนที่เปิดร้านแรกเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีการขยายเติบโตทราบว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด27สาขาแล้วใช่ไหมครับ
16: ใช่ค่ะพี่โอ
15: มตอนที่เปิดร้านครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าหนึ่งในร้านที่คนต่อบนทาทองนี่คือร้านนี้แหละคนต่อแถวกินเยอะๆตัดสินใจอย่างไรครับถึงเริ่มเปิดร้านที่สองมองอย่างไรครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเปิดร้านใหม่
16: ตอนที่เรากำลังจะเปิดร้านสองค่ะเราได้เห็นประกาศก็คือเอาเริ่มทำโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดแบรนด์เลยแล้วก็เราเห็นว่าลูกค้ามันมีเซอร์วิสอะไรมากค่อนข้างเยอะในเรื่องการเปิดหรือว่าสถานที่ที่เราได้ไปย่านนู้นย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะจดต่อสถานที่ด้วยเอาเสนอพื้นที่มาหรือเป็นพื้นที่ที่เราที่เข้าไปต่อได้แล้วก็ไปหวังอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่จะไปแอบแฝงที่เราเราเริ่มที่ภาษาโดยสารเรามีเรื่องเริ่มที่จะทำตัวหนึ่งเดือนสองเพื่อที่จะจะมีมันสั่นเทอร์สออฟไลน์ตัวเฟซที่เราไปด้วยนี้ไม่รู้จริงหรือไม่ถึงที่เราคิดว่าเดี๋ยวไม่พอเพราะแต่เป็นว่าฉันจุดซื้อทุกอย่างถึงจะแตกคนไปจริงนี่สองเราอยู่ก็เลยคนจุดเริ่มต้นที่ฉันก็รอมีการสิบเล็กสิบขยายแสบมากกว่าหรือแบบเสื้อกระท้อนที่เดียวแต่ก็มองว่าไปการกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะว่าโอ้สมมติว่าช่วงนั้นสมมติว่าเขาทำกิจกรรมต่างๆที่ดีแล้วมันที่สำหรับไปสอนมันจะไม่เราไม่อยากจะตาไปกับย่านนั้นนะเรารู้สึกว่าอยากจะกระจายตัวให้เร็วที่สุด
15: ก็จะเป็นการกระจายพื้นที่กระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายไปในตัวด้วยนะฮะแน่นอนครับมันต้องมีการจ่ายสาขาเนี่ยคุณภาพการที่เราดูแลเองกับมือกับการที่ขยายสาขาเนี่ยเราดูแลคุณภาพของแต่ละสาขายังไงครับให้ลูกค้าได้รับความประทับใจเหมือนกันที
16: ่คือเราค่ะเรามีตัวกลางนะคะในการแบบเหมือนเป็นเมนูใหญ่นะคะถ้าทำได้ตัวหลักของเราจะดับเป็นแบบใจผู้แก่ค่ะในแง่ว่าเราจะดูหน้าที่เราเป็นผสมที่แน่นมากๆเหมือนเราแบบที่เป็นสลับตำแหน่งหนึ่งแล้วก็จะใช้ทีมเราสับจะค่อนข้างซึมซับมากๆทำให้น้องซึ่งถึงว่าจะเป็นน้องใหญ่ซึ่งก็จะทำเป็นชั่วโมงเหมือนสักทำนองที่หมักดูแล้วเป็นสักปีได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องแบบใช้เวลาในการเอดิสโตรเยอะมาก
15: พอมาถึงตรงนี้ครับผมเริ่มเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมันขยายสาขานั่นสร้างแบรนด์เป็นที่จดจำจริงๆก็ขยายแบรนด์ตัวเองได้เงินทุนมันก็เพียงพออยากรู้ครับเบื้องหลังดิวผมเชื่อว่าตอนแรกมองร้านเนี่ยแน่นอนมันน่าจะไปทางการขายแฟรนไชส์การเติบโตแต่ก็อยู่ก็เห็นข่าวนี้ตื่นเต้นมากการที่มีTACC เนี่ยเข้ามาถือหุ้นด้วยเนี่ยก่อนตัดสินใจจับมือกับ TACC เนี่ยคุณวิวมองว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยติดข้อจำกัดอะไรครับถึงเปิดรับพันธมิตรรายใหม
16: ่มีข้อจำกัดสองตัวคือเราว่าเปิดมันจะเป็นสองตัวแล้วก็จริงๆนะชอบใหญ่วิวก็ได้มองว่าเราจะทำดีเทลไปตลอดอยากก็ได้อยากมีแค่การที่อยู่ในเป็นเงินสักเท่าไหร่เรามีเงินสักเท่าไหร่เรามองชอบได้เราอยากจะให้เดินเราสอนผลิตลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นการเรียนการทำใช้ตัวเซอร์เวอร์เรียนแบบมันสามารถติดได้ทุกที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มเป็นมากกว่าร้านที่อยู่ในตัวภาษาแต่มองภาพตัวเองอะแบบเป็นแบบเจอว่าเราชิปแล้วก็คืออยากให้ลูกค้าแค่ลูกค้าได้ชิปอีกนิดหนึ่งก็ใช้หยุดที่เลยปกติที่หนูเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นนะคะแต่ตอนนี้ค่ะอัพโนดเข้ามาเสริมเป็นจุดแล้วค่ะก็ทำให้เราได้ถึงจุดนี้ได้เร็วขึ้นที่จะบอกกับซิปอัพโนดเราเนี้ยเขาเก่งในเรื่องของการทำธุรกิจในเมืองช่องแต่ก็มีสกิลที่ค่อนข้างใหญ่เรื่องของซิปเราเป็นอัพโนดกับความแข็งแค่มีซาบานูเริ่มมีแล้วก็มีชั้นเปรียบเทียบว่าเขาสามารถต่อถึงจุดเดิม
15: โหเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่า ต้องย้อนไปนะเล่าให้ฟังจากผู้ฟังรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องไปของจีนเนี่ยผมเจอร้านชาร้านกาแฟหลายๆร้านในเมืองจีนนะครับที่มีเมนูชาไทยแล้วเขียนว่าชาไทยด้วยนะ
16: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่
15: คือคนจีนชอบมากแล้วก็ผมถามไม่น่าเชื่อก็อยู่ผมถามนักศึกษาที่วิทยาลัยที่ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยถามว่าแบรนด์เมืองไทยที่คุณมาทำมาเมืองไทยเนี่ยอะไรได้ที่คุณจะไปเขาบอกมาเมืองไทยอยากฉันอยากกินของหวานแล้วฉันอยากกินชาไทยแล้วเขาพูดมาสามแบรนด์ครับแบรนด์แรกเขาพูดเรื่องแบรนด์แรกก็บอกว่าไม่ใช่แบรนด์ที่ต้องอยู่ทำนะแบรนด์แรกเขาบอกว่าชื่อกาลันแบรนด์ที่สองชื่อพันไทยแล้วแบรนด์ที่สามเขาก็นึกชื่อเนี้ยเขาเป็นรูปแก้วผมก็เลยเอาโลโก้ให้ดูเขาจำได้แบรนด์นี้แหละแล้วมีภาษาจีนเขาน่ารักมากแล้วผมก็ตายละนี่คือใช่แล้วถ้าคุณอยู่มาทางการที่จะทำให้แบรนด์นี้เป็นรสชาติเนี้ยเจ้าของรสชาติจริงๆที่เราสร้างขึ้นมาเป็นที่เราจำได้แต่ในเชิงคุณยศครับอยากถามว่าถ้าไม่ได้มีดิวนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งไหนที่คุณวิวกำลังคิดว่าตัวเองทำต่อเองได้แล้วสิ่งไหนที่คิดว่าทำได้ช้าหรือยากเกินไป
16: ทำต่อเองได้คือขยายสาขานะคะทำได้ไม่เลื่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ทำในสกิลที่ว่าไม่ได้ใหญ่กับพวกเกินตัวอยู่แล้วนะคะแต่ก็สิ่งที่คิดว่าจะช้าลงก็คิดว่าไม่ได้ดึงเงินนั่นคือในการทำโปรดักที่เราภาษาเนาะเอ็กซ์แพนก็ก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็ยิ่งสายเอเจนซี่ที่ต่างเองอ่ะก็ถ้ามองอีกโซนนี้ออฟสเกลก็สักสิ่งยังไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ไม่ก็เฉลี่ยแต่แรงก็เยอะขนาดนี
15: ้
16: คือมันทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อย
15: ครับ
16: ช้า
15: เพราะผมเห็นอย่าง TACC เนี่ยคือเป็นต้องแบบว่าเป็นเจ้าแม่วงการนะผลิตผงชาที่ทำให้รสชาติจัดจ้านพ่อพี่เองก็เปิดร้าน 7-Eleven เปิดอยู่2สาขาแล้วเราก็รู้แหละว่าเป็นนี่คือผู้ผลิตแล้วเรารู้ว่าคุณภาพเขาประมาณไหนก็คือซีรีส์เรื่องคุณภาพมากอะไรเงี้ยติดนิดติดหน่อยนี่คือต้องแก้ไขกันทันทีอะไรเงี้ยรสชาติออกมาต้องเป๊ะๆตลอดเวลาแล้วก็เขาทำให้ซัพพอร์ตกับหลายๆแบรนด์มีขายดีเยอะมากนะแต่ตอนที่เลือกหุ้นอยากรู้ว่าดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นแอบถามเรื่องดีลนิดนึงว่าเคยเป็นซัพพลายเออร์กันมาก่อนไหม
16: ไม่ซื้อเนี่ยค่ะพี่โอ้เหมือนต่อออฟโซชั่นค่ะคนรู้จักดูทีนึงนะคือไปดูมาเขาก็ไปดูลงเลยไปดูการทำงานรู้สึกมันเพราะว่าเขาอะก็ยังมีความก็ความที่เป็นเลยคือเขาอะเริ่มต้นมาตั้งแต่รอบที่จะเป็นแบบเจนแรกอะนะคะที่ทำเลยนะคะเขาก็เข้าใจแล้วว่าตอนที่เราเริ่มต้นกลายเป็นพาวเดอร์อะไรเงี้ยมันต่างมาบ้างจริงๆเนี่ยเขาเติบโตจนเป็นทักษะเขาก็มีโปรเซสที่เปลี่ยนแปลงไปเขายังเข้าใจอยู่แต่ไม่ใช่หลักดีแบบเซลล์สักที่เป็นพอร์ตเลตใหญ่นะนอกจากนั้นเราต้องติดตามเราเลยนะตอนนี้ก็จะคุณภาพกันแล้วก็จะเป็นที่ยังดูยังสามารถมือทำกันได้ที่แบบจากสิ่งต่างจริงๆเพราะว่าจริงๆว่าของเองมันตรงก็แต่ก็ยังมากในบางครั้งตัวติดแต่ก็เราเริ่มสกูลนะคะเราต้องการที่ยังที่ใช้สามารถช่วยเราได้จริงๆแล้วก็เข้าใจอะไรจริงๆก็เป็นปัญหาที่เราเจอแล้วก็คำถามเราอยากได้ที่จะติด
15: ตอนที่เลือกเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเลือกอย่างไรครับเลือกจากราคาหรือว่าเลือกจากความแข็งแกร่งทางธุรกิจอ
16: ะไรต่างๆธุรกิจด้วยแล้วก็ personality แล้วก็การทำงานด้วยค่ะว่ามันสามารถคุยกันแล้วว่าแมทกันมันเหมือนกับการจะแต่งงานนะคะพี่โอแต่ว่าต้องดูว่าเขากับเราคุยภาษาเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
15: จากคราวนี้พอมาถึงกับเนี่ยตอนนี้เราประกาศดิวกันแล้วเนาะเริ่มลงทุนร่วมกันแล้วมาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วจากการเป็นโอนเนอร์ชิพนะเป็นพี่วิวของน้องๆเป็น CEO วิวชั้นนี่แหละ CEO เนี่ยแล้วพอมีผู้ถือหุ้น 30% การทำงานของวิวในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไหมครับ
16: ก็เปลี่ยนแปลงค่ะว่าเป็น majority เนาะเราก็ยังมีเดิมแต่ว่าเราเหมือนมีผู้ใหญ่ที่แน่ละกันคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยแล้วก็จะคอยเอาให้จะคอยเหมือนกับสร้างภูมิเราแล้วก็คอยช่วยเราให้ไปถึงฝันได้ขึ้น เป็นพาร์ทของการตัดสินใจอะค่ะก็อยากจะอยู่ตัดสินใจเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่มันดอกใหญ่ขึ้นใหญ่ๆแบบสต๊อกไปอนาคตเตี้ยมากสิก็ต้องมีระบบประกันตื่นกับตะกอนเริ่มมีความสำเร็จแล้วก็ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเรามัน

0: ็นฟรีแลนซ์
1: โอ้แต่ว่าก็มีการตั้งบอร์ดบริหารขึ้นมาอีกเซตหนึ่งที่จะมาคอยดูภาพรวมมีสติมากขึ้น
0: ใช่ค่ะมีสติเมื่อก่อนเราใช้อิโมชันแนล
1: เพราะพี่ๆหลายคนบอกว่าเป็นบอร์ดอะไรมีหลายคนที่เป็นบอร์ดนะเขาบอกว่าจริงบอร์ดไม่ทำอะไรนะบอร์ดเป็นเหมือนสติขององค์กรนะคอยเตือนคอยทักคอยมองเห็นสิ่งที่เราในฐานะซีอีโอเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ถึงหรือว่าขาดไปนะฮะแล้วมองอนาคตยังไงครับมองอนาคตยังไงกับแบรนด์ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน
0: ก็หลังที่คือไปมาตีมาสับไปที่เราอยากจะมีภาพที่เราไม่รู้อยากจะให้ชาเย็นเราอะแบรนด์เราอยู่แบบเป็นน้อยๆหรือแค่3-5 ปีจบคือเราอยากจะมองให้มันยาวกว่านั้นอยากจะให้มันใหญ่เป็นสิ่งที่มีลูกด้วยเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเราจะเนี่ยตัดสินแล้วทำเพิ่มเติมคือตัวอินโนเวชั่นที่มันหนักมากขึ้นแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ร่วมกันกับเราแต่ก็ในระยะยาวอยากจะเจอบางเห็นแบบบางที่เป็นเป็นโซฟันแบบสาวแล้วกันอีกหนึ่งแล้วก็แต่การใส่ซื้อตัวตัวนี้ที่เป็นสิ่งที
1: ่นี่มองไว้ว่ามันจะออกมาแบบนะรสชาติเนี้ยมันจะมาอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นเอเลียนเนี่ยมีโอกาสมาน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็ถ้าตอบก็ยันตอบได้เป็นปากค่ะก็พยายามจะให้มันไปได้ค่ะ
1: รอนะฮะรอจริงๆรอจริงคือเพียงคิดว่าแหมถ้าพี่เป็นเซเว่นเนี่ยคงต้องเลือกเข้ามาแล้วแหละนะคือมันเป็นแบรนด์ที่ไวรัลระดับหนึ่งเลยแหละมีคนรู้จักมากแล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดตอนนี้มีต่างจังหวัดเยอะไหมครับจังหวัดไหนที่นอกจากกรุงเทพ
0: ตอนนี้มีสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มีชลบุรีนครปฐมมี3-4
1: เนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่แบรนด์กรุงเทพแล้วนะเป็นแบรนด์ของประเทศแล้วมีแผนจะไปต่างประเทศบ้างไหมยังครับ
0: อยากไปอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศแบบความยากคือเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งจริงๆในประเทศนั้นด้วยนะคะก็กำลังดูอยู่การศึกษาว่าก็อยากต้องเตรียมความพร้อมก่อนแล้วนะโอเปอเรชั่นด้วยเพราะว่าถ้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้จบแค่การแบบไปสินค้าก็ใช้เงินมันมีเรื่องโอเปอเรชั่นที่มันมีสอดแทรกค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ใช่เป็นเรื่องยากมากนะในเรื่องการดูแลเรื่องโอเปอเรชั่นเนี่ยในฐานะที่
0: เราจะเข้าใจ
1: ในฐานะที่ต้องมีเป็นรุ่นพี่แล้วนะตอนนี้มีพี่คงมีคนติดตามอยากจะแบบเรียนรู้กันเติบโตบ้างสมมติว่ามีคนนี้นะมีเจ้าของร้านเล็กๆเนี่ยฟังเราอยู่นะครับเขายังไม่มีทีมใหญ่ยังไม่มีนักลงทุนแต่เชื่อว่าสินค้าตัวเองดีเนี่ยใน90วันข้างหน้าคุณวิวอยากให้เขาเริ่มทำอะไรเป็นอย่างหนึ่งครับและอยากให้เลิกทำอะไรเป็นอย่างหนึ่งครับ
0: คือหลักๆเลยค่ะอยากให้เขาเริ่มที่จะดูว่าลูกค้าเขาเป็นใครนะคะคือโอ้โหใจแหละในใจทำพิเศษเลยว่าติดตามรู้ว่าเราขายใครอยู่ถ้าเรารู้ว่าเราขายใครอะค่ะเราก็จะดีไซน์แบรนดิ้งหรือว่าอีเวนต์ที่จะชอบราคาที่มันตรงกับถึงสายนั้นแล้วก็สมศักดิ์ศรีเรื่องโลเคชั่นเรื่องประกอบในการขายด้วยแต่แบรนด์หนึ่งก็คือต้องศึกษาลูกค้าก่อนว่าเราลูกค้าเป็นใครแต่ว่าถ้าเขาเลือกคือเขาเลือกเสร็จแบบทุกอย่างคืออันนี้ก็อยากทำนะไม่ก็อยากทำแต่สุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถโฟกัสหรือว่าไม่สามารถสื่อสารแล้วกับใครหรือสักคนเรียนว่าอยากให้เลิกโฟกัสทุกอย่างก่อนแล้วกลับมาสักแค่จิตใจจิตหนึ่งหรือว่าอันไหนไปได้ก็พอที่จุดนั้นไปเลยไม่ต้องทำทุกอย่างค่ะทุกอย่างอาจจะไม่จริงแต่ว่าครั้งหนึ่งหรอกแล้วโฟกัสไปแล้วจะมีแค่อิมแพคแค่ครั้งเดียวที่เราก็ประสบเสร็จแล้วมันจะดับต่อไปได้
1: เหมือนอย่างคุณวิวครับที่สร้างคาเฟ่ขึ้นมาแต่เมนูที่ดีที่สุดแล้วคนกลับมากินตลอดคือตัวชาเย็นนี่แหละจนกลายมาเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะฮะติดหูติดตาผู้ชมผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับท้ายนี้ครับมีเวลาสักประมาณ1 นาทีเนี่ยอยากให้คุณวิวฝากอะไรกับผู้ฟังรายการวันนี้ครับผม
0: ได้ค่ะแต่จะฝากผู้ประกอบการทุกคนนะคะที่อาจจะเริ่มทำธุรกิจจากรู้สึกว่ามาลำเลียงมันจะมีผลสัมฤทธิ์แล้วก็ฝันงานนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสฟังว่าคุณอยากจะขายอะไรคุณอยากจะทำอะไรและคุณอยากจะสร้างอะไรให้ธุรกิจหรือบริษัทเป็นยังไงจะทำไปเลยค่ะแล้วอยากทำอะไรแล้วก็เราสั่งดีๆแล้วเงินต่อไปนะคุณคิดว่าก็ทุกคนจะทำได้ค่ะถ้ารู้จักว่าจะโฟกัสอะไรแล้วก็จะทำอะไร

0: วันนี้โอ้โหวันนี้ถือเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่นะครับได้ฟังทั้งที่ไปที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังดิวแล้วก็แผนสำหรับอนาคตนะบอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังรายการในวันนี้ครับได้นำไปคิดแล้วก็สร้างโอกาสธุรกิจแล้วก็สร้างธุรกิจให้แข็งแรงเพื่อสังคมของเรานะครับวันนี้รายการ Thinking Connect นะครับขอขอบคุณคุณวิวพันทิพย์ดีเจริญจากฉันจะกินชาเย็นทุกวันนะฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังครับที่อยู่ด้วยกับเรามาถึงตอนนี้ทางขึ้น Thinking หรือทาง Thinking Radio ครับ Thinking Connect ขึ้นความคิด 90.5 ครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันทิพย์แล้วก็คุณวิวประหลาดทักทวงไปก่อนนะครับแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกรณ์ย้ำต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่การควบคุมกิเลสในใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนโดยระบุว่าต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสภายในใจที่กฎหมายหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยากจะควบคุมหากบุคคลนั้นห้ามใจตนเองไม่ได้ท่านนี้ยืนยันว่าหากมีความผิดจริงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการปกป้องพร้อมวอนขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผยแพร่หรือแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้มอบนโยบายให้พ.ศ.ปรับการทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยเน้นย้ำเรื่องการจัดสรรงบประมาณกว่า60ล้านบาทเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพระในการตรวจสอบพระจริงหรือพระปลอมควบคู่ไปกับการเซตระบบบัญชีกลางของวัดที่ใช้จ่ายเงินที่ใช้งานง่ายและเชื่อมโยงกับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของความผิดปกติของทรัพย์สินรายรับรายจ่ายได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการนำเทคโนโลยีอย่างระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเข้ามาช่วยกำกับดูแลส่วนกรณีวัตถุมงคลและพุทธพาณิชย์นั้นมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องแก้ด้วยการให้ความรู้และปัญหาและปัญญาขณะที่ข้อเสนอเรื่องให้มีตำรวจประจำวัดมองว่าไม่คุ้มค่าด้วยขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติอีกพลพีสั่งผู้ว่าฉะเชิงเทราเทียบสภาพสุสานอยู่ปี 64-67 กางขาเข้าออกประเทศได้อย่างไรเร่งหาต้นตอนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามกรณีพบร่างผู้เสียชีวิต4ศพภายในสุสานจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเน้นย้ำให้สืบว่าทั้ง4ร่างเข้าออกประเทศไทยได้อย่างไรและมีการแจ้งเสียชีวิตอย่างไรซึ่งจากที่ตนลงพื้นที่ดูสภาพหน้างานไม่มีอะไรบ่งบอกมีแต่ชื่อและการโบกปูนเท่านั้นส่วนตัวสงสัยว่าย้ายมาได้อย่างไรแต่ร่างแรกมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีก3ร่างยังไม่ได้แจ้งจึงสงสัยว่าเป็นร่างของชาวต่างชาติจริงหรือไม่ร่างเข้ามาได้อย่างไรโดยได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเปรียบเทียบคำขอเมื่อปี2564และคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อปี2567ที่ยื่นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2566ซึ่งอำเภอ

0: และจังหวัดได้พิจารณาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567แล้วไม่ให้ต่อใบอนุญาตอยากจะให้เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวันที่ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้และวันที่ไม่ได้ให้อนุญาตสภาพพื้นที่เป็นแบบใดผิดตั้งแต่ปี2564หรือไม่หรือมีการปรับเปลี่ยนทำให้ปี2567ไม่ให้ต่อใบอนุญาตหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ได้ย้ายร่างออกภายใน7วันจังหวัดจะต้องวางมาตรการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดรวมถึงโทษต่างๆด้วยว่าผิดข้อกฎหมายใดบ้างก่อนจะแจ้งดำเนินคดีต่อไปซึ่งต้องสรุปทั้งหมดภายใน13กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

เล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ิงกิ้งเรดิโอ
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอคเจลสูตรสมุน

0: ได้จากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สัปดาห์นี้นี่มีเรื่องสำคัญเยอะมากนะครับ
4: ครับผม
3: ในระดับโลกเนี่ยผมเองช่วงหลังก็ไปนั่งอ่านนิยายจีนออนไลน์แบบให้ AI มันสรุปมาเอียนมากนี่อ่านไม่ไหวละเอียน
4: ไม่ไหวแล้ว
3: เอียนนะฮะแล้วก็หันมาสนใจสถานการณ์โลกนะฮะก็คือเมื่อวานเนี้ยไปอ่านดูในระดับโลกเนี่ยนะฮะตอนที่กำลังอัดรายการอยู่เนี่ยน้ำมันเนี่ยนะฮะเบรนท์เนี่ยงวดส่งพฤศจิกายนเนี่ย107แล้วนะ
4: โอ้
3: เวสเท็กซัสเนี่ยประมาณ101ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายแล้วนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็วนอยู่80 90กว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ย มันขึ้นไป100แล้วฉะนั้น100กว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขึ้นไป110ซึ่งก็แต่ในบ้านเราก็คงจะไม่50บาทนะถ้าขึ้นไปสัก115หรือประมาณ100กับ120เนี่ยเราจะได้เห็นดีเซล50บาทอีกรอบนึงนะครับ
4: โอ้ไม่เอาแล้ว
3: ทีนี้เนี่ยเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าตัวอิหร่านเนี่ยมันก็โดนปิดไงแล้วก็ไม่มาโดนบล็อกเกจมันโดนไม่ให้เรือเอาน้ำมันออกแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็พยายามจะไปคุ้มกันให้เรือน้ำมันออกมาจากฮอร์มุซนะมาทางทางโอมานเนี่ยอิหร่านก็ยิงไปที่เรืออเมริกาแล้วก็ยิงขนาดยิงไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินด้วยนะครับ
4: ครับ
3: อเมริกาก็เลยยิงไปที่เรือน้ำมันอิหร่านนะฮะสามลำแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาแบบนี้นะ
4: ครับ
3: ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอิหร่านเนี่ยมันจะมีไอตัวขีปนาวุธ ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยนะที่ยิงไปที่เรือบรรทุกน้ำมันน่ะไอเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะนะฮะ
4: ครับ
3: ซึ่งอเมริกาก็พิจารณาว่าเนี่ยเดี๋ยวเราถอยออกมาอีกหน่อยก็ได้นะแล้วก็ยังไงก็บล็อกได้ใช่ไหม
4: ครับ
3: ทีนี้พอไปบล็อกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ไปทุบหม้อข้าวของ IRGC ไงเข้าใจไหมมันก็เลยต้องไปยิงเรืออเมริกาก็ต้องยิงหนักใช่ไหม
4: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้ทั้งของอิหร่านนี่ออกมาไม่ได้ทีนี้มันยังไม่หนักมากเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้น้ำมันสำรอง
4: ครับ
3: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจีนใช้น้ำมันสำรองก็น้ำมันสำรองหมดเนี่ยตายเลยมึงเอ้ยจีนมันก็ต้องไล่ซื้อแล้วใช่ไหม
4: ครับ
3: ถ้าซื้ออิหร่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไล่ซื้อที่อื่นนะที่รัสเซียเองเนี่ยไอ้ทางยูเครนเนี่ยก็ยิงไปที่เนี่ยโรงกลั่นอะไรพวกนี้ด้วยรัสเซียก็ผลิตน้อยลงใช่ไหม
4: ครับ
3: คือซาอุเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซาอุเนี่ยมันมีน้ำมันที่ออกไปที่ท่อแล้วก็ไปที่ทะเลแดงทีนี้ไอ้ฮูตีเนี่ยซึ่งเป็นบริวารของอิหร่านเนี่ยก็ยิงไปที่เนี้ยตรงทางออกเนี่ยนะยิงไปที่ไอ้เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยช่องแคบตรงเนี้ยนะที่ซาอุจะออกไปทางทะเลแดงเนี่ยนะ
4: คร
3: ับ แต่ก็ตอนนี้ก็จะเรียกว่าจะฟูลสเกลวอร์กับซาอุแหละซาอุกับไอ้เยเมนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะหายไปมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะก้าวเดี๋ยวสักเดือนสองเดือนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอย่างเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันสมมอบเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวใช่ไหมอันเนี้ยก็จะทำให้ตรงเนี้ยไอ้น้ำมันเนี่ยก็จะแพงมากนะครับพอแพงมากปุ๊บเนี่ยเงินก็เฟ
4: ้
3: อพอเงินเฟ้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคือตอนนี้น้ำมันในอเมริกาเนี่ยถังหนึ่งแกลลอนหนึ่งก็ 4.4 หรือไงเนี่ยคุณลองหาดูดินะฮะพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยทองก็ต้องลงนี่ทองนี่เมื่อวานนี่ที่เราอัดกันอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวดูดิที่เราอัดกันอยู่เนี่ยนะทองนี่เหลือ4อาวละ 4,300 กว่าเหรียญเองนะท่านผู้ฟัง

0: นะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาใน Wall Street Journal นะหนังสือพิมพ์ดังเนี่ยผมอ่านในออนไลน์นะค่าสมาชิกนี่เดือนหนึ่งพันห้านะ
1: โอ้ครับ
0: ปีละ18,000ฮะท่านฟังเรียกว่าต้องลงทุ่มทุนเลยนะคือมีไอ้ข่าวลึกออกมาจากทีมที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือคาดการณ์กันว่าไอ้สงครามกับอิหร่านเนี่ยนะมันจะลากยาวไปจนกระทั่งหมดสมัยของทรัมป์เลยนะ
1: โอ้โหอีก2ปีอะ
0: เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดกันว่ามันจะต้องหยุดให้ได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในก่อนไอ้ช่วงมิดเทอมเนี่ยนะเพราะว่ามิดเทอมเนี่ยมันกำลังเข้ามาใกล้แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่านะเขาคาดกันว่านะมันจะไปอีก2ปีอะนะแล้วก็ทรัมป์เองก็อยากจะหยุดนะแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้นะก
1: ็
0: เลยจะต้องไปประกาศว่าเอาถ้าเกิดว่าไอ้ Republican ชนะทั้งสสสวเนี่ยก็จะให้เงินดิวิเดนเนี่ยกับประชาชน 5,000
1: คนละ 5,000 เหรียญ
0: เนี่ยโอ้โหตายเลยเงินเลี้ยงมึงนี่ประเทศมึงนี่40พินเลี้ยงไปแล้วมึงเอาเงินที่ไหนมาแจกนะและอันนี้ทางกฎหมายเนี่ยไม่น่าจะทำได้เพราะว่านี้มันเป็นผิดกฎหมาย
1: แจกเงิน
0: นะมาแจกเงินอย่างนี้ยังไงเรานะมันนี่เหมือนไต้หวันนี่เขากำไรนะเขาถือว่าเขาได้ดุลการค้านะฮะอันเนี้ยนะเนี่ยเขาได้บอกเลยว่า with close call U.S. warship Iran show now appetite for เรียกว่า escalation เลยคือยกระดับเลยอิหร่านนะคิดว่าก็ล่ออเมริกาไปแบบนี้นะอาวุธมันจะได้หมดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรอประธานาธิบดีคนใหม่ค่อยดีกันอีกทีหนึ่งมันก็ไ
1: ม
0: ่แบบทรัมป์อะไรทำนองเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังตายเลยถ้าเรามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะ14กันยาเนี่ยนะจะต้องกกต7คนเนี่ยชุดใหญ่จะต้องลงมติทำให้เลื่อนนะ
1: ครับ
0: ตกลงจะส่งฟ้องไอ้คดีหัวหรือโกงสวไหม คืออนุ26เนี่ยบอกว่าส่งหมดเลยประมาณ
1: ครับ
0: น่าจะเท่าไหร่ไม่รู้200กว่าได้ไงเนี่ยนะส่วนอนุ36เนี่ยบอกให้ไม่ส่งเลยไม่มีมูลแล้วคุณดูสิทั้งยิ่งชีพคุณสุนทรีเมื่อวานก็ไปประท้วงที่อิสราเอล
1: อิสราเอล
0: นะแล้วก็บอกว่าเนี้ยก็ไม่ได้ลงถนนอะไรหรอกนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะ14เนี้ยว่าเป็นยังไง4กันยาแล้วคุณดูการพูดของอดีตตุลาการประธานศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เนี้ยหลายๆคนเนี่ยนะคุณก็จะเห็นแล้วว่าวันที่14เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่18อีกอ่ะมีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว18กันยายนอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่ยังมีแบบเรื่องแบบไอ้โกงสอบไอ้เนี้ยท้องถิ่นอะไรพวกเนี้ย
1: มันเยอะมากใหญ่นะ
0: คือมันเป็นหลายเรื่องมากแล้วก็สถานการณ์ในแง่รัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่นะเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วทำไมอิสราเอลเนี่ยจริงๆอิสราเอลเนี่ยมันมาในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยปีนึงประมาณ400,000คนนะ
1: ครับ
0: 400,000คนเนี่ยถ้ารวมไอ้การใช้จ่ายของมันเนี่ยมันก็จะทำเงินให้ประเทศไทยเนี่ย 29,000 ล้านนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเข้าคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องไปดูใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีคนอิสราเอลที่มันได้สัญชาติไทยมันอาจจะไปตั้งไอ้บริษัทเนี่ยเพื่อจะไปทำธุรกิจก็ได้ใช่ไหมกับนักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คนที่อิสราเอลที่พำนักถาวรเนี่ยก็ประมาณสัก6 เดือนเนี่ยนะ6 เดือนแล้วก็จะไปเปลี่ยนไอ้วีซ่าอะไรพวกเนี้ยนะก็ประมาณ8,000-9,000คนนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นนี่ก็อยู่เยอะนะ
1: อยู่ศรี
0: ราชาอยู่เชียงรายอะไรเนี่ยคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่คล้ายอเมริกาของอาเซียน

0: ็คือ
1: เป
0: ็
1: นเมลิพอต
0: ที่เป็นคือคนต่างชาติมันมาอยู่ได
1: ้ครับ
0: แต่คือระดับมาทำงานแรงงานเนี่ยมันก็มีพม่าสปป.ลาวหรืออีเวนต์กัมพูชาซึ่งตอนนี้อาจจะน้อยลงไปหน่อยแล้วก็บางส่วนก็เป็นเวียดนามเนี่ยมาอยู่เยอะตัวเลขเนี่ยประมาณ 7-8 ล้านคนเลยโดยเฉพาะเมียนมาใช่ไหม
1: คร
0: ับ อันนี้มันก็จะอเมริกามันก็จะเหมือนพวกเม็กซิโกอะไรพวกเนี้ยหรืออเมริกากลางอเมริกาใต้ที่เข้ามาทำงานใช่ไห
1: ม
0: ขณะเดียวกันมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยอิสราเอลมีญี่ปุ่นมีรัสเซียมีอเมริกาจะเป็นเคยฝรั่งเลยคือมาอยู่อ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าอย่างบางมุสลิมบางศาสนาเนี่ยเขาข้อกำหนดเขาเยอะอย่างเงี้ยจะมากินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยบางศาสนาก็จะไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: คืออันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะมันไม่จัดระเบียบแล้วมันไม่เลือกใช่ไหมคือหมายถึงว่าคุณก็กลายเป็นไอ้ destination retirement destination ก็ได้แต่ถ้าคุณดูโมโนโกเงี้ยมันเลือกคนรวยไงใช่ไหมมันเลือกคนรวยคนที่มีกำลังซื้อไงใช่ไหมแต่นี่ไอ้ elite card เนี่ยมันก็กลายเป็นทุนเทามาเพียบเลยเงี้ยคือพูดง่ายๆก็คือเรา
1: เงินไง
0: เรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเว้ยใช่ไหม
1: การ
0: ไม่ใช่ว่าแบบ
1: กฎหมายการควบคุมดูแลเราไม่เคยมีอ่ะ
0: ไอ้ที่จะไปปีใหม่ที่ภูเก็ตคุณเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็อันเนี้ยเรามาทำไมวะติดทหารอะไรเนี่ยที่กำลังพักรบประจำการเนี่ยจะมาฉลองปีใหม่อะไรกันที่ภูเก็ตวะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันแปลกมันผิดแปลกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยการต้านอิสราเอลเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นยิวไปเลยเนี่ยนะคือก็มีคนมีใครไม่รู้พูดไม่รู้คนที่เป็นชาติไทยที่เป็นยิวว่าไม่รู้นะที่เขาบอกว่าโอ้ยคนอิสราเอลไปที่ไหนเนี่ยก็นำความเจริญไปอะไรเงี้ยใช่แต่ไปอเมริกาไงไม่ได้มาไอ้คนกลุ่มนั้นไม่ได้มาไทยคือตอนที่ฮิตเลอร์เนี่ยไล่ฆ่ายิวนะก็ปรากฏว่าคนยิวที่เก่งๆเนี่ยก็หนีไปอเมริกาเยอะเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นฮิตเลอร์กิฟต์ใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าพวกคนยิวแบบนี้มันมาเมืองไทยเหร
1: อ
0: ไม่ได้มาแล้วเขากลัวเนี่ยเขากลัวพวกยิวเนี่ยเพราะว่าคือยิวเนี่ยมันฉลาดแล้วบางทีมันเอาเปรียบไงใช่ไหมบางทีภาพลักษณ์ของยิวเนี่ยมันก็มาจากไอเนี่ยไองานเขียนของเชกสเปียร์ที่ชื่อว่า The World MerchantThe Merchant of Venice อ่ะมีชัยล็อกอ่ะให้กู้เงินเสร็จแล้วก็จะไปตัดเนื้อตัดอะไรพวกนี้เลยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วพูดตรงๆก็คือว่าคนยิวเนี่ยเขาจะมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนสูงจะมีศาสนาของเขาแล้วพูดตรงๆก็คือไม่เคารพเจ้าบ้านแต่ผมเดานะที่มันมากันเยอะเนี่ยมันก็คงเห็นคนไทยเห็นคนไทยที่ไปทำงานนะเนี่ยมีทำงานที่อิสราเอลเฮ้ยเป็นคนแบบเฮ้ยเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดีทำงานขันแข็งอะไรพวกนี้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยก็จะแนะช่องทางอะไรหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกอิสราเอลมันก็ไม่ได้มานะเพิ่งจะมาเนี่ยไม่กี่ปีหลังเนี่ยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วตอนเนี้ยแล้วก็มันก็เอาพวกนิสัยไม่ดีมาเยอะไงแล้วก็คือพูดง่ายๆมีความกลางเหมือนกับเหมือนเป็นสไตล์อเมริกาเงี้ยมันอันนี้อย่างคนจีนเนี่ยมันมาต้องเยอะแยะเนี่ยมันก็ไม่ได้กลางมาก
1: เข้าใจเอเชียนคัลเจอร์อยู่ก็คือเข้าใจวัฒนธรรมของเอเชียระดับหนึ่ง
0: ก็
1: พอเป็นอิสราเอลยูหมายถึงว่าเอเชียแบบคนจีนเนี่ยมันพอมันมาอยู่ไทยมันยังพอเข้าใจภาพกว้างของความเอเชียนะเท่าที่สื
0: ่อรู้อยู่แล้วไอ้มันก็เงียบเงียบไงเพียงแต่ว่ามันเยอะแต่ว่าสองชาติเนี่ยพูดตรงๆไอ้พวกคือพูดตรงๆก็คือว่าประเทศเราอ่ะบางทีไอ้พวกคนที่มันเหนือกว่าเนี่ยมันก็ดูถูกเลยใ
1: ช่ครับ
0: เหมือนคนที่มาจากประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะมาแล้วมาประเทศที่มันเจริญน้อยกว่าเนี่ยมันจะเกิด
1: จะบอกว่าโลกที่3อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีmindsetอยู่ในใจเขาอ่ะ
0: คือมันจะดูถูกอ่ะพูดง่ายๆมันจะดูถูก
1: ครับ
0: มันจะดูถูกนะว่าเราก็เป็นอีกระดับนึงแล้วจะทำอะไรก็ได้
1: ครับ
0: แล้วทำอะไรก็ได้นะมึงอะไรกันนะ เนี่ยกูนี่ยุโรปยุโรปเนี่ยกูยังยึดมาเลยตระกูลล็อตชงล็อตชายอะไรพวกเนี้ยอเมริกานี่บอกให้ทำอะไรมันยังทำเลยอเมริกานี่ไปมีอิทธิพลจะตายไปใช่ไหมแล้วก็แล้วคุณดูดิไอ้ทูตยิวพูดแต่ละทีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมันไม่เอาฮิว
1: แล้วมันแรงรู้สึกตั้งแต่ที่อิสราเอลกับอิหร่านก็มีเรื่องและจำนวนหนึ่งก็ในไทยก็ค่อนข้างเข้าข้างอิหร่านมากกว่าอิสราเอลนะ
0: เราก็คนไทยเป็นมุสลิมเนี่ย
1: มุสลิมใช่
0: เยอะแล้วคนไทยนับถือศาสนาของ
1: อ
0: ิสราเอลใช่ไหมทีนี
1: ้ยิว
0: ศาสนายิวอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือที่เขามีศาสนาเขาเองเนี่ยไม่มีเขาก็มีแต่คนอิสราเอลนับถือจริงไหมแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่ได้คนที่เป็นใช่ในไทยเนี่ยคนที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยไม่ได้มีแต่สามจังหวัดนะคือมีทั่วประเทศ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็อิสราเอลก็ไม่ถูกกับปาเลสไตน์นะแล้วก็ไปถล่มการซุ่มกาซาอะไรพวกนี้แล้วก็นั่นก็เป็นชาวมุสลิมไงนะอันนี้ก็นั่นก็มันอยู่แต่ว่าตอนนี้พอมันลุกลานเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับจะพาให้ไทยเนี่ยไปกลายเป็นแบบเฮ้ยข้อพิพาทอะไรหรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยในไทยนะหนึ่งคดีสว.เรื่องอิสราเอลนะครับนี่ยังไม่พูดเรื่องไอ้ data center จะเอายังไงนะ
1: ครับ
0: ที่เงียบๆไปนี่ก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาเลยนะว่าจะทำอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยคือมีออกมาแล้วจากบอร์ดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะแล้วเราก็ยังไปดูไอ้ตัวไอ้นี่กะไอ้พวกธุรกิจไอ้พวก EV อะไรทำนองเนี้ยคือมันก็เรียกว่าดูมอะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดูมอะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะดูมอะดูเป็นดูมรูปอะนะมันดูมคือมันแย่ดีแต่ไม่ว่ามันดูมอะนะอันเนี้ยมันแย่นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็คุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าคนที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยมันควรจะมีคำถามอะไรบ้างโอ้โหไปนั่งฟังย้อนหลังนะตัวเองนะสนุกดีแต่ว่าก็ยังจะไม่ลงรายละเอียดนะทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องนะอันนี้เกริ่นให้ฟังแล้วว่าเฮ้ยคือหนักนะผมบอกเลยนะอย่างที่เมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารน่ะผมคุยกับคุณอาทิตย์น่ะที่จ่ายไทยทศมิตรน่ะ
1: ครับ
0: มันก็ถามว่าเออเนี่ยเป็นไงบ้างตั้งแต่คอนเสิร์ตไอ้เรื่องร้านอาหารเป็นไงผมยังเด็กอยู่เลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นไงช่วยโอ้โหแต่ละคนนี่เละเทะหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แย่หมดเลยอ่ะนะมันดูแล้วมันคือมันเนี่ยไม่มีกำลังซื้อแล้วของแต่ละอย่างแพงเนี่ย iPhone ออกเมื่อวานเนี้ยราคาเริ่มต้น iPhone 18 Pro เนี่ย 46,800 บาทอ่ะนะครับอันเนี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะจ่ายนั่นไหมจะจองไหมพวกคงเอาอะแต่กูไม่รีบจองอะเดี๋ยวกูจะซื้อตอนพฤศจิกายนก่อนไปตะโกย่าแล้วกันนะเพราะว่าไอโฟนตัวใหม่เนี่ยมันปรับรูรับแสงได้เว้ย
1: ครับ
0: มันปรับรูรับแสงได้นะทีนี้แล้วกลับมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มช่วงหน้าเลยดีกว่าจะได้แบ่งเป็นสองช่วงนะเดี๋ยวเราเริ่มช่วงหน้าตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: คุณเคยคิดบ้างไหม ว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวตับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนี่ยนะฮะ
6: เพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังนะฮะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะฮะสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับ1115นะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะฮะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะผมไม่รู้ว่ามี PR หรือเปล่านะฮะก็คือเมื่อวานเนี้ยได้คุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่องของไอ้ตัว health market นะคือธุรกิจสุขภาพก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะประเมินขนาดตลาดยังไงวะนะก็เลยจะหยิบไอ้หัวข้อเรื่องวิธีการประเมินตลาดใน Personal MBA มาคุยกันดูฟังหน่อยเชิญเลย
7: ครับซึ่งตามบทความของ Personal MBA เนี่ยเขาก็ชื่อบทความว่า10วิธีทางนะครับ10วิธีการในการประเมิน ตลาดก็เกิดเริ่มต้นเลยว่าในขณะที่คุณวางแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือจะขยายธุรกิจเดิมเนี่ยไปสู่ตลาดใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยมันสำคัญนะมันจะยกประโยชน์ให้คุณมากเลยนะถ้าคุณทำ research ก็คือทำการวิจัยก่อนที่คุณจะตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆหรือจะยกธุรกิจเปลี่ยนธุรกิจคุณนะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งเขาก็ออกมาเป็นทั้งหมด10วิธีการด้วยกันซึ่ง10วิธีการเนี่ยก็จะอธิบายแบบหน้าต่อหน้าเลยแหละของวิธีการที่จะช่วยให้ตัวเราตัวคุณตัวผมเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วก็ ID หรือว่าวิเคราะห์ได้ว่าไอ้ความน่าสนใจเนี่ยของตลาดแต่ละตลาดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถที่จะให้คะแนนเนี่ยใน10ข้อรู้สึกวิธีการนี้ตั้งแต่ระดับคะแนนตั้งแต่0จนถึงเต็ม10ได้ถ้าเกิดว่า0ก็คือเลวร้าย terrible แย่มากแล้ว10นี่คือมันยอดเยี่ยมมากในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณกำลังรับฟัง10ข้อนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่แน่ใจอ่ะให้พยายามจะมองในโลกในแง่ร้ายกว่าปกติสักเล็กน้อยแล้วกันนะใช้คำพูดนี้คือมองในมุมของ conservative หน่อยๆเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะช่วยคุณได้มากกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรากระโดดเข้าไปเลยว่า10ข้อมีอะไรบ้างนะครับ
5: คือเข้าอย่างนี้เข้ามาถึงว่าเวลาเราอะเวลาเราเห็นโอกาสทางธุรกิจน่ะ
7: ค
5: ุณก็จะต้องประเมินตลาดตัวนี้ด้วยว่าไอ้คุณเห็นแล้วคนอื่นมันเห็นไหมวะแล้วก็สิ่งที่ตลาดมันต้องการเนี่ยมันคืออะไร
7: ครับ
5: มันมีความจำเป็นมันมีความเร่งด่วนอะไรขนาดไหนอ่ะนะคือโอเคอ่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณจะต้องมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะผมเคยพูดบ่อยๆว่า คุณมีแค่สองตาไม่พอคุณจะต้องเปิดอาย
7: ตาที่สาม
5: ใช่ตาที่สามเนี่ยคุณจะต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะ
7: ครับ
5: แล้วคุณต้องเห็นก่อนคนอื่นนะแล้วคุณต้องกล้าที่จะลงมือทำ
7: ครับ
5: อันนี้เราก็จะพูดเป็นข้อๆออกมา
7: ครับข้อที่หนึ่งเลยครับ urgency คือความจำเป็นเร่งด่วนคือตลาดใหม่ที่คุณอยากจะเข้าไปหรือธุรกิจใหม่ที่คุณอยากจะเริ่มเนี่ยคำถามคือไอ้สิ่งนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยมีความต้องการหรือจำเป็นสิ่งนั้นมากขนาดไหนเขาว่าต้องการหรือจำเป็นคือจำเป็นณเวลานั้นเลยนะคือต้องได้เลยนะคือเขาต้องการมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เราไม่ได้กำลังจะไปพูดถึงเรื่องของปัจจัย4เรื่องอะไรเขาก็ประเมินจากธุรกิจเขาก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าประเมินง่ายๆถ้าเกิดวันนี้คุณทำธุรกิจปล่อยเช่าวิดีโอโดยเฉพาะเป็นหนังเก่าเนี่ยโอ้ยตอนนี้คนมันไม่มีความจำเป็นอ่ะมันไม่มีความเร่งด่วนอ่ะว่าเฮ้ยฉันจะต้องรีบเช่ามาฉันจะต้องรีบดูแต่ถ้าเกิดว่าคุณจัดโชว์หนังเรื่องใหม่ที่มีกระแสแล้วมันเป็นรอบปฐมทัศน์เลยเนี่ยเฮ้ยแน่นอนถ้ามันมีกระแสมันปฐมทัศน์มันมีดีมาคนก็โอ้อยากจะเร่งด่วนอยากที่จะไปเพราะว่าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเป็น
5: ข้อแรกเนี่ยครับใช้คำว่า
7: ครับ
5: urgency
7: นะครับ
5: urgency เนี่ยคือเร่งด่วน
7: ครับ
5: เร่งด่วนนี่หมายถึงว่าต้องการเดี๋ยวนี
7: ้ครับ
5: ซึ่งความต้องการเนี่ยกับความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะ
7: ครับ
5: คือในทางตลาดเนี่ยในทางการตลาดเนี่ย need กับ want เนี่ย
7: ครับ
5: ไม่เหมือนกันนะ
7: ไม่เหมือนกัน
5: คือเวลาเราพูดถึง need เนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงปัจจัย4เนี่ยป่ะ
7: ครับใช่
5: คือในชีวิตเราไม่มีไม่ได้อะเรื่องพวกนี้นี
7: ้ครับ
5: เช่นอากาศอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ย
7: ครับ
5: เครื่องนุ่งห่มอย่างเงี้ยยาอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ย
7: อ
5: ันเนี้ยเรียกว่านีดแต่เนี้ยเวลาเป็นนีดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะจับตลาดไหนล่ะใช่ป่ะ
7: ครับ
5: ถ้าเกิดคุณจับตลาดแมสเนี่ยคุณก็ต้องทำขั้นต่ำอ่ะ
7: คร
5: ับ นะยกตัวอย่างเงี้ยเมื่อคุณขายอาหารเงี้ยคุณจะเจ๊จงขายเงี้ยนะ
7: ครับ
5: เจ๊จงก็ทำตลาดแมสใช่ไหมก็มองว่าอาหารเป็นของจำเป็นใช่ไหม
7: ครับ
5: แล้วได้จงคำถามคือเจ๊จงจะจับตลาดไหนถ้าจับตลาดแมสก็หมายถึงว่าคุณต้องขายถูกไง
7: ครับ
5: ตอนนี้ขายถูกคนอื่นมันก็ขายถูกถ้าขายถูกกับขายถูกมันอยู่ด้วยกันในทำเลเดียวกันทุกอย่างเท่ากันคนจะดูที่ไหนอ่ะอร่อยเปล่า
7: แบรนด์อร่อยหรือเปล่า
5: อร่อยเปล่าเราจะไม่พูดแบรนด์อร่อยเปล่านะอร่อยเหมือนกันขายของเหมือนกันสะอาดเปล่ามึงสะอาดไหม
7: ครับ
5: ให้สะอาดเหมือนกันเฮ้ยดูดิวัตถุดิบมึงมาจากไหน
7: อ
5: ย่างยกตัวอย่างเจ๊จงเนี่ยนะเจ๊จงเนี่ยขายหมูทอดนะท่านผู้ชมข้าวหมูทอดนะ
7: ครับ
5: หมูเจ๊จงนี่หมูเบทาโกนะฮะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ไปซื้อตาม
7: เสียง
5: หม
7: ู
5: ต่างแล้วก็ไม่รู้ว่าหมูแม่งมีโรคมีเลิกอะไรไหมแกไม่ได้ไปซื้อหมูถงหมูถ่วนอะไรนะของแกหมูเบทาโกนะแต่ไม่ใช่เอสพีเอลนะบอกก่อนนะเอสพีเอลมันอีกเกรดหนึ่งเบทาโกอ่ะเป็นหมูคุณภาพหรือว่าน้ำจิ้มแกเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมไปพูดให้ไอ้งานของกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมไอ้เงี้ยก็มีหลักสูตรอะไรไม่รู้ก็สอนฟรีเนี่ยแล้วเขาก็มีเคสอย่างเงี้ยเจ้าของน้ำปลาเมกะเชฟเนี่ยมาเป็นเคสนะจบปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรวบตัวเขามาแล้วว่าเฮ้ยคุณไปซัพพลายเจ๊จงไหม
7: คนหนึ่ง
5: คุณเมกะเชฟนี่แพงสุดเลยนะท่านผู้ฟังเป็นน้ำปลา
7: เพิ่งเจอเมื่อวานเลยครับ
5: นะฮะ
7: เพิ่งเจอเจ้าของ
5: นะเป็นผู้ชายหนุ่มคนเดิมนี้อายุน่าจะ50แล้วมั้งก็บอกว่าเนี่ยไปซัพพลายเจ๊จงดิคุณก็ได้แบรนด์ไงนะแล้วก็บนถุงเนี่ยก็ติดเจ๊จงกับน้ำปลาเมกะเชฟเลยใช่ไหมเพราะเขามีน้ำปลาแบบอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมเจ๊จงใช้น้ำปลาเมกะเชฟนะแต่ตอนหลังเนี่ยเจ๊จงก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาตอนหลังผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาทำน้ำปลาไส้ตันก็เรียกน้ำปลาไส้ตันนะยอไส้ตันแล้วก็หมักเนี่ยหมักหลายปีเลยนะอันเนี้ยจงกับแช่นี้คือคุณภาพไม่ได้ต่างกันคือน้ำปลาเนี่ยหมักแบบ18เดือนเลยอ่ะนะ
7: อ
5: ันเนี้ยคือใช้น้ำปลาดีทำน้ำจิ้
7: ม
5: นะครับแล้วก็ยังมีกล่องชานอ้อยอะไรพวกนี้อีกนะหมายถึงว่าท่านก็ต้องเรียกร้องนะถ้าจะเอาถูกก็ใส่ถุงมัดปุกว่าไปหมายถึงว่าเวลาท่านจะพาไปเลี้ยงคนอะไรเงี้ยใส่กล่องชานอ้อยไม่ได้ใส่กล่องโฟมนะ
7: ครับ
5: เห็นไหมฮะเจ๊จงเนี่ยขายของจำเป็นนะพอขายตลาดแมสปุ๊บเนี่ยขายราคาไม่แพง
7: ครับ
5: แล้วใช้ของดีน้ำมันแกนี่ไม่มีน้ำมันมาจริงนะท่านผู้ฟังกินของทอดเนี่ยนอกจากของทอดอันตรายเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับเขาว่ามึงต้องใช้น้ำมันลำข้าวนะก็อาจจะอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยคือถ้าใครได้น้ำมันเก่ามานี่มึงตายเลยนะ
7: ครับ
5: ผมนี่กลัวเลยของทอดเนี่ยไม่กินเนี่ยกินน้อยมากก็กินบ้างอ่ะเดือนนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งเนี่ยนะเราต้องดูด้วยนะว่าร้านนั้นเนี่ยมีแนวโน้มจะใช้น้ำมันเก่าเปล่าใช้น้ำมันเก่านี่สารก่อมะเร็งนะ
7: ครับ
5: เจ๊จงเนี่ยมีใช้น้ำมันเก่าหมูก็หมูดีน้ำปลาก็น้ำปลาดีเพราะฉะนั้นเจ๊จงถูกและดี
7: ครับ
5: ข้าวเติมได้เลยมึงอยากกินข้าวเติมมึงคุ้มไม่ว่าอะไรเฉพาะสาขาที่แกเป็นเจ้าของนะ
7: เอาเลยนะ
5: ในห้างนี่ผมไม่แน่ใจของลูกสาวลูกชายกับลูกเขยเนี่ยลูกชายกับลูกสะใภ้และกับลูกสาวเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงนะ
7: ครับ
5: แล้วร้านเจ๊จงรู้ไหมซื้อกินที่ร้านเนี่ย31บาทอย่างเดียวนะกลับบ้าน27
7: โอ้โห
5: ปกตินี่กลับบ้านมันต้องแพงกว่าเพราะว่ามัน
7: ใช่มันต้องหา
5: ใส่แพ็กเกจจิ้งใช่ไหม
7: ครับแพ็กเกจจิ้งครับ
5: มีคนโวยวายบอกอ้าวทำไมเนี่ยกินที่บ้านเนี่ยกับถูกกว่าอีกทำไมกินที่ร้าน31กินที่บ้าน27มีที่ไหนกันมีคนโวยวาย
7: ครับ
5: ไอ้ลูกสาวก็ตอบไม่ได้เจ๊จงต้องมาพูดเองเจ๊จะช่วยคนจนค่ะถ้ามีปัญหานะก็จะไม่ขายละราคานี้กริบไปเลยถ้าเกิดพูดง่ายๆแกถูกดีมีน้ำใจแล้วก็เมื่อก่อนแกก็ให้กล้วยเกยตอนหลังมันซื้อ10ห่อมันเอาไปหวีนึงเลยเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงบางคน
7: มันก็ไม่ได้ไม่ได้
5: เพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยี้นานๆเนี่ยนะถ้าดูฟังก็ต้องดูว่าเขาต้องการเดี๋ยวนี้เลยไหมผมยกตัวอย่างเช่น
7: ต้องการไหม
5: ที่ผมเนี่ยก็จะมีปัญหามาก
7: ครับ
5: คือในการที่แบบว่าไปกินข้าวแล้วไม่อยากไปอ่ะ หรือว่าเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยผมมีปัญหามากนะท่านผู้ฟังสมัยที่ผมสอนพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะ
7: ครับ
5: ผมก็ไม่มีรถผมจะเพิ่งขับรถเมื่อสัก10 11 12ผมเพิ่งขับรถไม่กี่ปีนี้เอง10กว่าปีเองแต่ผมสอนพระจอมเกล้าเนี่ยมาสัก20ปีที่แล้วอ่ะ
7: ครับ
5: คือตอนแรกพระจอมเกล้าธนบุรีสอน MBA นะอาจารย์ก็แฟนรายการนี่แหละที่เชิญไปอ่ะแล้วเขาก็อยากได้คนสอนที่พูดเคสอะไรเงี้ยผมก็ไปสอนที่ตรงนี้ไงไอ้ตรงสาทรเมื่อก่อนก็มีเขาเช่าตึกที่สาทรใช่ไหมแต่ตอนหลังเขาต้องไปสอนโน่นพระจอมเกล้าธนบุรีแถวประชาอุทิศนะผมก็ไม่มีรถแล้วก็ผมก็เรียกแท็กซี่อ่ะวันนั้นฝนก็ตกอ่ะไม่มีใครรับเลยนะ
7: โอ้โหทรมานมากทรมานจริง
5: คันที่15เนี่ยรับผมแล้วคันนั้นเป็นแฟนรายการ
7: โอ้ครับ
5: แล้วก็ผมนี่ก็จะมีปัญหามากเลยไปเรียกแท็กซี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนรับนะเนี่ยอย่างบางทีไปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นสมัยก่อนนานแล้วหลายสิบปีแล้วก็ไปกินเบียร์เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องตับ
7: ครับ
5: ไม่มีใครรับเลยนะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มันจะรับแต่ต่างชาตินะผมต้องเดินกลับเลยนะท่านผู้ฟังผมอยู่สำเนียงดินแดงเนี่ยผมเดินจากเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเดินไปเซ็นทรัลมินแดงมึงไม่รับกูก็เดินก็ได
7: ้ครับ
5: ถามว่ามันมีเออร์เจนซี่ไหม
7: มี
5: คือถ้าให้พูดเนี่ยมันโคตรเพนพอยต์เลย
7: ใช่
5: แล้วไม่ใช่เพนพอยต์ที่เมื่อมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นเพนพอยต์ที่ต้องมี
7: ครับ
5: หรือเหมือนทุกวันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องขนาดตลาดนะอย่างเรื่องไอ้ปทุมวันกับตีกับไอ้
7: เดน
5: สวายเนี่ยกูตีมันมาหลายสิบปีแล้วนะ
7: ตีกัน
5: มาได้พอได้แต่ตีผมตีตั้งแต่ผมยังเด็กๆอ่ะแต่หมายถึงว่าผมไม่ตีครับนะแบบผมได้ยินข่าวตีเด็กๆอ่ะ
7: ใช่ฮะ
5: แต่ถามว่าตอนนี้ทำไมมันเออร์เจนซี่ทำไมตีกันที่ BTS สยาม
7: ใช่
5: เปล่ามันอันตรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการโซ่เพราะฉะนั้นอันนี้อะไรที่เขาว่า right nowเหมือนกับเรื่องเหมือนเรื่องวันที่14ทำไมวันที่14เนี่ยทำไมเราจ้องเลยว่าตกลงเราจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
7: ครับ
5: ในคดีสวเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องคนจับตาเยอะเป็นเรื่องเร่งด่วน
7: ครับ
5: ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังถามว่าอันนี้มันมีตลาดไหมให้ถามว่ามันเป็นนีดหรือเป็นวอนใช่ไหม
7: ถ้า
5: เป
7: ็
5: นนี้ถ้าเป็นนี้เนี่ยถ้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเร่งด่วนนะ
7: ครับ
5: เร่งด่วนแต่ถ้าเป็นวอนเนี่ยวอนเนี่ยมันเป็นความอยากมันเป็นความอยาก
7: ปักตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวรอวันที่9เดือน9ได
5: ้ใช่ใช่แต่วอนเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเมคมันนี่มากกว่านี้นะ
7: ทำไมอ่ะครับ
5: ผมยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยคุณกินข้าวหมูทอดเจ๊จงเนี่ย31 บาทสองอย่าง39ถูกกว่าที่คุณสุปจีจะทำแคมเปญอีกนะ
7: ครับ
5: แล้วทำไมคุณต้องไปกินไอ้เชฟเทเบิลวะคุณต้องไปกินไอ้ไฟไดนิ่งที่แบบ
7: เพราะมัน
5: หนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นหรือคุณต้องไปกินไอ้ว่าไปกินไอ้เนี้ยไอ้ข้าวปั้นเนี่ยนะ
7: ครับ
5: ซื้อนาบิลล่ามาร์เก็ตเนี่ย120 บาทได้ต้อง10 ลูก12 บาทเองทำไมไม่ต้องไปกินไอ้นี่วะไอ้มิชลินเชฟมิชลินแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสด็จด้วยทำไมมื้อหนึ่งคนหนึ่งต้องเป็น 8-9,000 น่ะแล้วต้องจองล่วงหน้าต้อง 3-4 เดือนน่ะทำไมไอ้เนี่ยมันเป็นบอน
7: ครับ
5: มันไม่ใช่นิดแต่คุณไม่กินเจ๊จงแล้วคุณไม่กินเจ๊จงคุณจะตายคุณตายคุณกินอะไรอ่ะ
7: ไม่ตายเมื่อใช่ถ้าไม่กินเจ๊จงคือ
5: ตายไม่มีอะไรกินไง
7: โอมาเกษตรนี่ไม่ตาย
5: มันแค่30 บาทมึงจะมานั่งกินมาม่าอ่ะขออภัยกินในพวกบะหมี่กึ่งหรือกินอะไรพวกนี้มันก็จะมีโซเดียมเยอะไงคุณจะไปนั่งทำเองไงทอดหมูคุณจะไปนั่งทำข้าวแกงเองไม่มีทำคือถ้าไม่มีเจ๊จงอ่ะอยู่ไม่ได้
7: ครับ
5: ไม่มีไฟไดนิ่งเนี่ย

0: เชฟมิชลินเนี่ยอยู่ดูอยู่ได
1: ้ครับ
0: ตันเจ๊จงเนี่ยเป็นนิดไอ้ fine dining ไอ้ที่มื้อหนึ่ง 5,000 หรือมิชลินโอมากาเสะเนี่ยหัวละเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้คือบอน
1: ครับ
0: บอนเนี่ยเมคมันนี่มากกว่านีดเนี่ยได้วอลุ่
1: ม
0: นีดได้วอลุ่มแต่ผมถามวันนี้เซเว่นอีเลเว่นไม่มีเลยเนี่ยได้ไหม
1: โบไม่ได้แล้วนะ
0: เนี่ยเป็นว่าเซเว่นอีเลเว่นเน็ตนายทุนนายทุนอะไรเงี้ยไม่มีแล้วพรุ่งนี้เซเว่นอีเลเว่นหาย
1: ไม่ได้นะลำบากนะลำบากนะไปเที่ยวไปไหนลำบากหมดเลยนะทุกที่เลยนะ
0: เพราะฉะนั้นเซเว่นอีเลเว่นแม่งคือนีดนะ
1: ครับ
0: นีดนะแล้วแต่เฮ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วภาพมีดบาดเนี่ยกูจะไปพื้นปัตเตอร์อย่างวิ่งไปเซเว่น
1: อีเลเว่น
0: กูไม่มีหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหอัดรายการเสร็จไม่รู้จะกินอะไรกูตายอยู่แล้วลงไปซื้อเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมเห็นนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยท่านต้องดูว่าที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นนิดหรือเป็นวอนแต่มันเออเจนขนาดไหน
1: ครับ
0: ข้อ2
1: ข้อที่2เนี่ยก็คือ market size หรือว่าขนาดของตลาดทีนี้เนี่ยทางหนังสือทางผู้เขียนบทความเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาว่า market size หรือว่าขนาดของตลาดคำถามก็คือง่ายๆเลยว่ามันจะมีคนสักกี่คนที่จะยอมควักเงินออกจากกระเป๋ามาซื้อสิ่งนั้นที่คุณกำลังจะทำสินค้าหรือบริการที่จะควักออกมาก็ยกตัวอย่างว่าดูขนาดตลาดแล้วกันถ้าตลาดของคนจะไปเปิดคอร์สอบรมเป็นเวิร์กช็อปการสานตะกร้าเป็นการสานตะกร้าใต้น้ำด้วยเฮ้ยคอร์สนิชขนาดนี้เนี่ยขนาดตลาดมันเล็กมากแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไปมองว่าตลาดของยารักษามะเร็งโอ้โหอันนี้ขนาดกับมูลค่าแตกต่างกันไม่รู้กี่ล้านกี่แสนเท่าเลยก็บอกว่าอย่างที่สองที่คุณต้องดูถัดจากความเร่งด่วนก็คือ market size หรือว่าขนาดของตลาดครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูด รวมขนาดนี้ก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าถามว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็น SME เนี่ยถ้าดูฟังจะจับตลาดแมสเหรออย่างเจ๊จงเนี่ย
1: ก็แพ้สิ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือตอนนี้ตลาดแมสเนี่ยมันยาก
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟิลิปคอตเลอร์ปรมาจารย์การตลาดเนี่ยตอนผมแปลหนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคตนะแล้วเขาก็เป็นสัมภาษณ์กูรูต่างๆนะแล้วก็ในกูรูแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคำคมขึ้นมานะ
1: ค
0: ำคมของฟิลิปคอตเลอร์คืออะไรรู้ไหม In niche there are riches
1: ในกลุ่มเฉพาะมีคนรวย
0: มีความมั่งคั่งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคือหมายถึงว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยคุณขายอาหารคุณทำธุรกิจคุณทำธุรกิจอาหารนะคุณขายอาหารอะไรสมมติผมบอกว่าให้ผมขายอาหารคลีน
1: ครับ
0: สำหรับคนที่สูงวัยแล้วก็ต้องการลดไขมันในเลือด
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันก็ต้องการสารอาหารครบครันเห็นป่ะคือในตลาดเนี่ยมันจะมีซับแคตตากอรี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมแล้วผมเปิดยิม
1: ครับ
0: ขึ้นมาเฮ้ยยิมผมเนี่ยเป็นยิมของผมเนี่ยยิมอะไอสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยของผมเป็นยิมที่สำหรับเพื่อสุขภาพนะผมไม่ใช่ยิมสำหรับ
1: ยก
0: ความสวยงามของร่างกาย
1: ไม่
0: ใช่ของร่างกายคือผมอะจะเป็นยิมที่คือพูดได้ง่ายคือตอนนี้มันก็จะมีคือไม่ได้ผมเน้นเฮลผมเน้นตลาดเฮล
1: ครับ
0: ผมไม่ได้เน้นตลาดบิวตี้คือยิมเนี่ยมันจะเน้น2ตลาดนะท่านผู้ฟังเฮลกับบิวตี้บิวตี้นี่คือผู้หญิงผู้ชายที่เหลือกี่นาที25 24 25นาทีใช่ไหม 25.30 กว่านะคือคนอายุน้อยเนี่ยพูดตรงๆอยากจะสวยหล่อนะหน้าตาดีหุ่นดีทีนี้คนที่อายุเยอะเนี่ยหมอก็จะไปบอกว่าเฮ้ยคุณต้องออกกำลังกายนะ
1: ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนะ
0: คุณจะไปคาร์ดิโอคือพูดง่ายๆคุณจะไปเดินไปวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คุณจะต้องเล่นเวทนะแต่เนี้ยของยิมผมเนี่ยก็จะเน้น50อัพนะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆคนที่แล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยก็จะต้องมี personal coach personal trainer คือไม่ใช่มาแล้วก็มาเล่นเองมี personal trainer แล้วก็เทรนเนอร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ที่อายุราวๆนี่แล้วก็50กว่านี่แหละไม่ใช่เอาเด็กอายุ20มา
1: แล้วไปเล่
0: นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แล้วเทรนเนอร์ผมเนี่ยก็จะจบวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็จะมีความรู้เรื่องโรคต่างๆเช่นสมมุติว่าลูกค้าอันเนี้ยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมก็รู้เลยว่าควรจะเล่นแบบไหนเล่นกี่เซตความแรงขนาดไหนยกน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราจะประคองยังไงอะไรทำนองเนี้ยแล้วจะพูดจากับผู้สูงวัยยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ผมเนี่ยก็คิดเดือนหนึ่งก็ค่าโค้ดหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยคือผมเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยคือตลาดที่มันนิชแล้วด้านในนิชเนี่ยมันมีแม่มันไม่ได้เล็กนะผมยกตัวอย่างเช่นไอ้จอสอร้อยเนี่ยตลาดนิชไหม
1: นิช
0: แต่คุณถามไหมว่าคนที่มันขับรถเนี่ยที่มันอยากรู้ว่าติดไม่ติดเนี่ยมันเยอะขนาดไหนอ่ะ
1: เยอะมาก
0: ใช่ไหมอันเนี้ยแต่ว่าไอ้ของพูดอะไรนะไอ้ลงใต้น้ำอ่ะทีนี้เวลาเราพูดอันเนี้ยมันมีคำอยู่สองคำผมเข้าใจว่าฟิวก็จะน่าจะเคยได้ยินคือแทมอ่ะกระแสมเคยได้ยินไหมไอ้แทมเนี่ยคือ total addressable market มันย่อมาจาก total addressable market นะ
1: ก็คือ
0: ตลาดทั้งหมดของสินค้าและบริการที่เรานิยามไว
1: ้ครับ
0: อีกตัวหนึ่งก็คือแซ
1: ม
0: คือ serviceable available market
1: serviceable available market
0: คือพูดง่ายๆส่วนของแทมที่ข้อเสนอและรูปแบบที่ธุรกิจเรารองรับได้นะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าของเราอะนิยามตลาดเรานะในคอร์สผมเนี่ย
1: ครับ
0: อบรม AI นะสำหรับผู้ประกอบAI เพื่อ SME นะแบบเก็บเงินนะแถมผมเนี่ย total address คือตลาดที่ผมมองไว้อะที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายผมเนี่ยของผมเนี่ยคือเป็น SME ที่ serious กับ AI นะ
1: ครับ
0: เสียเงินนะไอ้พวกที่ว่าไปเรียนไอ้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่เหมือนนะไม่เหมือน
0: ไปดู YouTube เอาอะไรเงี้ยแล้วของผมเนี่ยเฮ้ยของผมนี่ต้องเน้นสร้างคอมมูนิตี้นะแล้วอยู่กันไปตลอดไม่ได้เรียนแล้วทิ้งผมดูแลอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นแทมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทมเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลย
1: ครับ
0: มันก็อยู่ที่ว่าผมว่าจะทำขนาดไหนแต่นี่ผมก
1: ็
0: แต่ผมก็เน้นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น SME ที่เป็นแฟนรายการผมลงมาอีกเป็น SME ที่เป็นแฟนรายการที่สนใจ AIและยอมเสียเงินที่จะมาเรียนรู้และจะสร้างคอมมูนิตี้กันผมเอาเฉพาะแฟนรายการก็จะเล็กลงไหม
1: ครับ
0: เห็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกโอ้เอาหมดเลยไอ้เซ็นทรัลประเทศไทยแล้วที่ยอมเสียเงินก็ขนาดมันจะกว้างใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ท่านฟังก็ต้องดูว่าท่านมองตลาดยังไงแต่ผมเรียนเลยนะว่ายิ่งกว้างเนี่ยโอ้โหคู่แข่งขันแม่งเยอะ
1: ครับ
0: คู่แข่งขันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยคือต้องสร้างคือเวลาเราพูดถึงตลาดเนี่ยมันมีแคตตากรีใช่ไหม
1: ครับ
0: ท่านต้องสร้างซับแคตตากรี
1: ย่อยลงมา
0: ท่านต้องสร้างซับแคตตากรีเช่นอาหารสำหรับผู้ป่วย
1: ครับ
0: ไอ้ผู้โทรมาอาหารผมอาหารสำหรับผู้ป่วยไอ้ผมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดเลยอาหารผมเนี่ยอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเสิร์ฟทุกวันอะไรเงี้ยกินแล้วค่าไตเนี่ยมันจะรักไม่ให้ค่าไตมันแย่หรือจะดีขึ้นอะไรเงี้ยหมดเวลาท่านผู้ฟังครับ
1: หมดเวลาย
0: ังไม่หมด25
1: นิดนึงครับ30
0: นิดนึง5กว่าจริงๆมีอีกหลายอันนะฟิลพูดเกินอีกสัก 4-5 ตัวมั้ยเดี๋ยวเรามาต่อ
1: ครับก็สิ่งที่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจ
0: คุณฟังพูดแต่หัวข้อแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ
1: Pricing Potential โอกาสที่คุณจะตั้งราคาสามารถขายได้แพงขนาดไหนมูลค่าหรือว่าต้นทุนในการที่จะดึงลูกค้าใหม่ให้กลายมาเป็นลูกค้าเราหรือว่า ต้นทุนของสินค้าที่เราจะสามารถส่งมอบสินค้าสิ่งนั้นได้หรือความแตกต่างของตลาดที่
0: สุกหน้าเนี่ยห้ามพลาดนะผมจะขยี้แบบท่านเอาไปใช้ได้เลยไม่อ่านหนังสือเนี่ยไม่ดีเท่าฟังเราวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งเร่งสางปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ไม่ให้กระทบประชาชนยืนยันเอกชนรับเดินรถต่อถึงมกราคมปีหน้านายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟพร้อมด้วยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวภายหลังการเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่าตนและผู้ว่ารฟท.ได้รายงานความคืบหน้าในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในด้านการให้บริการและมีความกังวลจากผู้ใช้บริการจากปัญหาในเรื่องสัญญาณระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดโดยรฟท.ได้เตรียมความพร้อมในส่วนการเจรจากับเอกชนที่ยื่นข้อเสนอ4เงื่อนไขซึ่งบางส่วนยังตกลงไม่ได้ซึ่งจะไปเจรจากันต่อโดยผู้ว่ารฟท.จะไปดำเนินการขณะเดียวกันรฟท.ต้องเตรียมพร้อมในการเข้าไปบริการแทนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องการให้บริการประชาชนจึงกำชับให้รฟท.ไปดำเนินการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการให้บริการแอร์พอร์ตเรียวลิงก์จะมีความต่อเนื่องด้านนายอนันต์กล่าวว่าจากการหาหรือเบื้องต้นเอกชนพร้อมเดินรถให้จนถึงวันที่31มกราคม2570ก่อนที่รฟท.จะเปลี่ยนถ่ายการเดินรถขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้จะยังมีการเดินรถอยู่พลพีเผยงานปีใหม่ยิวภูเก็ตลดผู้ร่วมงานเหลือ700คนหลังคนไทยกังวลนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการการจัดงานวันปีใหม่ยิวจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ว่าสองผู้จัดเข้ามาปรึกษาและแจ้งกับทางจังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2คนเข้าร่วมการประชุมตอนแรกแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนในจำนวนนี้ 1,000 คนเป็นชาวอิสราเอลที่อยู่ในภูเก็ตและอีก 1,000 คนจะเป็นผู้ที่บินตรงมาจากอิสราเอลขณะที่ทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าจะมีคนไทยออกมาแสดงจุดยืนถึงความกังวลที่มีต่อชาวอิสราเอลพร้อมแจ้งไปยังผู้จัดงานกระทั่งผู้จัดงานกลับไปคิดและตัดสินใจจะลดขนาดงานลงเดิมทีตอนกลางวันจะจัดงานที่ชาบัตแล้วจะจัดงานในโรงแรมตอนกลางคืนเปลี่ยนเป็นจัดงานที่ชาบัตอย่างเดียวระยะเวลาตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนและลดจำนวนคนลงจาก 2,000 เหลือ700คนซึ่งคนที่เข้าร่วมจะต้องมีตั๋วเท่านั้นถึงจะเข้าได้ขณะที่ทางผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือไปยังสภ.ป่าตองขอกำลังในตำรวจ50นายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยขณะที่ตนมีคำสั่งไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงไปดูได้ว่ากิจกรรมของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรรัสเซียโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนคลิปวิดีโอที่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานบริการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนในภูมิภาคเคียฟเผยให้เห็นเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักซึ่งตัวอาคารที่พักอาศัยสูง9ชั้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สามารถยืนยันสถานที่หรือวันที่บันทึกภาพในวิดีโอได้อย่างแน่ชัดแต่ไม่พบวิดีโอนี้เวอร์ชั่นเก่าที่เคยโพสต์ลงออนไลน์ก่อนวันที่11กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
14: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะแต่ว่าเรื่องใหญ่นี่ผมว่าตอนนี้หลายคนก็คงอยากจะพอรู้พอทราบแล้วแหละนะว่าไอ้กรณีของตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีนะสมีโชติอะไรเนี่ยนะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะที่ถูกจับเมื่อวานนี้นะสำหรับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานำหมายจับไปนะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์นะแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะรวมไปถึงสมคบฟอกเงินเนี่ยนะโอ้โหแต่ละโทษนี่หนักๆทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาไปสืบจากเรื่องที่ทางด้านของคนที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีตำรวจเนี่ยเขาเปิดเผยนะบอกว่ามีการแจ้งเบาะแสเนี่ยมาประมาณสัก2ปีแล้วนะแล้วก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนทางลับแล้วก็พบความจริงตามที่มีการร้องเรียนโดยเฉพาะกรณีของการออกใบอนุโมทนาบัตรโดยไม่ชอบ20รายการนะประมาณ92ล้านบาทนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็มีการจับกุมอีกคนหนึ่งก็สีกานะชื่อสีกาเออันนี้ไม่ต้องพูดนะว่าเราเจอได้ยังไงหรือว่าปรากฏยังไงเมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะบนโต๊ะสีส้มๆอะไรนั่นน่ะนะก็เป็นเรื่องหนึ่งวันนี้ตำรวจเขาแถลงข่าวคุณผู้ฟังนักข่าวก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปขยี้เรื่องของไอ้โต๊ะสีส้มด้วยใช่ไหมนะถามว่าเอามาทำไมเป็นของกลางอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะเขาจะถามว่าจะเผาหรือว่าจะต้องทำลายอะไรต่อเนี่ยจนตำรวจต้องหันไปถามทำไมต้องขยี้ด้วยนะเออก็น่ารักดีคือถ้ามองมุมนึงก็คือว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะฮะแต่จริงๆมันก็คือเขาก็คงต้องเอามาจะทำลายหรือว่าจะยังไงก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่ามันเห็นแล้วมันคือแหล่งข่าวนะผมแอบบอกให้ฟังก็ได้นะว่าเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเอามาไว้ที่สอบสวนกลางเนี่ยเอาออกมาจากวัดเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่พระนครศรีอยุธยานะเขากลัวว่าพอมันเป็นที่อ่ะมันเป็นจุดสนใจแล้วอย่าลืมถูกไหมฮะโอ้ยอินฟลูเอนเซอร์เยอะคนอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจะดีไม่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะกลัวว่าถ้าหากยังไว้อยู่ที่วัดอ่ะถ้าคนเข้าไปอย่างเงี้ยครับพอไปกราบอะไรเงี้ยโอเคละส่วนหนึ่งก็อาจจะโอ้เห็นแล้วอุจารตาอ่ะก็มีแต่บางคนอ่ะพวกพี่เลนอ่ะถูกไหมหรือว่าอยากจะได้ยอดวิวยอดอะไรเงี้ยมาปุ๊บมาถ่ายรูปบนโต๊ะสีส้มอ่ะคุณผู้ฟังลองนึกสภาพเขาก็เลยขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเออถ้าอย่างเงี้ยช่วยนำกลับเข้ามาได้ไหมนะเขาก็ยกกลับเข้ามานะจะทำลายจะทำอะไรก็สุดแต่ละนะแต่ว่านี่ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงต้องไปดำเนินการนะก็เพิ่มเติมก็คือเมื่อวานเนี้ยนะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปค้นบ้านของสีกายเอนะก็ไปเจอเยอะเลยไปเจอพระเครื่องนะที่เป็นทองคำเนี่ยนะ35องค์นะทองคำแท่งทองรูปพรรณหนักรวม90บาทนะเป็นเงินก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทเจอเงินสด3ล้าน6นะมีมือถือ3เครื่องมีโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร7เล่มนะมีเอกสารการลงทุน18รายการโอ้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะเมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้รถต้องประมาณ3คัน4คันนะที่ไปค้นของกลางของทางสมีโชตนะเขาก็ไปเจอฮะตำรวจเขาก็ได้รายละเอียดเยอะมากนะบอกเงินฝากในบัญชีนะเฉพาะเงินฝากในบัญชีที่เวลาที่อาจจะซื้อวัตถุมงคลเช่าวัตถุมงคลแล้วหรือว่าเป็นการตั้งมูลนิธิแล้วโอนไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะบอกว่ามีเงินฝากในบัญชีนะรวมนะประมาณ290ล้านบาท ฉพาะเงินสดไม่เกี่ยวข้องกับเงินฝากนะบอกว่าเงินสดอีก138ล้านบาทไปเจอทองคำแท่งอีกนะทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000

เพราะที่พบในกุฏิเจ้าวาดนะผมอ้างอิงมาจากทางที่เขามีการรายงานนะเนี่ยโอ้โหคือที่มาที่ไปเนี่ยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการแถลงข่าวใช่ไหมเขาก็ทราบเขาก็อย่างเหตุที่ผมบอกนี่แหละแล้วทางปปง.เขาก็ไปช่วยตรวจเส้นเงินเขาก็บอกว่าเส้นเงินก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะไม่ใช้เวลาติดตามไม่นานนะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าไปดูประวัติของสีกาเอผู้หญิงที่ถูกจับกุมไปด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะมีบางช่วงที่เป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็สามารถที่อยู่ๆก็มาโอ้โหใช้หนี้ใช้สินได้แล้วมีบ้าน2หลัง3หลังอะไรเนี่ยนะในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยซึ่งมันก็มีเหตุอันต้องสงสัยแหละใช่มั้ยนี่ยังไม่ได้รวมนะเห็นมีรายงานข่าวบางแหล่งบางเจ้าเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าดูประวัติเขามีคดีความอะไรเรื่องที่ไม่ชอบมาพอกลอีกอย่างน้อยๆก็ 2-3 คดีนะครับตลอดช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็เรียกว่า Talk of the Town โอ้แต่พอย้อนไปปี2568ต่อเนื่องถึงปีนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์นี่มันสะเทือนใจใช่ไหมฮะเริ่มตั้งแต่วัดไร่ขิงใช่ไหมจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีวัดอะไรในกรุงเทพมหานครอยู่แถวๆเนี่ยอะไรแถวถนนดินสอเนี่ยนะแถวๆนั้นนะวัดหนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีความเชื่อมโยงเพราะมีสีกาแล้วก็เชื่อมโยงกับวัดต่างๆเต็มไปหมดเลยเจ้าอาวาสชั้นพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพแล้วโอ้ยตอนนั้นก็เรื่องใหญ่มากหลังจากนั้นไม่พอมีกรณีของอะไรล่ะวัดพระบาทน้ำพุอีกใช่ไหมโอ้โหนั่นก็เยอะแยะตะแปะเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบหรือว่าคนที่เป็นคนทำนายทายทักเนี่ยหมอบีอะไรนะจนยังจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เขาจับกุมแล้วก็ถูกฝากขังในเรือนจำใช่ไหมระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีประปรายนะอีกหลายที่จนรอบเนี้ยคือระหว่างประปรายนี่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินอะไรเท่านั้นนะฮะมันจะมีเรื่องยาเสพติดไปบุกโอจีม่วงอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็ถามว่ามันก็ค่อยๆสะสมเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้องยอมรับแหละว่าพอเจอเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้คนจำนวนมากนะหลายคนก็โอ้ถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมบางท่านก็มองในแง่ดีนะบอกก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าคนที่เป็นปิงเป็นอะไรที่เกาะพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอ้างการห่มผ้าเหลืองเนี่ยก็จะได้ช่วยทำให้ศาสนาเนี่ยมันดีขึ้นก็สุดแท้แต่จะมองกันนะและจนล่าสุดก็คือคดีนี้แหละนะเรื่องของกรณีสมีคือบางคนบอกต้องเรียกสมีนะถ้าผมเรียกทิศนี่เดี๋ยวเขาจะว่าผมว่าสมีนี่คือปราชิกตั้งแต่คือเห็นปุ๊บปราชิกเลยทำปุ๊บปราชิกเลยจริงๆนะลักทรัพย์เงี้ยปราชิกเบียดบังเอาทรัพย์เนี่ยนะเนี่ยปราชิกแล้วนะแล้วก็ยิ่งมาเจอโอ้โหเรื่องเสพเมถุนอีกยิ่งปราชิกใหญ่ใช่ไหมเนี่ยชัดเจนนะเขาบอกว่าต้องเรียกสมีนะห้ามเรียกทิศเพราะพอเป็นสมีปุ๊บบวชไม่ได้แล้วนะเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะเข้าใจว่าตอนเนี้ยนะให้นำตัวทั้งสองท่านทั้งสองคนเนี่ยนะไปฝากขังต่อศาลนะครับก็คงต้องติดตามแหละนะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาจะไปสืบแล้วจะไปเจอข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากกว่านี้หรือไม่ยังไงนะนี่บอกเลยบอกว่าโอ้โหถึงกับกินข้าวไม่ลงแล้วโอ้โหทานข้าวยังไงฮะถ้าโต๊ะจีนขนาดนั้นมื้อเช้าเนี่ยผมยังตกใจเลยโอ้โหมื้อเช้ากินเป่าพื้นเลยเหรอ ใช่ไหมโอ้โหมื้อเช้ากินอะไรโอ้โหมีจัดมาอย่างดีเลยมื้อเช้าฉันกันอย่างนั้นเลยเหรอเพราะปกติถ้าเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยนะเราถ้าปุถุชนทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าแบบนั้นจะเป็นอาหารเย็นซะมากกว่าจะกินกันแบบครอบครัวกินกันแบบหลายคนกับข้าวเนี่ยโอเคละคือแต่ละที่อาจจะมีการจัดสำรับที่แตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าสำรับที่ผมเห็นเนี่ย
ในภาพข่าว

0: ข่าวที่มีเมื่อวานเนี้ยก็ต้องยอมรับนะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆนะอ่ะอะไรเนี่ยโอ้บอกกินข้าวไม่ลงเลยเครียดหนักรับรู้ข่าวทนายปฏิเสธทนายทำคดีอีกต่างหากนะยอมเปิดปากนะมีสัมพันธ์ชู้สาวกับสิกาเอ๋มานาน2ปีแล้วโอ้อ่ะก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนโกงสอบท้องถิ่นเอาอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกับทางปปงเนี่ย เมื่อตอนบ่าย2นะตอนนี้กำลังแถลงข่าวนะเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะอย่างที่เราบอกว่าเส้นเงินสำหรับโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ทางปปชใช่ไหมถ้าเขาร่วมมือกับทางหน่วยงานที่สามารถที่ไปตรวจสอบเส้นเงินได้อย่างปปงเงี้ยมันก็สามารถที่จะเห็นได้เพราะมันรู้นี่ระหว่างที่ทำคดีมานอกเหนือจากมีการเพิกถอนข้าราชการ 5,000 หรือว่า 3,000 กว่าคนเนี่ยคือมันมีตัวเลขทั้งหมดที่มีการแก้ไขเนี่ยคือ 5,929 คนถูกไหมครับสำหรับการแก้ไขคะแนนสอบแต่ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยคือ 3,800 กว่าคนเขาก็เพิกถอนไปแล้วทั้ง 3,800 กว่าคนแต่ว่าใน 3,800 กว่าคนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ชัดเจนว่ามีการโอนเงินแล้วโอนเงินก็ไปที่นายหน้าถูกไหมพอไปที่นายหน้าถามว่าเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าเส้นเงินนายหน้าเขาจะโอนไปให้ใครยังไงต่อซึ่งเขาก็ต้องรู้แต่ว่าจนถึงนาทีเนี้ยมันยังไม่มีการเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรซึ่งผมเข้าใจว่าก็คงใช้เวลาแหละนะก็คงไปดูเพราะว่าบางทีจะบอกว่าเส้นเงินทุกเส้นมันเป็นการกระทำความผิดหมดมันก็อาจจะไม่ถูกต้องเขาก็ต้องไปดูว่าเอาเรียกมาสอบหน่อยสิว่ามีที่มาเรื่องของรายได้เป็นยังไงเงินก้อนนี้มาจากตรงไหนยังไงนะเขาก็ต้องไปไล่ดูความเชื่อมโยงนะผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงยังคิดในแง่ดีว่าเขาก็คงทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งถ้ามันมีความคืบหน้าเขาก็คงจะมาแจ้งว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับใครอย่างไรบ้างนะเพราะว่ามันตอนนี้ถามว่าเขามีการรับทราบข้อกล่าวหานะก็อย่างที่เราทราบกันมีทั้งอย่างน้อยๆก็มีอดีตอธิบดีที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะมีความเชื่อมโยงอ่ะนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วก็มีคนที่จัดการสอบมีคนที่ไปแก้ไขคะแนนสอบนะมีคนที่ไปร่วมกันช่วยมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสามารถสืบสาวเล่าเรื่องเนี่ยถึงหรือว่าใช้ไอ้นิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานทางคดีเนี่ยนะสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงจุดไหนอย่างไรได้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้เห็นนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับมาจากที่นอร์เวย์ใช่ไหมเมื่อคืนนี้แล้วก็เนี่ยวันนี้ก็มีแถลงข่าวนะซึ่งยังแถลงอยู่นะผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่ายังไงนะครับส่วนอีกเรื่องนะทางตำรวจเองนะก็ไปจับกุมนะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะหลังจากที่มีอดีตผู้สมัครซัดทอดนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นเข้าใจว่าคุมตัวแล้วนะเข้าใจว่าคุมตัวแล้วนะเนี่ยเพิ่งไปจับกุมเมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละนะเดี๋ยวใครล่ะก่อนหน้านี้นะคือผู้สื่อข่าวก็รายงานนะความคืบหน้าในของกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอันนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้นะหลังจากพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีพบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดฮะวันนี้ทางบ้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นะกระจายกำลังลงพื้นที่นะเพื่อขยายผลคดีโดยเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะ2รายซึ่งถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวในบ้านพักแถวย่านดอนเมืองนะหลังจากมีความเกี่ยวข้องก ับการทุจริตโกงสอบบอกรายแรกเนี่ยนะสามารถควบคุมตัวได้พื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายเนี่ยควบคุมตัวได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดนะที่บก.ปปป.นะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมพูดถึงเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีกับทางปปง.ที่เขาแถลงข่าวเนี่ยเขาก็มีเชื่อมโยงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะส่วน เรื่องอื่นๆนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับเมื่อคืนนี้สรุปแล้วจบตอน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีมติเห็นชอบนะ388เสียงไม่เห็นชอบเนี่ย144เสียงงดออกเสียง2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงเพราะฉะนั้นถ้าดูนะสำหรับเรื่องของไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวน144เสียงเนี่ยผมก็เอาตัวเลขง่ายๆพรรคประชาชนบวกกับทางประชาธิปัตย์ก็เกือบครบละนะและอาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกนิดหน่อยส่วนที่เห็นชอบก็แน่นอนนะพรรคร่วมรัฐบาลนะที่มันเกินออกมาเยอะๆนะอาจจะคิดว่าพอไปดูแล้วแหละไม่ใช่คิดหรอกเพราะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องเป็นพรรคกล้าทำแน่นอนนะครับพรรคกล้าทำก็โอ้คือทุกคนเลยออกเสียงเห็นด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนอะไรหรือไม่นะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภานะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะจบนะเวลา1เวลา2เวลา3คือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเค้ามีระเบียบที่จะต้องดำเนินการเป็นการเฉพาะของเขาไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่เหมือนกับว่าต้องมีรับหลักการก่อนนะหลังจากนั้นต้องตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการให้เวลากี่วันไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเขามีระเบียบมีอะไรการดำเนินการของเขาโดยเฉพาะนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนที่ผมค้างเอาไว้วันนี้หลายเรื่องนะเนี่ย ที่ผมค้างเอาไว้คือเมื่อวานเนี้ยที่บอกคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจอยากจะซื้อรถไฟฟ้านะเขาจะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อวานบอร์ด EV อ่ะคณะกรรมการพิจารณาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาประชุมกันนัดแรกมีท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานส่วนใหญ่ก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตแหละนะเอาสรุปรวมความง่ายๆทั้งที่ประชุมฮะเขารับหลักการนะรับเห็นชอบในหลักการแล้วว่าจะต้องมีการปรับภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่นำเข้ามากแบบโอ้ประมาณสัก 70%ส่วนอีกประมาณสัก 30% ที่มีโรงงานและประกอบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บอยู่ณปัจจุบันสำหรับรถนำเข้าเนี่ย 10% เนี่ยมันอาจจะส่งผลหรือว่าทำให้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันเสียหายได้ที่ประชุมเขาก็เลยเห็นชอบหลักการว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยก็จะเสนอมาตรการทางภาษีเนี่ยออกมาเป็น3อัตราที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้านะอัตราแรกคือต่ำสุดนี่ก็คือสำหรับรถที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับรถที่ใช้ชิ้นส่วนใหญ่ชิ้นส่วนประกอบในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็หมายความว่าเดี๋ยวเขาก็จะกำหนดโลโก้คอนเทนต์นะที่เรารู้จักกันว่าต้องผลิตแล้วมีชิ้นส่วนที่ประกอบในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนของประเทศไทยที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 40% 50% 60% อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปกำหนดแล้วก็คิดอัตราภาษีอันเนี้ยต่ำที่สุดอัตราภาษีปานกลางครับแต่เขายังไม่มีตัวเลขมานะว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะ 5% 10% 20 30อะไรยังไม่มีแบบที่2ฮะแบบปานกลางอันนี้บอกว่าสำหรับผู้ที่นำเข้าเพื่อทดลองตลาดแต่สำคัญก็คือมีแผนด้วยว่าจะตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย พราะว่าถ้าไม่มีคำว่าตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยมันก็คือนำเข้ามาทั้งคันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บอัตราภาษีแบบปานกลางก็คือว่านำเข้าเพื่อทดลองตลาดแล้วคุณก็ต้องมีคอมมิตเมนต์นะว่าคุณจะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วเมื่อไหร่ที่มันผลิตในประเทศไทยมันก็จะไปเข้าอัตราที่ต่ำถูกไหมอันที่3ครับอันนี้เก็บสูงสุดเลยคือสูงสุดเลยไม่รู้ล่ะว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเอาข่าวที่พูดมาก่อนหน้านี้31-39%ตามข้อเสนอซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบอกอัตราสูงสุดเนี่ยสำหรับรถที่นำเข้าโดยเฉพาะเพื่อจะจำหน่ายอย่างเดียวคือไม่มีเรื่องที่จะต้องแบบมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยไม่มีนำเข้าอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอัตราภาษีมันก็สำหรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมเขายังไม่ได้มีมติว่าจะเคาะตัวเลขที่เท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะเร่งทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเร่งใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาทั้งคันนะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมตามอยู่แต่สุดท้ายก็คือรายละเอียดก็ได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วยังไงนะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องครับส่วนเมื่อวานนี้ที่มีคุณผู้ฟังถามใช่ไหมไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะ60-40เนี่ยรัฐบาลจะต่อไหมไม่แน่นะเพราะว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเขาก็บอกว่ามันยังมีเงินพอเหลือนะแต่จะทำจะช่วยต่อหรือเปล่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดและอาจจะได้ข้อสรุปเนี่ยภายในสัก 2-3 สัปดาห์นี้ 2-3 สัปดาห์นี้ก็คือหมายถึงภายในสิ้นเดือนกันยายนถูกไหมฮะเพราะว่า4เดือนนี่มันจะหมดกันยาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยาถ้าตัดต่อจะได้1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะก็บอกว่าก็ต้องไปดูหนึ่งก็คือไปดูเงินแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่างๆว่าจะต้องทำหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็อัปเดตนะสำหรับเรื่องที่คุณผู้ฟังนะทั้งถามนะทั้งคุยกันนะบางทีเนี่ยประเด็นบางประเด็นเนี่ยนะมันก็เกิดจากการคุยกันในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ของรายการนี่แหละหลังจากนั้นก็คือบางทีก็ผมอาจจะไปตามต่อให้นะหรือว่าทางคนที่เขาฟังอยู่นะเขาอาจจะสอบถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ตั้งเป็นประเด็นหลายๆครั้งนะก็เป็นประเด็นนะที่มันมีความคืบหน้านะจากในรายการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องอื่นนี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวต่างๆเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละมันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องพระนะวนเวียนอยู่กับงบประมาณนะวนเวียนอยู่กับอะไรล่ะเรื่องโกงท้องถิ่นนี่ยังไม่รวมนะฮะใกล้จะถึงก็คือวันจันทร์14กันยายนนะที่จะเกี่ยวข้องกับกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องไต่สวนคณะกรรมการอนุ26 36อะไรเนี่ยนะเรื่องของหัวสว.อีกนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับก็วันนี้มาตามปกตินะ
0: ครับ
1: 14:30ก็33นาทีก็มาตั้งแต่ช่วงแรกนะมาถึงที่นี่ประมาณสัก14:15ทำธุระส่วนตัวอะไรต่ออะไรก็ไปจัดรายการปกตินะ
0: ครับ
1: จัดรายการคุยให้คิดนะหลังจากที่ไม่ได้ไปจัด2ครั้งครั้งหนึ่งก็อยู่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่นิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปงานของกลุ่มปตท.ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงแยกแก๊สแล้วก็โรงไฟฟ้าที่อำเภอขนอมนะโรงแยกแก๊สเป็นหน่วยที่4ของปตท.
0: ครับ
1: ส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นของบริษัทเอโก้บริษัทผลิตไฟฟ้าแต่อันนั้นก็ใช้เคโก้
0: ครับ
1: เคโก้คือขนอมโรงผลิตไฟฟ้าขนอมแล้วก็ไปพักบนเกาะสมุยผมก็เพิ่งรู้นะคุณณัฐพงศ์ว่าเกาะสมุยกับเกาะพังงานนี่มันติดกันนะมองจากเกาะสมุยเห็นเกาะพังงาน
0: ครับ
1: ถ้าใช้สปีดโบ๊ทก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเห็นเกาะอยู่นะแต่ว่าสมุยที่ผมไปมานี่ผมไม่มีภาพจำเลยผมเคยไปสมุยครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียว
0: ครับ
1: ปี2518
0: 2518ตอนนี้2569
1: เมื่อ51ปีที่แล้ว
0: 50ปีที่แล้ว
1: 50ปีที่แล้วสมัยก่อนไปเนี่ยเขานั่งเรือที่เป็นเรือนอนน่ะออกจากน่าจะเป็นดอนสักนะ
0: ครับ
1: ประมาณทางฝั่งของสุราษฎร์
0: ถ้าเรือดอนสักสุราษฎร์ท่าน
1: ประมาณ5ทุ่มแล้วก็ไปถึงสมุยเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งผมก็ถามเขาว่าอย่างนี้ยังมีไหมปัจจุบันอันนี้ก็ยังมีอยู
0: ่
1: เขาเรียกเรือนอน
0: เรือนอน
1: โอเคแล้วก็มีเรือที่เป็นเรือเฟอร์รี่รถยนต์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะมี3ท่าอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง ออกทุกชั่วโมงไม่รู้ไปกันมากน้อยแค่ไหนแหละนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือเป็นสปีดโบ๊ท
0: ครับ
1: สปีดโบ๊ทเนี่ยใช้เวลา40นาทีจากฝั่งนะผมไปขึ้นท่าเรือรู้สึกจะเป็นซีเฟอร์รี่มันมีซีทรานแล้วก็ซีเฟอร์รี่แล้วก็อีกอันหนึ่งสามที่นะก็เลยไม่ได้มาทำรายการคุยให้คิด2สัปดาห์วันเสาร์ที่4กับวันเสาร์ตอนปลายเดือนสิงหา
0: ครับ
1: นะก็ยังบอกเขาเลยบอกว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยผมคงจะมีหยุดคงไม่ได้ทำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์หรอกนะบางเดือนอาจจะ2ครั้งบางเดือนอาจจะครั้งนึงถ้าเกิดทางทีมงานเขาเห็นว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าหรือมีคนที่สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องถ้าหามาแทนผมได้ผมก็บอกเขาว่าช่วยหาเถอะนะผมก็คิดว่าพอสมพอควรกับรายการคุยให้คิดแล้วล่ะนะก็ทำมาปีที่5ปีที่6แล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คิดว่าสมควรแก่เวลามันก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันสำหรับผมมันไม่มีประเด็นอะไรใหม่ขี้เกียจมานั่งวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอะไรพวกเนี้ยนะพวกจริงเรื่องที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องที่มาทำตรงนั้นสักเท่าไหร่นะอย่างวันนี้ที่จริงผมตั้งใจจะคุยเรื่องแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ย PDP 2026อะไรเงี้ยก็ถ้าดูลักษณะของรายการอย่างนั้นคงไม่สามารถใช่ไหมคุยกันก็คงจะลำบากอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หรือแม้แต่เรื่องอื่นที่ผมสนใจเนี่ยก็อาจจะมันไม่เป็น in the news นะก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันสภาพของรายการที่เขาออกแบบมามันเป็นอย่างนั้นหนักไปทางวิจารณ์การเมืองวิจารณ์ผู้มีอำนาจอะไรพวกเนี้ยนะเป็นกระแสอะไรต่างๆจะมากกว่าอย่างวันนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งรายการคุยกันเรื่องไอ้สวเนี่ยวันที่14อะไรเง
0: ี
1: ้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องอนุวัตตามพรรคพวกที่เขาคุยกันในรายการ
0: อ
1: ่ะก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: ไอ้ที่เราห่วงจริงๆตอนนี
0: ้คือ
1: เรื่องราคาน้ำมันอันนี้น่าห่วงด้วยราคาในต่างประเทศด้วยอะไรต่ออะไรถึงรัฐบาลจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็น้ำมันก็จะต้องว่ากันลิตรละ40ละ
0: ที่เห็นล่าสุด
1: ขึ้นแล้วนะ
0: ขึ้นไม่
1: เมื่อคืนเมื่อวานขึ้นเหร
0: อวันนี้กลางวันเนี่ยบวกไปต้องสิบเหรียญเลยนะ
1: ไอราคาต่างประเทศก็เรื่องนึงอะแต่ว่าราคาในประเทศเนี่ยเราสนใจราคาในประเทศว่ามันจะไปลิตรละเท่าไหร
0: ่
1: รัฐบาลจะมีปัญญาชดเชยไปได้ถึงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ 85,000 ล้านแล้วมั้งที่ชดเชยอยู่
0: เพราะเมื่อวัน
1: แล้วที่เก็บหักดิบโรงกลั่นเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรละ2.40 บาทเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่ม ันจะครบกำหนดเมื่อไหร่ก็ต้องมานั่งคุยกันใหม
0: ่มานั่งทำกันใหม
1: ่
0: แต่ว่าดูค่ามาร์จิ้นมันค่าการกันมันก็ลดลงไปเยอะนะครับ
1: ก็หักเขาไงแล้วก็คำนวณ
0: มันแทบมันไม่เหมือนจากช่วงแรกๆที่10บาท15บาทอะไรอย่าง
1: นั้นแต่ว่าจริงๆราคาในตลาดโลกมันก็ไม่ได้มากอย่างเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปนี่มันพุ่งปรี๊ด
0: ห่างกันเยอะ
1: ห่างกันเป็นร้อยเหรียญเลยนะคุณณัฐพงศ์ตอนที่มันพีคๆอ่ะตอนนี้ก็ประมาณเนี่ยแต่ว่าก็ยังถือว่ามาร์จิ้นยังมีสูงอยู
0: ่ครับ
1: แต่มาร์จิ้นที่สูงอยู่เนี่ยมันก็ไม่เซ็ตมันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงนะ
0: เนี่ยอย่างค่าการกลั่นเนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณ7บาท
1: เจ็ดบาทต่อลิตรอ่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจริงๆอ่ะต่างประเทศเนี่ยถ้าอะไรล่ะค่าการกลั่นเขาไม่ได้หรือราคาหรือเขานำเข้าน้ำมันดิบมาไม่สะดวกเขาก็ลดกำลังการกลั่นที่สิงคโปร์นี่ก็ลดกำลังการกลั่นไม่ได้กลั่นตามกำลังการกลั่นที่มี
0: ครับ
1: เราเองก็ลดการกลั่นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเพราะฉะนั้นหาน้ำมันดิ
0: บ
1: ยาก1 2ราคาเพราะบางคนเขาอย่างโรงกลั่นที่สิงคโปร์นี่กลั่นแล้วเขาต้องหาที่ขายเพราะเขาคนของเขาไม่ได้ช
0: ัดเยอะ
1: ไม่กำลังการกลั่นเขาประมาณล้านกว่าบาร์เรลนะถ้าเท่ากับเรานะหรือมากกว่าเรานิดหน่อยนะแต่คน4ล้านคนเขาต้องส่งออกอยู่แล้วอันนั้นเขาต้องเน็ตส่งออกถูกไหม
0: ใช
1: ่ถ้าตลาดมันไม่เอื้อคนไม่ซื้อหรือว่าราคามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องลดการกลั่นคือลดการกลั่นในส่วนหนึ่งคือจัดหาน้ำมันดิบไม่ได
0: ้ครับ
1: จะด้วยไม่ได้ด้วยแพงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างคำนวณแล้วไม่คุ้มก็ลดการกลั่นส่วนกลั่นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าลูกค้าจะซื้อกันไหมใช่ไหมถ้าลูกค้าไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องลดการกลั่นด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ำมันสำเร็จรูปในภูมิภาคนี้เพราะเรามีโรงกลั่นที่มีกำลังการกลั่นเหลือจากการใช้ในประเทศแต่รัฐบาลมีโซลูชันว่าไม่ให้ส่งออกเพราะเกรงว่าน้ำมันจะขาดแคลน มันก็ทำให้การกลั่นมาแล้วมันไม่ได้ส่งออกส่วนหนึ่งที่มันกำลังการกลั่นที่มันเกินมันก็เอาไปเก็บไว้ในคลังน้ำมันตอนนี้ก็ทราบว่าคลังน้ำมันที่เป็นน้ำมันสำเร็จรูปอ่ะมันก็เกือบเต็มแล้วพอเต็มปั๊บก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ต้องหยุดต้องลดการกลั่นลงมาไม่งั้นก็คือบริโภคในประเทศก็ใช้ไปเนี่ยแต่ว่าก็ต้องให้มันได้สมดุลนะถ้ากัดแล้วเหลือในประเทศใช้ไม่หมดแล้วส่งออกไม่ได้มันก็ไปค้างอยู่ในคลังค้างอยู่ในไอ้กลมๆที่คุณเห็นนะ
0: ในถัง
1: เป็นเดโป้นั่นนะแต่มันมากๆเข้ามันไม่มีที่อาศัยก็ต้องลดการกันแล้วก็ให้การบริโภคในประเทศที่มันก็ลดลงด้วยนะตอนนี้เหลือประมาณสัก66ล้านลิตรต่อวันสำหรับดีเซลเลยนี่ก็เป็นเรื่องวงจรของการกันแล้วก็การจำหน่ายซึ่งมีทั้งโดเมสติกตลาดในประเทศแล้วก็มีทั้งตลาดนอกประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจแต่ว่าอย่างนี้จะไปคุยในรายการหรือใครจะฟังใช่ไหมก็เข้าใจได
0: ้
1: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้14 นาฬิกา 43 นาทีคุณณัฐพงศ์
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-549-4646 Line at Royal House
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา47นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะ Talk News and Music นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะไม่ใช่อะไรคือเมื่อกี้ที่ผมตกใจแล้วผมอึ้งไปนิดนึงคือผมไปเห็นใน Facebook อะฮะเขาสรุปบางเรื่องที่เขามีการสนทนากันในรายการน่ารักดีเรื่องสมีโชน
6: ทำไมเหรอ
5: ผมเข้าใจว่าพิธีกรเขาถามอย่างนี้คุณวีระบอกว่าถ้าตำรวจอะมีไหมมีเหนือดวงไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมตำรวจที่ไปจับนะ
6: เ
5: ขาบอกมีผมมีผมเคยมีครับพอเห็นคลิปเนี่ยผมรีบเอาไปปล่อยก่อนเลย
6: แน่นอน
5: ผมรู้ว่าเป็นข่าวที่ราคาตกแน่ผมรีบไปปล่อยก่อนเลยโอ
6: ้แสดงว่าก่อนหน้านี้มัน
5: มีอินไซต์เทรดดิ้งเนี่ย
6: ก็นั่นสิก็ว่ากันอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
5: ครับ02-248-1657
6: ครับ
5: 02-248-1657นะครับ
6: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะพูดคุยกันวันนี้วันศุกร์นะคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
6: วันศุกร์ก็ควรจะเป็นวันที่ครื้นเครงนะมากกว่าที่จะเป็นวันเคร่งเครียดนะแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะกลับไปที่บ้านพักที่ชนบท
5: ครับ
6: นะหลายคนคงจะคุ้นชื่อนะอาสมสนธยาปีนี้ก็สร้างเสร็จมา7ปีแล้ว
5: ครับ
6: เริ่มสร้างรู้สึกจะปี61เสร็จปี62พร้อมจะอยู่ปี63เกิดโควิดหลังจากนั้นก็เลยวางระบบใหม่นะไปมากกว่าไม่ได้กะจะคือไม่ได้อพยพไปอย่างที่ตั้งใจตอนแรก
5: ครับ
6: ก็ล่วงเกินมาจนถึงปี69แล้วแต่ก็ใกล้แล้วใกล้จะต้องไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆตัวก็ต้องจัดหานะไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปพวกไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต
5: ครับ
6: อุปกรณ์ในการที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแม้แต่โซลารูปก็ยังทำไว้ด้วยซ้ำไป
5: ครับ
6: นะต้นไม้ต้นเมยก็ขึ้นครึ้มนะเรียกว่าสัปปายะแล้ว
5: ครับ
6: นะสามารถแล้วนะ
5: สามารถแล้ว
6: อันนี้พูดถึงภายในพื้นที่ของเรา
5: ครับ
6: นะแต่ข้างนอกเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านนะอยู่ในกับปนกับชาวบ้านนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามีพื้นที่ที่มากหน่
5: อ
6: ยนะเป็นสัดเป็นส่วนนะคนผ่านไปผ่านมาก็คงไม่รู้หรอกว่าใครไปอยู่อ่ะนะก็ธรรมดานะแล้วก็ค่อนข้างมิดชิดนะมีประตูมีรั้วอะไรต่ออะไรค่อนข้างมิดชิดนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาว่าไปเรื่อยเปื่อย
5: ครับ
6: นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะไปอยู่เนี่ยก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าถ้าเรื่องภายในที่บ้านเรานะไม่มีปัญหาแต่เรื่องอาหารการกินก็ต้องไปหาจากข้างนอก
5: ครับ
6: แล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายนะก็ต้องอาศัยสถานที่ที่มีเป็นโรงพยาบาล
5: ครับ
6: ก็ไม่ได้ห่างจากโรงพยาบาลของอำเภอนะผมอยู่อำเภอชนแดนนะตำบลท่าข้าม
5: ครับ
6: นะไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลของ
5: ชนแดน
6: อำเภอชนแดนนะแต่ว่าก็ไม่ห่างจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ระยะทางจากที่อาสมไปโรงพยาบาลน่าจะประมาณสัก 6-7 กิโลเมตร
5: ครับ
6: นะก็ไม่เคยไปใช้บริการเขานะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าถึงไม่เคยไปใช้บริการถ้าเกิดว่าทางนั้นเขาอยากจะให้ทำอะไรก็ยินดีนะพอดีช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลเขามีดำริ
5: ครับ
6: จะจัดการภูมิทัศน์พื้นที่เขาซึ่งมันเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกน้ำท่ว
5: ม
6: ฝนตกแล้วก็เฉอะแฉะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเขาก็อยากจะเทคอนกรีตส่วนนั้นนะเพื่อเหมือนก็เป็นลานอเนกประสงค์แล้วก็เผื่อสำหรับคนไปจอดรถด้วยอะไรด้วยนะคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
6: นะเขาก็บอกมาว่าให้ผมช่วยอะไรหน่อยผมก็บอกว่าผมช่วยได้แต่ว่าต้องถามว่ามันเยอะไห
5: ม
6: เขาก็บอกว่าพื้นที่ที่เขาจะเทคอนกรีตเนี่ยมันประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะงบประมาณก็คงประมาณล้าน3ล้าน5เน
5: ี่
6: ยนะผมบอกว่าถ้าให้ผมออกทั้งก้อนคงไม่ไหวนะผมออกสักส่วนหนึ่งแล้วผมจะขอแรงคุณผู้ฟังในรายการเนี่ยช่วยกันอีกสักส่วนหนึ่งนะวันจันทร์นะวันจันทร์ใช่ไหมวันอังคารใช่ไหมที่ผมมาเริ่ม
5: วันอังคาร
6: วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ผมมาบอกให้ร่วมกันไปสนับสนุนเขาเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยนะก็ระดมกันโอนเงินไปอยากจะแจ้งคุณผู้ฟังว่าเราโอนไปรวมกันแล้วได้ตอนนี้เนี่ย
5: ครับ
6: ประมาณ 950,000 บาทยังพร่องไปอีกนิดนึงนะก็คิดว่าวันนี้อยากจะปิดให้ได้นะขั้นต่ำก็คงประมาณสักล้าน3แล้วถ้าเกิดเต็มพิกัดให้เขาทำงานแบบสบายๆก็คือล้านห้านะก็ไม่แน่ใจว่าจาก 950,000 เนี่ยมันจะบูสต์ไปจนถึงล้านห้าได้ไหมนะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโอนเงินมารวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าบาท
5: ครับ
6: นะก็ถือว่า3วันก็เร็วแล้วล่ะนะงั้นผมขอให้ท่านออกแรงช่วยกันอีกวันนึงสำหรับท่านที่โอนไปแล้วก็ขอบคุณนะส่วนท่านที่อย่างอยากเพิ่งจะทราบเรื่องนะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลอำเภอชนแดนนะแล้วก็เขาจะไปเทคอนกรีตที่เป็นพื้นทำลานอเนกประสงค์ที่จอดรถนะซึ่งสภาพมันก็เรียกว่าใช้การไม่ได้นะน้ำท่วมขังแล้วตะปุ่มตะป่ำจอดรถไม่ได้แล้วก็กะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ผมกลับไปผมจะขับรถไปดูว่าเออมันรูปร่างหน้าตามประมาณไหนถือว่าไปตามงานด้วยกันแล้วกันก็เรียนคุณผู้ฟังว่าใครจะร่วมสมทบนะครับกติกาก็ไม่มีอะไรมากผมแจ้งเบอร์บัญชีท่านนะแล้วก็ท่านก็โอนกันตามที่ท่านคิดว่าเหมาะควรกับฐานานุรูปกันแล้วกันนะจะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่ท่านไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะแต่ละคนก็มีความมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป
5: ครับ
6: ไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวนะผมกำลังหาไอ้เบอร์บัญชีอยู่เดี๋ยวรอนิดนึงก็แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครจะร่วมรายการนี้นะครับช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไปสมทบนะบัญชีชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับเลขที่บัญชีอันนี้ท่านต้องจดนะครับเลขที่บัญชีอันนี้เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีหลักทรัพย์สาขาชนแดนเลขที่บัญชีนะครับ2233 นะทวนอีกทีนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีหลักทรัพย์ตรวจบัญชีออมทรัพย์สาขาชนแดนเลขที่บัญชี6230382 2253นะทวนอีกทีนึง6230382253ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับตอนนี้มีคนโอนมาแล้วเนี่ยรวมกันณเมื่อเช้านี้ 950,000 บาท
5: ครับ
6: นะครับยังขาดนะคือตัวเลขที่ควรจะเป็นก็ขั้นต่ำก็ล้าน3ถ้าเกิดให้เท่าทำงานสบายๆก็ประมาณล้าน5
5: ครับ
6: นะครับก็ขาดอย่างที่ว่าเนี่ยผมอยากจะให้โอนกันวันนี้ให้จบรายการเลยนะแต่ถ้าเกิดมันขาดหรืออะไรอีกเล็กน้อยผมอาจจะมาบอกกับท่านสัปดาห์หน้าแต่ใจผมเนี่ยอยากให้ปิดจบในวันศุกร์นี้เลยนะถ้าเกิดท่านไหนมีกำลังนะก็เชิญร่วมกันนะส่วนผมก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคนไปติดตามงานให
5: ้ครับ
6: เสาร์อาทิตย์นี้จะไปดูสถานที่จริงนะครับแล้วก็จะไปสอบถามเขาว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาบอกกล่าวแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำจนจบก็จะมาแจ้งท่านนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปเอาเงินบริจาคเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษี
5: ครับ
6: นะให้เข้าไปดู QR code นะที่บัญชี Facebook ชื่อ Mola Online Mola ก็ MOLAR
5: ครับ
6: แล้วก็ออนไลน์ท่านก็ใช้ตัวนั้นน่ะยิงไปปั๊บมันเงินก็จะเข้าบัญชีเลขที่นี้แหละแล้วเขาจะออกเป็น e-donation ให้ท่านนะท่านก็เอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะนี่ก็แล้วแต่นะบางคนก็เอาไปใช้บางคนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรจะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่วันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบว่าได้ครบตามที่ต้องการไหม
5: ครับ
6: แต่ก็ขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับผมไม่มีอะไร
5: ครับ
6: ผมก็เป็นสารตั้งต้นทำให้นิดหน่อยที่เหลือก็มีคนเดินหน้าไปเดินไปร่วมกันดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายกันแล้วกัน
5: ครับ
6: คุณที่รออยู่ต้องขอประทานโทษเนี่ย
5: คุณสันคุณสันขออภัย
6: พูดแล้วก็ต้องพูดให้จบเลยอ่ะ
5: ครับผมตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทั้งสองคนแต่ไม่ได้คำตอบและเดินก้มหน้าขึ้นรถไปทันทีเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจับ2เจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกำลังตำรวจบก.ปปป.กระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีหลังจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จำนวน2คนซึ่งถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวในบ้านพักย่านดอนเมืองหลังพบเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นรายแรกสามารถควบคุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายเข้าควบคุมตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่บก.ปปป.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายครึ่งแรกปี69ชาวจีนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศไตรมาส2ปี2569และครึ่งแรกปี2569พบว่าไตรมาส2ปี2569จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกปี2569การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติหลักยังคงเป็นชาวจีนทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ผู้ซื้อสัญชาติสหรัฐอเมริกามีการโอนห้องชุดที่มีมูลค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส่วนผู้ซื้อสัญชาติอินเดียมีการโอนห้องชุดที่มีพื้นที่เฉลี่ยสูงที่สุดทั้งนี้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศครึ่งแรกปี2569พบว่ามีจำนวน 6,533 หน่วยลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีมูลค่า 28,267 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด10อันดับได้แก่จีนรัสเซียพม่าสหรัฐอเมริกาไต้หวันฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมันออสเตรเลียและอินเดียโดยผู้ซื้อสัญชาติจีนยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงที่สุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้อง

0: เมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิค KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็สำหรับชั่วโมงที่2วันนี้เราเปิดสายคุยกันนะครับ02-248-1657นะครับคุณสันยังอยู่เหรอคุณสันสาย2สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเก่งมากเลยรอตลอดเลย
1: ผมตอนเป็นครั้งแรกครับผมวันนี้ผมอยากจะสอบถามอาจารย์ทั้งสองนะครับผมว่าเรื่องขอติดตั้งแหงปปาเข้าบ้านนะครับผม
0: ขอติดตั้งปปาเข้าบ้าน
1: ครับผมทำบ้านใหม่แล้วไปขอบ้านเลขที่แล้วไปขอไฟแล้วก็ขอน้ำแต่ที่นี่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องน้ำครับผม
0: เรื่องน้ำแล้วเดี๋ยวบ้านอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
0: อำเภอ
1: แต่น้ำที่จะขอนี่คือต้องไปขอที่อำเภอพิมายครับ
0: หืมทำไมล่ะ
1: ไม่ทราบครับเขตนั้นเขาบอกต้องไปขอประปาพิมาย
0: อ๋อบ้านเราที่เราอยู่ไอ้ตรงอำเภอคงมันติดมันเป็นพื้นที่ติดต่อเนื่องกับอำเภอพิมายไหมใกล้ๆกันอย่างนี้ไหม
1: ห่างอยู่ครับผมห่างอยู
0: ่ห่างอยู่
1: กิโลอยู่ครับ
0: โอ้แล้วจากคงไปพิมายมันไกลไหมล่ะ
1: ประมาณ40กว่ากิโลได้อ่ะ
0: 40กว่ากิโลเนาะปัญหาครับผมปัญหาคือ
1: ว่าไปขอมิเตอร์ขอติดตั้งแต่เขาคิดราคาประเมินออกมา 45,000 กว่าครับผมตกใจ
0: โอ้โหมันตรงนั้นมันเป็นบ้านที่มันแยกออกมาต่างหากไม่มีชาวบ้านอยู่ด้วยหรืออะไรยังไงไหม
1: ดังนี้ครับอาจารย์มันห่างจากบ้านย่านห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก80เมตรนะครับผมอาจารย
0: ์โอ้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ80เมตรก็คือถ้าเราจะมีน้ำประปามาถึงเราเขาก็ต้องต่อสายอะไรอย่างนี้เดินเข้ามาเนาะถูกไหม
1: ครับถูกต้องครับ
0: เขาต้องต่อท่ออะไรมาเนาะ
1: ครับต่อจากประปาที่ว่าชาวบ้านเขาต่อแต่จากเขามาแล้วก็ต่อเข้าไปบ้านเราครับผม
0: เออ
1: แต่ทีนี้ว่ามันทำไมแพงเกินขนาดนั้นผมก็งง
0: เขาแล้วเขาอธิบายว่ายังไงอันนี้คือประปาพิมายเนาะ
1: พิมายครับอาจารย์ครับ
0: เขาว่ายังไงบ้างล่ะทำไมมัน
1: เขาเขามาวัดให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะทำราคาประเมินมาให้นะเขาก็เลยพอมาบอกแฟนผมที่ไอ้แฟนผมดูแลที่ปลูกบ้านอยู่บ้านนอกครับผมอยู่อำเภอคงเขาเลยไออะไรส่งมาทางโทรศัพท์อ่ะบอกไอบอกราคามาประเมินมาว่า 45,800 เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ได
0: ้
1: ครับผมครับอาจารย์
0: แต่เราไปติดต่อกับทางประปาพิมายถูกไหมที่จะไปขอมิเตอร
1: ์ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วที่นี่ว่าเขาบอกว่าค่าติดตั้งค่าประเมิน 40,000 กว่าทำไมมันแพงจังผมก็งง
0: 40,000 กว่าเนาะ 40,000 กว่าเนาะ
1: ครับผมแต่ไฟฟ้าเขาให้เราซื้อเสาเขาคิดประมาณ 15,000
0: เข้าใจเพราะว่านี้มันนอกเขตของเขาแล้วมันเวลาที่มันจะติดตั้งมันจะต้องเป็นเพิ่มไงอันนี้ผมพอนึกภาพออกต่างจังหวัดเนี่ยมันหลายที่มันเป็นแบบนี
1: ้อ๋อ
0: แต่นี่มันแพงเกินใช่ไหมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมว่ามันแพงเกิน
0: มันแพง
1: กว่าเนี่ย
0: มันเพิ่มเกินเพราะมันต้องเดินสายมาอ้าวแล้วอันนี้ผมถามเฉยๆนะเราบอกว่าห่างจากบ้านญาตินี่ประมาณสัก80เมตรใช่ไหม
1: ถ้าผมห่างประมาณนั้นแหละครับห่างประมาณ
0: แล้วถ้าเราขอต่อจากบ้านญาติเรามาทำสายมาเองทำท่อมาเองได้ไหมล่ะ
1: ญาติไม่ให้ครับเพราะเขากลัวน้ำเขาเบาน้ำเขาไหลเบาเขาบอก
0: โอ้น้ำเขาไหลเบา
1: คืออยากขอต่อจากมิเตอร์ใช่ไหมฮะเอามิเตอร์เราต่อจากมิเตอร์เขาอะว่าใช้น้ำใช้อะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับขอเขาไม่ให้
0: เขาไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้ก็มีต่ออย่างเดียวคือว่าต่อจากสายเมน
0: ต่อสายเมนของการประปาเน
1: า
0: ะ
1: มาถึงบ้านครับประมาณ70กว่าเมตร80เมตรนะครับ
0: เออเอาไง
1: แต่ผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ค่ามิเตอร์ที่เราไปขอนี่อาจจะไม่แพงแต่ที่แพงนี่คือเขาจ้างเอกชนมาติดต่อมาเอ้ยมาติดตั้งให้เราหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจ
0: มันเป็นค่าดำเนินการแหละเพราะว่ามันต้องต่อสายเพิ่มทำท่อมาเพิ่มอ่ะนะแต่ราคาเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยว่ามันกี่บาทระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็ต้องมีวิธีการคำนวณของเขาอ่ะของการประปาส่วนภูมิภาคอ่ะ
1: ครับ
0: รับทราบแล้วกันดีกว่านะ
1: ครับผมคร
0: ับครับครับขอบคุณ
1: เป็นราคาเกี่ยวกับประเมินใช่ไหมครับครับผม
2: ไม่ถามต้องถามการประปาส่วนภูมิภาคนะครับมาถามผม
1: ครับ
2: ถามผมเราไม่รู้แล้วครับ
1: ไอ้ครับครับ

0: มายไปถามคนที่พี่มายแล้วครับ
1: ครับผมครับ
2: ผมขอบพระคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับเขาจริงๆเขาเล่าเขาแจ้งราคามาแล้วว่า 40,000 กว่าบาทแต่ว่ามันน่าจะออกจากคือสายเมนมันน่าจะหยุดแค่ก่อนถึงบ้านเขาอะไรเงี้ยสัก80เมตรแล้วต้องมาทำเพิ่ม
0: ท่อประธาน
3: ท่อประธานอ่ะมันไม่มี
0: โอ้
3: ตรงนั้นมันไม่ผ่าน
0: โอ้ก็ต้องไปดูผังเขานะ
3: ครับ
0: ว่าท่อประธานเขายังไงแล้วท่อแยกที่มา
3: ครับ
0: เข้าไปตามบ้านต่าง
3: ๆ
0: ใช่ไหม
3: ครับ
0: ไม่ง่าย
3: ไม่ง่าย
0: ไฟฟ้าพาดเสามาอีกหน่อยนึงก็หลายบาททำไอ้อะไรล่ะทำไอ้หม้อแปลงหรืออะไรเนี่ย
3: ครับ
0: ที่ไ
3: หมอ๋อของที่คุณวิลาศหม้อแปลงอะนะ
0: 400,000
3: เออ
0: ตั้งหม้อต่างหาก50แอมป์อะ
3: ครับ
0: 3หรือ400,000นะตั้งเสาใหม่อีกเสาหนึ่งอะก็สายเมนก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ผมเขาบอกอย่างนั้นก็อย่างนั้นผมก็จะไปพูดอะไรได้แล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้น
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: เขาก็ต้องคำนวณอะไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเขาก็โอเคเราได้ใช้ไฟฟ้า3เฟสก็โอเค
3: ครับ
0: นะเผื่อเฟสแรกมันเสียเฟส2เสียเฟส3แบ็คอัพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ3เฟส2เฟสแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
3: ครับ
0: วางบินมาก็จ่ายไป
3: 02 2
0: การไปอยู่ต่างจังหวัดมันไม่หมูนะคุณณัฐพงษ
3: ์ไม่หมูใช่ไหม
0: เออมันไม่ใช่แบบว่าฝันหรูไม่ใช่ว่าคิดแบบโลกสวยนะของจริงนี่ยุบยับนะผมจะบอก
3: ยุบยับยุบยับ
0: ไม่แล้วค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างจังหวัดแพง
3: กว่าของกรุงเทพใช่ครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำมัน
0: น้ำมันไม่เท่าไหร่แล้วยังพอได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมจ่ายให้ไอ้ AAS 3B 3BBB อะไรเนี่ย BBB เนี่ยเดือนละ 1,200 นะแพงกรุงเทพอีกนะ
3: แ
0: พงกรุงเทพอีกพอดีว่าถ้ากลับไปมันก็สะดวกไง
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: แต่ที่ไม่อยู่เนี่ยเราต้องมีไว้เพราะว่าเราติดกล้อง CCTV อ
3: ่
0: ะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เสร็จอีกอ่ะ
3: ใช่
0: ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่คุณรัตดาครับสาย3
0: คุณรัตดาครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: ค่ะอาจารย์วิลาเหรอคะ
0: ใช่ครับ
4: จะโทรมาแจ้งเรื่องแบบบริจาคนะคะ
0: อ๋อครับครับครับ
4: ค่ะก็บริจาคไปประมาณ100,000
0: ฮะไม่เยอะงั้นนะ
4: พอดีทำบุญวันเกิดด้วยค่ะวันที่22เป็นวันเกิดก็เลยทำบุญไป
0: โอ้โห
4: จังหวะจะมีโอกาสทำบุญเลยค่ะ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมาก
4: ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำทั้งยอดนะครับพอเวลาโอนไปอ่ะมันห้ามเกิน50,000ไงฮะก็เลยกลายเป็น40,000
0: โ
4: อ้40,000ค
0: ่
4: ะ
0: ครับได้ครับแล้วแต่ครับ
4: รวมกันหมดทั้งหมดเนี่ยค่ะ
0: ครับ
4: เนี่ยค่ะ100,000
0: โอ้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคร
4: ับ
0: ครับขอบพระคุณ
4: ได้จังหวะทำบุญเลยไงคะ
0: ดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณรัตดาน่าจะเป็นคนที่โอนเงินมากที่สุดนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาเพิ่งไลน์มาบอกผม
3: ครับว่า
0: คนที่เขาคอยอัปเดตบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชุนแดน
3: ครับ
0: ว่าล้านแล้วจ้า
3: โอ้อนุโมทนา
0: ทะลุ1ล้านแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าได้นะ
3: ครับ
0: น่าจะปิดบัญชีขั้นต่ำล้าน3ขั้นทำงานแบบไม่ต้องเคร่งเครียดนะ
3: ครับ
0: ไม่ต้องนั่นประมาณล้าน5นี่น่าจะได้สำหรับการเทคอนกรีตพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะของเขาก็มีเทคอนกรีตส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นส่วนที่มันไม่ได้เทนะก็เป็นหลุมเป็นบ่อคุณรัฐพงศ
3: ์
0: นะเดิมมันเป็นน่าจะเป็นลูกรังหรือดินหลังจากนั้นเข้าหินคลุกมาลงหลังจากนั้นก็เอาคล้ายๆว่าทำแบบมียางมาต่อยหรือเป็นแอสฟัลต์อะไรเนี่ยพอหลังๆเข้าเนี่ยพอมันก็ฝนตกมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อ
3: ข
0: ับไปถนนพังอ่ะพูดง่าย
3: ๆใช่เพราะว่าเวลาพวกลงพวกนี้มันต้องมีบดอัดเนาะมันไม่บดอัดเอาลงเฉยๆอย่างเงี้ยเวลารถมันมีน้ำหนักมันก็สุด
0: แล้วก็อันนี้เขาจะลอกใหม่เลยแล้วก็เทเป็นพื้นคอนกรีตให้เรียบร้อยเลยก็จะได้ใช้งานแบบว่าแล้วก็ทำทางระบายน้ำด้วยหลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าแค่เทพื้นอย่างเดียวนะต้องทำทางระบายน้ำแล้วก็มันชิดกับรั้วต้องจัดให้มันเรียบร้อยอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะ

0: ไปดูเสาร์อาทิตย์เนี้ยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันสภาพมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่ามาบอกคุณผู้ฟังว่าเออให้ไปร่วมกันบริจาคแล้วตัวเองไม่ใส่ใจนะก็จังหวะพอดีอ่ะนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดอาสมสนธยาที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดน
1: ครับ
0: ส่วนไอ้งานที่เมื่อกี้ที่คุณรัตดาบอกนี่คือเราร่วมกันบริจาคเพื่อให้โรงพยาบาลเขาไปทำพื้นคอนกรีต
1: ครับ
0: ที่เป็นลานอเนกประสงค์กับเป็นลานจอดรถอ่ะนะก็บอกมา2วัน3วันนะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้นะถ้าตอนนี้มันทะลุล้านแล้วก็ที่เหลือไม่ยากแล้วล่ะนะมันมีแรงส่งคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: ส่วนใครจะร่วมบริจาคเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์บัญชีทีหลัง
1: ครับ
0: ขอคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
1: คุณองอาจครับสายหนึ่ง
0: คุณองอาจครับ
2: สวัสดีครับพี่วีระคุณณัฐพงศ
0: ์เชิญครับเชิญ
2: เห็นพี่วีระได้แสดงความเห็นไปเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเรื่องการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการเนี่ย
0: ครับ
2: ได้ดูถึงการที่จะตัดเงินประจำตำแหน่งไหม
0: คือรายการที่พูดเนี่ยเป็นรายการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิ 13,000 ล้านเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนค่าจ้างที่เขารับอยู่อะไรเลยครับไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยอันนี้มันเป็นรายการในงบกลางซึ่งผมพูดเฉพาะแค่ตรงนี้ครับตรงอื่นผมไม่ได้พูดครับ
2: ส่วนแต่ผมเห็นว่าเงินประจำตำแหน
0: ่
2: ง
0: ส่วนใครจะไปทำอะไรที่อื่นก็ไปทำผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับเข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจครับ
0: อันนี้มันเป็นรายการที่อยู่ในงบกลางมันมีชื่อเรียกว่าเงินเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการเขาตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย 13,000 ล้านบาทผมขอให้ชะลอตรงนี้แต่ไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้ก็ผ่านไปแล้วครับในอนาคตคือปีหน้าหรือปีต่อไปถ้าจะไม่มีรายการนี้ก็เท่านั้นแหละครับส่วนรายการอื่นผมไม่ได้ไปแตะนะครับอยากจะแจ้งคุณให้ทราบว่ารายการที่เกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและเบี้ยหวัดบำนาญเงินสวัสดิการลูกจ้างเงินรักษาพยาบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้สิริรวมแล้วทั้งหมดนะครับ1,425,000 ล้านครับคิดเป็นร้อยละ 37.6 ของงบประมาณรายจ่ายครับส่วนที่ผมไม่ได้ไปตัดสำหรับปี70นะครับเพราะคณะกรรมการเสียงข้างมากเขาเห็นชอบให้ดำเนินการตามนั้นงั้นปี70ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับผมเพียงแต่พูดว่าถ้าจะทำงบประมาณในปี2571หรือ2572เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไม่มีรายการนี้เท่านั้นเองส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางแล้วก็รัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของผมโดยตรงนะครับส่วนเขาจะไปตัดเรื่องเงินประจำตำแหน่งเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่เกี่ยวรวมทั้งบอกว่าให้สสสวไปลดเงินเดือนอันนี้ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมใหญ่เลยเพราะผมไม่ใช่สสผมไม่ใช่สวนะครับ
2: ครับ
0: แล้วผมก็แล้วผมก็ไม่ใช่ข้าราชการด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองผมก็ไม่ได้เป็นนะครับ
2: ครับเข้าใจแต่ผมก็ถามดูนะว่ามันอยู่ในส่วนนี
0: ้ไม่อยู่ในส่วนนี้ครับอันนั้นไปอยู่ในงบบุคลากรของรัฐครับ 780,000 ล้านบาทครับ
2: ทำไมมันไปแตะปะกันไปทั่วขนาดนั้นล่ะครับสร้างมันยังไงล่ะครับ
0: ไม่ทราบครับผมไม่รู้ลึกขนาดนั้นครับ
2: ผมเห็นด้วยอาจารย์นะครับ
0: เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ส
2: ำคัญ
0: ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึงครับแต่ผมอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังอย่างเงี้ยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นเป็นอย่างอื่นเชิญตามสบาย
1: ครับ
0: แต่ว่า
2: ครับ
0: แต่ว่าก็แค่นี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับต่อไปครับ
1: คุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ในไหนๆก็ไหนๆอาจารย์พูดเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยผมอยากให้คือภาพที่อาจารย์ฉายเรื่องของวิกฤตการคลังอ่ะมันรีเลทกันชัดมากอาจารย์แต่ว่าคือก็อยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้คืออาจารย์ขมวดไว้เรื่องของวิกฤตการคลังอ่ะแต่ว่าภาพที่มันจะเกิดถ้าเกิดว่ามันตันจริงๆอย่างนี่ก็ตันประมาณรายจ่ายก็ตันทำให้ไอ้งบไอ้ลงทุนก็ตันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตันไปหมดเลยอาจารย์นี่ถ้าสมมติว่ามันหยุดไอ้เรื่องที่อาจารย์ให้ข้อข้อที่เขียนไว้ไม่อยู่เนี่ยมันอาการมันจะออกมาอย่างไรอาจารย
0: ์การมันก็ออกมา
3: จะเละแบบไหนอาจารย์มันมองไม่มันแบบมันปวดหน้านี้มันโหดจริงอาจารย
0: ์ต้องค่อยๆคิดเดี๋ยวขอเวลานั่งขอเวลาเสาร์ที่ไปนั่งคิด
3: ถ้ามีจังหวะอาจารย์อยากให้อาจารย์ย่อยตรงนี้ให้ฟังอาจารย์เพราะว่าพออาจารย์ขมวดเห็นทุกโหนดแล้วว่าแต่ละโหนดเนี่ยมันตรงไหนมันอึนมั่งมันอึนหมดแล้วพอตอนนี้อึนหมดปุ๊บวันนึงถ้ามันแบบโบ๊ะตรงไหนสักอันนึงนี่ชนไปต่อไม่ได้ไอ้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นจนทำให้เพดานนี่ไอ้เพดานเงินลงทุนเนี่ยมันไม่ถึง20มันต้องไปยังไงต้องไปแก้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันจะโยงภาพมันจะไปเห็นเป็นภาพใหญ่ตรงวิกฤตที่จะเกิดเนี่ยมันเหมือนคล้ายจะถ่ายภาพให้อนาคตให้ดูอาจารย
0: ์
3: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แหมไอ้นี่ต้องให้คนที่เขารับผิดชอบนะ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะไม่ใช่ผมนะ คนจัดรายการวิทยุเว้ย ทำไมเอาภาระอันหนักอึ้งมาโยนใส่บ่าผมแล้วครับผมเพียงแต่ตั้งเป็นข้อสังเกตโดยดูจากประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาเจอปัญหาทางด้านการคลังอย่างที่เราเจออยู่คือจุดที่มันบอกว่ามีปัญหาเนี่ยสาระสำคัญเลยเนี่ยมันจะมี3ประเด็นประเด็นที่1การขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP ตรงเนี้ยจุดที่บอกว่าเป็นปัญหาเนี่ยคือเกินร้อยละ5
1: ครับ
0: การขาดดุลงบประมาณหารด้วย GDP เกินร้อยละ5ไอ้เนี่ยคือไฟแดงนะตอนเนี้ยเราประมาณร้อยละ4ต้นๆนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำเหตุเพราะรายจ่ายภาครัฐเนี่ยเอาไปลงในรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำไม่ได้เอาไปลงในรายจ่ายที่เป็นการลงทุนถ้าเป็นรายจ่ายการลงทุนมันก็จะก่อให้เกิดผลในทางให้เศรษฐกิจมันเติบโตขยายตัวได้ดีนะเรามีการลงทุนครั้งใหญ่ๆเนี่ยของภาครัฐเนี่ยก่อนช่วงปี40ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: คราวนี้การลงทุนภาครัฐมันก็เป็นตัวเหนี่ยวนำให้มีการลงทุนของภาคเอกชนด้วยก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยสัดส่วนของการลงทุนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเทียบกับ GDP เนี่ยร้อยละ30ร้อยละ40นะสมัยก่อนแต่ตอนนั้นเราก็ขาดดุลการค้าอะไรก็แต่ว่างบลงทุนการลงทุนสูงมาก
1: ครับ
0: คราวนี้จะลงทุนสูงเนี่ยมันก็ต้องออมสูงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเงินออมเมื่อเทียบกับ GDP นะประมาณร้อยละ25เดี๋ยวนี้เหลือร้อยละ15คราวนี้ถ้าเกิดมันก็ ก็ต้องถามว่าเออทำไมมันออมน้อยลงการที่มันออมน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่ารายได้มันไม่พอรายจ่ายก็ทำให้ต้องไปเอาเงินออมเดิมออกมาใช้สัดส่วนมันก็เลยลดลงแล้วมันไปสะท้อนผ่านภาพไหนมันก็ไปสะท้อนผ่านภาพหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับ GDP
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของประชาชน
1: ครับ
0: แล้วมันก็ไปสะท้อนภาพผ่านหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP ถูกไหม
1: ครับ
0: อาการมันเหมือนกันประชาชนรายรับน้อยกว่ารายจ่ายต้องกู้เพิ่
1: ม
0: รัฐบาลรายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็ต้องกู้เพิ่มเห็นไหมในเมื่อเป็นรายจ่ายแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการลงทุนมันก็ไม่ก่อดอกออกผลผมพูดไปกี่อันแล้วล่ะ
1: จองครับ
0: อันแรกเรื่อง
1: สัดส่วน
0: การขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP ตอนที่เกิดวิกฤตกรีกอ่ะ 8% เมื่อเทียบกับ GDP 8% นี่เป็นการแต่งตัวเลขด้วยนะ
1: ครับ
0: ของจริงอ่ะ12คราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาการช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าคนเขายังเชื่อว่าคุณมีปัญญาจะเดินหน้าถ้าคุณไปขอเขากู้เขาก็ให้คุณกู
1: ้ครับ
0: แต่ในเมื่อไม่มีคนเชื่อคุณนี่ยังดีว่ากรีกเนี่ยอยู่ในระบบเงินยูโรนะถ้าเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ยึดโยงกับยูโรเนี่ยนะโอ้โหสายป่านขาดเลยนะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเราตรงนี้เพราะเราเป็นสกุลอิสระเราไม่ได้ไปขึ้นกับสกุลอื่นคือไม่ได้ใช้เงินสกุลร่วมกับสกุลเงินสกุลของคนอื่น
1: ครับ
0: สิ่งที่มันจะสะท้อนเป็นสุดที่เลยเนี่ยนะก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อกู้ไม่ได้หรือไม่มีคนให้กู้ก็ต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้น
1: ครับ
0: หรือถ้ากู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับขีดความสามารถในการชำระหนี้ด้านหนึ่งมันก็สะท้อนผ่านอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนผ่านค่าเงินบาทที่อ่อนลงมันก็จะออกอย่างนี
1: ้
0: นะพอรัฐบาลจะเริ่มตัดรายจ่ายก็ต้องตัดรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำอยู่ที่ไหนก็ตัดตรงนั้นถ
1: ู
0: กไหมจะเป็นเงินสวัสดิการรัฐบาลไม่มีตังก็โครงการที่รักษาพยาบาลทั่วหน้าอย่างเงี้ยอาจจะให้ได้ไม่อย่างเมื่อก่อนกระทบไหมกระทบแต่ต้องตัดรายจ่ายประจำมันก็ต้องกระทบรายจ่ายประจำอยู่ที่ไหนก็กระทบที่นั่นนะจะเป็นกองทุนจะเป็นเงินเดือนจะเป็นสวัสดิการจะเป็นค่าจ้างจะเป็นค่าอะไรไม่รู้ว่าที่มันเป็นรายจ่ายประจำก็ต้องลดลงเพื่อให้เปิดพื้นที่ให้เหลือสำหรับรายจ่ายลงทุนภายใต้รายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและไม่สามารถจัดทำงบประมาณขาดดุลได้มากอย่างที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ขณะนี้ที่เราขาดดุลประมาณปีละเกือบ800,000 ล้านเนี่ย2ปีล้าน6นะ3ปี 2.4 ล้านนะ
1: ใช่ฮะ
0: 4ปี 3.2 ล้านนะ 3.2 ล้านล้านบาทนะมันทวีเร็วพอไอ้ตรงนี้มันเป็นยอดเงินต้นที่กู้มานะยอดเงินกู้ที่เป็นเงินต้นที่กู้มาเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันตามมาคืออะไร
1: คือดอกเบี้ย
0: ก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนนี้ 260,000 ล้านนะดอกเบี้ยในงบประมาณรายจ่ายเนี่ย 260,000 ล้าน
1: ครับ
0: จากต้นเท่าไหร่ต้นประมาณ11ล้านล้านบาทดอกเบี้ยอย่างเดียวอะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 260,000 ล้านบาทไอ้นี่ก็ต้องถือเป็นรายจ่ายประจำถูกไหม
1: ถูก
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เออก็ถ้าจะไม่ลดรายจ่ายประจำ อะไรที่คือรายจ่ายประจำต้องลดก็ต้องลดเอางี้ก็แล้วกันผมพูดแบบไม่ต้องไปพาดพิงว่าเป็นหมวดไหนเลยเพราะไม่งั้นคุณไม่เหลือพื้นที
1: ่
0: เพราะตอนนี้รายจ่ายประจำถ้าเราคิดแบบสุทธิเลยนะ 80% ของงบประมาณรายจ่าย20% เป็นงบลงทุนแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็น definition มันเป็นคำจำกัดความว่าเรียกว่าเป็นเงินลงทุน
1: ครับ
0: หรือรายจ่ายลงทุนน่ะแต่เนื้อในมันไม่ใช่เนื้อในอ่ะมันกึ่งกึ่งรายจ่ายประจำที่มาขานชื่อใหม่ว่าเป็นงบลงทุนใช่ไหม มีคนเขาคำนวณนะเขาบอกว่าถ้าคิดกันแบบตึงๆเลยนะไอ้ 20% ที่พูดกันเนี่ยถ้าคิดแบบประเภทเฉือนเลยนะเขาบอกแค่ 13% เท่านั้นเองแต่ผมไม่ใจดีกว่านั้นผมคิดว่าคงประมาณสัก 18% นะ
1: ครับ
0: เออแต่มันก็ไม่ใช่ 20% แต่เขาจะอุบอิบกันว่า20ก็20ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณดูปีหน้าปีนี้ว่าสาหัสนะจัดงบประมาณจนคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมก็อยากรู้ว่าปีหน้าจะจัดงบประมาณยังไงถ้าคุณเศรษฐกิจขยายตัว 2% 3% อย่างเงี้ยฝั่งรายได้รัฐบาลไม่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นคุณก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มไม่ได้ก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้มันขาดดุลไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับเงินชำระคืนเงินต้นไม่เกินร้อยละ80ไอ้นี่มันก็ล็อกคุณอยู
1: ่ก็เท่าเดิมว่า8แสนล้าน
0: ถ้ารายได้ไม่เพิ่มรายจ่ายจะเพิ่มได้ยังไงถ้าไม่ทำให้ถ้าการขาดดุล นั้นอยู่ในกรอบของงบประมาณยกเว้นคุณจะไปแหกกรอบ
1: ครับ
0: ให้การขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ30ถูกไหมถึงคุณจะได้รายได้น้อยแต่คุณก็ขาดดุลเกินร้อยละ30อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นสายปะคือว่าวแบบสายขาดแล้วถ้าเกิดคุณไปแก้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเอาเขาคือผมมารู้น้อยแต่ว่าผมก็รู้อย่างเงี้ยส่วนคนที่เขารู้มากแล้วเขาเป็นคนทำเขาก็ไปทำแล้วเราก็ไปดูกันแล้วกันแต่ไม่ว่าจะเป็นคนทำคนรู้คนไม่รู้หรือคนไม่สนใจอะไรก็ติงอ่ะเวลามันเกิดเรื่องอ่ะ
1: โดนหมด
0: มันก็รับกรรมร่วมกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: หนักเบาก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์พละของแต่ละคนที่สะสมมาถูกไห
1: ม
0: เพราะก่อนเข้าวิกฤตแต่ละคนมีสถานภาพไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างก่อนเข้าวิกฤตปี27ผมเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานก็ไม่รู้เรื่องลดค่าเงินบาทไม่รู้เรื่องเออเงินลดก็ลดไปไม่ได้เกี่ยวกูแต่ผลที่ตามมามันเกี่ยวเพราะแต่ว่ามันโชคดีเศรษฐกิจอ่ะมันชะลอตัวอยู่แค่2ปีแล้วมันมีการลงทุนใหญ่ของญี่ปุ่นเข้ามาในช่วงนั้นแหละ
1: ครับ
0: มันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเข้ายุคทองช่วงยาวเลยปี40เนี่ยผมพอรู้เรื่อง
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมรู้อย่างนึงก็คือจากประสบการณ์ปี27ก็คือว่าต้องไม่มีหนี
1: ้
0: ผมก็ท่องคาถาเดียวอ่ะไม่มีหนี้พอเข้าเศรษฐกิจเกิดวิกฤตช่วงปี40ถึงปี42เนี่ยผมไม่มีหนี้เมื่อไม่มีหนี้มันก็ไม่มีใครมาทวงหนี
1: ้
0: เมื่อไม่มีใครมาทวงหนี้รายได้ลดลงก็ลดรายจ่ายตัวเองประคับประคองตอนนั้นเนี่ยยอดขายรถยนต์ลดลงมา 30% คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คุณกำลังเรียนมหาลัยอยู่
1: ใช่
0: อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปว่าเกิดอะไรขึ้นลอยตัวค่าเงินบาทก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวดอก
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แต่หลังจากนั้นจะเห็นเลยว่าแม่งไม่มีการจ้างงานเลยงานหายากมากเพราะเศรษฐกิจมันหดตัว
1: รู้ว่าตอนนั้นนิติศาสตร์ดังมากว่าต้องเอาไปใช้
0: ใช่
1: ฟ้องร้อง
0: ใน
1: เ
0: มือง
1: ค
0: ณ
1: ิตเวลาที่มีเศรษฐกิจแบบนี้มันจะคณะนิติศาสตร์จะได้รับความนิยม
0: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยก็เอาเล่าให้ฟังแบบนี้คือมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นเรื่องต่าง
1: ๆ
0: นะรอบนี้มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินเหมือนปี27ปี27เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล
1: ครับ
0: ไม่มีปัญญาชำระปี40เป็นปัญหาหนี้ต่างประเทศของเอกชน
1: ครับ
0: ที่ไม่มีปัญญาชำระแต่ทั้ง2รายการนี้ไม่เหมือนกับปีไหนไม่รู้นะ70 71 72 ผมไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่เป็นเรื่องการคลังไม่ใช่เรื่องการเงินคุณดูที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบ่นอะไรกันเนี่ยสถาบันการเงินไม่มี
1: ปัญหาเลย
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ไม่มีใครบ่นเอ้ยแบงค์จะเจ๊งแบงค์จะต้องไปถอนไม่มีเพราะว่ามันเห็นอยู่แต่เห็นมันเห็นแบบลงโทษเรานะดอกเบี้ยร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.5 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.5 นี่มันลงโทษเรานะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางมีรายได้จากดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำนะตอนปี40เนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ14นะครับ 12ร้อยละ14เงินฝากนะ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยเงินกู้มันก็บวกเข้าไป 5% 7% น่ะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยผมเพิ่งไปซื้ออายุ3ปีอ่ะร้อยละ
1: 1.8
0: เออ
1: 10ปี 2.8
0: 10ปีผมซื้อ 1.8 เอ้ยผมซื้อ3ปีเพราะผมไม่รู้ผมจะอยู่ถึง10ปีหรือเปล่าผมไม่กล้าซื้อดาวไม่กล้าซื้อพันธบัตรอายุยาวๆเออเห็นไหมก็เนี่ยขยายความได้อย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีก่อนจะว่ากันต่อนะที่เมื่อกี้คุยกับคุณอะไรคุณรัตดาใช่ไหม
1: รัตดา
0: เออก็ทางคนที่เขาดูแลบัญชีของทางอะไรนะบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนที่ผมมาแจ้งกับท่านว่าเราช่วยกันสมทบเพื่อให้เขาไปสร้างเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ลานจอดรถที่โรงพยาบาลชนแดนเขาแจ้งว่าตอนนี้ยอดรวมกันแล้วประมาณล้านหนึ่งก็ยังขาดอีกนิดหน่อยนะประมาณทั้ง 300,000 500,000 เนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังคนของเราเยอะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: โอนคนละ100 200 300 500เดี๋ยวก็พึดเดี๋ยวก็น่าจะได้ใจอยากจะปิดรายการบริจาควันนี้นั่นก็ขอแรงคุณผู้ฟังนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยโอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนอันนี้ชื่อบัญชีเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะครับท่านช่วยจดด้วย6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ทวนอีกครั้งนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนนั้นเวลาท่านโอนเงินท่านจะได้ตรวจสอบดูว่าเบอร์บัญชีที่ท่านโอนมันใช่ชื่อบัญชีที่ว่าหรือเปล่านะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ครบจำนวนที่ต้องการ
1: ครับ
0: แล้วผมก็จะอาสาไปดูความคืบหน้าไปสถานที่จริงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะกลับไปที่อาสมซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่เราจะไปช่วยกันเทคอนกรีตถนนให้เขาเนี่ยโทษเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ให้เขาเนี่ยนะก็จะมาแจ้งเสาร์อาทิตย์ที่ผมจะไปดูนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วต้องการจะเอาเงินที่บริจาครายการนี
1: ้
0: เอาไปหักลดหย่อนก็ไปดำเนินการหา QR code เนี่ยผ่าน Facebookโมล่าออนไลน
1: ์ครับ
0: โมล่าก็ M O L A R ออนไลน์ที่นั่นน่ะเขาจะมีรายละเอียดว่า e donation เนี่ยนะมันจะเข้าบัญชีแล้วมันจะไปพอท่านโอนเสร็จเนี่ยมันจะไปบันทึกเอาไว้ที่กรมสรรพากรเลย
1: ครับ
0: พอถึงเวลาสิ้นปีท่านยื่นปั๊บในบัญชีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีรายการที่เอามาหักลดหย่อนที่เป็น e donation ของโรงพยาบาลเนี่ยเอามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่
1: ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนผมไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ที่โอนเงินมารวมๆกันประมาณ1ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่จะโอนเงินที่เหลือให้ครบล้าน3ล้าน5ก็แล้วแต่ล้าน3ขั้นต่ำล้าน5ทำงานสบายก
1: ็
0: อยากให้เขาทำงานสบายๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดหรือจะทำอะไรเพิ่มเติมที่มันจำเป็นจะได้ทำไปด้วยสักทีเดียวเลยนะก็ขอบพระคุณกันแล้วกันคงไม่รบกวนสำหรับรายการนี้มากไปกว่านี้แต่ถ้าหากว่าปิดบัญชีไม่ได้อาจจะขอวันจันทร์อีกสักครั้งหนึ่งแต่หวังว่าจะปิดบัญชีให้ได้กันแล้วกันตอนนี้
1: 15 นาฬิกา 44 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 92.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ืออีก10นาทีนะฮะสำหรับวันนี้นะวันศุกร์ศุกร์ที่11กันยายนนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเชิญครับเชิญนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรก็อยากพูดอยากคุยก็เชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะน่าจะได้นะโอ้สาธุอนุโมทนา
1: น
0: ่
1: าจะได้น่าจะได
0: ้ครับ
1: ล้าน3ล้าน5นี่น่าจะปิดวันนี้ได้นะ
0: ครับ
1: รูปทรงแล้วตอนนี้คนที่โอนมือหนักๆหลายคน ขอบพระคุณทุกท่านทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็ก
0: ครับ
1: อ่ะคุย
0: คุณไพวันครับสายสอง
1: คุณไพวันอ่ะคุณไพวันไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะครับคุณผู้ฟังท่านอื่นเชิญ
0: 02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657คุณสาโรจน์ฮะสายสาม
1: สาโรจน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองนะครับ
1: เชิญครับ
2: ครับอาจารย์ผมจะขอสอบถามหน่อยครับคำถามที่ผมเคยถามอาจารย์ไปทีแล้วแต่อาจารย์ตอบตอนนั้นตอบไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับ
1: ครับ
2: จะถามว่าอย่างทิชโชกเนี่ยฮะที่เขาปาราชิกเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเกิดแกปาราชิกเนี่ยคือตั้งแต่มีเสพเมถุนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดว่าแกปาราชิกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วแกยังมาเป็นพระอุปชาอยู่ในช่วงนั้นนะครับ
1: ไม่หรอครับ
2: จะถาม
1: ไม่ถ้าปาราชิกไปแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอุปชาแล้วสิครับ
2: อ๋อไม่ฮะคือตอนพูดถึงว่าตัวท่านเองท่านรู้แต่ว่าคนอื่นไม่รู้ไงฮะคือท่านปกปิดมาเนี่ยในช่วงที่ท่านปกปิดความลับมันเนี่ยในช่วงนั้นอ่ะคนที่มาบวชกับท่านเนี่ยจะได้เป็นพระไหมฮะ
1: ท่านเป็นอุปชาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ
2: อันนั้นผมถามโดยรวมแล้วกันครับองค์อื่นอีกอย่างที่เคยมีปัญหามาก็ต้องเยอะที่เป็นพระอุปชาครับ
1: ต้องไปอันนี้ผมไม่ทราบจริงผมไม่ทราบจริงว่าถ้ายังไม่มีอธิกรณ์ยังไม่มีกรณีแล้วไม่มีใครรู้แล้วไปบวชเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าผมไม่ทราบจริงแต่ในทางธรรมแต่ในทางธรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ไหมฮะ
1: ในทางสมมุติบัญญัติก็อีกเรื่องนึงต้องแยกกัน
2: แต่ในทางธรรมคือในทาง
1: ในทางธรรมก็คือมันก็ฟาวแล้วเออในทางธรรมอ่ะแต่ในทางโลกอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้อยู่ในตอนที่เป็นอุปชาสมมุติเป็นน่ะมันก็ไม่มีผลทางโลกสิ
2: ต้องแยกมีครับแต่ทางธรรมครับ
1: ทางธรรม
2: มัน
1: ทางธรรมมันมีแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็เราอยู่กันทางโลกอ่ะเวลาบวชมันก็เป็นเรื่องอุปชาเป็นกฎกติกาที่เราทำขึ้นน่ะก็เข้าใจเรื่องปรมัตถ์กับเรื่องสมมุติบัญญัติหรือเปล่า
2: ครับไม่ค่อยทราบอะไร
1: ถ้าไม่เข้าทราบไม่ต้องถามแล้วถามไม่รู้เรื่องแบบนี
2: ้
1: ไม่ใช่ผมตอบไม่รู้เรื่องนะคุณถามไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หรือถามไม่รู้เรื่องมันจะตอบรู้เรื่องได้ยังไงว่าคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เห็นไห
0: ม
1: ถ้าแกเป็นพระอยู่ตอนนั้นแล้วแกไปบวชถ้าแกเป็นอุปชานะซึ่งผมไม่รู้แกเป็นหรือเปล่านะการเป็นพระอุปชามันมีระเบียบนะ
0: ใช่ต้องสอบ
1: ต้องมีประกาศนียบัตรนะเว้ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่พระอายุมากแล้วเป็นอุปชาได้นะคุณณัฐพงษ์
0: เจ้าอาวาสทุกวัดไม่ได้หมายความว่าเป็นอุปชา
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคุณต้องไปดูระเบียบของมหาเถรสมาคมอะไรพวกนั้นแหละ
0: ใช่
1: ต่อ
0: คุณดำครับสายสอง
1: คุณดำครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
3: ที่อาจารย์พูดในสภาที่บอกว่าเรื่องเงินเพิ่มของคาดการผมเองเป็นคาดการเนี่ยก็เห็นด้วยนะอาจารย์ว่ามันก็น่าจะต้องหยุดไปสัก2ปีนะครับเพราะถ้ารัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็คาดการก็อยู่ไม่ได้
1: รัฐบาลอยู่ได้ข้าราชการจะอยู่ไม่ได
3: ้ก็เห็น
1: เอางี้เอางี้เอางี้เอางี้ไปอ่านที่ผมเขียนนะ
3: ครับ
1: ใน Facebook อ่ะชื่อบัญชีวีระ VWERA นะ
3: ครับ
1: เออไปอ่านนะผมเขียนไปหมดนั่นแหละในนั้นไปอ่านก็แล้วกันนะ
3: ครับ
1: ครับเห็นด้วยเห็นต่างอะไรเนี่ยไปอ่านก่อนแล้วกันนะ
3: ได้ครับอาจารย
1: ์ขี้เกียจอธิบายว่ะขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไปอ่านเถอะใครที่สนใจเรื่องนี้ไปอ่านที่ผมพูดว่าทำไมต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันนะผมเขียนเป็น2ตอนจบที่จริง2ตอนยังไม่จบนะผมอุตส่าห์ไปเอาพระสูตรนะคุณ
0: ครับ
1: สังคหสูตรนะเอามาอธิบายเรื่องสามัญสมณัตตาเรื่องเป็นธรรมะขั้นสูงนะมึงยากนะณัฐพงษ์ไม่ใช่ง่ายนะเว้ย
0: ครับ
1: ต้องไปค้นแล้วต้องไปเอาคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายมาโอ้โห
0: คุณอดิศร
1: เชิญ1เชิญอดิศร
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ์มี2คำถามคนละคำถามนะครับคำถามแรกผมขอคุณพี่ณัฐพงษ์ก่อนนะครับ
0: ครับ
4: กรณีของพระสงฆ์เนี่ยอันนี้เป็นข้อหายักยอกลักทรัพย์หรือว่าฟอกเงินครับ
0: เขาผิดที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคือเบียดบังทรัพย์เบียดบังทรัพย์นี่ก็คือยักยอกนะเป็นเจ้าพนักงานยักยอกพูดง่ายๆแล้วก็มีเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายแล้วก็อีกอันนึงสมคบฟอกเงินก็คือไอ้ฐานความผิดไอ้เบียดบังทรัพย์เนี่ยมันเป็นฐานความผิดฟอกเงินด้วย
4: ติดคุกมั้ยครับเนี่ย
0: ก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลครับให้ศาลตัดสิน
4: ขอบคุณครับ
0: ครับ
4: ทีนี้คำถามอาจารย์วีระนะครับ
1: ครับ
4: ศรัทธาเนี่ยมันเกิดยากกรณีที่คนเสพข่าวนี้แล้วศรัทธาเขาหมดเนี่ยคนที่ทำข่าวเสียงเนี้ยมีผลบาปไหมครับ
1: ไม่บาปฮะ
4: เพราะว่า
1: ไม่บาป
4: ศรัทธาลดด้วยตัวของเขาเองนี่คือไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่บาปฮะไม่บาปฮะไม่บาป
4: โอเค
1: ครับ
4: ไม่บาป
1: ไม่บาปอยู่แล้วบาปอะไรเรา
4: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณแมวครับสายสาม
1: คุณเมี้ยว
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์คุณเมี้ยว
5: ฉันอยากจะออกความคิดเห็นนิดเดียวอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายประจำที่ตะแล่อาจารย์พูดไปอะค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันมองว่าคือเงินเดือนข้าราชการมันรู้สึกกระทบเยอะกับข้าราชการเนี่ยนะคะถ้าลดเงินเดือนเพราะมันจะกระทบ
1: ผมไม่ได้ให้ลดเงินเดือนนะเดี๋ยวฟังก่อนไม่มีการลดเงินเดือนนะครับไม่เพิ่มเงินเดือนแล้วก็ไม่เพิ่มเงินปรับวุฒิครับไม่เคยพูดเรื่องลดเงินเดือนเลยครับ
5: ค่ะงั้นก็ขอโทษด้วยอันนั้นดีฉันก็ตามอาจารย์เลยค่ะ
1: แต่ที่ที่ไม่ผมไม่เคยพูดเรื่องลดเงินเดือนนะครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ไอ้ใครที่ไปบิดเบือนไปใหญ่ไปโตนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับให้ไปอ่านที่ผมเขียนนะครับ
5: ค่ะ
1: ใน Facebook นะชื่อใช้คำภาษาอังกฤษกดลงไปว่าชื่อบัญชีวีระ V W E R A แล้วก็ดีรพัฒน์ก็ D H I R A P A T อะไรพวกนี้แล้วไปอ่านก่อนนะครับ
5: ต้องขอโทษด้วยค่ะคือจริงๆดิฉันเคยอ่านแล้วล่ะเพราะว่
1: าดิฉันอ่านแล้วไม่น่ามีคำถามแล้วครับผมไม่ได้คุณอ่านเริ่มประโยคแรกบอกผมไม่เสนอลดเงินเดือนก็ไปกลับบ้านไปแล้ว
5: มัน
1: อ่านอะไรวะผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี่คุณไปอ่านแต่สมัยไหน
5: ไม่ค่ะดิฉันไม่ได้เน้นเรื่องของเงินเดือน
1: ผมเพิ่งเขียนเมื่อวานเนี่ยคุณไปอ่านมาเมื่อไหร่
5: อ่านก็นานอยู่
1: แล้วก็นานอะไรผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี่สิคุณอ่านนานแล้วไม่ได้อ่านเรื่องนี้
5: อ่านไม่หมดค่ะ
1: ไม่ใช่เลยไม่ได้อ่านเลยครับไม่ได้อ่านเลยครับอย่าคุยต่อเลยครับอย่าโกหกเลยครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: เริ่มต้นผิด
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เขียนเรื่องพวกนั้นเลยบอกอ่านตั้งนานแล้วผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี่คุณไปอ่านตั้งนานแต่พ.ศ.ไหนวะเริ่มคุยกันเงียบไม่ต้องไปเวลาเขาจับไตอะไรได้ก็อย่าโกหกไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ไม่เอา
0: อืมวันจันทร์กลับมาเจอกัน
1: วันจันทร์กลับมาเจอกันดีกว่า
0: วีระณัฐพงษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคดียังไม่จบเมื่อเวลา 14 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินการที่เสร็จสิ้นเป็นเพียงส่วนของกระบวนการกระทรวงมหาดไทยโดยมีการแจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกจากตำแหน่งขณะที่การดำเนินคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นมีการทำงานที่กว้างกว่านั้นมากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะที่สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมทั้งประสานข้อมูลและพยานหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินคดีต่อไปโดยเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะมีการดำเนินการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วกว่า320ล้านที่ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปคนบ้านเจ้าหน้าที่ DSI หลังถูกจับเอี่ยวนายกเฮงช่วยโกงสอบท้องถิ่นพบเพิ่งซื้อบ้านหรูราคา20ล้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นำคนบ้านของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านพักหรูเพิ่งซื้อใหม่ราคา 19-20 ล้านบาทภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนรายละเอียดรอการแถลงข่าวเวลา 16 นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุรักษ์ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาถึงยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุรักษ์พยายามวิ่งหลบผู้สื่อข่าวและไม่ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดด้านกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build027213999
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแล้วก็เรื่องที่เราได้เคยพูดถึงอาจารย์นครินทร์ได้ออกมาพูดแล้วก็มีการอ้างอิงถึงคนที่ร่างรัฐธรรมนูญผิดหวังอะไรทำนองนั้นก็มีคนมาเรียกได้ว่าอาจารย์นครินทร์ท่านก็เบอร์ใหญ่ก็ออกมาดันออกมาสวนวันนี้สว.ชุดเดิมเฉยๆนะครับไม่ได้มีคำว่าเดิมๆนะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็ออกมาตั้งโต๊ะไม่ได้ตั้งโต๊ะยืนบนโพเดียมแถลงก็ที่มีอาจารย์นครินทร์พูดว่ามีความชอบธรรมต่ำก็บอกว่าเป็นการลดทอนด้อยค่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นประโยคที่หลังจากผ่านไปแล้ว 3-4 วันนะผมไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้เพิ่งจะออกแบบวิธีการในการที่จะสื่อสารหรืออย่างไรขณะเดียวกันฝั่งนี้บอกว่าไร้หลักฐานที่มีการอ้างไปถึงอาจารย์มีชัยผมก็จะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องขยับก็ได้นะไอ้อันหลังเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะออกมาปฏิเสธน่าจะเป็นตัวอาจารย์มีชัยเองถ้ามีการให้สัมภาษณ์ทั้งคู่เพราะที่ผ่านมาก็มีคนอื่นพูดแล้วก็มีบางช่องก็ออกมาบอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าอาจารย์มีชัยอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยินมาว่า ก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการเมืองวันนี้มีขยับกันอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องทางใต้ก็เป็นประเด็นที่คุณทวีสอดส่องดูเหมือนว่าจะคนละทิศคนละทางกับรัฐบาลก็ไม่แน่ใจครับว่าไอ้คิดแบบนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวความเห็นต่างหรือต้องการที่จะตรึงชาวใต้บางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโดยมีคุณทวีเป็นคนนำอีกกลุ่มความคิดไหมแต่วันนี้ท่านประธานสภาครับคุณโสพลบอกว่าคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขรายชื่อในส่วนของประธานสภานี่ได้แก่อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับส่วนราชการอื่นยังไม่ทราบนี่ก็เรียกได้ว่าเติมชื่อเติมคนเติมอะไรใส่กันเข้ามาเมื่อคืนที่ประชุมสภาผ่านร่างงบปี70นะครับก็ผ่านกันได้แบบสบายๆผ่านฉลุยนะครับวันนี้มีคนเจอท่านผู้กองธรรมนัสครับสสพรรคกล้าธรรมเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบ70ไม่แตกแถวพูดอย่างนี้คนถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกไม่ได้มีการปิดประตูในการดึงกล้าธรรมเข้ามาร่วมรัฐบาลการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสทุกอย่างเป็นไปได้หมดอันนี้มันหมายถึงจุดยืนด้วยไหมหมายถึงท่าทีด้วยไหมหมายถึงอะไรด้วยไหมคือถ้าโค้ดคำว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสนี่แปลว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างนี้แม้แต่จุดยืนของใครก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเอาโอกาสเป็นที่ตั้งใช่ไหมส่วนเรื่องทุจริตท้องถิ่นวันนี้นายกนำทีมในการแถลงนะครับแล้วก็คนก็ถามนายกรัฐมนตรีถึงเหรียญเหนือดวงที่เคยใส่ท่านนายกบอกก็เวิร์กนะนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็ไม่แน่ใจครับว่าตอบแบบนี้เนี่ยก็ออกทางข้างก็ดีครับดูสนุกสนานเป็นกันเองขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการแถลงผลในการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดที่อยุธยาครับสมีโชตนะวันนี้ก็ไปตามมีการยักยอกความเงินที่เสียหายไม่ต่ำกว่า 9.2 ล้านบาทผมก็ยังแปลกนะเพราะว่าที่แถลงของทาง CIB ตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุชัดอะวัดพุทธไทยสวรรค์ระบุชื่อระบุนามสกุลระบุเงินครับแต่สื่อบางเจ้าก็ยังใช้คำว่าวัดดังอยุธยากันอยู่นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนที่ควรจะต้องเซ็นเซอร์คงไม่ใช่เรื่องชื่อวัดนะผมว่าคงจะเป็นผ้าที่กำลังทำอะไรกับศรีกานั้นนะข่าวเนี่ยให้รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ต้องมีภาพก็ได้นะอันนี้ความเห็นนะแต่ถ้าจะให้มันได้ถึงเรตติ้งเนี่ยก็ต้องมีภาพประกอบกันด้วยคุณอภิสิทธิ์ครับวันนี้ก็อยากจะให้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.ครับหากสองมาตรฐานกกต.คือดอกไม้พิษวันนี้คุณชัชชาติลงไปค้นหาน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงนะครับค้นหาจุดตลอด24ชั่วโมงจริงๆวันแรกเนี่ยคุณชัชชาติลงไปก็เร็วแต่ปรากฏว่าก็แค่รายงานว่าน้ำมันมันรั่วมาจากไหนอะไรกันยังไงพอเมื่อวันก่อนต่อมาก็มีคนกระทุ้งอ่ะไม่ได้กระทืบกระทุ้งไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะต้องถามหาด้วยนะว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่บอกว่ารั่วแล้วตักแล้วอ่ะมันของใครใครทำรั่วใครทำให้เสียหายมารับผิดมารับชอบด้วยก็เลยอาจจะได้เจอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมเอาวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์นะครับคุณมนตรีครับ
16: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะพูดถึงเรื่องของกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะแล้วก็วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็ผมก็สงสัยเหมือนกันอย่างที่คุณอภิรักษ์บอกยังเป็นวัดดังวัดดังไอ้ที่ควรปิดนะไม่ปิดนะก็ ม่แน่ใจว่ายึดจากฐานใดในการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เรื่องของชื่อและภาพต่างๆที่ปรากฏออกมาถ้าเราดูจากใน

0: ไปไกลถึงขั้นไปรื้อฟื้นนะเกี่ยวกับเรื่องของที่มาความเป็นมาประวัติภูมิหลังสารพัดอย่างเอาเฉพาะในส่วนที่กองบังคับการกองปราบปรามเนี่ยแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่านะมันมีอยู่สองส่วนหลักๆคือเขาไปค้นปูพรมค้นเป้าหมาย6จุดใน4จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและก็บุรีรัมย์ซึ่งก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นเนี่ยได้เจออะไรบ้างยกเว้นนะครับที่จังหวัดปทุมธานีก็เป็นบ้านของศรีกาเอ๋นะครับศรีกาเอ๋ก็คือคุณอะไร
1: ปุญญวีใช่ไหม
0: ปุญญวีนะครับศรีกาเอ๋ก็เป็นชาวเฮาก็รวมความเสร็จสับและแบ่งทรัพย์สินที่ไปตรวจเขาบอกว่าตรวจยึดเลยนะจำนวน215ล้านเศษแต่ผมไปบวกดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมัน500กว่าล้านนะคุณธวิรักษ์ครับนะ500กว่าล้านนั้นเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างอย่างที่กุฏิอดีตเจ้าวาดนะเงินสดจำนวน138ล้านนะ3แสนเศษอันนี้คือเงินสดนะครับ138ล้านที่บอกว่าใช้เครื่องนับ4เครื่องนับในระหว่างการตรวจนับนั้นเครื่องพังไป2เครื่องอ่ะนะก็เลยต้องใช้เวลานาน138ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปประพันธ์น้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทวงเล็บมูลค่ารวม70ล้านบาทนะเมื่อสักครู่138นะก็บวก70ล้านทีนี้ปรากฏว่ายังพบสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินอีกกว่า290ล้านบาทนะลำพังนะ2ก้อนเนี้ยนะเกิน215ล้านนะครับเพราะ215ล้านบาทนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ารวมจากตรงไหนทีนี้พอไปดูบ้านของศรีกาก็มีเงินสด3ล้าน8แสนเศษทองคำน้ำหนัก90บาทวงเล็บมูลค่า6ล้านเศษโฉนดที่ดินอะไรทั้งหลายแหละสมุดบัญชีอีก7เล่มนะก็เอาเป็นว่ากลมๆที่บ้านของศรีกาเอนางสาวปุญญวีเนี่ยก็10ล้าน25,114บาทก็เอามารวมกันเร็วๆเนี่ยมันเกิน500ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยที่เจอมากที่สุดน่าจะเป็นที่กุฏิอดีตเจ้าวาดนะครับที่เก็บทุกอย่างนะแม้กระทั่งเงินสดเนี่ยมีมากถึง138ล้านบาทนะที่เหลือก็เป็นทองคำเป็นอะไรก็อ่ะนี่คือทรัพย์สินส่วนการแถลงในรายละเอียดยังระบุถึงข้อหาที่จะต้องดำเนินการกับทั้งสองคนนะครับแน่นอนที่สุดว่าอดีตเจ้าวาดนะต้องเจอข้อหาในฐานะตัวการนะและเป็นตัวการที่เมื่อวานเราพูดกันไปแล้วว่าพระสงฆ์นะเจ้าวาดนะกฎหมายไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความผิดก็จะเพิ่มจากผู้คนธรรมดาทั่วไปนะสามเท่าจากคำพิพากษาฎีกาส่วนนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋เนี่ยก็จะเจอนะข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนนะก็คือสนับสนุนให้เจ้าพนักงานทุจริตอ่ะคุณอภิรักษ
1: ์ครับ
0: และก็ยังเป็นตัวการร่วมตัวการร่วมตรงไหนก็คือการฟอกเงินเพราะเป็นผู้ร่วมขบวนการและรับโอนเงินนำเงินไปซื้อที่ดินทาวน์เฮาส์ทองคำและนำไปฝากในบัญชีธนาคารในชื่อของตนเองและก็บุตรสาวจึงถือเป็นการร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากการทุจริตโดยตรงเบื้องต้นตัวเลขเกิน500ล้านนะแล้วก็วันนี้เห็นตำรวจก็นำตัวทั้งสองคนไปขออนุญาตศาลฝากขังในระหว่างที่ยังทำคดีไม่เสร็จครับคุณธีรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องนี้นี่คงจะเป็นไฟไม่ฟางไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะพูดแบบอะไรนะแบบผิดถูกแบบไม่อยากให้เกิดอ่ะคาดเดานะแต่ไม่อยากให้เกิดก็คือเดี๋ยวเรื่องเงียบเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าวัดอื่นจะโผล่มาอีกหรือเปล่าก็ถ้ามีก็ย้ำเหมือนเดิมอ่ะเลิกเสียเถอะอย่างน้อยเลิกนะตอนนี้เวลานี้น่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของทุจริตเรื่องของการโกงเรื่องของการยักยอกวันนี้นายกรัฐมนตรีขออนุญาตโยงกับคำว่าโกงก็แล้วกัน
0: ครับ
1: งสอบ

0: ท้องถิ่นครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็นำทีมมหาดไทยปปง.ปปท.ตำรวจครับแถลงความคืบหน้าก็คือจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นแสดงออกให้ได้เห็นว่าเอาจริงเอาจังอ่ะก็เหมือนกับทางรัฐมนตรีบางท่านก็ไปลุยกับยูไปลุยกับอิสราเอลทางนี้ก็ลุยกับปปท.ลุยกับปปง.เรื่องของสอบเนี่ยท่านนายกบอกว่าคดีนี้เริ่มจากการลงนาม MOU ในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็มีการบูรณาการการทุกหน่วยงานทำภายใต้กฎหมายผลจากการทำงานสามารถที่จะทำให้มีการอายัดทรัพย์สินได้จำนวนจุดๆๆตอนปปง.ตอนนี้ปปง.อยู่ระหว่างการสอบสวนวิเคราะห์เชื่อมโยงธุรการการเงินรวมถึงพยานข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดท่านนายกบอกให้คำยืนยันขอให้คำยืนยันกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดเนี่ยยึดหลักการเดิมคุณมนตรีปิดชื่อถือพฤติกรร
1: ม
0: ถ้าเส้นเงินไปถึงใครก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ที่ดำเนินการไประยะหนึ่งก็มีการรายงานให้ทราบแล้วท่านนายกเองก็บอกว่าก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะแม่ใครดีไซน์มาคือจะเงียบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำงานนะแต่จะรายงานเป็นระยะโดยที่ผ่านมาก็มีการโยกย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งอยู่ในส่วนที่อยู่ในส่วนของการกำกับทุจริตการสอบรวมถึงมีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเบื้องต้นอายัดทรัพย์ได้แล้ว320,860,765 บาทนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการประชาชนอยากกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆมาช่วยทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงหรือเอื้อประโยชน์ผู้ที่กระทำความผิดได้ทำงานร่วมกันตาม MOU และแบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคดีหรือทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อได้จริงและปปช.กำลังสอบสวนอยู่ก็ขอรัฐบาลและมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็พยายามที่จะสาวให้ได้ถึงนะครับแต่อีกคนที่เอาถามรอบที่ร้อยอ่ะคนที่ไปกล่าวพาดพิงถึงรองนายกรัฐมนตรีอ่ะส้มกกิจอ่ะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเรียกมาสอบปากคำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: บ้างไหมอ่ะผิดถูกไม่รู้อ่ะเรียกมาบ้างไหมคุณมนตรีฮะผมขมวดเรื่องตรงนี้ก่อนนะ
1: คือในตอนท้ายเนี่ยนะตอนแรกผมก็พยายามดูข่าวตรงนี้เขาโปรยข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นนะยึดอายัดทรัพย์แล้ว320ล้านนะแล้วก็ลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นตำแหน่งใดระดับใดเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นประชาชนต่อระบบราชการแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้และมีประเด็นชี้แจงเรื่องการทำหนังสือถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะปมคุณทองเจือนะเพราะไม่อยากจะตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานในตอนท้ายนะไปดูประโยคใหญ่กันในข่าวเขาก็บอกว่าเมื่อถามถึงกรณีที่ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวคือการทุจริตสอบสถ.นะครับนายกก็ตอบว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหากับหลายๆฝ่ายเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือไปถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ทำคดีเรื่องนี้อยู่แล้วเพื่อต้องการทำให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเผื่อใครอยากสอบถามไม่ใช่ว่ามาตอบลอยๆเพราะตอบลอยๆก็บอกว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมีความใกล้ชิดกันเดี๋ยวจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อก็เป็นเรื่องการทำงานส่วนเรื่องของส่วนตัวนอกเหนือจากการทำงานตนไม่ทราบว่าทางคนที่ทำงานร่วมกับตนไปทำอะไรกันบ้างแต่เพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังและในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทราบมาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคดีนี้อยู่ก็สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยได้อย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำหนังสือสอบถามไปอย่างที่ว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ได้ซักต่อหรือว่ามันจบลงห้วนๆแบบนี้นะฮะก็เลยไม่ได้มีการซักไซ้ได้เรียงต่อไปว่าตกลงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือตอบกลับมาหรือว่าชี้แจงเป็นการให้ทราบเป็นการภายในหรือยังว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็เลยไม่ทราบผลของคำตอบตรงนั้นว่ามีมาหรือยังหรือมีมาแล้วข้อเท็จจริงในเอกสารที่ทางตำรวจตอบมานั้นเนี่ยว่าคุณทองเจือชาติกิจเจริญอย่างที่มีการพูดถึงกันมานั้นเนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างที่เป็นข่าวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: รู้สึกยุทธการในการเปิดชื่อคุณทองเจือมาเนี่ยได้ผลเหมือนกันนะค่อยๆถูกเก็บมาทีละนิดแล้วก็ยิ่งใกล้ถึงวันดีเดย์เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะขยี้เรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดฝ่ายตรงกันข้ามกับทางรัฐบาลกันละกันเด
1: ี๋
0: ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้านบาท
4: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ
1: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงครับ

SEO จาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกรณีเรื่องของหัวสวเนี่ยมันมีเอกสารของคดีเนี่ยหลุดแล้วก็เป็นเอกสารแบบว่าขอกลับคำให้การครับถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้ซัดทอดถึงภูมิใจไทยผมก็เห็นเอกสารฉบับนี้มาแล้วก็ทางเนชั่นเนี่ยเขาหยิบมาไล่เรียงวิเคราะห์เนี่ยผมเอามาเป็นมุมเนื้อหาบวกกับมุมวิเคราะห์อย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: โดยเนชั่นเขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารและคำให้การของพยานเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นำมาอ้างในเวลาต่อมาแล้วก็นำมาสู่การยกคำร้องแกนนำสำคัญในฝ่ายการเมืองครับรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่187คือนายอนุทินชาญวีรกูลลำดับที่228คือนายเนวินชิดชอบซึ่งพบว่ามีพยานสำคัญ 1-3 ปากกับคำให้การครับพยานสำคัญคนหนึ่งคือนักการเมืองใหญ่ชื่อย่ออ่างเป็นนักการเมืองข้าบดีคนดังของภาคอีสานเคยให้การมัดผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายในฐานะพยานประจักษ์พยานว่าเห็นอยู่ร่วมสถานที่เดียวกันกับ2คนในการประชุมผู้สมัครสว.และสว.ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ต่อมาพยานอ่างได้กลับคำให้การได้อ้างว่าสาเหตุที่ต้องให้การแบบนั้นเพราะถูกข่มขู่ตามเอกสารที่ล่อนมาในออนไลน์ในขณะนี้ทีนี้ครับเอกสารนี้พยานอ่างเนี่ยทางคณะ26อนุกกต.คณะที่26เนี่ยไม่ให้น้ำหนักครับแต่ในการพิจารณาในขั้นต่อๆมากกต.เนี่ยให้น้ำหนักในเอกสารชุดนี้เพราะช่วงที่พยานอ่างแสดงตนเป็นพยานและให้การกล่าวหาแกนนำการเมืองคนสำคัญเนี่ยเขามีการตั้งใจให้การด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีหมายเรียกพยานด้วยซ้ำ แล้วก็เข้าให้การหลายรอบไม่ได้แสดงท่าทีเคร่งเครียดหรือไม่ได้อยากให้ปากคำแต่อย่างใดแต่หลังจากที่พยานอ่างตัดสินใจกลับคำให้การก็ไม่ได้มีการเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.เพียงแต่มีการส่งเอกสารเท่านั้นส่งมาว่ายกเลิกการให้การครั้งแรกเนื่องจากถูกข่มขู่จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าพยานที่มาเองกล่าวหาบิ๊กการเมืองสุดท้ายตอนกลับคำให้การเพียงแค่ส่งเอกสารมาไม่กล้าปรากฏตัวบทวิเคราะห์เขาจะถามว่าเพราะอะไรทีนี้ในประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือการกลับคำให้การของพยานอ่างเนี่ยมาถูกให้น้ำหนักในชั้นต่อๆมาโดยเฉพาะอนุ36ครับประกอบกับการที่ไม่มีพยานหลักฐานอื่นยืนยันก็ทำให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับทีนี้อันนี้ทางเนชั่นเขาก็ตั้งประเด็นบอกว่าได้มีการถามผู้รู้ทางกฎหมายเขาบอกว่าต้องมีการวางมาตรฐานใหม่ไหมว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นไห
4: ม
3: หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันมีความหมายแค่ไหนและอำนาจของกกต.เนี่ยมีความสามารถมีอำนาจในการวินิจฉัยหลักฐานแบบนี้ตัดสินเองได้หรือต้องส่งสารเท่านั้นครับคุณมนตรีครับ
4: ครับนะก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการในการที่จะต้องให้การแล้วก็สรุปจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนใจหรือมากลับคำให้การณเวลานี้นั้นนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เป็นเหตุเป็นผลและมีน้ำหนักในการที่ผู้ที่จะต้องตัดสินเนี่ยไปให้สารซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาโดยตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเริ่มมีเหตุอันควรสงสัยเพิ่มอีกนะจากเดิมที่นะมีการให้การและมีการต่อสู้แล้วก็ระหว่างทางตรงนี้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

0: ก็เลยทำให้มีการขอเปลี่ยนคำให้การโดยทำเป็นเอกสารมาถ้าตรงนี้ถ้าจะ play safe เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาบันทึกแนบเอาไว้แล้วก็ให้ไปต่อสู้หรือไปให้การกันในชั้นศาลเป็นลำดับสุดท้ายอันนี้ถ้าจะมองแบบเรื่องที่มันยิ่งมันมีเหตุอันควรสงสัยนะคำว่าเหตุอันควรเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันจะสิ้นสุดเพียงแค่การที่พยาน1คนนะพยานอ่างกลับคำให้การแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้นะสำนวนของชุดที่26นั้นเนี่ยผมไปดูในรายละเอียดที่ตอนนี้เขาเปิดออกมาหมดแล้วนะทางไอลอว์เนี่ยนะเปิดทั้งชื่อแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งชื่อคนว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่เปิดเหตุคณะไต่สวนชุดที่26สั่งฟ้องนะก็เอาเป็นว่าเอกสารเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้กรรมการบริหารภูมิใจไทยและพวกรวม22คนฐานจัดหาผู้สมัครสว.หัวคำโพยนะส่อครอบงำวุฒิสภานะแล้วเขาก็ไล่เรียงเลยนะว่าเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วางแผนปฏิบัติการหาผู้สมัครสีน้ำเงินเข้าระบบโพยนะมีใครเป็นใครที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องและประชุมกันที่ไหนวันไหนแล้วก็ในรายละเอียดถัดมาก็จะวางว่าใครจะต้องเป็นดีลเลอร์จัดหาผู้สมัครนะจนกระทั่งมีการล็อกเก้าอี้นะ120ตำแหน่งนะและมีใครเกี่ยวคือมันมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นการอ้างพยานบุคคลนะที่ให้การพาดพิงถึงชื่อเยอะเลยทีเดียวเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นเอกสารชุดนี้นะครับและมีรายชื่อแนบด้วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่มีเพียงพยานอ่างเพียงคนเดียวนะมีพยานคนอื่นๆที่เชื่อมโยงถึงในคณะไต่สวนชุดที่26ที่นำไปสู่การลงมติ5-2ว่าให้ส่งฟ้องทั้งหมดนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: กับคุณมนตรีเรื่องตรงนี้มีอะไรต่อเนื่องอีกไหมครับ
0: ทีนี้มันเอาละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหักล้างกันในระหว่างนับถอยหลัง3วันก่อนที่กกต.จะมีมติแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพยานปากสำคัญที่ชื่ออ่างคนนี้นั้นเนี่ยมาในช่วงจังหวะเวลาใดนะจังหวะคลุกคลิกคลุกคลิกนะที่จะมีการลงมติของปปช.ของกกต.ในวันจันทร์นี้หรือว่านะอยู่ในสำนวนของไม่ได้มีสำนวนดิชุดที่36นะเป็นชุดเขาเรียกว่าไตชุดวินิจฉัยซึ่งก็ยึดเอาสำนวนของสำนวนมีอยู่ชุดเดียวคือชุดที่26ส่วนชุด36ที่ตั้งมานั้นเนี่ยเป็นอนุที่จะมากลั่นกรองหรือมาวินิจฉัยก็ไม่มีสำนวนของชุดนั้นซึ่งก็เป็นที่เข้าใจตอนแรกคิดว่ามีอยู่2ชุดนะมีชุดเดียวชุดหลังนั้นเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นจากสำนวนชุดหลักซึ่งคนที่อยู่ในชุดที่26เขาก็สงสัยอีกเหมือนกันว่าการประชุมในแต่ละครั้งก็ไม่ได้เคยมีการเชิญหรือการเรียกที่จะมาชี้แจงในประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกับสำนวนในรายละเอียดตรงนั้นหรือว่าในข้อระเบียบจะกำหนดเอาไว้ต่างหากหรือเปล่าว่าเมื่อเป็นสำนวนเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วคณะชุดที่จะวินิจฉัยไม่มีเหตุหรือไม่จำเป็นจะต้องยึดอะไรที่นอกเหนือจากเอกสารทุกอย่างจบที่เอกสารก็เลยไม่ต้องเชิญมาหรือเปล่าอันเนี้ยก็อยู่ที่ในรายละเอียดตรงนี้ว่าออ่างได้มากลับคำในชั้นไหนที่แน่นอนที่สุดคงไม่ใช่ในชั้นของชุดที่26เพราะว่าเขามีมติไปแล้วตามนั้นนะส่วนจะมาในวันสองวันนี้จะถือว่าอยู่นอกเหนือจาก2ชุดที่ได้สรุปไปแล้วกกต.ยังจะเปิดรับฟังอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้นักกฎหมายนะแต่คิดเร็วๆก็คือเมื่อมันมีเหตุในการที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมประการแรกก็คือนะพยานอ่างคนนี้ที่กลับคำให้การสองข้อมูลต่างๆที่ได้เพิ่มเติมจากที่ได้มีการเปิดเผยออกมากันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยมีเหตุในการที่จะต้องไปพิจารณา

0: ณาเพิ่มเติมไม่สามารถที่จะลงมติได้ในวันที่14หรือเปล่าอันเนี้ยคิดเร็วๆนะคุณมิลาค่ะเพราะมันมีเหตุที่จะต้องพิจารณาเลยนะต้องพิจารณาเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องต่างๆที่มีการเปิดเผยออกมาด้วยเนี่ยถ้าจะคิดเร็วๆก็ถ้าจะเป็นเหตุแห่งการที่ไม่สามารถลงมติได้ในวันนั้นก็คงจะมาจากหลักฐานเพิ่มเติมที่จะต้องพิจารณาให้รอบด้านที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณเวลาครับ
1: อย่างนี้ก็หาวิธีการวนออกจากเชือกก่อนแล้วก็รอให้กระแสมันหายไปก็สามารถที่จะไปไล่ทำการบ้านต่อว่าจะลดกระแสพวกนี้ยังไงอย่างนี้ถือว่าเป็นเทคนิคจังหวะสั้นๆแบบนี้ก่อน
0: ผมไม่อาจจะใช้คำอะไรดีแต่เอาเป็นว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะและก็ต้องมีการพิจารณาอะไรให้มันสิ้นกระแสความเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะมันก็มีเหตุในการที่จะต้องมาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะแต่เพียงแต่คิดเอาว่าเพราะมีคนไปหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเลื่อนไม่เลื่อนก็มีการตั้งเป็นคำถามกันว่าแล้วจะเอาเหตุอะไรมาเลื่อนนะและจู่ๆก็มีพยานอ่างคนนี้ออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่คลุกคลิกอยู่อย่างเนี้ยมันก็เลยไปคิดถึงตรงจุดนั้นส่วนจะใช่ไม่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ผมเห็นเอาละต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังครับคุณไปรักเรื่องของการพัวสวนะมาจนถึงวันนี้ที่ใช้คำว่าโกงเลือกสวกันไปแล้วนั่นคือคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้แล้วก็รวมถึงไอ้รอด้วยมันเริ่มต้นมันน่าจะมี3ภาคอ่ะนะถ้าจะเอาสรุปเร็วๆอ่ะภาคแรกก็คือเป็นการออกมาเคลื่อนไหวของผู้ที่เป็นสวอยู่ณเวลานั้นนะคุณสมชายแสวงการและคณะอย่างเนี้ยก็ออกมาเคลื่อนไหวออกมาตีแผ่ข้อมูลต่างๆมากมายนะนั่นคือชุดแรกๆเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่คุณสมชายก็ถูกตั้งคำถามอ๋อเพราะไม่อยากไปอยากอยู่ยาวอยากอยู่นานเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าให้อยู่ทำหน้าที่จนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่เข้ามาแตะมือนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากจุดนั้นพร้อมๆกับมีการตั้งคำถามแต่ในเวลาถัดมาภาค2ก็เป็นช่วงที่นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็พันธุ์เอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ DSI นะฮะโอ้ตรงนั้นเข้มข้นอย่างมากเลยคุณนายพิรักษ์ฮะ
1: ครับ
0: นะฮะอันนั้นคือภาค2เสร็จแล้วนะฮะทั้ง2ไอคือไอติมไอรอและก็เคลื่อนไหวกันอยู่ณเวลาที่จนกระทั่งสังคมให้ความสนใจนับถอยหลังไปจนถึงวันที่14ถ้าจะบอกว่านี่คือภาคที่3ก็คงจะจำแนกได้ออกเป็น3ภาคหลักๆแบบนี้ทีนี้ผมวกกลับมาที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยวันนี้นะครับก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่กกต.จะลงมติในวันที่14กันยายนคือวันจันทร์นะก็ทำให้ผมอ่านดูจากที่คุณสมชายแสวงการเขียนไว้ทั้งหมดแล้วก็ทำให้เห็นว่าอำนาจเบ็ดเสร็จไม่ได้อยู่ที่กกต.ทั้ง7ท่านนะครับคือก่อนหน้านี้คนก็จะไปจับประเด็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อนั้นก็ต้องเป็นดุลพินิจของผู้ที่จะมีอำนาจตามพ.ร.ป.รักษาการพ.ร.ป.พ.ร.บ.กกต.ก็คือเนี่ยไอ้กกต.ทั้งคณะแต่ปรากฏว่าคุณสมชายนะแสวงการเนี่ยไปหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะกฎหมายที่มันมีอยู่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นั่นคือมาตรา44นะฮะคือถ้าเกิดว่าหลังกกต.ได้มีการลงมติกันในวันที่14กันยายนนี้แล้วนะหากผู้เสียหายซึ่งคำว่าผู้เสียหายตรงนี้ก็คือผู้สมัครสว.ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์เลือกซึ่งในมาตรา44ครป.สว.เขียนเอาไว้ว่านะฮะถ้าเห็นว่ากกต.มีมติขัดแย้งกับพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งหรือเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยครป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา44ซึ่งมาตรา44ให้สิทธิผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันนับแต่วันออกคำสั่งก็แสดงว่าเอกสารหลักฐานชุดสอบสวนของอนุ ที่26ที่เอามาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆตรงเนี้ยจะเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งที่ปปช.ได้ลงมติว่าให้ส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนและตรงนี้มีผู้มาคัดค้านภายใน3วันก็จะต้องนำหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะอนุชุดที่26ที่ว่านั้นนะส่งให้ศาลได้พิจารณาประกอบให้เห็นทั้งหมดว่าข้อทักท้วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรา44ที่ว่าก็ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าแม้กกต.จะมีมติไปแล้วแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นดุลพินิจที่สิ้นสุดโต้แย้งไม่ได้โต้แย้งผ่านศาลได้อันนี้คือประเด็นแรกนะครับมาตรา44พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถัดไปประเด็นที่2คุณสมชายแสวงการบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเห็นว่าที่กกต.นะมีมติไปนั้นเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรสามารถที่จะไปยื่นฟ้องกกต.และเลขากกต.นะที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางหรือศาลทุจริตภาคตามเขตอำนาจฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตรงนี้นะเป็นเรื่องของมาตรา157นะก็ให้ไปยื่นในช่องทางนี้คือช่องทางที่2สุดท้ายนะคุณสมชายแสวงการชี้ประเด็นไว้ว่าหากเห็นว่ากรรมการกกต.และเลขาธิการกระทำนะทุจริตต่อหน้าที่ตรงนี้เป็นเรื่องอีกช่องทางหนึ่งคือยื่นปปช.เพื่อนะฮะนำไปสู่การตรวจสอบนะตามประเด็นมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ก็มีอีก3ด่านนะที่จะต้องตรวจสอบด่านแรกก็คือพ.ร.ป.สว.มาตรา44ยื่นตรงต่อศาลฎีกานะแผนกคดีเลือกตั้งนะถัดมาก็นะเป็นเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริตและสุดท้ายนะยื่นต่อปปช.เพื่อเอาผิดเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับก็เดากันว่าจะได้ดึงได้เชงได้อะไรกันต่อไหมก็มีโอกาสอย่างที่น่าจะเป็นหาทางออกอะไรกันไปนะครับทีนี้ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของท้องถิ่นผมกลับถอยมาหน่อยวันนี้ทางบก.ปปป.เนี่ยคือผมว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นการเล่นกันว่าใครทำอะไรใครเป็นมือของใครอะไรกันยังไงหรือเปล่าวันนี้ทางบก.ปปป.ขยายผลคดีจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ครับที่เอี่ยวเรียกรับผลประโยชน์สอบท้องถิ่นโดยวิกเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ปปป.ครับกระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีจากการเข้าจับกุมอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยนายประวิตรจารุรัชกุลครับในข้อหาเรียกรับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ก็เข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ DSI 2รายครับที่ถูกพาดพิงรายแรกโยนที่ศรีราชาชลบุรีครับอีกรายหนึ่งก็ที่กทม.ให้ผมไม่แน่ใจนายประวิตรจารุรัชกุลนี่คือใช่บุคคลที่อยู่ในสงในเสียงด้วยไหมที่จับกันได้2คนนี่เจ้าตัวยังไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวสักครู่ตอนนี้เริ่มที่จะตั้งโต๊ะแถลงแล้วแหละว่า2คนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตข้อสอบอะไรกันยังไงแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผมว่าตอนนี้มันขยับเรื่องของแหม DSI ก็มีการขยับมุมกันไปมาเยอะแยะแบบไหนขณะที่เจ้าหน้าที่เอ่ยท้องถิ่นเอ่ยโอ้โหทั้งหลักฐานข้อกล่าวหาคำให้การตอนนี้ผมว่าเต็มไปด้วยเรื่องเทคนิคเต็มไปหมดมั้งครับคุณมนตรี
0: ครับก็ขนาดนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกนะที่ท่านมานั่งแถลงและที่แถลงไปนั้นที่เราไล่เรียงไปกันไปเมื่อสักครู่นั้นก็ต้องถือว่าก็มากันครบนะครับถือว่านะตั้งโต๊ะใหญ่เลยทีเดียวสำหรับการแถลงนั่นคือเรื่องของความคืบหน้าที่ว่านี้ในขณะเดียวกันทางด้าน DSI ก็เดินหน้าในเรื่องนั้นส่วนอีกด้านหนึ่งผมเห็นคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะก็ออกมาย้ำถึงความคืบหน้าอีกเหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าเพราะยังไม่ได้จบในทันทีแต่เป็นความคืบหน้าที่คุณวรสิทธิ์บอกว่าภายในวันที่17กันยายนก็คือสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์หน้านี่นะครับจะได้ข้อสรุปแนวทางก คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ2กลุ่มนั่นคือในส่วนของผู้ที่สอบได้นะแต่นะถูกผู้ที่ผ่านการแก้ไขข้อสอบเนี่ยนะตัดหน้าเข้ามาซะก่อนเพราะฉะนั้นก็ด้านหนึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนทั้งคดีแล้วก็เรื่องของความชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้จริงๆแต่ก็นะไม่ได้รับการบรรจุก็อันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่มีการขับเคลื่อนออกมาพร้อมๆกันนะในหลายๆส่วนก็คือเรื่องของสอทอนะแต่เรื่องของเรื่องของหัวสวนะน่าจะเป็นเรื่องที่คงจะเป็นให้เรื่องขององค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปว่ากันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังสู่วันที่14กันยายนแล้วนะส่วนเรื่องนะในสภาก็น่าจะจบนะอาจจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อก็คือสื่ออย่างเราท่านๆก็ไปตามถอดรหัสนะเกี่ยวกับเรื่องของมติที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง1นะเห็นตรงกันว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การพิจารณางบประมาณต้องใช้เวลาเลยไป1วันนะหลุดกรอบจากที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบเอาไว้เอาเถิดนะเมื่อเลยกรอบมาแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่จะไปพิจารณาต่อแต่เสียงที่ออกมา338ต่อ144เสียงนะสื่อเขาก็ไปจำแนกแยกแยะคุณเวลากรัม
1: ครับ
0: ก็รัฐบาลก็ได้ดุลนะเกินกว่าจำนวนเสียงรัฐบาลที่มีอยู่292เสียงก็ได้เพิ่มมา46หลายคนก็อาจจะงงว่าแอบพรรคกล้าทำนะเขายกมือให้ทั้งพรรคแล้วทำไมมันหายไปไหนทำไมไม่เป็น58เสียงนะทำไมได้แค่46ก็เพราะว่าในส่วนของสสนะยังพรรคกล้าทำเองที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเองก็บอกว่าไม่มีแตกแถวนั้นเนี่ยก็คงมากันครบเพียงแต่ว่านะหายไปสองหายไปสองนั้นคงจะมีเหตุเพราะว่าอาจารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์กับสสสาแก้วนะสสถูกต้องสาแก้วนะไม่ได้ร่วมโหวตด้วยไอ้ตรงนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันกับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ร่วมลงคะแนนและรวมอีกท่านอื่นๆแล้วรวม7เสียงอีกเหมือนกันที่หายไปมันก็เลยทำให้เอาละ338ต่อ144เสียงส่วนฝ่ายค้านนะแม้จะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ก็ในส่วนของพรรคสีส้มพรรคประชาชนก็คุณสุริยาวงอารีสสอุดรธานีนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะในสื่อเขาก็เรียกว่างูเห่าสีส้มเพราะนะไม่ได้ร่วมทางกับพรรคตั้งแต่วันโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีสสกทมอีกท่านหนึ่งไม่ได้ลงคะแนนเพราะฉะนั้นก็ไม่ครบอีกเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนะก็ถือว่ารัฐบาลแน่นปึกและพรรคกล้าทำนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการลงมตินะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปตามมติและแนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ย้ำไว้ตอนหนึ่งว่าพรรคกล้าทำมีเอกภาพเราคิดและเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศมาย้ำมาในตอนท้ายว่าการเมืองแข่งขันกันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมตรวจสอบอ่ะก็ท่านก็ออกมาพูดตรงนี้ส่วนใครจะโต้แย้งใครจะเห็นต่างใครจะมองอย่างไรในทางการเมืองเขาก็มองว่าพรรคกล้าทำนะครับก็เฝ้ารอในการที่จะแม่ไม่อยากใช้คือสื่อเขาก็ใช้มัน
1: รอร่วม
0: ฝ่ายค้านฝ่ายคอยนะรอเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตรงนี้ท่านเองก็ปฏิเสธยากอีกเหมือนกันครับคุณพิรักครับ
1: ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีสแตนดาร์ดก็ลงครับว่าหมู่เงียบวันเกิดครับหลังจากที่เมื่อวานมีคนถามถึงเรื่องจวดสงครามรามเทพแล้วท่านก็เขาตอบว่าอะไรนะก็ใช้ได้นะ แต่วันนี้ครับเอาให้เห็นเป็นกระสายแก้ปวดเมื่อยกันหน่อยตอนประมาณเที่ยง9นาทีครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นิมนต์พระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์พระอาจารย์ประสูติเจ้าวาดวัดในเตาจังหวัดตรังครับรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะได้รับกิจนิมนต์ท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็เป็นการมอบขวัญกำลังใจและเป็นการมอบคติในการดูแลพี่น้องประชาชนครับมีจานอักษรเลขยันบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินครับปิดทองรูปปั้นนรสิงห์หน้าระเบียงชั้น2เพื่อความเป็นสิริมงคลรัฐมนตรีจานอักษรนี่เป็นหน้าที่ของพระได้ไหมอันนี้ขอเป็นความรู้เอาจริงไม่มีทั้งพระสูตรก็คงไม่มีมั้ง
0: ไม่มีในพระสูตรนะ 84,000 พระธรรมขันธ์แม้แต่จากพระโอษฐ์นะก็ไม่ได้สรรเสริญแล้วก็มีแนวปฏิบัตินะเกี่ยวกับเรื่องของพระที่จะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างแต่พอศาสนาพุทธมาถึงบ้านเรานั้นนะรวมมาไว้กันทั้งหมดนะเอาแล้วแต่ความเชื่อนะส่วนตัวก็แล้วกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ก็พระครูรัตนสิกขาการครับพระอาจารย์ประสูติเป็นเกจิเมืองตรังเคยเป่ากระหม่อมนายกอนุทินตอนที่ไปหาเสียงที่จังหวัดตรังนี่แล้วก็ให้พรว่าขอให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยฮะ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีก็ก่อนอันนี้ท่านนายกก็ไปตอนที่ถอนตัวร่วมรัฐบาลสุดท้ายก็ได้นิมนต์มาถึงที่ห้องทำงาน
0: อันนี้ก็2สมัยก็เต็มแม็กซ์แล้วสิคุณอภิรักษ์ถ้าอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะเกินต่อจากนี้ก็เป็นบุญกุศลที
1: ่
0: ได้ทำมาไว้แล้วก็ต่อยอดให้กับตัวเองก็สมัยที่แล้วกับอีกนี่อีกสมัยหนึ่ง
1: ครบแล้ว
0: ก็ถ้ายึดตามที่ท่านพระท่านให้พรเอาไว้นะแต่ท่านก็ทุกอย่างอยู่ที่การทำงานครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกมั่นใจเสถียรภาพรัฐบาลไม่ปรับครม.ช่วงนี้ไม่ระบุชัดดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลแต่ไม่ปิดโอกาสเล็งคุยธรรมนัสส่วนตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีพรรคกล้าธรรมโหวตสนับสนุนงบประมาณปี70ให้รัฐบาลมีนัยยะทางการเมืองหรือการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่ว่าต้นขอไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก่อนยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันส่วนก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมบอกว่านายอนุทินยังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมนายอนุทินกล่าวว่าตั้งกี่สิบปีแล้วถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาลทุกวันนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและต้องทำทุกอย่างให้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายและการดำเนินการต่างๆได้ส่วนพรรคกล้าธรรมมีโอกาสร่วมรัฐบาลใน4ปีนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสส่วนเป็นไปได้หรือไม่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะมีพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมด้วยนายกกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้ยังไม่ปรับครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณด้วยหรือไม่เพราะเห็นไปคอมเมนต์โพสต์ของส.ส.ว่าเรารับฟังจากความเห็นจากทุกฝ่ายว่ามีข้อเสนอแนะใดในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอยู่แล้วส่วนการพิจารณางบประมาณฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องหัวสวมาโจมตีรู้สึกเบื่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสสเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีก็ดำเนินการไม่ขอก้าวล่วงส่วนมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นนายกครบปีวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชการประจำที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ทำงานก็ไม่มีอะไรที่สะดุดเพราะได้รับความร่วมมือและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนวันที่14กันยายนจะติดตามการพิจารณาประเด็นหัวสว.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันที่14ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเดือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนผลออกมาอย่างไรก็พร้อมรับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่มีความกังวลใดๆตัวบุคคลไม่สำคัญเท่ารัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลของนายอนุทินไม่ทำวันเกิดนายกนิมนต์เกจิเมืองตรังพระครูรัตนสิกขาการปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าพระอาจารย์ประสูติเกจิดังเมืองตรังรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบขวัญกำลังใจในการทำงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับเกจิดังรูปดังกล่าวเคยลงยันและเป่ากระหม่อมนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตรังและได้ให้พรให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยขณะที่เพจ Facebook วัดในเตาถ้ำพระพุทธโกสีโพสต์ภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติเจ้าอาวาสวัดในเตาจังหวัดตรังโพสต์ภาพกับนายอนุทินระหว่างเยี่ยมนายอนุทินบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยเพจของวัดระบุว่าพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการกำลังสักอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินและร่วมกันปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่บริเวณระเบียงหน้าชั้น2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 91.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับไม่แน่ใจว่าบ้านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้ฝนตกหรือยังนะครับของผมเนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วฝั่งทนเมื่อกี้ก็แจ้งคุณมนตรีบางนาบางพลีแล้วนะครับเช็คให้ดีไม่งั้นอยู่กันเดี๋ยวก็จะต้องไปวิ่งไล่ไปปิดประตูปิดหน้าต่างนะครับเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้ครับวันนี้ก็มีเลขาสมช.ท่านใหม่ให้สัมภาษณ์ครับ การสัมมนาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัมมนา22ปีบทเรียนและก้าวต่อไปการปฏิรูปโครงสร้างรัฐเพื่อสันติภาพที่หลากหลายรีพอร์เตอร์เขาเอามาลงครับส่วนที่ท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการสภาความมั่นคงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็กล่าวในช่วงหนึ่งว่าขอพูดในฐานะเลขาธิการกรมน.หรือเสนาธิการทหารบกถึงวิธีคิดว่าจะเปลี่ยนมุมมองทหารไปสู่การเมืองได้อย่างไรโดยระบุว่าทหารของไทยในห้วงที่ผ่านมามีการปรับตัวเนื่องจากภัยคุกคามที่กระทบต่องานความมั่นคงรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะที่ผู้เห็นต่างก็เปลี่ยนวิธีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องท่านพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับที่ท่านทวีเนี่ยบอกว่าหากจะกลับมาจะเป็นภาพการเมืองนำเป็นสิ่งที่ดีเพราะก็จะนำไปสู่ความสงบสุขเป้าหมายสุดท้ายคือตรงกันก็คือต้องการความสงบสุขของประชาชนและสันติสุขที่เกิดขึ้นพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการใช้อาวุธหรือใช้กำลังในการก่อความไม่สงบขณะที่กำลังทหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ก็ปฏิบัติตามภารกิจของเรียนยืนยันในเชิงนโยบายทั้งในส่วนกองทัพและกรมน.ก็ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายนำจะเห็นได้ว่าในช่วง22ปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรที่คลุมในเรื่องของการบริหารเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยจนมาถึงปัจจุบันที่มีสอบต.ที่ต้องการให้ทหารเนี่ยดำเนินการเฉพาะสร้างความปลอดภัยสร้างสภาวะแวดล้อมให้ปลอดภัยมีสันติเท่าที่จะอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้เท่านั้นเองท่านเฉลิมพลบอกว่าในส่วนของทหารที่ผ่านมาก็มีกลุ่มหรือส่วนปกครองต่างๆที่อาจจะมีปัญหาจึงไม่กล้าออกมานำในการนำหน้าการทำตามหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ทำให้ทหารเนี่ยดำเนินการเพื่อเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งทำให้เหตุการณ์เบาลงก็จะเห็นได้ว่าทหารจะไปเป็นผู้นำส่วนต่างๆเสมออ๋อเพราะว่าคนอื่นก็ไม่กล้าทหารท่านก็เลยนำจริงๆแล้วการดำเนินการเนี่ยทหารต้องการให้การเมืองนำเพราะเราเชื่อและยืนยันว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคตและทำให้เกิดความถาวรในพื้นที่ส่วนการพูดคุยและการเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเห็นด้วยกับการพูดคุยทีนี้ครับการใช้กองกำลังในทหารเนี่ยของทหารในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้วิธีการแค่สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเท่านั้นก่อนที่จะให้หน่วยงานอื่นเข้าไปกระบวนการอื่นเข้าไปแก้ไขปัญหาการเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งนะครับท่านชัยพฤกษ์บอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ได้รับทราบว่าครม.มีมติให้ไปดำรงตำแหน่งก็ได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการแต่ละท่านเพื่อขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยังจะมีคุณทวีที่ออกมาสัมทับหรือออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยครับคุณมนตรี
5: ครับผมไปที่อาจารย์วันนอหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันก่อนนั้นนะครับได้เขียนจดหมายนะเปิดผนึกเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้วันนี้ตอบ2เรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องนะครับที่อาจารย์วันนอนะได้มีจดหมายออกมาในวันก่อนก็คือวันที่9กันยายนไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนอาจารย์วันนอเขาบอกไม่มีอะไร พียงแต่อยากให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบเพราะประชาชนทุกข์ยากจากสถานการณ์นี้มา20กว่าปีแล้วงบประมาณเราก็ใช้ไป 500,000 กว่าล้านบาทมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายพันคนถ้าเราไม่ทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นหรือยุติได้ให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรบ้านเมืองเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ในพื้นที่แต่กระทบทั่วประเทศด้วยทำให้ความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติทั้งการลงทุนและการท่องเที่ยวประเทศไทยต้องชะงักสิ่งเหล่านี้แม้มันจะยากลำบากแต่เราต้องพูดให้เป็นภาษาเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันให้เกิดสันติสุขให้ได้จันวนอบอกว่าตนยังมีความเชื่อมั่นในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหากให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในปี70นะตามยุทธศาสตร์น่าจะเกิดความสันติสุขได้นี่เป็นความหวังทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า20ปีอะไรมันพิสูจน์ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่จะก่อเกิดสันติสุขได้เราควรรีบเพราะเราเสียเวลามาเยอะแล้ว

0: เจนขึ้นมามีคณะทำงานแต่ละด้านขึ้นมาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะนัดหมายนั้นน่าจะเป็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นจานก็ยังมุ่งมั่นแล้วก็ยังตั้งใจนะครับว่าในปี2570ก็คือปีหน้านะครับจะนำสันติสุขกลับคืนมาสู่ภาคใต้ตามที่ได้มีการตั้งยุทธศาสตร์เอาไว้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องใต้ก็คงจะประมาณนี้มั้งครับน่าจะยังไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่มีสถานการณ์ที่มันมีความน่ากังวลต่อจากนี้ไปทีนี้เรื่องที่เราได้ยืนยันเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของทางพรรคกล้าทำมันมีโค้ดที่หลายที่ออกมาโค้ดเหมือนกันบอกไม่ปิดประตูกล้าทำร่วมรัฐบาลทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ
0: ครับ
1: ความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัสเพื่อนซี10ปีแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่คิดที่จะปรับครม.ณตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็ไม่หักไม่อะไรกันน่ะก็รอกันแล้วก็มีความพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลโดยที่ไม่มีข้อกังขาอื่นๆครับ
0: ครับ
1: ส่วนในกทม.ครับวันนี้ทางท่านผู้ว่าท่านก็ไปตรวจในจุดที่มีน้ำมงน้ำมันรั่วไหลครับต้องการที่จะมีการพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมครับว่าข้างใต้ดินเนี่ยตกลงมันยังไงแบบไหนโดยท่านผู้ว่าก็เปิดปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตยนะครับแล้วก็พร้อมจัดที่พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าใจว่าตามแนวรอยซึมท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านอยู่แถวๆนั้นด้วยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเปิดหน้าดินแล้วก็ตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อหารอยรั่วและแก้ไขเมื่อเช้าฝนตกนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็เปิดผิวดินประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมัน14นิ้วก็ไม้บรรทัดกับอีก2นิ้วอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีแต่คราบและน้ำมันสะสมในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและป้องกันการลุกไหม้ก็ตั้งใจว่าจะเปิดไปจนถึงแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับข้อมูลก็คือว่าท่อเนี่ยเป็นท่อแรงดัน40บาร์มีอายุการใช้งานถึง32ปีครับขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและอายุจนถึงจังหวัดอยุธยาครับโครงสร้างท่อแข็งแรงแต่ว่าท่อต้นทางเนี่ยมีการไหลสูงถ้ามีรั่วเพียงแค่เล็กน้อยก็จะเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็รองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเครื่องจักรกลหนักที่อาจจะกระทบกับชาวบ้านใกล้ๆแถวนั้นครับมีอาคารพาณิชย์10คูหามีผู้พักอาศัย31ครัวเรือนจำนวน93รายครับในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ4รายเด็ก2รายก็มีชาวบ้านก็พร้อมที่จะย้ายไปบ้านพักชั่วคราวแล้วก็มีไม่ประสงค์จะย้ายอยู่75รายนะครับตอนนี้ครับก็ตั้งมีการปรับศูนย์บัญชาการให้ห่างจากแนวท่อนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดไอระเหยทุกๆ1ชั่วโมงก็ผมจะเรียกว่า PR ก็ไม่อยากจะเรียก PR ครับแต่ว่าก็เห็นการขยันน่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คำตอบเมื่อไหร่ครับคุณมนตรี
0: ผมตัดภาพกลับไปที่นายกรัฐมนตรีนะเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็พูดถึงเรื่องของการปรับไม่ปรับครม.แล้วก็ความเป็นเพื่อนนะกับผู้กองธรรมนัสนะมาหลายสิบปี
1: ครับ
0: นะที่บอกว่าถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันแต่ผมดูตั้งแต่พารากราฟแรกไปจนถึงพารากราฟสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับนะยังกลางๆยังก้ำกึ่ง50-50นะ1ไม่ปิดประตูนะ2ไม่จำเป็นต้องเติมหมายถึงเสียงรัฐบาลที่มีอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยคือมันแข็งมันมีเสถียรภาพอยู่แล้วแต่ก็บอกว่าต้องทำทุกอย่างให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายและการดำเนินการต่างๆได้นะครับรัฐบาลก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและสร้างความมั่นใจให้กับ รัฐมนตรีในการทำงาน

0: พูดง่ายก็คือก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ถามว่าแล้วอย่างเนี้ยจะยังจะปรับหรือไม่ปรับยังไงทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะฮะแต่พอมาถึงสุดท้ายนะครับนักข่าวถามว่ายืนยันว่าช่วงเวลานี้ยังไม่ปรับครม.ใช่หรือไม่นายกบอกตอนนี้ยังถ้าเป็นแบบนี้คุณวิระครับคือ1นะครับก็ไม่ได้ให้อีกฝ่ายหรืออีกฝั่งหนึ่งที่ตกปากรับคำหรือว่ามีการพูดคุยกันไว้เนี่ยได้รู้สึกว่าปิดประตูคือยังเปิดแต่ว่าตอนนี้ยังนะก็ยังมีความหวังถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนจากใครที่รออยู่เนี่ยจะต้องรอนานขนาดไหนนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องรอดูจังหวะนะครับซึ่งจังหวะแน่นอนนะครับพูดในเวลาครับว่าถ้าการเมืองนอกสภาไม่เป็นตัวเร่งมากจนเกินไปมันก็คงจะทำให้ไม่มีเหตุในการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆไม่ว่าจะปรับครม.หรือว่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะฮะแต่ถ้ามันมีเหตุนะที่จะต้องจัดตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะต้องเริ่มที่การเสริมทัพเติมทีมที่ครม.เพื่อที่จะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและก็มีพื้นที่ในการที่จะพูดถึงตรงนั้นเนี่ยดึงความสนใจไปได้พออยู่พอสมควรซึ่งตรงนี้คงจะต้องรอดูในวันที่14กันยายนนี้เป็นเบื้องต้นว่ามติที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะแต่ทีนี้เมื่อตอนต้นที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพยานที่มีการกลับคำให้การเพราะถูกนะข่มขู่หรือถูกอะไรก็ตามเนี่ยนะซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดเมื่อกี้ผมเห็นข่าวมีคนส่งมาให้บอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวอาจจะมีอีกหลายคนแล้วก็พอไปดูนะเบื้องหลังที่ไม่เป็นข่าวอ่ะก็ดูเหมือนจะมีตัวละครสำคัญนะโยงไปถึงอยู่ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการคดีหัวสวในครั้งนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนมีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาในช่วงท้ายๆอย่างนี้ครับคุณพิรักครับ
1: กับอ่ะก็ถือได้ว่าเซตการเมืองหมดหรือยังครับคุณมนตรีฮะ
0: เติมอีกสักหน่อยนะวุฒิสภาหลังจากที่ สใช้เวลานะ4วันนะ3คืนในการพิจารณาเรื่องงบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะและก็เป็นงบประมาณขาดดุลนะก็ถ้าเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ประเมินเอาไว้ก็กลมๆ3ล้านล้านนะที่เหลือจะต้องกู้นะครับก็คงเป็นเพราะว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นด่านแรกซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะมีการปรับลดมีการสงวนคำแปรมีการอะไรกันมากมายแต่พอมาถึงในชั้นของวุฒิสภาเนี่ยก็รัฐนูลกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนใดๆได้อำนาจของวุฒิสภานะก็มีสองทางเท่านั้นเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะก็เลยใช้เวลาก็ถือว่าเยอะนะถ้าดูจากข่าวเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น5ชั่วโมงกับ45นาทีนักข่าวเขาบันทึกเอาไว้ในการพิจารณาร่างงบประมาณปี70ในชั้นของวุฒิสภาใช้เวลาวันเดียวนะจบไปเรียบร้อยที่ประชุมลงมติ145เสียงต่อ5เสียงนะเห็นชอบกับร่างกฎหมายงบประมาณปี70มี12ที่งดออกเสียงเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนนำร่างกฎหมายนะขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อที่จะนะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะซึ่งวันนี้นะวันที่11กันยายนปฏิทินงบประมาณปี2570นะจะเริ่มต้นนับหนึ่งในวันที่1ตุลาคมนะก็ไม่เฉียดฉิวมีเวลานะเข้าใจว่าจะเป็นปีแรกๆไหมคุณอภิรักษ์ที
1: ่ครับ
0: เราได้ใช้งบประมาณตรงตามปีปฏิทินตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินนะก็ดูเหมือนมันจะคล่อมๆแล้วก็กว่าที่จะมีงบประมาณใหม่ออกมาเนี่ยโอ้ต้องเลยเวลาไปหลายเดือนแต่ครั้งนี้ไม่เลยพอไม่เลยอย่างนี้ปุ๊บนะผมเห็นข่าวท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านก็ไปสำรวจตลาดแล้วก็ได้รับฟังเสียง นะสะท้อนมาจากแม่ค้าแม่ขายผู้ค้าทั้งหลายแหล่ก็ส่งเสียงเชียร์สนับสนุนให้นะมีการขยายโครงการนะ60 40นะต่อไปอีกนะซึ่งตอนนี้ฟังจากซุ้มเสียงของนักวิชาการนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาบอกว่ามันสมเหตุสมผลอยู่นะคุณอภิรักษ
1: ์
0: เพราะสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางที่ยังมีความรุนแรงราคาน้ำมันที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเงินเฟ้ออะไรทั้งหลายแหละที่จะตามมามันก็จะต้องมีตัวช่วยซึ่งตัวช่วยตรงนั้นคงไม่มีอะไรมากไปกว่ามาตรการเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนก็น่าจะเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่รัฐบาลน่าจะงัดออกมาใช้แล้วก็ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก2สัปดาห์จะมีความชัดเจนดังนั้นผมเลยสรุปเร็วๆว่าคงมีแน่ๆแล้วถ้ามีนะใครจะบอกว่าอุ้ย60 40มันคิดยากนะให้กลับไป5050คนละครึ่งเหมือนเดิมคงไม่ถอยครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้หรอก
0: มันจะเสียความเป็น plus ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ plus สิครับและน่าจะไม่ขาดช่วงนะ1ตุลาน่าจะมีต่อเลยทันทีด้วยซ้ำไปครับคุณวิลาครับ
1: กับ 17:28 เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
6: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
8: เอาสายต่อไป
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ทางอเมริกาเองหรือพรับปีกันเองก็ต้องสื่อสารเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงเดือนพฤศจิกายนบรรยากาศสถานการณ์เนื้อหาเป็นอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: ฮือฮาอีกแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปปราศัยที่ประชุมใหญ่ของพรรค Republican เพื่อจะเตรียมการหาเสียงครั้งสำคัญสำหรับเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาเกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายนตอนหนึ่งเขาประกาศเลยว่าถ้าทั้งพวกท่านเนี่ยไปออกเสียงเพื่อให้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครั้งนี้ผมจะแจกเงินคนละ 5,000 เหรียญสำหรับผู้ใหญ่คนอเมริกันทุกคนคนก็ตกตื่นแล้วครับเอ้ยนี่เท่ากับเป็นการสัญญาจะให้นี่ถือว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าทรัมป์พูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่านักวิจารณ์ทั้งหลายแหละก็จับจ้องไปว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือมีคนถามผมครับว่าแล้วกฎหมายอเมริกันเขาไม่มีแล้วประเด็นเรื่องสัญญาจะให้หรือการซื้อเสียงมีครับและน่าสนใจว่าที่ทรัมป์ประกาศนี้จะนำไปสู่การสอบสวนหรือไม่กฎหมายอเมริกันแยกระหว่างสัญญาจะให้กับการจ่ายเงินซื้อเสียงสัญญาจะให้นี่ทำได้ถูกกฎหมายแต่ถ้าจ่ายเงินซื้อเสียงถึงขั้นติดคุกเลยนะครับฉะนั้นก็เปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าถ้าผู้สมัคร A ตะโกนบนเวทีปราศัยถ้าผมชนะผมจะออกนโยบายมอบเงินอุดหนุน 10,000 เหรียญให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกทุกคนถ้าสมมุติว่าประกาศเช่นนั้นแต่อีกคนหนึ่งผู้สมัคร B เดินเข้าไปหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน้าคูหาแล้วยื่นธนบัตร 10,000 เหรียญใส่มือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนั้นแล้วกระซิบว่านี่คือค่าตอบแทนสำหรับคะแนนเสียงของคุณนี่ตัวเลข 10,000 ดอลลาร์เท่ากันสายตากฎหมายและจริยธรรมการเมืองของอเมริกา2กรณีนี้อยู่กันคนละโลกเลยนะครับทำไมการสัญญาว่าจะใช้เงินภาษีมหาศาลเพื่อเอาใจคนกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องปกติในการหาเสียงแต่การใช้เงินส่วนตัวเพียงเล็กน้อยแลกคะแนนกลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงคำตอบนี้อยู่ที่เส้นแบ่งที่ถูกขีดเอาไว้เพื่อปกป้องรากฐานสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยในอเมริกาแต่แน่นอนกฎหมายเลือกตั้งไทยบอกว่าสัญญาจะให้ก็ผิดแต่คำว่าสัญญาจะให้นี่แล้วแต่ว่าสัญญาว่าอย่างไรกรณีที่บอกว่าถ้าคุณทำให้พรรคผมได้เสียงข้างมากผมจะแจกคนละ 5,000 เหรียญนี่ต้องถือว่าสัญญาจะให้ความหมายกฎหมายไทยผิดแต่ที่อเมริกาผมว่าก้ำกึ่งเพราะทรัมป์พูดนี่เท่ากับเป็นความพยายามจะซื้อเสียงโดยใช้เงินภาษีประชาชนไม่เหมือนกับที่จะบอกว่าถ้าคุณลงให้ผมและผมชนะผมจะออกกฎหมายที่จะให้เงินอุดหนุนคนละ 10,000 เหรียญสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกการบอกว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกนี่เป็นนโยบายแต่การจะบอกว่าผมจะแจกเงินคนละ 5,000 เหรียญอย่างที่ทรัมป์พูดนั่นเป็นการจูงใจเข้าขายซื้อเสียงได้เหมือนกันกฎหมายชัดเจนของอเมริกาเรื่องนี้มาตรา597มาตรานี้เป็นกฎหมายระดับกำแพงเหล็กก็ว่าได้ควบคุมการใช้จ่ายจูงใจการลงคะแนนประเด็นที่น่าสนใจคือกฎหมายนี้ไม่ได้เล่นงานแค่คนให้แต่ยังลากคนรับเข้าคุกด้วยนะครับถ้ามีการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคะแนนเสียงสรุปคือใครก็ตามที่เสนอให้หรือใครก็ตามที่เรียกรับหรือรับเงินเพื่อจะแลกกับการลงคะแนนเสียงหรือการไม่ไปลงคะแนนมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำโดยมีเจตนาโทษจะหนักขึ้นไปถึง2ปีเป็นการประกาศชัดว่าคนขายเสียงก็ติดคุกได้ไม่ใช่แค่ผู้สมัครฝ่ายเดียวแต่จุดต่างที่น่าสนใจคือคำว่าประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนตนในภาษากฎหมายสหรัฐเป็นคำว่า public good กับ personal gain ความแตกต่างประการแรกอยู่ที่เหตุผลรองรับการประกาศนโยบายสาธารณะถูกมองว่าเป็นการทำหน้าที่ของนักการเมืองนโยบายการอุดหนุนคนซื้อบ้านหลังแรกมีเหตุผลทางเศรษฐกิจรองรับเช่นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์สร้างความมั่นคงทางสังคมนี่คือข้ออ้างทำได้นะครับในอเมริกาแต่ในทางตรงกันข้ามการแจกเงินสดหน้าคูหาไม่มีมูลค่าเพิ่มใดๆต่อสังคมถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้สมัครที่ต้องการอำนาจและผู้ลงคะแนนที่ต้องการเงินโดยไม่มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมนี่คือความ แตกต่างในแง่กฎหมายของอเมริกาขณะเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลักของอเมริกาที่เรียกว่า Equal Protection Clause คือมาตราความเท่าเทียมเป็นเหตุผลว่าทำไมการออกนโยบายจึงต่างกับการซื้อเสียงนโยบายสาธารณะความหมายคือถ้าคุณมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนดคุณจะได้รับสิทธินั้นเสมอไม่ว่าคุณจะเลือกใครหรือแม้แต่จะเกลียดผู้สมัครคนนั้นเข้าไส้ก็ตามมันคือการใช้สิทธิ์ไม่ใช่การให้ตามความภักดีแต่คำว่าการซื้อเสียงคือเงินจะถูกจ่ายก็ต่อเมื่อมีการเช็คประวัติการลงคะแนนหรือการต้องพิสูจน์ว่าเลือกใครซึ่งเป็นการบีบบังคับสิทธิ์และทำลายความลับในการลงคะแนนดังนั้นการซื้อเสียงคือการเลือกปฏิบัติแต่การออกนโยบายคือการสร้างสิทธิ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่คือกติกาขนบธรรมเนียมตีความกฎหมายของสหรัฐเหตุผลที่สัญญานโยบายไม่เท่ากับการซื้อเสียงเพราะมันมีความยากมาขั้นกลางครับการกวนควักเงินส่วนตัวจ่ายทำได้ทันทีแต่การผลักดันนโยบายต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าต้องมีการตรวจสอบภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยก็มีการวิเคราะห์บนโลกออนไลน์ทันทีนะครับมีความเห็นว่าสัญญาของนักการเมืองเป็นเพียงความคาดหวังที่ต้องผ่านเงื่อนไขบอกว่าลองคิดภาพดูผู้สมัครสัญญาว่าจะแจกเงิน $10,000ให้กับคณะตัวตลกทุกคนอาจจะพูดได้ว่าพูดได้แต่ในความเป็นจริงต้องไปอยู่ในสภาต้องเจอกับล็อบบี้อิสต์กลุ่มอื่นๆแล้วก็ต้องสู้กันด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณหรือสภาอาจจะเถียงกันจนนโยบายตกไปเพราะตกลงไม่ได้ว่านิยามของไอ้ตัวตลกนั้นคืออะไรกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรนะครับบอกว่ารับปากว่าถ้าคุณบวชให้ผมจะไปสร้างนโยบายที่พวกคุณจะได้เงินสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างนั้นมองว่าเป็นการเสนอนโยบายแต่ว่าถ้าเป็นการยัดเงินหรือมีการแอบให้เงินนั่นคือการซื้อเสียงตรงนี้แหละถ้าเป็นเขาบอกว่ากระบวนการนี้มันเป็นเครื่องป้องกันเพราะผู้คนรู้ดีว่าคำสัญญาอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนพอในสภาซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเงินสดที่ไม่มีการขาดอำนาจใดๆแต่แน่นอนครับมันก็มีความเสี่ยงของความไม่ชัดเจนซึ่งข้อนี้ผมเอากฎหมายอเมริกันมาเล่าให้ฟังแต่ของไทยเราคำว่าสัญญาจะให้นี่ก็ผิดแล้วสัญญาจะให้นี่เท่ากับเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้คุณเพราะคุณกำลังจะสร้างประโยชน์บางอย่างมีอคติและมีการให้เฉพาะกลุ่มคนที่ลงคะแนนให้คุณหรือเปล่าแต่ถ้าทรัมป์บอกผมแจกทุกคนนี่นี่ก็แล้วแต่จะตีความว่าไม่ได้ให้เฉพาะคนที่ลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันนะถ้าผมชนะผมแจกทุกคนนั่นสงสัยจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในอเมริกาต่อไป
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ดนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตนิดครับที่คุยไว้เมื่อตอนต้นชั่วโมงอะครับมีสวที่เขาค่อนข้างที่จะออกมาตั้งประเด็นแทนอาจารย์นักครินด้วยแล้วเขาก็มองว่าเขาเสียหายด้วยนะครับนายอภิสิทธิ์อภินายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสวเนี่ยพร้อมด้วยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสวบางส่วนแถลงกรณีที่อาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นพาดพิงวุฒิสภาว่ามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับที่ต่ำเนื่องจากมาจากระบบการเลือกกันเองแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าอาจารย์มีชัยประธานร่างรัฐธรรมนูญปี60เคยบอกว่าการออกแบบระบบวุฒิเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างซึ่งทางฝั่งนี้เขาบอกว่าอาจารย์มีชัยได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยเจอและพูดเรื่องดังกล่าวกับนายนครินทร์ผมนี่ก็ทวน2รอบนะครับยังไม่เคยเห็นเสียงของอาจารย์มีชัยในการให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เคยเห็นอาจารย์มีชัยโพสต์หรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่เพียง บางคนออกมาพูดถึงว่าไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์พูดรวมไปถึงบางช่องเนี่ยก็มาโค้ดว่าแหล่งข่าวว่าอันนี้ผมก็ต้องบอกนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่จริงเนี่ยผมก็อยากจะฟังอาจารย์มีชัยออกมาชี้แจงจริงๆว่าไม่จริงไม่มีทีนี้ครับทางท่านผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าทางวุฒิสภาเห็นว่าคำพูดดังกล่าวกระทบโดยตรงต่อองค์กรวุฒิสภาซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าอันนี้พูดแทนทั้งองค์กรได้หรือเปล่าก็อยากจะสื่อสารถึงประชาชนและสังคมใน5ประเด็นครับ1คือการที่นายนครินทร์พูดในงานดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นและการด้อยค่าสว.นี่อันนี้โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นการลดทอนเหยียดศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งได้มาตามรัฐธรรมนูญคุณพิเศษบอกว่าสว.ชุดปัจจุบันไม่ใช่ผู้ร่างหรือกำหนดกติกาเป็นเพียงผู้สมัครและได้รับการเลือกจากกระบวนการที่รัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้อีกทั้งในหนังสือความในใจของกรรมาธิการร่างอาจารย์มีชัยก็อยู่ในนั้นด้วยก็ระบุชัดเจนครับว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญฉบับ2ปี60เน้นความสำคัญของประชาชนที่สมัครเข้ามาโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกำลังของบุคคลทั่วไปก็เห็นว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี60 2ครับเป็นคำกล่าวของนายนครินทร์ที่มีข้อสงสัยไม่ตรงกับข้อได้จริงทางฝั่งนี้เขาบอกนายมีชัยออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยพูดและไม่เคยเจอนครินทร์นายนครินทร์ด้วยซ้ำคุณพิสิทธิ์บอกในฐานะสว.อยากให้นายนครินทร์ออกมาชี้แจงและแสดงหลักฐานการสนทนาที่กล่าวถึงนะอันนี้ผมเข้าใจว่าลีลาก็ดูคล้ายกับลูกหาบการเมืองนะที่เวลามีคนเปิดมีคนมาเก็บงานผมใช้คำว่าดูคล้ายก็แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าในทางการเมืองคนที่จะตอบว่าไม่ใช่คืออาจารย์นครินทร์คืออาจารย์มีชัยนะ3การที่นายนครินทร์ใส่ร้ายให้ความเห็นไม่ตรงอาจจะทำให้นายมีชัยและกรรมาธิการยกร่างเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะทำให้สังคมเข้าใจได้ว่าผู้ร่างยอมรับเองว่าทำกติกาผิดพลาดเมื่อผู้อ้างยืนยันว่าไม่เคยทำและไม่เคยพบย่อมเข้าข่ายคือผมว่าเขียนมา5ข้อก็ทั้งหมดก็คือก็จะตีว่าอาจารย์นครินทร์พูดไม่ถูกไปว่าเขาได้ยังไง
0: ครับ
1: ไม่เคยได้ยินนะแล้วตัวเองตัวเขาเองก็บริสุทธิ์ผุดผ่องมาตามกติกาครับผมว่าถ้ากติสมมตินะถ้ากติกาบิดเบี้ยวแล้วคนเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วเข้าไปได้อะมันก็ถือว่ามันผิดที่ถ้ามันวางแผนแล้วมันวางแผนไม่ถูกมันก็ผิดได้ทั้งนั้นนะคุณมนตรีไม่ว่าจะสีไหนอย่างวันนี้คุณสุประชัยใจสมุทรนี่ก็เปิดไพ่อีกดอกหนึ่งนะก็เห็นว่าทุกสีก็มีทั้งนั้นนะคุณมนตรีผมจำคำเป๊ะไม่ได้ครับคุณมนตรี
0: ครับจริงๆเนี่ยปัญหาของรัฐธรรมนูญนะที่ใช้อยู่ณเวลานี้ไม่ว่าอาจารย์มีชัยจะพูดหรือไม่พูดนะหรือจะไปพูดกันที่ไหนโดยที่คนอื่นนะครับไม่ได้อยู่กับอาจารย์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นหรือไม่เห็นหรือจะยังไงก็ตามเอาเป็นว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ท่านอาจารย์นครินทร์เองก็ไม่ได้ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะแต่จากสิ่งที่หลายๆคนนะฮะที่ติดตามการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตลอดเกือบจะ10ปีนะในวันที่6เมษายนปี2570เพราะประกาศใช้ในวันที่6เมษายนปี2560ก็จะครบนะปี70ก็คือปีหน้า10ปีนะซึ่งตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมามีการแก้ตรงนั้นมีการแก้ตรงนี้จนกระทั่งมานะใส่ดอกจันที่มาของสว.เนี่ยนะก็เป็นบทสรุปที่ไม่ต้องฟังจากปากอาจารย์มีชัยก็พอจะอนุมานได้ว่ามีปัญหาต้องแก้ไขอันเนี้ยตรงเนี้ยสังคมน่าจะสรุปร่วมกันได้ว่ามันมีปัญหา2เรื่องของวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่มีปัญหาแบบนี้ที่ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาใช้กันเนี่ยนะก็ถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าอู้แต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่นะเวลาจะส่งหนังสือทำจดหมายต้องใช้คำว่ากราบเรียนกันทั้งนั้นอันนั้นก็ไม่มีใครเถียง นะครับว่ามาจากตรงนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด2ปีที่ผ่านมานี้ต่างหากนะครับว่าการตัดสินใจในแต่ละเรื่องของวุฒิสภาที่อาจารย์นครินทร์ใช้คำว่าความชอบธรรมต่ำตรงนี้นั้นเนี่ยมันสูงหรือต่ำโดยวัดได้จากนะวัดปฏิบัติของท่านตลอด2ปีที่ผ่านมานะในแต่ละเรื่องเนี่ยสังคมก็สรุปได้จากตรงนั้นว่าต่ำหรือสูงนะยึดโยงกับสิ่งตรงไหนมันก็นะมีเรื่องต่างๆที่ผ่านมานั้นเป็นที่ประจักษ์การเลือกองค์กรอิสระนะกว่าจะเลือกได้ทำไมเลือกคนนั้นไม่เลือกคนนี้ถึงสารพัดอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องยืนยันนะถึงสิ่งที่เรียกว่ามันพิสูจน์ด้วยการกระทำทั้งนั้นนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นบทของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วก็มีหน้าที่ออกมาแบบนี้อยู่เป็นประจำมั้งครับคุณมนตรีก็เป็นหน้าที่ของเขาอะคุณมนตรี
0: ผมเติมในส่วนของอาจารย์วันนี้รถจักรยานซ่อมเสร็จหรือยังครับอาจารย์สมชัยครับยังใช้คำว่าปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรตอนที่9นะจั่วหัวของร้อนในมือกกต.จะตัดสินใจอย่างไรนั่นก็คือพูดถึงเรื่องการลงมติของกกต.ทั้ง7ท่านในวันที่14กันยายนอาจารย์บอกว่าจะเป็นที่จับตามองและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่ากกต.จะตัดสินออกหน้าไหนก็ตามอาจารย์จั่วไว้อย่างนี้แล้วก็เอาตัวเลข229มาเป็นตัวตั้งจำแนกเป็น4กลุ่มนะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มสวปัจจุบัน138นะถัดมาอาจารย์บอกว่าเป็นผู้สมัครสวที่ไม่ได้รับเลือกอีก48คนฝ่ายการเมือง21คนและเครือข่ายพรรคการเมืองนะเครือข่ายฝ่ายการเมือง22คนทีนี้อาจารย์ก็จัดลำดับจาก4กลุ่มตรงเนี้ยนะครับว่าโอกาสความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยจะไอจัดไว้ในหมวดหมู่ไหนอย่างไรอาจารย์บอกนะข้อแรกเสียได้แบบไม่เสียดายใช้คำนี้ด้วยนะอาจารย์สมชัยศรีสุริยกรเสียได้แบบไม่เสียดายคืออะไรคือกลุ่มเครือข่ายฝ่ายการเมือง21คนวงเล็บยกเว้นผู้นำจิตวิญญาณนะกลุ่มแรกนี้เรียกว่าเสียได้แบบไม่เสียดาย
1: ครับ
0: นะไม่เสียดายยังไง21คนนะเอาละอาจารย์ก็บอกมาอย่างนี้ข้อ2กลุ่มที่2ถึงคราวเสียก็ต้องเสียนั่นคือกลุ่มผู้สมัครสวที่จ้างมาสมัครและผู้สมัครศูนย์คะแนนรวม48คนนะ3เสียน้อยดีที่สุดแต่จำเป็นต้องเสียมากก็ยังไม่เป็นไรคือกลุ่มสวปัจจุบัน138คนเพราะเสียแล้วก็มีสวสำรองเลื่อนขึ้นมาแทนค่อยไปช้อปปิ้งกันภายหลังได้อาจารย์ใช้คำนี้นะสุดท้ายห้ามเสียแม้แต่รายเดียวนั่นคือฝ่ายการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคสสรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรวม21คนเพราะเสียแล้วอาจเสียอำนาจการเป็นรัฐบาลไปถึงยุบพรรคได้โอ้ฮะอาจารย์ก็จำแนกเป็น4กลุ่มอย่างนี้นะเสียได้แบบไม่เสียดายนะถึงคราวเสียก็ต้องเสียน้อยดีที่สุดนะห้ามเสียแม้แต่รายเดียวอ่ะก็จริงๆอาจารย์ก็ยังลงรายละเอียดไปถึงการลงมติของกกต.ว่าน่าจะมีได้2ทางคือแบบพลีชีพนะกับอีกแบบนึงคือแบบเอาตัวรอดพูดง่ายๆคือพลีชีพก็คือนะคงมาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นเลยอันนี้คือผมสรุปมาจากที่อาจารย์เขียนนะคงมาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นยอมพลีชีพไม่ต้องฟังใครไม่ต้องสนใจหลักฐานมีธงอย่างไรก็ตัดสินไปอย่างนั้นอันนี้คือแบบพลีชีพถัดมาแบบเอาตัวรอดหากไม่อยากอยู่ในที่จำกัดในบ้านปลายของชีวิตก็ตัดสินตรงไปตรงมาส่งสารเท่าที่เห็นว่าผิดหรือเชื่อได้ว่ามีการทุจริตนะแบบงานละเอียดแต่หากโยนเผือกทิ้งแบบงานหยาบก็ส่งหมด229คนหมดเรื่องหมดราวให้เป็นหน้าที่ของสารต่อไป และสุดท้ายครับคุณวิลาครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแนะนำกกต.ว่า3วันจากนี้จะถึงวันประชุมวินิจฉัยแนะให้กกต.ปิดโทรศัพท์มือถือเลิกดูข่าวไม่รับการติดต่อจากทุกฝ่ายทั้งที่จะมาให้ข้อมูลมาล็อบบี้มาทวงบุญคุณไม่ต้องบอกอยู่ไหนเดี๋ยวจะมีใครมาหาไม่ต้องสนใจว่าใครจะออกมาเต็มถนนอยู่คนเดียวเงียบๆนะคิดทบทวนถึงบทบาทหน้าที่สังคมมอบหมายคิดถึงเกียรติประวัติในการรับราชการในอดีตคิดถึงชื่อเสียงและความเชื่อมั่นองค์กรที่ตนสังกัดคิดถึงตัวเองคิดถึงครอบครัวพอถึงวันที่14กันยายนก็นะฮะได้ตัดสินใจได้ครับคุณกฤษณะครับ
1: อาจารย์สมชัยพูดถึงเรื่องของไอ้สูตรที่จะออกมาแต่ละสูตรนี่เข้าใจว่าเคยได้ยินหลังไมค์คุณมนตรีเล่าให้ฟังกันมาก่อนแล้วนะ แต่ว่าอาจารย์ท่านก็มีจังหวะในการที่จะสื่อสารใน ช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปคุณมนตรีครับในต่างประเทศนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยต้องมีความพยายามในการที่จะรับมือกับอากงอากาศอะไรกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศแปรปรวนบ่อยทีนี้เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนี่เห็นห่างหายไปหลายผมเอามาเป็นกระสายก็แล้วกันแก้ปวดเมื่อยวันนี้มีพระที่ออกมาคอมเมนต์การเมืองครับหลังจากที่หายไปนานพระเทพปฏิภาณวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามก็แสดงความเห็นในกรณีกกต.เตรียมลงมติคดีหัวสวในวันที่14ก็เห็นว่าไป
0: นี่คุณรับผมขออนุญาตแทรกหนึ่งผมเดาผิดเลยผมคิดว่าท่านจะพูดถึงวงการพระสงฆ์ด้วยกันไม่ใช่ เชิญครับ
1: ปกติอ่ะท่านเคยเทศแล้วก็เทศไปเข้าสีนู้นสีนี้กันอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแล้วก็เห็นไม่รู้ว่าโดนเซ็นเซอร์หรือว่าเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็หายแล้วก็ในสื่อก็ไม่มีกิจนิมนต์ท่านอ่ะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าในสัมภาษณ์ผ่านมติชนทีวีครับอีก 2-3 วันเนี้ยเรื่องกกต.นักวิชาการที่ประกอบด้วยคุณธรรมเขาบอกแล้วก็ฟังเขาบ้างกกต.เกิดจากที่ไหนที่ซ่อมเสริมเพิ่มมาไม่กี่วันเนี่ยแล้วจะเป็นบุญคุณกันหรือแล้วสวเกิดจากไหนสายโยงใยเข้าไปข้างในถ้ากกต.ไปเล่นงานสวยกทั้งยวงองค์กรอิสระอีก2องค์กรล่ะกกต.จะกล้าหรือปัญหาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นประเทศไทยพังทั้งระบบเอ๊ะตกลงคุณมนตรีก็ต้องขอความเห็นคุณมนตรีหน่อยตกลงพระสงฆ์มายุ่งกับทางโลกเนี่ยได้หรือไม่ได้หรือยังไงคุณมนตรีแต่มีบางตำราเขาก็บอกว่ามาห้ามทับมาห้ามศึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเมืองได้อยู่บ้างนะตกลงคือยังไงแต่ว่าอย่างนี้มันก็ลึกไปไหมคุณมนตร
0: ีคือเอาละเดี๋ยวผมจะกลายเป็นผู้รู้ไม่ได้รู้มากมายอะไรหรอกเราเคยไปเข้าไปในวัดเราจะได้เห็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับคุณพิรักษ์ครับมันมีอยู่ปางหนึ่งขออภัยใช้คำผิดมีอยู่ปางหนึ่งปางห้ามญาตินั่นก็คือมีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำกันระหว่าง
1: บนกับตอนล่าง
0: นะระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำโลหินีถ้าจำไม่ผิดนะก็ทรงเสด็จออกมานะเบรกมาห้ามทับนะทำความเข้าใจเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการแย่งชิงน้ำก็เลยเป็นที่มาของปางห้ามญาติตรงนั้นนั่นคือเป็นปัญหาของเป็นปัญหาที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นนะฮะแต่กรณีอย่างนี้นะครับก็เอาเถอะสุดแท้แต่นะเราก็เคยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะมาปฏิบัติธรรมกันบนถนนบ้างอะไรบ้างนะลงถนนพร้อมกับคฤหัสถ์อย่างเราท่านๆเพราะฉะนั้นถ้าใช้พื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการที่ถือว่าพระท่านเทศก็รับฟังแล้วมาพิจารณาก็ไม่น่าจะเสียหายนะฮะแต่ท่านคงไม่ได้รับนิมนต์เข้าธรรมเนียมนะฮะไม่แปลกใจที่นายกไปนิมนต์ถึงจังหวัดตรังมาทำบุญนะฮะด้วยความเคารพครับคุณวิลาครับ
1: ผมก็ให้เป็นมุมมองให้เป็นความรู้เพื่อที่จะติดเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยบางเรื่องถ้าตีความเนี่ย ละเอียดหรือเป๊ะๆบางทีอาจจะเข้าใจยากก็อาจจะตีความแบบปลายเปิดให้ได้เห็นก็แล้วกันว่ายังไงแบบไหน
0: ก็อยู่กันแบบยืดหยุ่นนะครับก็พระก็ถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นผู้นำทางวิญญาณคุณเวลาเป็นที่เคารพเวลาท่านนายกตรีขนาดไปที่นอร์เวย์เนี่ยก็ไปพบกับชุมชนชาวไทยและจะไปเจอกันที่ไหนที่จะเป็นศูนย์รวมก็เป็นวัดก็วัดไทยที่นอร์เวย์นะเราก็ได้เห็นภาพที่ไปพบปะกับชุมชนชาวไทยที่นั่นแล้วก็ไปนมัสการพระไทยที่เป็นเจ้าวาดนะพระผมตอนที่บวชเนนะเคยรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่ด้วยท่านเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะอำเภอสตึกด้วยนะครับท่านตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณนะเดิมก็คือเป็นพระอาจารย์สำรวจกรรมโรนะมาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าที่จังหวัดลำพูนด้วยกันแต่ตอนหลังท่านไปเป็นพระธรรมทูตแล้วก็ปัจจุบันน่าจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานพระธรรมทูตของไทยในแถบยุโรปอะไรทางนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัดเรื่องพระกับเรื่องชาวบ้านเนี่ยก็มีอยู่คำหนึ่งคือต้องไปด้วยกันวัดกับบ้านนะฮะและแม้กระทั่งในยุคสมัยบางยุคที่ใช้คำว่าบวร
1: บ้านวัดโรงเรียน
0: วัดโรงเรียนนะครับคือนี่คือองค์ประกอบหลักของชุมชนของสังคมนะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางต่างจังหวัดหรือภาคเหนือแต่ก่อนเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะหน้าวัดก็เป็นคำที่จะให้อ่านผ่านหูผ่านตาหรือจะได้สะดุดอะไรบ้างก็สุดแท้แต่ถ้าวัดกับบ้านขัดกันเมื่อไหร่ก็บันไลครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: พรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับข่าวเด่นมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเซตอินเด็กซ์ติดลบไป 10.55 จุดครับตลาดปิดไปที่ 1604.52 จุดคิดเป็นการติดลบลงไปเนี่ย 0.65% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 71,213.01 ล้านบาทครับตลอดทั้งวันเนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับโดยทำจุดสูงสุดที่ 1610.43 จุดและจุดต่ำสุด 1600.19 จุดครับได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์ที่ดีดตัวขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายภคภาพวิวัฒน์ด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการเกาะติดเศรษฐกิจครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดก็ยังมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนนะครับมาฟังเพิ่มเติมกันครับในช่วงนี้กับนักวิเคราะห์ของเราคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับผม
0: ครับเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับวันนี้บ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมครับวันนี้เพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่เขาก็จะปรับลงกันหมดนะฮะตามฝั่งอเมริกาไปได้เมื่อคืนนะครับเนี่ยเผื่อว่าก็เรื่องที่คุณวารินกล่าวคือกลับไปเล่นเรื่องเดิมคือราคาน้ำมันพุ่งมันออกกลางตึงเครียดนะครับเนี่ยบอนด์ยูอเมริกาขยับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตัวเลข PPI ออกมาคือดัชนีเงินเฟ้อในแง่ของผู้ผลิตเขานะฮะ PPI ตัวนั้นมันพุ่งขึ้นมาเลยก็มองว่าเอ๊ะคืนนี้ซึ่งเป็นตัวเลข CPI เนี่ยอันนี้เป็นของผู้บริโภคนะครับนะก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นคือคำถามนะครับนะแล้วมันก็โยงไปถึงอย่างช่วงอาทิตย์หน้าคือวันกลางสัปดาห์คือเรื่องของเฟดประชุมนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะดูมีมากขึ้นนะครับนะแต่ต้องไม่ลืมอย่างนะครับว่าในแง่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพอดีว่าพนักงานทำเนี่ยแกส่งสัญญาณมาว่าแกอยากให้ลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำสู่ประธานตามคำก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้นะอาจจะตึงไว้ที่เดิมก่อนหรือเปล่าดูตัวเลขอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นตลาดหุ้นวันนี้แน่นอนมันก็จะเป็นคนที่มองสองมุมอ่ะบางคนอาจจะไม่อยากรอถึงวันนั้นวันนี้ฉันลดความเสี่ยงก่อนก็เลยมีการขายตามออกมาแล้วเผื่อว่าคนที่ขายหนักจริงวันนี้กลายเป็นต่างชาติขายเยอะนะครับเนี่ยเพราะหุ้นส่วนใหญ่มันลงนะครับนะพอเลยทำให้เซ็ตเพิ่มลงมาแต่เห็นทุกอย่างนะครับพอเซ็ตตกลงมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเซ็ตยังเก็บอาการนะคือยังยืนเหนือ1,600แล้วก็มีเรื่องกลับใหม่ๆนิดนึงนะครับยืนคือแม้คือพยายามรักษาระดับ1,600จุดไว้นะครับนะอันนี้เป็นการเทแบบเรียกว่ากักไว้ก่อนนะครับนะคือแบบว่าเอ๊ะฉันจะลงก็ยังไม่อยากให้มันลงอ่ะนะครับเพราะลงอยู่1,600จุดปุ๊บเนี่ยความรู้สึกนักลงทุนมันจะมองไปอีกแบบนึงตัวเลขมันเปลี่ยนนะฮะจาก16เป็น15เงี้ยมันก็ดูเอ๊ะหุ้นมันตกต่อหรือเปล่าถูกมั้ยฮะนะครับแต่ว่าวันนี้มันยืนได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังทำให้ดูมีความหวังว่าหุ้นมันอาจจะมีโอกาสเด้งตัวเพราะจริงๆเลยแม้เนี่ยมาวันเนี้ยปัจจัยที่กดดันตลาดจริงของเรานี่ยังไม่ได้มีเราเล่นไปตามกระแสข้างนอกเป็นหลักนะครับนะนั้นพรุ่งนี้เราต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วในฝั่งอเมริกาเนี่ยเค้าต้องไปดูอย่างนึงว่าเพราะว่าถัดจากอเมริกาปุ๊บเนี่ยหลักจะไปดูเทือนที่ BOJ ด้วยนะครับนะญี่ปุ่นจะมีการประชุมซึ่งรอบนี้เขาคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะถ้าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกดดันจากฝั่งอเมริกาแต่เรื่องของเงินดอลลาร์นะครับนะงั้นมันจะเบี้ยที่มันเกี่ยวโยงอยู่เขาต้องคิดอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นนะฮะว่าเอ๊จะมองตัวเลขเขาแล้วก็จะมองถึงดีโอเจด้วยต้องทำยังไงเพื่อให้ประยุงให้ดอลลาร์มันส่งตัวได้ยึดได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็เลยมีคำถามแล้วว่าตลาดหุ้นมันก็เลยมองว่าก็อาจจะมีโอกาสที่เฟดจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยก็ได้อาจจะตึงไว้ที่เดิมก่อนนะครับเพราะรอดูดีโอเจดูท่าดูเรื่องข้างเงินเองต่างนะครับนะในพวกนี้มันต้องรุ่นตู่แล้วตลาดหุ้นพวกนี้มันเลยบ้านเราเนี่ยได้ออกแนวโน้มเหมือนกับว่าประคองตัวเพื่อรอดูความชัดเจนว่าจะออกมุมไหนกันแน่นะครับเพราะมันมีคำหวังมันอยู่นะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามาเปิดมาเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนนะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนควรจะเป็นยังไงดีครับ
1: ครับก็จริงแล้วผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยตัวออกการดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มบูตีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปยึดพื้นที่นะฮะนะครับนะงั้นราคาน้ำมันมันกำลังขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นแรงกดดันเพราะว่าน้ำมันมาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวถูกแรงกดดันเพิ่มขึ้นมานะครับนะดังนั้นแล้วบ้านเราจะโน้มอย่างเงี้ยอาจจะดูต้องบอกว่าในช่วงที่รอเฟดเนี่ยอาจจะดูซึมๆไซเวย์ไปคงไม่กล้าขยับแล้วฮะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่มันไม่ได้เป็นบวกอะนะครับนะก็อาจจะเล่นแบบประคองตัวไว้ถามพันหกร้อยเนี่ยอาจจะไปเล่นสับปุ่มเฉาดีวิตก่อนช่วงนี้นะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคำแนะนำจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTH นะครับกับตลาดบ้านเราในวันนี้ครับที่ก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตลาดวันนี้ที่หุ้นที่ถูกเทขายกลุ่มที่ถูกเทขายนะครับวันนี้ก็จะมี Delta มี IVL มี LT และมี BVL นะครับในขณะที่หุ้นที่มีแรงซื้อเด่นก็จะเป็น KCE ครับที่ปรับตัวพุ่งขึ้นแรงถึง 12.82% ขานรับกระแสข่าวการทดสอบผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB ป้อนหุ่นยนต์ของ Tesla นะครับภูมิภาคล่ะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ Shanghai Composite ครับปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เลยครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วเอเชียเลยครับพากันเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเชียงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,888.11 จุดนะครับลดลงไป 46.29 จุดคิดเป็น 1.18% ทางเสียงฮ่องกงก็ปิดลบครับปัจจัยเดียวกันเลยนะครับนักลงทุนตอนนี้เนี่ยก็ไปลุ้นจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,805.63 จุดลดลงไป 148.84 จุดคิดเป็น 0.6% นิเคโตเกียววันนี้ร่วงเกือบ 2% เลยนะครับร่วงหนักเหมือนกับกอสปี้ของเกาหลีใต้นะครับโตเกียวเนี่ยดัชนีดิ่งลงจริงๆเนี่ยดิ่งลงไปกว่า 3% ในช่วงสั้นๆระหว่างวันด้วยนะครับหลังจากที่สัญญาน้ำมันดิบ West Texas เนี่ยพุ่งทะลุ$100ต่อบาร์เรลขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นยังฉุดจุดกระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับนิกเกอปิดไปที่ 64,011 จุด34จุดนะครับลดลงไป 1,259.61 จุดคิดเป็น 1.93% ครับคอสปีครับคอมโพสิตของเกาหลีใต้ก็ร่วงลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้กังวลเรื่องเงินเฟ้อนักลงทุนก็รอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางของเฟดกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับคอสปีวันนี้ลดลงไป 1.76% ครับ124จุดปิดไปที่ 6,909.91 จุดนะครับออสเตรเลียก็แตะระดับต่ำสุดเลยครับปิดลดลงนะครับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์ครับปัจจัยเดียวกันหมดเลยครับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียนั้นอาจจะไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆนี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,741 ลดลงไป78จุดคิดเป็น 0.89% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,920 จุดนะครับลดลงไป88.10 จุดคิดเป็น 0.98% ครับในขณะที่ล่าสุดกับสงครามที่กำลังกังวลกันอยู่นะครับที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเนี่ยทรัมป์ก็ย้ำว่าไม่เสียใจนะครับที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ว่ามันจะกระทบกับการเลือกตั้งกลางเทอมก็ตามนี่คือท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ออกมาพูดเรื่องของสงครามโดยเขาก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้เสียใจครับ no regrets นะครับสำหรับทรัมป์ที่เริ่มสงครามนะครับยืนยันว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านเหมือนเดิมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ความขัดแย้งกับอิหร่านนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่เพิ่มเติมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะตัดช่องทางการเงินของอิหร่านทรัมป์เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่าสามารถโจมตีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐในจอร์แดนได้สำเร็จนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสงครามนั้นจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วก็บอกว่าเลือกตั้งถ้าเขาชนะเนี่ยสงครามยูเครนจะจบลงทันทีภายใน24ชั่วโมง จนถึงป่านนี้ผ่านมาจะ2ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกับสงครามของยูเครนกับรัสเซียแม้แต่ล่าสุดที่ส่งลูกเขยเจเร็ดคูชเนอร์ไปเป็นทูตพิเศษไปเจรจากับยูเครนและรัสเซียทันทีที่เดินทางออกกลับมาเนี่ยก็จัดกันหนักนะครับรัสเซียกับยูเครนนะครับหยุดยิง3วันช่วงที่เขาเยือน2ประเทศนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าสงครามนี้จะลากยาวแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีใครเชื่อทรัมป์บ้างนะครับจากการพูดแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในขณะที่อิสราเอลเนี่ยระเบิดอุโมงฮิสบัลลาในเลบานอนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน 4.1 เลยนะครับสมรภูมิอีกสมรภูมินึงครับที่ก็ไม่แผ่วเหมือนกันเลยนะครับสำหรับอิสราเอลทำลายเครือข่ายอุโมงค์ยาวกว่า2กิโลเมตรของกลุ่มฮิสบัลลาห์ใต้สันเขาอาลีอัลชะฮรในจังหวัดนบาทีเอนะครับกองทัพอิสราเอลยึดอาวุธจำนวนมากภายในอุโมงค์รวมถึงจรวดขีปนาวุธอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนและ

0: นี่เป็นวันที่เขาต้องเฉลิมฉลองรอชฮาชานาวันปีใหม่ของชาวยิวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบ25ปีเหตุการณ์ 9/11 นะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับโดยอัลไคดากษัตริย์มาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำขอพระราชทานอภัยโทษนาจีบราซักคดี I-1MDB นะครับก็เป็นหนึ่งในกระแสข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับนาจีบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับวันนี้ในบ้านเราเนี่ย สถานทูตมาเลเซียกำลังจัดงานวันชาติกันอยู่นะครับเขามี Independence Day ไป Merdeka Day นะครับวันที่31สิงหาคมแล้ววันรวมชาติของเขานี่คือ16กันยานะครับวันนี้สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเลือกเป็นวันที่จะจัดงานฉลองวันชาติกันนะครับในขณะที่จากมาเลเซียเองนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีซัลตานอิบราฮิมทรงเลื่อนการพิจารณาคำขออภัยโทษของนายนาจีบราซักออกไปโดยไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนในขณะนี้ครับนาจีบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียปัจจุบันอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกจากคดีทุจริตเงินกองทุน 1MGB และคดีบริษัทลูก SRC International นะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024คณะกรรมการอภัยโทษได้มีมติลดโทษจำคุกให้กับนาจีบจาก12ปีเหลือ6ปีและลดค่าปรับลงนะครับประเด็นการอภัยโทษนาจีบนั้นสร้างความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างพรรคอัมโนและแนวร่วม PH ของนายกรัฐมนตรีอันวายบราฮิมนายนาจีบยังคงเผชิญคดีความอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB นะครับโดยศาลสูงได้พิพากษาจำคุกเพิ่มเติมในคดีฟอกเงินและใช้อำนาจโดยมิชอบในปี2025ด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวในขณะที่ศาลสิงคโปร์ยกฟ้อง CEO เปย์แฟนสาวกว่า12ล้านแต่รักล่มฟ้องเรียกเงินคืนชี้ให้โดยเสน่หานะครับนั่นก็เป็นกอสซิปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่สิงคโปร์นะครับส่วนกลับมาดูที่บ้านเรานะครับโรบินฮูดประกาศเดินหน้าฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยอีกครั้งหนึ่งชูแนวคิดให้คนไทยได้เต็มๆดันราคาเท่าหน้าร้านนะครับสรรพากรเก็บภาษี11เดือนทะลุ 2.16 ล้านล้านสูงกว่าปีก่อน 7.2% ครับชี้ Value Added Tax นำเข้าน้ำมันดันยอดพุ่งนะครับแบบสสว.ผนึกกับกรมบัญชีกลางยกระดับไทย SME GP ตรวจเข้มกิจการใหญ่เปิดทาง SME ชิงตลาดรัฐนะครับประเทศส่งออกข้าวโลกวิ่งหาออเดอร์รับเทศกาลปีใหม่พ่อค้าไทยลุ้นประคองเป้า7ล้านตันนะครับในขณะที่ BDI ผนึก4ภาคีเปิดเกมใหญ่ Data AI พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยปั้นกำลังคนกว่า 1,100 คนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI นะครับ Big Data Institute องค์การมหาชนร่วมกับทาง DIPA ครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEP นะครับแล้วก็ยังมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TCT สมาคมโรงแรมไทยนะครับจัดงาน Shaping Thai Tourism Success Lessons Learned and the Way Forward นะครับเพื่อที่จะถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการต่อยอดการใช้ข้อมูลและ AIยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับภาครัฐภาคเทคโนโลยีและผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้จริงนะครับโดยตลอดปี69เนี่ยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันยกระดับทักษะด้าน Big Data AI และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วกว่า 1,100 คนผ่านกิจกรรมอบรมและเวิร์คช็อป10เวทีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเสริมศักยภาพในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ18:21พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจนะครับกับอาจารย์สมชายวันนี้มาดูเรื่องของบอนด์ยีลด์และผลกระทบกับตลาดการเงินในสหรัฐและทั่วโลกกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ Econ World ในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันศุกร์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์แต่ก่อนอื่นเลยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายนะครับอยากจะชวนเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังของเรามาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงโดยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือว่า BFTZ4 นะครับย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลาง อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REITในครั้งนี้เนี่ยจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนั้นจองกันได้มาแล้วตั้งแต่วันที่9นะครับแต่ถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยยังจองได้ถึงวันที่17กันยายน2569นี้นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมชายกันเลยครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
5: และทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับซึ่งวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั้งในสหรัฐและทั่วโลกนะครับเมื่อ Bond Yieldหรือว่าหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันพุ่งสูงขึ้นนะครับมันไปโยงกันยังไงนะครับบอนด์ยิลด์กับหนี้สาธารณะรวมไปถึงล่าสุดที่เป็นข่าวในช่วงท้ายสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่ว่าทรัมป์เนี่ยเตรียมใช้ $5,000 ดอลลาร์นะครับเอาเงินเนี่ยฟาดไปสัญญาไว้ที่midterm election convention เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเลือกเขาหรือว่าไม่ใช่เลือกเขาสิเลือก Republican นะครับเพราะนี่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีถ้าเลือกRepublican ให้กลับมาอีกในช่วง midterm election เนี่ยจะให้เงินคนละ $5,000 ดอลลาร์แสนกว่าบาทเลยนะครับแต่เงินมาจากไหนก็ยังไม่รู้นะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันในวันนี้อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
5: ครับ
7: ก็ปัญหาที่ตอนนี้ข่าวออกมาผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาถึง 4.98 นะครับแล้วก็เมื่อสัก2-3 วันเนี้ยผู้เชี่ยวชาญบอกก่อนล่วงหน้าที่มันจะขึ้นมามันอาจจะทะลุ 5% ได้นะ 4.98 เนี่ยก็เป็นสัญญาณเป็นการสูงสุดตั้งแต่ปี2008ตอนที่เกิดเขาเรียกอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสคงจำได้
5: The Prime
7: ทีนี้ความหมายนี้มันเกี่ยวข้องกันส่วนพันธบัตรตัวนี่10ปีนะครับมันก็มีพันธบัตร30ปีก็สูงสุดในรอบเรียกว่าเป็นทศวรรษเลยกับไอ้ตัวพันธบัตร2ปีก็สูงครับ 4.5 เพราะฉะนั้นไอ้ตัวพันธบัตรที่ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันหมายความว่ายังไงครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องหมายความว่ามันเกิดจากปัญหาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซะก่อนนะฮะก็เพราะว่าคนมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องจากปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อยังสูง 3% กว่าแล้วก็ราคาน้ำมันคุณเรียวันนี้ที่เราทะลุกูราคาน้ำมันเนี่ยตัวเบรนท์ขึ้นมา107นะแล้วก็อเมริกากับอิหร่านก็ยังลบกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนคาดหวังนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าทางด้านเฟดนะครับซึ่งได้ประธานใหม่นะครับก็คือในวัตส์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็คนก็มองว่าเป็น political man พูดง่ายมีหลักการเหมือนกันแต่คนที่ว่าเอาเข้าหลักการจริงๆจะคล้อยไปตามการเมืองคือถ้าคล้อยตามการเมืองก็คือจะต้องอะไรครับเล่นตามบทของทรัมป์ที่อยากให้ดอกเบี้ยลดทั้งที่จริงๆแล้วดอกเบี้ยมันควรจะขึ้นแต่ว่านะครับทางด้านของประธานเฟดคนใหม่เนี่ยก็เล่นบทไม่แล้วนะครับคราวที่แล้วไม่ได้ขึ้นครับนะครับแต่เขาก็ต้องการที่จะให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอินดิเพนเดนต์พูดในทำนองว่าเฮ้ยไอตัวดอกเงินเฟ้อมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องขึ้นในกลางเดือนเนี้ยเนี่ยคือเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงแต่ตัวเลขที่ออกมามันก็มีหน้าคิดอยู่อย่างนึงว่าเงินเฟ้อมันสูงจริงแต่ตัวเลขคนว่างงานนะฮะปรากฏว่าคนการจ้างงานมันสูงขึ้นการว่างงานเนี่ย 4.1 มันก็มีปัญหาว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่ามีความจำเป็นนะฮะที่เศรษฐกิจดี2ตัวเนี้ย มันอาจจะหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีไอการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทางเลือกแล้วเพราะว่า1เงินเฟ้อสูงก็คุณจะลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ต้องกระตุ้นแล้วปัญหาอยู่ที่ว่ากลางเดือนเนี่ยตกลงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับก็เป็นที่คาดหวังกันตอนนี้ว่าไม่น่าจะขึ้นแต่นี่ก็ไปขัดกับทางด้านทรัมป์เพราะทรัมป์นี่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยถึงกับเล่นงานอะไรครับผู้ว่าแบงค์คนเก่านะตลอดเวลาเลยเรื่องของลดดอกเบี้ยอันนี้เป็นส่วนแต่ว่าการที่ดอกเบี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเดือนที่แล้วคนก็มองว่าดอกเบี้ยมันควรจะขึ้นแต่ว่าในประธานเฟดคนใหม่เนี่ยดำเนินมาตรการที่เป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งก็คือทำสองเรื่องผมเคยคุยนะเรื่องหนึ่งก็คือจะไม่มี forward guidance คือจะทำผิดกับผู้นำของเฟดคนอื่นๆไม่ว่าเบอร์นาเก้เยเลนนะครับจนกระทั่งถึงคนที่ผ่านมาในพาวเวลที่จะมีการบอกประชาชนหรือนักการเงินว่าเฮ้ยนะครับเตรียมตัวไว้จะได้ไม่ให้เกิดการช็อค forward guidance คือพูดทำนองว่าเฮ้ยดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลงเพื่อที่จะไม่ตลาดตกใจกับอันที่สองจะมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจล่วงหน้าเพื่อที่จะให้คนรองรับว่าให้ถ้าเป็นแบบนี้จะมีแนวโน้มเพราะฉะนั้นในกรณีปรากฏว่าประธานเฟดคนใหม่นายวอตก็บอกว่าอะไรครับไม่เอาตลาดเป็นตัวชี้ดอกเบี้ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับไม่ต้องไปบอกเป็นทางและไม่ต้องไปทำนายนะครับเพราะฉะนั้นนี้ตลาดก็ชักจะไม่เคยพอใจพอไม่พอใจเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดหวังว่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อ 3% กว่าเนี่ยยังสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะ 2% เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในกรณีปรากฏว่าเขาไม่ขึ้นครับคงดอกเบี้ยไว้แค่นี้เองตลาดบอกว่าถ้าคุณไม่ทำผมทำเองเพราะฉะนั้นในกรณีตลาดก็อะไรครับนะครับขายพันธบัตรผลต่อพันธบัตรก็พุ่งขึ้นมาเลยนึกออกไหมครับจนกระทั่งวันนี้ขึ้นมานะครับถึง 4.97 4.98 แล้วนะครับ ผมยังไม่ทราบว่าวันนี้มันจะขึ้นไปถึง5หรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าคนก็ทำนายว่ามันน่าต้องถึง5แล้วเลย5ไอ้ตัวพันธบัตร10ปีทีนี้ที่มันเกิดเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับนะฮะนอกไอ้ตัวพันธบัตรที่ราคาขึ้นก็มาจากที่ผมเล่าแต่มันเกิดอย่างนี้ครับว่าการที่ดอกเบี้ยเนี่ยที่การที่มันตลาดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความจำเป็นในการกู้เนี่ยมันมหาศาลเลยมาจากอะไรครับ AI เนี่ยนะครับผลตอบแทนประมาณ 200,000 แต่ลงทุนเป็นล้านล้านล้านเพราะฉะนั้นพอลงทุนเป็นล้านล้านปั๊บเนี่ยเขาทำยังไงทางเดียวคือต้องกู้จากตลาดการเงินไงพอกู้จากการเงินตลาดการเงินปั๊บเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสภาพคล่องของตลาดการเงินมันหายไปพอสภาพคล่องหายไปดอกเบี้ยไอ้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรก็สูงขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะเกิดเอฟเฟกต์อันหนึ่ง crowding out คืออะไรครับเหมือนกับไอ้ตัวท้องฟ้ามันมืดมนความหมายว่ารัฐบาลเองก็ต้องกู้นะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลกู้ปั๊บเนี่ยเอกชน AI เนี่ยเกิด AI บูมเนี่ยมันมีปัญหาทางอ้อมสร้างปัญหาปั่นป่วนคือผลตอบแทนสูงตอนนี้รัฐบาลก็ต้องกู้พอกู้ปั๊บ crowding out เพราะฉะนั้นตอนนี้พอดอกเบี้ยสูงขึ้นมาตูมปั๊บปัญหาเกิดแล้วสิครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับหนึ่งจะเกิดข้อแรกเลยมันจะกระทบคนบอก AI จะบับเบิ้ลละเพราะว่าคืออะไรครับเมื่อมันดอกเบี้ยมันสูงขึ้นขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนมันจะไปกระทบกับตลาดหุ้นเพราะผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยสูงขึ้น 5% รายได้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆนะครับทั่วโลกเลยอ่ะมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็คิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตลาดหุ้นละอันที่สองบับเบิ้ลของตัว AI ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการคู่กับตัว AI จะเป็นต้นเหตุของไอ้ตัวปัญหาทางด้านของตลาดการเงินซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นด้วยเพราะว่านี้แต่ตัวที่3ที่อยากจะเรียนอันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเองนะฮะมีการก่อหนี้นะครับถึงประมาณ 120% ของ GDP นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่นะไอ้ตัวพันธบัตรสูงขึ้นอย่างเนี้ยคุณลองวาดภาพดูสิครับไอ้ตัวค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคุณวาลินรู้ไหมเท่าไหร่ 3% ของ GDP อ่ะนั่นหมายความว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่า 3% GDP GDP อเมริกาตีว่า 3% ดอกเบี้ยขึ้นมาปั๊บก็หมายความว่าประเทศเหมือนบริษัทคุณอะอะไรครับมีรายได้นะครับไม่พอไอ้ดอกเบี้ยที่จะจ่ายเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนกำลังมองว่าเฮ้ยไอ้ตัวอเมริกาที่ผมเคยคุยบอกมีคนหลายคนว่าเนี่ยกำลังมีปัญหาละอันต่อไปคืออะไรครับก็ ็คือรัฐบาลเองนะครับก็หมายความว่าต้องมีการกู้จริงๆแล้วรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับเราจะดูในสมัย1970ถ้าจำไม่ผิดมันมีช่วงหนึ่ง1999กว่าเนี่ยก็โทษทีนะปรากฏว่ามันมีปัญหาตัวผลตอบแทนสูง 5% แล้วก็ตอนนั้นก็มีประเด็นปัญหาแต่ตลาดหุ้นตอนนั้นไม่ได้แย่กับบูมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับตอนนี้ตลาดหุ้นนะครับทางด้านตลาดการเงินในช่วงประมาณ10กว่าปีเนี่ยอเมริกาก่อนหน้านี้มีบัดเจ็ตเซอร์พลัสนะฮะแต่พอตอนหลังเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประมาณสัก20ตั้งแต่2000จริงๆก่อน2008ที่มันขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเกิดเรื่องของไอ้ต้มยำไอ้เรื่องแฮมเบอร์เกอร์รัฐบาลใช้ QE ไงคุณบอกว่า QE ก็คืออะไรกู้พอกู้ปั๊บหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเลยไปถึงประมาณตอนนี้120กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้พอผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นมา 5% นั่นหมายความว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสิ่งที่เป็นปัญหามันจะเกิดปัญหาสภาพคล่องคลาวดิ้งเอาพอสภาพคล่องปั๊บมันก็เกิดปัญหาบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะมีต้นทุนสูงขึ้นตัวนี้ก็ผลกระทบต่ออเมริกาและต่อตัวตลาดการเงินไม่ว่าญี่ปุ่นหรือในยุโรปผลตอบแทนก็สูงขึ้นทั้งนั้นอันนี้คือผลที่จะกระทบกับไอ้เรื่องของ AI แต่สิ่งที่จะต้องพูดก่อนที่จะมาพูดถึงทรัมป์นะฮะที่แจกดีวีเดนเนี่ยตอนนี้จะเดี๋ยวเราจะมาพูดตรงนี้คนก็มองต่อว่าให้ต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะไม่เกิดวิกฤตแต่ก็ควรมีการพูดกันทำนองว่าเฮ้ยในกรณีนี้สเตตัสของซูเปอร์พาวเวอร์ของอเมริกาเนี่ยกำลังถูกกระทบในฐานะประเทศมหาอำนาจอะตอนนั้นอำนาจเราเจ๊งอะสองสเตตัสของดอลลาร์ในฐานะที่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศถูกกระทบนะครับจากไอ้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นประเทศกำลังมีปัญหาแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศคู่แข่งของอเมริกาก็มีก่อหนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือมีปัญหาก่อหนี้เพราะฉะนั้นแต่ต้องยอมรับว่าสเตตัสของดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหลังเรามันจะสร้างพูดง่ายไอ้ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์เนี่ยมันถูกลดลงแน่นอนแต่จะไปดีโทรนคือไปอะไรครับไปทำลายบัลลังก์ความยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่บทบาทดอลลาร์เนี่ยต้องถูกกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนซูเปอร์พาวเวอร์สเตตัสของอเมริกาทุกวันนี้ก็ถูกกระทบแล้วขนาดที่เราคุยกันอยู่นะสังเกตดูใครจะเชื่ออิหร่านสามารถท้าทายอเมริกาได้เลยนึกภาพออกไหมครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่ตะกี้คุณถามผมทรัมป์แจกเงินเท่าไหร่ 5,000 รู้ไหมครับแต่ตอนหลังทำไงรองประธานที่ดีก็บอกเฮ้ยนะครับไม่ได้แจกทุกคนนะคนรวยไม่แจกนะนะคุณรู้ไหมครับเขาเงิน 5,000 เนี่ยนะครับใช้จ่ายจำนวนเท่าไหร่รู้ 5,000 1.23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 1.23 ล้านเหรียญคุณลองวาดภาพดูครับตอนนี้นะครับขาดดุลงบประมาณนะครับประมาณ1ล้านล้านกว่าไอ้นี่ 1.23 ล้านล้านถามว่าเข้าเงินจากไหนนะก่อนอื่นเขาถามว่าเขาทำได้ไม่ทำได้โดยผ่านอะไรครับโดยผ่านรัฐสภาไงคือสารผ่านสร้างสภาล่างสภาบนนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ถามว่าแล้วถ้าหากว่าผ่านเอาเงินมาจากไหนทางที่หนึ่งเขาบอกก็นู่นไงเอาเรื่องของทาริฟอะที่เขากำลังเรากำลังคุยเขาอยู่เนี่ยทาริฟหลายเรื่องที่กำลังคุยอยู่ในซิปโรโกจากประเทศแต่คนบอกเฮ้ยไอตัวทาริฟอะดอกไอเนี่ยมันนิดเดียวแต่ที่คุณจ่ายเนี่ย 1.23 ล้านล้านอะนะถามเลยครับและอย่าลืมนะ 1.23 ล้านล้านตอนนี้นี่สาธารณะของอเมริกาคุณวาลินลองเดาซิว่าสักเท่าไหร่ครับนี่สาธารณะของอเมริกา40ล้านล้าน GDP ของอเมริกาเท่าไหร่ครับ33ล้านล้านแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1.23 ล้านล้านแล้วจะเอาทาริฟพอไม่ทาริฟปั๊บทางต่อไปนะกู้สิคุณบอกว่ามีทางกู้ต่อพอกู้ต่อนี่ตัวเลขไอ้ตัวนี่สาธารณะก็บานเบ้อเลยเพราะตัวนี้ก็จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาว่าเฮ้ย sustainability ของอเมริกาไหวเหรอที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาแต่ทรัมป์ต้องการใช้ตัวนี้นะครับเป็นการแจกเงินนะครับแบบเรียกว่าจงครึ่มเลยนะครับขึ้นมาที่ตรงนี้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องก็คือตัวนี้เอาเงินมาจากไหนวะเนี่ย ที่คุณจะทำได้เพราะที่เขาพูดเนี่ยเมียมบันยังปรากฏว่าไม่สามารถที่จะอะไรครับตอบสนองขึ้นมาได้แล้วถ้ายีมีการกู้ crowding out หมายความว่านี่สารหน้าพุ่งขึ้นผลตอบแทนหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาเพราะคนก็กำลังวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอเมริกากำลังเข้าสู่จุดที่ต้องระวังเรื่องของอะไรครับปรากฏวิกฤตทางการเงินน่ะนะครับที่ต้องระวังเพราะว่ามันเห็นชัดเลยอะไรต่ออะไรมันถูกกระทบไปบทเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวนี้และอย่าลืมว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันก็ยังสูงอยู่เพราะว่าน้ำมันขึ้นไปถึง107 108แล้วเห็นไหมครับไล่การลบมันก็อยู่ในขณะไม่ได้ลบกันยิ่งใหญ่แต่มันก็ทำให้ประเด็นของเงินเฟ้อยังคาราคาซังอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าอเมริกากำลังเข้าสู่ยุคที่กำลังมีปัญหาในหลายๆด้านไม่ใช่จังภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเองส่วนหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นที่จับตามองกันทั่วโลกเรื่องผลตอบแทนซึ่งคนก็วิเคราะห์ว่าหนึ่งจะไปกระทบตลาดหุ้นจะไปกระทบกับตลาดการเงินจะไปกระทบสเตตัสของอเมริกาจะไปเกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องต่อเรื่องของอะไรคนทั่วไปที่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านอ่ะไอ้อะไรมอร์เกจบอนอ่ะไอ้มอร์เกจอ่ะค่าใช้จ่ายมันผักอสังหาริมทรัพย์มันออกมาเป็นลูกโซ่เลยเพราะว่าพอผลตอบแทนสูงขึ้นคนกู้กันเยอะมันกระทบกับทุกส่วนของธุรกิจอ่ะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจที่วันนี้นะครับที่เรามาวิเคราะห์แถมทรัมป์ยังเพิ่มดีวิเดนด์อีกคนละ 5,000 คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวาลินครับ
5: ฟองสบู่นี้มันจะแตกเมื่อไหร่ครับอาจารย์
7: ทุกตอนนี้คนก็มีการพูดกันว่ามันแต่ยังมีความรู้สึกว่ามันยัง sustainable แต่ตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่า threshold คือธรณีประตูมัน 5% ตอนที่เราคุยอยู่เนี่ย 4.97 4.98 แต่ว่าเราออกรายการคืนนี้ไม่รู้ว่าดีไม่ดีอาจจะขยายตัวขึ้นมาได้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าทะลุไอ้ตัว threshold 5% มันมี psychology นะว่าถ้าขึ้นมาทะลุคนจะตั้งคำถามfinancial sustainability ของอเมริกาไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นตั้งคำถามแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ฟันธงนะฮะแต่หมายความว่าถ้ามันขึ้นมาถึงเกิน 5% เป็นจิตวิทยาตัวเนี้ย sustainability แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอออกมาเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยบานเบ้อเลยแล้ววันนี้คุณสังเกตดูไอ้ตัว bubble ไอ้ตัว ai.com อ่ะมันใช้จ่ายเงินเยอะมั้ยคุณลองคิดดูนะไอ้ตัวอย่างที่เราคุยกันเรื่องของ data center เนี่ย
5: ครับ
7: ค่าใช้จ่ายลงทุนเยอะจ้างงานน้อยนะครับแล้วก็อะไรครับค่าใช้จ่ายลงทุนเยอะแต่รายได้น้อยมากเลยนึกภาพออกมั้ยครับเพราะตัวนี้มันไปสนับสนุนตัวอื่นๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนวิเคราะห์ว่าที่ทุกวันเนี้ยมีคนวิเคราะห์มานานแล้วว่า AI bubble เนี่ยมันจะเกิดและตอนนี้มันก็อยู่ในเส้นทางที่เราต้องจับตามองนะแต่ผมยังไม่กล้าฟันธงนะก็จะไปนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันอยู่ในทิศทางที่เราต้องระวังครับ
5: อืมครับแล้วมันจะมีทางลงยังไงครับอาจารย์คือเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะล้มละลายได้ไหมครับในเมื่อเขาก็มี QE มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเงินโลกด้วยเนี่ยถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
7: คือถ้าโชคดีก็คืออะไรครับก็คือหมายความว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อลดลงถ้าโชคดีนะฮะเงินเฟ้อลดลงพอเงินเฟ้อลดลงมันก็ลดอย่างอื่นไปด้วยนะครับเงินเฟ้อส่วนนึงก็มาจากเรื่องอะไรเรื่องราคาน้ำมันไงที่โลกๆกันอยู่ใช่ไหมคนก็หวังว่าอยู่ที่ตรงนี้กับอันที่สองนะครับถามว่ารัฐบาลอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในอดีตเนี่ยเวลาแก้ปัญหามันมีอยู่สองแก้นะครับในการแก้ปัญหาตัวนี้ในอดีตรัฐบาลอเมริกันนะแรกพอเกิดมีปัญหาเรื่องตลาดหุ้นเรื่องของนี้ก็เอาเงินไปช่วยเหลือบริษัทที่ถูกกระทบไปเทคโอเวอร์หนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดผลกระทบของตัวบับเบิ้ลในอดีตนะครับที่ทำอย่างนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไปเลยครับไปเทคโอเวอร์บอร์วิ่งแต่ตอนนั้นอเมริกายังทำได้เพราะตัวเองนะพูดง่ายๆหนี้สาธารณะยังไม่ได้ออกมาเยอะแยะแต่อันนึงคุณคงจำได้ตอน2008เบอร์นาเก้เขาแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตฟองสบู่ของไอ้ตัวสองสมัยยังไงดีมากเลย quantitative easing กระตุ้นเศรษฐกิจเลยด้วยการอะไรครับเอาเงินไปซื้อหนี้ไปซื้อเพื่อให้เกิดสภาพคล่องดอกเบี้ยจะได้ลดลงแต่ตัวเนี้ยคือต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดบับเบิ้ลเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณไปซื้อปั๊บเนี่ยหนี้สาธารณะ บอมเบิร์ดเลยหรือเปล่าเหมือนกับแล้วก็นี่สาระมาเพิ่มอีกทีหนึ่งสมัยไบเดนเพราะว่าเกิดเรื่องของอะไรครับไอตัวไอโรคไอโควิดอ่ะพอเกิดโควิดก็เกิดความจำเป็นในการแจกเงินยังไงคุณจำได้ไหมครับพันตัวนี้ก็เลยสองสามพวกเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดได้ตัวไอ้นี่สานะกระโดดขึ้นมาในระดับที่ต่ำโดดขึ้นมาเกินร้อยตอนนี้ไปสู่120แล้วอันนี้คือทางออกในอดีตนะฮะแต่ในปัจจุบันผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือถ้าหากโชคดีเงินเฟ้อลดลงนะครับแต่ผมยังมดเงินเฟ้ออันเนี้ยมันคือคอสต์พุชที่เกิดจากน้ำมันอะไรต่างเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็คงนะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดตัวนี้ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยปัญหาตัวนี้นะรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงยังไงแต่ต้องจอมรับนะว่าspace fiscal space เขาเรียกว่าอะไรครับเนื้อที่ทางการคลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือของอเมริกาลดลงแต่มาเจอทรัมป์เนื้อที่การคลังยิ่งลดลงไปใหญ่เพราะอะไรครับเพราะมันจะหาเงินอีก5,000ดอลลาร์ต่อประชากรอ่ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่รวมคนรวยอันนี้เป็นการก่อเขาบอกว่าไม่ได้ก่อนี่มีเงินมาช่วยแต่คนวิเคราะห์แล้วมาเอาเงินมาจากไหนตัวแทนเลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าในทางออกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่ง่ายนักเพราะทุกคนก็มีความรู้สึกจะแก้ยังไงและอย่าลืมนะฮะอีกอันนึงก็คือเกิดอะไรครับบัฟเฟอร์ของ AI พอเกิดบัฟเฟอร์ของ AI ปรากฏว่าระดมทุนลำบากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะตามมาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมองจากนี้สิ่งที่พอวิเคราะห์ได้คือเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่พูดง่ายอันตรายครับของตัวตลาดการเงินแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันกำลังระเบิดวันนี้เดือนพรุ่งนี้แต่จากอะไรครับจากนักคิดจำนวนเยอะเขาก็มีการทำนายล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วและระยะหลังความถี่สูงขึ้นในเรื่องของอะไรครับบัฟเฟอร์ของ AI และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เราต้องไปดูเรื่องของ sustainability ทางการเงินของตลาดการเงินของอเมริกานะครับซึ่งมีผลกระทบขณะนี้เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่นักวิเคราะห์กำลังพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวเบนช์มาร์กของไอ้ตัว10ปีเนี่ยนะครับ 4.97 4.98 คนมองอยู่ที่ประมาณ 5% อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามครับ
5: ครับแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกอ่ะครับอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งบ้านเราอ่ะครับ
7: มันก็อธิบายเรื่องอะไรเรื่องตลาดหุ้นตลาดการเงินน่ะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงตลาดทุนอย่างเดียวตลาดทุนมันหมายถึงสองตลาดนี่กับตลาดทุนเพราะฉะนั้นผลตอบแทนตัวนี้ก็สร้างตัวตลาดนี่เพราะว่าผลตอบแทนสูงขึ้นคนก็ขายพันธบัตรเพื่อให้ผลตอบแทนมันสูงขึ้นขณะเดียวกันพอผลตอบแทนผู้ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินสูงขึ้นบริษัทต่างๆก็ถูกกระทบอันนี้เห็นได้ชัดว่าก็ไปกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นของอเมริกากับของทั่วโลกแต่จะกระทบมากหรือน้อยอีกเรื่องนึงกับอันที่2นะครับก็ไปกระทบสเปซิฟิกเลยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนเยอะๆพวก AI ต่างๆเหล่านี้เป็นอันที่2ครับกับอันที่3ก็คือว่าดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นเพราะว่าพอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยทางด้านเฟดคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอันที่3กับอันที่4ก็คือว่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะ crowding out เพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือประเด็นที่4ครับนะที่จะเกิดขึ้นแรกประเด็นที่5คือต้นทุนทางด้านของเซกเตอร์ต่างๆทั่วโลกอ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการกู้พอผลตอบแทนจากประเทศหนึ่งสูงขึ้นนะครับมันก็หมายความว่าเปรียบเทียบแล้วก็ไปกระทบก่อเรื่องของตลาดทางด้านตราแลกเปลี่ยนนะครับว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็เกิดการผันผวนซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบครับมันออกมาทางด้านของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในด้านเรียลกับในด้านเศรษฐกิจทางด้านที่เขาเรียกว่าทางการเงินอันนี้คือผลกระทบโดยทั่วไปแต่ขณะที่เรากำลังคุยอยู่นะฮะก็อยากให้เราดูว่าอันนี้เป็นเพียงคนตั้งข้อสังเกตแต่ยังไม่ได้พูดในทำนองว่าเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งแต่คนก็กำลังมองว่าเฮ้ยมันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันตรายแต่ไม่หมายว่าจะตกวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เพียงแต่ให้เราสังเกตว่าเดินอยู่บนเส้นทางอันตรายเท่านั้นเองครับ
5: ครับแล้วตลาดการเงินของบ้านเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดการเงินสหรัฐขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันมากพอหรือยังครับ
7: เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้ระเบิดเพราะตอนนี้ผมก็คิดว่ายังไม่อยากจะพูดว่าถูกกระทบกับคนไทยนะครับแต่สิ่งที่กระทบตอนนี้มากหน่อยบ้างหน่อยก็คือไซโคโลยีในแง่ว่าเฮ้ยคนมีความรู้สึกตลาดหุ้นมันผันผวน แต่ขณะเดียวกันเราดูผลสิ่งที่เกิดขึ้นสิในกรณีเกิดขึ้นดูได้ชัดเลยเรื่องของตัวแฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมครับแฮมเบอร์เกอร์มันมีผลกระทบนะแต่ตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผลกระทบจากแฮมเบอร์เกอร์2008เนี่ยทุกประเทศถูกกระทบของเราตอนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยติดลบนะครับไอตอนไอแฮมเบอร์เกอร์นะครับติดลบแต่ว่าติดลบปีเดียวปีรุ่งขึ้นกระเด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับเพราะแต่ตอนนั้นก็เบอร์นาเก้แก้ปัญหาได้เก่งเร็วกว่าที่หลายคนคาดเพราะตอนปี2008คนกลัวว่าจะเกิดเหมือนกับปี1929เบอร์นาเก้ได้สร้างนวัตกรรมการเงินใหม่ QE นะครับแต่ของเราขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจับตามองเท่านั้นเองว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นบับเบิ้ลเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้ฟันธงว่าเกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้2 วันนี้เพียงแต่บอกว่าอเมริกากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่คนมีความรู้สึกว่าเรื่องของตลาดการเงินนะยังมีความอ่อนไหวเพราะฉะนั้นต้องจับตามองที่ตรงนี้ครับเพราะถ้าหากมายังไม่ได้ระเบิดมันก็ถูกกระทบไม่ได้แรงหรือถ้าระเบิดแล้วก็ต้องถามว่ามันระเบิดแรงขนาดไหนซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้เพียงแต่ต้องรู้ว่าตลาดมันยังมีความอ่อนไหวครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษเท่านั้นเองครับ
5: ครับแล้วเรื่องของราคาน้ำมันหลักครับอาจารย์ที่เป็นต้นเหตุหนึ่งด้วยนะครับสงครามก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบด้วยตอนนี้อาจารย์ได้ตามความเคลื่อนไหวในแง่ของ
7: สงครามคุณจะสังเกตดูนะฮะเราจะลบกันถามจริงๆอ่ะคุณวาลินมันลบกันหนักหรือเปล่า
5: ไม่หนักเรื่อย
7: ครับผมใช้คำนี้ว่า no peace and no war ไม่เหมือนตอนแรกตอนนั้นอ่ะ war ที่ถ้าทำแบบนี้เพราะทรัมป์หาทางออกไม่ได้แต่ขนาดเดียวกันทางด้านอิหร่านก็เจอปัญหาจะลบหนักก็ไม่ได้ต่างคนต่างอะไรครับไม่ยอมซึ่งกันและกันพอไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะอยู่ได้นานกว่าอเมริกาก็หวังว่าเล่นงานตัวนี้ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจทางด้านอิหร่านก็คิดว่าฉันจะเล่นแบบนี้เองจะถูกกระทบจากการเลือกตั้งแล้วก็มีผลในเรื่องนี้เพราะว่ามีผลนะฮะคะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยลงมาอยู่ที่33%นะครับแต่ไม่ได้ต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะถ้าผมจะไม่ผิดมีบางคนนะครับที่เคยตกต่ำถึง 22% แต่ทรัมป์เนี่ยถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเดนไม่ว่าจะโอบามาอันเนี้ยทรัมป์เนี่ยกับตัวเขาเองอ่ะสมัยแรกเขาได้ประมาณต่ำสุดตอนนั้น34ตอนนี้ลง33เพราะนี่คือเหตุผลว่าเขาต้องหาทางออกด้วยแจกเงินนะเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้มิดเทอมเนี่ยสามารถที่จะมีเสียงข้างมากในสภาล่างสภาบนนะสภาล่างเนี่ยนะครับเลือกตั้งทั้งหมดเลยสภาบน1 ใน 3ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าหวังว่าไอ้แต่แจกดิวิเดนตัวเนี้ยจะสามารถที่จะทำนะได้รีพับลิกันขึ้นมาความเป็นจริงจะเป็นยังไงบ้างเพราะคนก็มองอีกด้านหนึ่งให้คุณแจกแบบนี้มันมีผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับต่อหนี้ของประชาชนนะทอด 1.23 คุณหารายได้ไม่ได้เท่ากับคุณกำลังก่อหนี้ให้กับประชาชนครับอันนี้ก็เป็นส่วนต้องมาดูว่าเอาเข้าจริงๆแจกได้หรือเปล่าว่าต้องผ่านสภาด้วยเพียงแต่สิ่งที่เขาพูดก็เป็นสีน่าสนใจและมีอะไรครับน่าสนใจง่ายๆว่าเป็นผมว่าเป็นเรื่องของการหาเสียงนะครับแต่ที่ความหาเสียงอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่ที่ใหม่มากคือออกมาจงครึ่มเลยไม่เหมือนกับกรณีของคนอื่นที่มีการแจกในลักษณะที่เรียกว่าใครก็เกิดเรื่องของปัญหาหลังโรคติดต่อเรื่องไอ้นี่อยู่ดีๆแจกเงินเพื่ออะไรเพื่อเอาคะแนนเสียงอันนี้ต่างหากครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นพิเศษครับ
5: คืออเมริกายังประชานิยมยังขายได้อยู่หรือครับอาจารย์คืองง
7: สำหรับทรัมป์เขาขายมานานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่น่าสนใจคุณวาลินนะครับสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยนำหน้าคนอื่นนะเพราะทรัมป์ทำตอนเนี่ยทำให้พวกขวาจัดในยุโรปกำลังพังงาดนะครับจริงๆวันนี้ตอนแรกผมจะมาชวนคุยคือเรื่องการเลือกตั้งในเยอรมันไงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกนะที่เขาเรียกอะไร Alternative für Deutschland เป็นพรรคนาซีมีประวัติที่ถูกห้ามได้คะแนนเสียงในมณฑลแซกซอนีอัลซ์เป็นครั้งแรกและรัฐบาล CDU

0: ที่เป็นแมรี่เนี่ยตกใจเลยกระทบต่อฐานเสียงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์ของทรัมป์เนี่ยทำให้พรรคซ้ายกลางขวากลางแจ้งหมดเลยกลายมาเป็นขวาจัดกำลังขึ้นและซ้ายจัดกำลังขึ้นในกรณีของเอาเยอรมันคุณดูนะครับเยอรมันตลอดตั้งแต่1949รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2พรรคใหญ่ซ้ายกลางคือ SPD เดี๋ยวนี้แย่ไปเลยคือพรรคสังคมนิยมพรรคขวากลาง CDU CSU ที่เป็นรันอยู่ตอนนี้ซ้ายกลางหายเงียบแล้วก็อีกพรรคหนึ่งไฟดิโมแครติกลิเบอรัล3พรรคตอนหลังปรากฏว่าไงครับที่เปลี่ยนมากลายเป็นพรรคขวาจัดเนี่ยขึ้นมาคะแนนขึ้นมาทางซ้ายซ้ายกลางกำลังถูกกระทบและที่ฝรั่งเศสที่มีการเลือกตั้งปีหน้าน่าสนใจพรรคขวาจัดนะครับที่เคยถูกเล่นงานกำลังนำคะแนนเสียงครับนะครับชังมารีลาแปงกำลังนำนะครับพรรคน่าสนใจมากในปีหน้าขวาจัดในฝรั่งเศสนะครับซึ่งถูกกีดกันมาตลอดตอนนี้กำลังมีคะแนนเสียงนำครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าปรากฏการณ์ของทรัมป์เนี่ยคือขวาจัดเนี่ยต่อต้านเรื่องของอิมมิเกรชันต่อต้านเรื่องของอะไรครับคนต่างชาติในนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็และที่คนก็กลัวมากพรรคอัลเทอร์เนทีฟฟูดอยช์เยอรมันต่างกับขวาจัดในอเมริกาฝรั่งเศสฝรั่งเศสยังยอมรับประชาธิปไตยเสรีนิยมและที่อิตาลีที่เป็นรัฐบาลก็เป็นขวาจัดที่ยอมรับแต่ทาง AFD เอาเนี่ยไม่ยอมรับประชาธิปไตยเสรีนิยมง่ายเน้นอำนาจนิยมเลยสองพรรคหลังก็บอกให้ผมไม่เป็นพันธมิตรกับคุณนี่คือสิ่งที่น่าสนใจพรรคอำนาจนิยมกำลังขยายตัวอยู่ในยุโรปอ่ะดูได้จากเรื่องของชัยชนะของอะไรครับเอาเทนเนตฟูดอยช์ลันครับ
1: ครับอันนี้คงได้คุยกันในโอกาสต่อไปเพราะว่าอยากคุยยาวนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณการวิเคราะห์ของอาจารย์มากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ผมวารินสัจเดลรับสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติอาจารย์สมชายอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD

0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDเคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะศุกร์11กันยายนค่ะก็นายวันๆเนาะครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามาพูดถึงเศรษฐกิจปากท้องกันในช่วงนี้ค่ะราคาน้ำมันโลกกลับมาเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยก็มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางอยู่นะคะแล้วก็เห็นสัญญาณจากธนาคารกลางทั่วโลกเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าน้ำมันแพงทีเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่หน้าปั๊มเนาะน้ำมันแพงปุ๊บทำให้ค่าขนส่งต่างๆแพงก็ไปดันต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นไปทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นสุดท้ายเงินเฟ้อนะคะราคาสินค้าทั้งหมดก็ขยับขึ้นทีนี้เห็น ECB ธนาคารกลางยุโรปก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วเมื่ออังคารที่ผ่านมานี่นะคะเดี๋ยวจะมีธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมสัปดาห์หน้าก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยแล้วก็มีธนาคารกลางออสเตรเลียแถวๆบ้านเราฟิลิปปินส์ก็ส่งสัญญาณแล้วเหมือนกันค่ะมาคุยกันถึงเรื่องเงินเฟ้อเต็มๆกันเลยนะคะว่าจะกระทบกับปากท้องเราในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ดนวัฒน์สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าอยู่ในสายแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
5: ค่ะเราไปเริ่มที่ภูมิภาคไหนของโลกกันดีคะอาจารย์แต่ว่าก็จะโดนกันทั่วหน้าแน่ๆกับราคาสินค้าที่กำลังจะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ
6: ครับใช่ครับก็เรียกได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบนะครับเหมือนที่คุณธัญมัยได้เกริ่นไปแล้วช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นะครับตัวเลขทะลุตัวเลข100ดอลลาร์ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกพอสมควรเลยนะครับและผมคิดว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือต้องมาจับตาดูทิศทางการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างที่เราเห็นล่าสุดทาง ECB เองนะครับ European Central Bank หรือว่าธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยก็ได้มีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไปนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญอาจจะต้องมองให้ลึกไปกว่าเรื่องแค่ของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยการเผชิญสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงหรืออะไรแต่ว่า สิ่งที่อาจจะเป็นกังวลก็คือว่ามันเป็นทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ามันเป็น supply shock นะครับมันเกิดจากเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาต่อเนื่องนะครับจากความขัดแย้งจากสงครามการสู้รบในตอนออกกลางซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกนโยบายการเงินทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในความท้าทายอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในตอนออกกลางเนี่ยดูแล้วก็คือเราจะสังเกตนะครับอย่างสงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็ลากยาวมา 4-5 ปีเลยนะครับส่วนความขัดแย้งตอนออกกลางเนี่ยมันก็หาเขาเรียกว่าอาจจะหาข้อยุติหรือเราจะไปคาดการณ์ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับในยุโรปเองก็สูงนะครับแล้วก็อาจจะสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เพราะว่าต้นทุนในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับต่อการขนส่งส่งผลต่อภาคการผลิตนะครับอันนี้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะทาง ECB เองนะครับธนาคารกลางยุโรปเองก็ตัดสินใจที่จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าคือพอเรามามองวิเคราะห์เนี่ยนะครับคือถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดีมานด์ที่มันเพิ่มเนี่ยนะครับความต้องการเศรษฐกิจมันร้อนแรงแล้วเราขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันโอเคมันก็จะแก้ได้ค่อนข้างง่ายแต่มันก็ไม่มีทางอื่นที่จะไปสกัดเงินเฟ้อได้นะครับมันก็มีตัวเรียกว่าเป็นตัวยาหลักๆก็ตัวเดียวเพียงแต่ว่าความท้าทายคือว่าตอนนี้มันเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นจากต้นทุนการผลิตนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างในยุโรปเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าไปดู headline inflation เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตัดจริงๆในยุโรปเนี่ยถ้าตัดพวกพลังงานออกไปเนี่ยนะครับตัดอาหารออกไปเป็นตัว core inflation เนี่ยจริงๆมันปรับลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานนะครับก็เรียกว่าเป็นกึ่งๆ supply บวก energy shock ครับ
5: ค่ะแล้วพอพูดถึงพลังงานเนาะนี่เดือนกันยายนถ้าพูดถึงฝั่งประเทศเมืองหนาวเขากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวใบไม้ร่วงเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยโอ้แล้วก็ราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นอีกแถมดอกเบี้ยขึ้นอีกจนปีที่ผ่านมาถึงขั้นมีการกู้มาจ่ายค่าไฟกันเลยนะอาจารย์หรือว่าต้องผ่อนจ่ายค่าไฟกันเนี่ยเพราะว่าต้องใช้
6: ครับทางโซนยุโรปเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยดีมานด์ของการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะก็จะไม่เหมือนบ้านเราของเราเนี่ยยิ่งหน้าร้อนเราต้องการใช้เยอะใช่ไหมครับแต่พอไปทางฝั่งยุโรปเองพอเข้าสู่หลังช่วงออทัมไปช่วงวินเทอร์ฤดูหนาวเนี่ยความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพอดีมานด์เพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะทำใหราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับจริงทาง ECB เนี่ยคริสตินลาการ์ดก็มีการแสดงให้เห็นถึงความกังวลนะบอกว่าอาจจะเกิดเรียกว่าเป็นเหมือน second round effect เลยนะครับก็คือว่าถ้าราคาพลังงานเนี่ยมันแพงนะครับและแพงอยู่ในช่วงเวลาที่นานคือถ้ามันขึ้นแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าพลังงานแพงนานเนี่ยมันจะส่งผลนะครับไปยังต้นทุนของสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนภาคบริการด้วยนะครับเพราะว่าอะไรพอราคาค่าพลังงานสูงใช่ไหมครับก็เหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยว่าโอ้มันเขาอาจจะต้องไปหาทางนะกู้บ้างอะไรบ้างนะครับลูกจ้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกร้องพวกค่าจ้างหรือค่าแรงที่เพิ่มนะครับแล้วประชาชนก็จะมีความคาดหวังว่าเงินเฟ้ออาจจะสูงต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือน second round effect ก็คือมันจะทำให้นะครับเงินเฟ้อทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยนะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะอันนี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเนี่ยนะครับยากขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะพอเราเห็นพลังงานราคาน้ำมันเกินร้อยเนี่ยมันก็พอเห็นภาพเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วการขึ้นดอกเบี้ยคือเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับแต่ว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทำให้ราคาน้ำมันหรือราคาพวกก๊าซธรรมชาติลดลงได้นะครับแต่มันจะไปกดในเรื่องของตัวดีมานด์นะครับไปกดตัวดีมานด์ลงที่ก็ต้องรอดูว่าผลที่มันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันสามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคือโลกปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนตำราที่เราเรียนมาในอดีต 10-20 ปีที่แล้วเพราะว่าปัจจัยที่เราเรียกกันว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีผลนะครับต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มันสร้างความไม่แน่นอนนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยแล้วปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเราเห็น ECB ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ถามว่า ECB จะไปยุ่งอะไรกับเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าจะไปทำให้ความขัดแย้งมันลดลงก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาตามอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเฟดด้วยที่จะประชุมกันนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นออสเตรเลียด้วยเนี่ยก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยต้องเดินตามนะครับตอนนี้ต้องเดินตามความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะไม่สามารถไปยุติเรื่องความขัดแย้งใดๆได้เลยนะครับทางเดียวที่เขาทำได้ก็คือไปกดดีมานด์นะครับไปกดดีมานด์ในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือแต่ละกลุ่มประเทศเนี่ยให้มันลดลงน้อยลงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นตัวไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สร้างความเสี่ยงหรือความกังวลว่าแบบนี้เศรษฐกิจมันก็อาจจะเรียกว่าไม่สามารถมีอะไรล่ะความสดใสนะครับหรือทิศทางการเติบโตได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคือไปดูการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยจริงปีหน้าก็ดูก็ยังอาจจะกลับขึ้นมาดีกว่านี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าหลายธนาคารกลางทั่วโลกก็คงอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจเป็นการตัดสินใจสำคัญในเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูนะอีกจริงๆก็มีอีกหลายช็อตนะครับ ECB เองจากนี้ไปจนถึงปลายปีเองเนี่ยก็อีกหลายช็อตแต่ผมคิดว่าเขาก็ต้องตัดสินใจนะครับอยู่บนทางเลือกอะว่าถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะที่เงินเฟ้อมันอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ยาวอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่เขาตัดสินใจนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอตัวไอ้การคาดการนะครับจากภาคเอกชนภาคครัวเรือนอีกที่เป็นตัว expected inflation เนี่ยกว่าจะเพิ่มนะครับแล้วมันยิ่งทำให้ความคาดหวังในเรื่องของค่าแรงค่าจ้างของแรงงานเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมคิดว่าธนาคารกลางหลายประเทศเอง ก็กังวล นะว่าถ้าขึ้นมากไปก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะถ้าขึ้นมากไปเนี่ยมันจะไปกดตัวการบริโภคพอสมควรแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าน่าจะโอเคนะน่าจะปรับตัวได้ประมาณหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยนะครับไปดู IMF ล่าสุดเองเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับโฆษก IMF ก็เพิ่งพูดนะครับในสื่อบอกว่าจริงๆดูตัวเลขเศรษฐกิจพอไปได้นะคือหลายประเทศกำลังปรับตัวฝ่ายจูนกับไอ้ภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางได้อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ IMF ล่าสุดก็มองว่าก็ยังคงอยู่ประมาณตัวเลข 3% นะครับทีนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมากไปเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เศรษฐกิจชะลอกว่าที่คาดการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยECB ผมว่าก็ 0.25 ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เขามองว่าเหมาะสมนะครับคริสตินลาการ์ดเองก็พูดนะครับว่าตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงเรื่องอินเฟลชันเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มันอยู่ในเศรษฐกิจมันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดอันนี้ผมคิดว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะต้องเคาะออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีเสียงแตกนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นการทยอยขึ้นทีละเล็กทีละน้อยประมาณ 0.25 ประมาณนี้นะครับ
5: ค่ะก็ต้องขึ้นทีละปิ๊บแค่นี้แหละเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเป็นมารยาทด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยว่าต้องอย่าขึ้นทีเดียวเยอะไม่งั้นลำบากกันหมดสะดุ้งกันหมดปรับตัวไม่ทันก็ต้องมาทีละ 0.25 นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปโดยที่ต้องส่งสัญญาณล่วงหน้าด้วยนะจะไม่มีการสับขาหลอกไม่มีการพูดแล้วไม่ทำอันนี้ไม่ได้เลยไม่งั้น
6: ถูกครับ
5: ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นส่งสัญญาณรอบนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไปถึงปลายปีที่จะขึ้นไปเรื่อย
6: ใช่ครับคือภาคเอกชนเองก็พยายามคือโลกทุกวันนี้มันมี uncertainty หรือความไม่แน่นอนที่สูงมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเชื่อว่าภาคเอกชนนักลงทุนก็ต้องการความชัดเจนหรือว่าทิศทางที่แน่นอนถ้าหน่วยงานเศรษฐกิจมาเพิ่ม uncertainty เข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลนะครับในระบบเศรษฐกิจอย่างของยุโรปเองจริงผมคิดว่าในส่วนของยุโรปเองจริงมันก็มีคือมันเป็นลักษณะของการใช้นโยบายผสมกันระหว่างการเงินการคลังอยู่แล้วในทุกวันเนี่ยนะครับคือเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐต่างๆนะงบประมาณทางยุโรปเองเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาก็พยายามใช้ในการเข้าไปนะครับกระตุ้นพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็จ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจเขาก็ยังพอโตได้อยู่พอสมควรนะครับคือนโยบายการคลังก็ยังดูใช้เต็มที่อยู่นะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตไปเป็นลักษณะของ expansion อยู่แต่ว่านโยบายการเงินเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องพยายามนะประคับประคองเพราะว่ามันมีสัญญาณของ ของเรื่องเงินเฟ้อเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นในเคสของยุโรปตอนนี้ก็ใช้ผสมผสานนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปนะครับมากกว่าแค่วันนี้ดอกเบี้ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆ

0: มันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เอ่ยนะครับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเอ่ยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นกว่าในอดีตมากนะครับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องพลังงานนะครับเรื่องของสงครามการค้านะครับและเรากำลังเจอ disruption อีกเยอะเลยนะครับเรื่องclimate change เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลเดิมๆเนี่ยที่เราอาจจะเคยใช้มาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วก็คงไม่เวิร์ควันนี้เราจะสังเกตนะครับว่ารัฐบาลทั่วโลกเอ่ยนะครับหน่วยงานระหว่างประเทศ IMF นะครับหรือว่าเหล่าบรรดาธนาคารกลางเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการวิเคราะห์หรือโมเดลต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนไปใช้แบบเดิมเนี่ยก็คงไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ใหม่นะครับเพื่อที่จะมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าแรงกดดันที่จะเข้ามานะครับจากปัจจัยที่เราคุยกันวันนี้ว่าโหมันก็มาเร็วแล้วมันก็มาได้บ่อยนะครับ
1: งั้นโยงกลับมาที่แถวบ้านเรานะคะจะถามว่าประเทศใหญ่ๆเขาขึ้นแล้วไม่ขึ้นได้ไหม ก็เราก็เจอกับราคาน้ำมันที่แพงเหมือนกันเพราะเราก็พึ่งตะวันออกกลางไอ้ยุคที่รัสเซียยูเครนเขาทะเลาะ กันอันนั้นก็ยุโรปมีปัญหาเยอะมาปีนี้นี่ชัดเจนมากเลยว่าเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราพึ่งพิงตะวันออกกลางเนี่ยก็โดนเต็มๆใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เต็มๆผมกำลังจะพูดคำนี้เลยว่ากำลังจะพูดคำนี้เลยว่าประเด็นนี้นะครับกับไทยเราเองเนี่ยก็ต้องมองไปไกลกว่าแค่เรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความขัดแย้งของตอนออกกลางเองนี่เราก็โดนเต็มๆเหมือนที่คุณธัญญไมพูดเลยผมกำลังจะพูดคำนี้เป๊ะเลยนะครับเราก็เป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานนะครับเราก็แน่นอนพลังงานก็จะเป็นตัวที่ส่งผ่านไปยังต้นทุนการผลิตนะครับของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นแหละว่าสุดท้ายเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกที่มันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเราคงได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะส่งผ่านมายังต้นทุนการผลิตนะครับทีนี้ถ้าเรามามองประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยเนี่ยนะครับถ้าดูอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะก็น่าจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อนะครับยังคงเป็นขาขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการแล้วอเมริกาต้องไปดูฝั่งอเมริกาอีกนะครับอเมริกาเองก็น่าจะเผชิญแรงกดดันคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะกว่าจะเข้าสู่การลดดอกเบี้ยนี่อาจจะช้ากว่าที่เราหรือหลายฝ่ายคาดไว้นะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราก็ต้องมาพิจารณาเพราะว่าคือถ้าเราไม่ปรับตัวกับทิศทางของโลกเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยมันจะเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเรื่อง
1: เงินไหลออกด้วยเขาก็ไปลงทุนที่อื่นค่ะ
0: ครับถูกต้องเลยมันก็จะพันกันไปหลายประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไทยเองก็คงจะต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้นะครับแต่อัตราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศเราก็ค่อนข้างต่ำทีนี้มันก็เลยจะเป็นประเด็นพอสมควรนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าในยามที่ถ้าดอกเบี้ยโลกมันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเราเผชิญกับต้นทุนการผลิตต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยหากน้ำมันแพงขึ้นด้วยเนี่ยนะครับนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆของบ้านเราจะไปทางไหนนะครับจะมีแรงกดดันให้ไปอุดหนุน เรื่องพลังงานไหมแต่ถ้าอุดหนุนมากไปนะครับมันจะมีปัญหาหรือมีภาระนะครับอะไรตามมาหรือไม่นะหรือตลาดเราจะไม่ได้ปรับตัวตามกลไกที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์เพราะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราก็มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหดีนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์กว่านะครับดังนั้นเนี่ยมาถึงของเราเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ได้จะสู้ดีเท่าไหร่นะครับและมาตรการที่ภาครัฐออกมาส่วนมากก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นในระยะสั้นๆนะครับเท่านั้นแล้วก็อาจจะยังมีความท้าทายอีกมากมายที่ต้องเผชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ยังไงเสียก็ตามเนี่ยนะครับโจทย์เศรษฐกิจของผมว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายและเป็นโจทย์ใหม่ ก็อาจจะต้องมองโจทย์ให้

0: กว้างนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันเนี่ยเนี่ยวันนี้มันมาจากตัวความวุ่นวายนะครับในตอนออกกลางเนี่ยอย่างมหาศาลเลยแหละนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูต่อว่าเออพอมันเกิดความตึงเครียดมันเกิดการสู้รบมันสู้กันเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยโหมันไม่ใช่แค่การสู้รบนะมันเกิดเรื่องพลังงานมันเกิดเรื่องของซัพพลายเชนใช่ไหมครับแล้วมันกลายเป็นสองเรื่องนี้มันก็ทำให้อะไรครับทำให้เงินเฟ้อโลกมันเพิ่มนะครับแล้วอีกอันนึงก็ต้องไปดูอีกอ่ะแล้วนโยบายการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะไปทิศทางไหนซึ่งวันนี้มันเป็นขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหมดเลยนะครับแล้วมันก็ยิ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงนะครับหรือแรงกดดันที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้เลยดังนั้นถ้าจะถามว่าบ้านเราเนี่ยจะไปทางไหนผมคิดว่าโหก็ต้องบริหารหลายอย่างควบคู่กันไปนะครับต้องบริหารหลายอย่างควบคู่กันไปบริหารเงินเฟ้อให้ได้นะครับแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้เศรษฐกิจมันโตไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังต้องอย่าลืมเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังนะเพราะว่าหลายประเทศก็เจอความท้าทายตรงนี้อยู่นะครับแล้วเราจะรับมือกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างไรนี่ต้องไปผมคิดว่าต้องเดินหน้านะครับไปด้วยกันแบบเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับนี่ก็ถือเป็นโจทย์หลักเศรษฐกิจของหลายประเทศทุกวันนี้เลยครับ
1: อีกหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งของโลกการเงินยุคใหม่นี่นะใครๆก็เป็นหนี้นะอาจารย์มันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเยอะมันเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อธุรกิจหนี้ส่วนบุคคลหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นก็หนาวกันหมดค่ะคนลุกกันหมดนึกถึงคำของผู้หลักผู้ใหญ่กูรูตั้งแต่ต้นปีที่เขาบอกปีนี้ถือเงินสดอย่าก่อหนี้ใหม่ก็มาแล้วจริงๆด้วยนะคะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีหนี้อยู่น่าจะลำบากเลยค่ะอาจารย์ท่านคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าสำหรับภาคธุรกิจที่ก็มีความจำเป็นต้องกู้มาเพื่อหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจไปต่อเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วดีมานด์ก็ไม่มีด้วยเศรษฐกิจไม่ดีค่ะอาจารย์อยู่ในสายไหมคะหรืออาจจะหลุดไป
0: ได้ยินไหมครับเมื่อกี้อาจจะเผลอไปโดนได้ยินไหมครับตอนนี
1: ้ได้ยินแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออทีนี้ที่ยังจำกันได้นะครับตอนที่หลังจากยุคโควิดนะครับใหม่ๆเนี่ยจริงๆอเมริกากับทางยุโรปเองก็เคยเจอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงมากนะครับแล้วตอนนั้นก็เจอดอกเบี้ยขาขึ้นกันไประลอกใหญ่อยู่ชุดนึงเลยนะครับตอนนั้นเงินเฟ้อในสหรัฐในยุโรปเนี่ยสูงมากก็ตัวดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเยอะเราก็จะเห็นสภาพการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนที่มีหนี้เนี่ยผมจำได้เลยในอังกฤษในยุโรปเนี่ยโหออกมานะครับเผชิญกับความตึงเครียด อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบริษัทหรือธุรกิจเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อาจจะมีภาระหนี้อยู่แล้วมันอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องบริหารจัดการนะให้ดีนะครับว่า เรื่องของการครบกำหนดในการชำระนะครับเรื่องของการrefinance ต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องบริหารจัดการ อยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินนะครับส่วนภาคครัวเรือนเองเนี่ยตอนที่ยุโรปขึ้นดอกเบี้ยเจอเงินเฟ้อเยอะๆนะครับแล้วขึ้นดอกเบี้ยหนักๆเนี่ยโอ้โหยุโรปนี่ซัฟเฟอร์กันเยอะนะครับถึงขั้นว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยกลายเป็นดอกเบี้ยนะครับcost of debt เนี่ยกลายเป็น เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นความท้าทายนะครับของคนที่หรือว่าเอกชนนะครับหรือกิจการที่มีหนี้ก็ต้องพยายามบริหารจัดการนะครับให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้น เรื่องของการ refinance นะครับต่างๆนานานี่ก็อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องถ้าเป็นไปถึงไม่ใช่แค่ภาคครัวเรือนเนี่ยถ้าไปถึงภาคเอกชนเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นลายอินดัสทรีเลยนะครับเป็นลายอินดัสทรีเลยแล้วแต่ว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนนะคือ real estate ก็อาจจะอย่างนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่ม SME เนี่ยก็อาจจะอีกอย่างนึงนะครับอย่าง SME ส่วนมากก็อาจจะต้องไปพึ่งสินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อธนาคารพวกนี้ก็ดอกเบี้ยก็อาจจะปรับขึ้นค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ในแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับต้องประเมินแล้วก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนี่ผมว่าท้าทายนะครับทั้งภาพรวมภาพกว้างที่เป็นมหาภาคที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับภาคธุรกิจเอกชนนะครับที่มีการใช้สินเชื่อนะครับในการรันธุรกิจนะครับรวมถึงภาคครัวเรือนภาคประชาชนนะครับที่มีการก่อหนี้ครัวเรือนหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับอะไรต่างๆผมคิดว่ากระทบค่อนข้างหลายภาคส่วนเลยครับ
1: ค่ะอันนี้หยิบตัวเลขของแบงก์ชาติมาเล่าให้ฟังนะคะก็บอกว่า SME เนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อเยอะมากนะคะตอนนี้ยอดปล่อยสินเชื่อก็ติดลบต่อเนื่องเพราะว่าแบงก์ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมSME รายใหม่ที่ไม่มีประวัติทางการเงินมาก่อนเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อ 78% แต่ถ้าเป็น SME ที่มีหนี้เสียเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งถูกปฏิเสธหนักเลย 86% แล้วก็หากประเมินความจริงซึ่งอาจจะสูงได้ถึง 90% แบงก์ชาติมองอย่างนั้นนะคะทุกวันนี้เราก็เลยมี SME ที่ถูกเรียกว่าซอมบี้อะค่ะก็คือยังมีชีวิตยังเคลื่อนไหวอยู่ได้ยังทำธุรกิจต่อไปได้แต่เหมือนไม่มีชีวิตเลยเพราะว่ากำไรดีขายดีกำไรดีแต่พอเอากำไรมาจ่ายดอกเบี้ยปุ๊บติดลบเลย
0: หมดเลยใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้คือผมเห็นด้วยมากเลยนะครับคือผมคิดว่าประเด็นของ SME ในการเข้าถึงตอนนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันท้าทายมากคือเรียกว่าเข้าถึงสินเชื่อยากดีกว่านะครับแล้วมันจะมีกลุ่มเดิมที่ก็มีภาระหนี้สินสูงนะครับแล้วก็กระแสเงินสดก็อาจจะอ่อนด้วยเพราะฉะนั้นคือเรามองภาพ SME ไทยเนี่ยผมคิดว่าคือในทางไฟแนนซ์นะในทางการเงินเนี่ยควรจะต้องเร่งนะครับปฏิรูปอย่างขนาดใหญ่เลยเพราะอย่างที่ผมบอกเลยคือ1เข้าถึงสินเชื่อยากอันนี้ตามตัวเลขที่คุณธัญมัยบอกแล้วมันกระทบผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยจริงๆนะครับ2มันจะมีกลุ่มที่มีหนี้สินเดิมอยู่นะครับ3บริหารกระแสเงินสดไม่ได้เพราะแล้วก็สุดท้ายพอมันเจอ3อันเนี้ยธนาคารก็ต้องระมัดระวังใช่มั้ยครับในการปล่อยกู้ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นลักษณะเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่สินเชื่อ SME หดตัวแล้วผมเชื่อว่ามันจะหดตัวต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วพอยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะกลายเป็นวงจรนะครับวงจรแล้วมันก็จะทำให้การเติบโตของธุรกิจ SME เนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคือกู้ใหม่ก็ยากเพิ่มวงเงินก็ยากความเสี่ยงก็สูงนะครับแล้วเดี๋ยวเงินทุนหมุนเวียนจะพอไหมสุดท้ายนะยิ่งอาจจะยิ่งทำกำไรยิ่งลดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาที่มันรวมมันตุ้มเข้ามากับ SME เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: โอ้พูดให้เลยก็ได้น่าจะเป็นวงจรอุบาทที่ไหลลงกันหมดเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ก็ดีที่วันนี้อาจารย์เอาเรื่องดอกเบี้ยมาคุยกันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอีกทุกรอบการประชุมของแบงก์ชาติในเกือบทุกประเทศนะเราน่าจะได้เห็นดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้นนะคะก็ส่งสัญญาณเพื่อให้เตรียมตัวกันไว้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นนุวัฒน์มากเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ที่มาคุยกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผู้ประกอบการแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่เป็นลูกจ้างหรือกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคนี้นะคะมาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนแหมอาจารย์เชนก็ออกนโยบายของอบ.ที่น่าถูกใจเพียบเลยแต่ว่าภาคธุรกิจไทยพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับคนเก่งๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับดร.ธัญพรกิตติทายวุฒิเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: ค่ะกลับเข้าสู่ Econbiz นะคะพูดถึงข่าวบวกๆในช่วงนี้นะแสงก็จ้องไปที่กระทรวงอว.เยอะเลยนะคะเห็นหน้าอาจารย์เชนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีการเสนอเข้าครม.หลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีต่อคิวมาอีกเพียบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยนะอย่างเช่นจะทำ talent pool จับคู่คนเก่งกับงานให้ตรงความเชี่ยวชาญจะมีการปลดล็อกเรื่องนักเรียนทุนนะคะให้กลับมาฝึกงานหรือว่าตั้งสตาร์ทอัพเองได้เนี่ยจะมีการให้ทุนนักวิจัยต่างๆนะคะคือเรื่องนี้ทำกันมานานแต่ว่าอยู่ในสถาบันการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ภาคเอกชนเนาะก็ต้องรับลูกนำไปใช้ต่อช่วยกันส่งเสริมด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะดร.ธัญพรกิตติทายาวุฒิผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณไม้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจากนโยบายที่กำลังจะออกมาและก็อาจจะมีมาอีกเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เด็กจบใหม่ตื่นเต้นกันมากเลยแต่ทีนี้เท่าที่ได้คุยกับภาคเอกชนมาเขามีเสียงตอบรับยังไงบ้างคะ
11: โอ้โหคำนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามค่ะคุณไม้ว่าแล้วคนเก่งแบบไหนที่ธุรกิจไทยต้องการจริงๆในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเนาะนโยบายจากทางกระทรวงอว.เนี่ยต้องขอขอบคุณเลยค่ะว่าท่านรัฐมนตรีจริงๆท่านเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์เนี่ยเพิ่งมาขึ้นพูดในเวที GCNT Expo 2026ค่ะคุณไม
1: ้ที่เพิ่งจัดไปค
11: ่ะแล้วก็ช่วงศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับฟังค่ะปาฐกถาพิเศษ From Shock to Shiftซึ่งประเด็นตรงนั้นพูดถึงการยกกำลังประเทศไทยไทยแลนด์ยกกำลัง2อ่ะแหละ Building Human Capital for the Next Economy อ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่านโยบายมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงไหมแล้วภาคเอกชนน่ะพร้อมไหมวันนี้ก็เลยคิดว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าในส่วนนี้ที่คุณไมค์เปิดประเด็นมาเนี่ยน่าจะมีความต้องการอย่างไรในภาคเอกชนเดี๋ยวจะเริ่มเลยไหมว่าเราคิดว่าภาคเอกชนเตรียมรับมืออย่างไรหรืออยากจะย้อนกลับไปในเรื่องของการ นับสนุนนักวิจัยกันก่อนดี
1: เอาล่าสุดก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าในเวทีที่พูดถึงมีเคสอะไรน่าสนใจบ้าง

0: มีเอกชนเขาพร้อมตอบรับยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหเอาประโยคไฮไลท์ที่ได้ฟังมานะคะตอนที่ท่านปาฐกถาเนี่ยก็พูดแล้วก็สื่อสารกับภาคธุรกิจโดยตรงในงานวันนั้นแล้วกันค่ะว่าคนฟังส่วนใหญ่เป็นภาคธุรกิจก็ประโยคที่ชอบมากที่สุดคือท่านบอกว่าคนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอ่ะคือตัวคูณที่เป็นตัวทวีคูณไม่ใช่ตัวบวกอย่างนี้เนาะไม่ใช่เอามาบวกกันเนาะต้องบอกว่าเป็นตัวคูณเนี่ยหมายความว่าถ้าพัฒนาคนให้ถูกทางแล้วจับคู่เทคโนโลยีที่ใช่ผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นค่ะคุณไม้แต่จะเป็นทวีคูณได้เลยคูณยังไงอันเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการที่เห็นว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์เปิดให้เกิดสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการมาทดลองมาประมาณ10ปีเนาะสมัย10ปีที่แล้วอะค่ะเรามีโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผลิตบัณฑิตนะแต่ว่าเป็น Entrepreneurial University อันนี้หลายมหาลัยอาจจะไม่ต้องเอ่ยซึ่งตอนนั้นน่ะอาจารย์เชนกับทางพี่ปุ๋ยเนี่ยอยู่ในมหาลัยเดียวกันในส่วนของคณะวิศวกรรมเนาะก็เห็นค่ะว่าระบบเศรษฐกิจและนวัตกรรมประเทศเนี่ยงานวิจัยต้องเดินทางออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงภาคธุรกิจก็ต้องการนะคะนักวิจัยหรือคนที่มีความรู้เชิงลึกเนี่ยมาเติมโจทย์ค่ะว่าตลาดเนี่ยอยากได้ของแบบนึงธุรกิจเองคิดเองไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้เชิงลึกอะไรเนาะก็ต้องไปหานักวิจัยมาช่วยก็นั่นน่ะก็เลยเริ่มมีการปลดล็อกให้อาจารย์มหาลัยหรือว่านักวิจัยมารับงานภาคเอกชนได้เคยได้ยินไหมที่เป็นช่วงแรกๆที่ปลดล็อกให้ทางมหาวิทยาลัยอะค่ะสามารถที่จะรับโครงการเป็นความร่วมมืออันนั้นกับ MOU กันเยอะมากเลยนะคะที่จะมาหาวิธีการหาทางออกดังนั้นกลับไปที่คำเมื่อกี้ค่ะว่าความหมายของการพัฒนาคนให้ถูกทางและจับคู่กับเทคโนโลยีที่ใช่เนี่ยผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่เพิ่มแต่เป็นตัวคูณทีนี้เราจะแมทช์ยังไงอะคุณไม้ว่าจะได้เป็นตัวคูณเนี่ยจะแมทช์ยังไงให้เจอที่ใช่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเนาะ
2: เพราะว่างานวิจัยเราก็รู้ว่าบางทีใช้เวลานานนะคะแล้วก็ช่วงหลังก็มีคำเก๋ๆเนาะจากหิ้งสู่ห้างอะไรเป็นต้นก็คือว่าทำยังไงให้องค์ความรู้นี้เอาไปขายได้ในท้ายที่สุดเพราะว่านักวิจัยบางทีก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องหาตลาดเข้าใจลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันมาเจอกันได้ยังไงคะสุดท้ายแล้ว
0: เอามาถึงปัจจุบันเลยละกันค่ะว่าถ้าเราเห็นอนาคตเอางี้นะคะว่า3ปี5ปีฟังคลื่นความคิดมาก็เห็นพูดเรื่องคล้ายๆกันมาตลอด3สัปดาห์เนี่ยเรื่องของระบบนิเวศของ data center ใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็มีการสร้างความหวังว่าAI มันจะมาช่วยเราในขณะเดียวกันก็เป็นความเครียดว่าจะมาแทน
2: น่าจะเครียดมากกว่า
0: โอเครู้สึกเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างที่มนุษย์ควรจะทวงคืนมาจาก AI อ่ะตรงประเด็นเลยเนาะมนุษย์เนี่ยกลายเป็นว่ามนุษย์จะแย่งงาน AI กลับมาได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ย Top Displacement ที่ให้ AI แทนคนได้เนี่ยไปถึง 20-30%
2: ค่ะ
0: แต่เขายังไม่ได้ปลดคนออกจากงานนะคะคุณใหม่คืองานวิจัยจาก UN และ UNDP บอกว่าการที่จะเอา AI มาแทนมนุษย์เนี่ยเราควรจะสงวนงานให้มนุษย์เนี่ยยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นเอาคนออกเนี่ยไม่ควรจะเกิน 5% แต่ปัจจุบันเนี่ยคนถูกออกไปแล้วจากงานประจำเดิมที่ AI ทำแทนได้เนี่ยถึง
2: 20%
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้
2: เหมือนกันว่าน่าจะเกินไปไกล
0: นี่คือ2026นะมองไปข้างหน้าอีก3ปี5ปีคุณไมค์เราจะทวงคืนมาอ่ะมีงานอะไรบ้างที่มนุษย์ควรจะทวงคืนงานออกมาให้เรายังมีงานทำอีก3ถึง5ปีข้างหน้าอ่ะอย่างนี้แหละ
2: โดยที่ Data Center ก็ยังจะมานะคะ Data Center ก็เนี่ยก็ยังลงทุนกันสร้างแล้วด้วยซ้ำในหลายพื้นที่ถ้าเจาะไปที่อุตสาหกรรมนี้ก่อนเลยก็ได้มันจะมีงานอะไรที่เรายังเป็นมนุษย์และยังทำได้อยู่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้คะ
0: เอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่ามันจำเป็นก่อนนะแต่ว่าเชิงปริมาณนะคุณไม้อาจจะไม่ได้เยอะมากถึงจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติมาขนาดนั้นมีฟันแฟกต์นิดนึงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติโครงการในปีล่าสุดเนาะ2026เนี่ยขึ้นมามูลค่าโครงการมหาศาลเนาะทีนี้ไหนๆก็อนุมัติไปแล้วอันนี้อันไม่อยู่ถูกไหมกลุ่มแรกคือถ้าเราจะมองว่าจาก BOI 2025ถึง2026อนุมัติโครงการไป26โครงการอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ยินว่า BOI กำลังจะมีเพิ่มเข้ามาอีก
1: แต่ว่าโอเคอาจจะถูกคัดค้านหรือว่ามีการถูก verify ใหม่เนี่ยซึ่งตอนนี้มูลค่าการลงทุนเนี่ยเดิม 500,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ไปถึง1ล้านบาทแล้วนะคะและจะเพิ่มเกือบ 2.5 เท่าจากปีก่อนน่ะสำหรับปีหน้าไปอีกเพราะฉะนั้นนี่คือตัวคูณของเงินมาแล้วนะอันนี้อันนี้อยู่แล้วนะมาแล้วดังนั้นคนกลับมาว่าเป็นโอกาสไหมคะที่จะวิเคราะห์ว่า data center ไม่ได้ต้องการแค่ไฟฟ้าที่ดินน้ำหรือทรัพยากรเราพักไว้นะมันไม่ใช่ประเด็นในนาทีนี้เนาะโอเคว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆแล้วคนนะคะต่างหากที่เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าจะเกิด data center ได้หรือเปล่าเพราะอะไรมีคน3กลุ่มอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่มีเงินแล้วนะคุณไมค์เป็นคนที่มีทักษะทุนมนุษย์ค่ะทุนของการที่มีทักษะมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่สร้าง data center กลุ่มที่2คือคนที่เดินเครื่องคือทีม operation กลุ่มที่3คือคนคิดค่ะ AI engineer cyber security expert เขาเคยวิจัยมานะว่า1งานที่ AI หรือว่า data center สร้าง1ตำแหน่งจะไปมีผลคูณให้เกิดอีก 3.2 ตำแหน่งงานตามโอกาสและเชนของการที่มี data center อ่ะเราไม่ว่ากันว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเราจะเอางานที่มีคุณค่าและความหมายของ data center คือว่าทุกวันนี้ค่ะแม้ว่าเราคุยกันท่านผู้ฟังในรายการวิทยุอาจจะฟังผ่านการบอร์ดคาสต์เนาะนี่เราใช้ data center นะเพราะว่าตอนนี้เราออนไลน์คุยกันข้ามประเทศเราใช้ระบบ Zoom
2: แล้วเราก็อัดด้วยนะก็อย่างท่านผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้
1: เสียงของเราเป็นสคริปต์ที่เป็นการฟังใช่ไหมแต่ว่ามันผ่านศูนย์กลางของข้อมูล data center แน่นอนค่ะไม่นี่ปฏิเสธไม่ได้
2: ประเทศไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ถ้าเราจะต้องเอาสิทธิ์ของการเก็บข้อมูลมาไว้ในประเทศเราก็เลยต้องมีนะสมมติเอาเล็กสุดหรือว่าสเกลที่มัน make sense ก็คือ data center ขนาด100เมกะวัตต์ไปก่อนที่ต้องใช้แรงงานคุณไมค์กลุ่มแรกคือคนสร้างกลุ่มที่สองคือคนเดินเครื่องโอเปเรตคนที่สามกลุ่มที่สามคือคนคิดที่ต้องมีทักษะ AI engineer เนาะเอาคนสร้างก่อนใช้ประมาณ850คนถึง 1,000 คนตลอด18เดือนที่ต้องสร้างต่อหนึ่ง data center เนาะเป็นช่างไหมคะอันนี้พี่ว่าหาได้นะระบบไฟฟ้าช่างกลเนี่ยประเทศไทยเรามีสกิลเก่งมากๆและบุคลากรนะคะที่เป็นทักษะช่างเทคนิคอลแล้วกันเนาะพี่พูดคำว่าช่างมันอาจจะดูแคบไปสายเทคนิคอลในการเป็นผู้รับเหมาในพื้นที่ติดตั้งระบบนะน้ำไฟทั้งหมดเลยนะคะเทคนิคได้หมดนี่คือโลคอลคอนเทนต์ได้รับการจ้างงานและต่อยอดกลุ่มที่สองอันนี้ยากต้องอัพสกิลเพราะเป็นคนเดินโอเปเรตและดูงานประจำเนาะของ Data เช่นนอกจากเดินเครื่องแล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันศูนย์ที่เป็นศูนย์เก็บอาจจะไม่ได้ใช้มนุษย์ที่เป็นคนเยอะเพราะว่าเครื่องจักรเยอะกว่าใช่ไหมคะเทียบกันใครเหมือนโรงงานที่เป็นโรงไฟฟ้าแล้วกันค่ะคนก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ้าเราคิดแบบลักษณะเดียวกันเนี่ยโรงไฟฟ้าก็ต้องมีคนดูแลเนาะมีคนซ่อมบำรุงเนาะตัวนี้ค่ะก็จะมีเหมือนกันในขณะเดียวกันตอนโอเปเรตไปแล้วก็ต้องมีคนใช้งานก็ต้องมี data analyst มี data engineer มี AI operation ที่เป็น operator นะไม่ใช่พวกเราที่เป็น user นะความหมายผู้ฟังอาจจะต้องตีความอีกนิดนึงว่า AI operation คือคนโอเปเรตอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนเถียงเราว่ามันไม่เยอะอ่ะหลักพันหรือเปล่าบอกได้เลยค่ะว่าเกินพันคนถ้าเราฝึกทำ tech transfer technology เนี่ยมันมีภาษาโบราณเรียกว่า tech transfer เนาะการที่จะเปิดโอกาสให้เกิด operation ในประเทศเราเขาต้องเอาคนต่างประเทศหรือคนที่มีความรู้มาถ่ายโอนความรู้และความเข้าใจเพราะอะไรคะค่าตัวแพงค่ะถ้าเราจะต้องให้กับผู้ดูแลเป็นพนักงานประจำใช่ไหมโอเปอเรเตอร์อ่ะเป็นชาวต่างชาติสมดไหวไหมล่ะก็ต้องการโลคอลคอนเทนต์ให้ฝึกคนไทยมารองรับทักษะตรงนี้แน่นอนอันนี้ก็หลักพันคนค่ะกลุ่มที่3อันนี้ยูเซอร์ผสมพวกเราเป็นนักคิด AI engineer ต้องพร้อมงานเป็นอันนี้ขาดคืออะไรคะขาดทักษะแต่จำนวนไม่ทราบนะคิดว่าขาดที่สุดก็คือตรงนี้แหละค่ะและเป็นการที่ถ้าคุณอัพสกิลได้จะได้เงินดีที่สุดด้วยเพราะอะไรคะรายได้ค่ะเขาจ้างกันนะคะคิดเป็นยังไงดีรายได้ต่อปีดีไหมคุณไม้ไม่ต่ำกว่าล้านบาทนะต่อหัวนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ที่พี่บอกว่า data center ถ้าเกิด operate 1คนมันจะขยายผลคือ user หรือ operation ที่เป็นการเอาไปใช้ต่อขยายผล 3.2 เท่าก็คือ 3.2 คนเนี่ยจะได้รับการจ้างงานต่อยอดอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าแรกพันอันที่2ก็เป็น 3,200 แล้วแต่ละคนที่เป็น 3,200 คนเนี่ยได้ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าปีละล้านนะถึง 1.5 ล้านบาทอันนี้เห็นศักยภาพของทวีคูณยังเออก็เลยสะท้อนฟังไปว่าเออก็คิดตามนะที่ท่านรองนายกพูดอาจารย์เชนกล่าวถึงเนี่ยถ้าคูณแล้วถูกทางเมื่อกี้เราหมายถึงว่าตอนที่เราเพิ่มตั้งแต่แรกจับคู่ใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีมานวัตกรรมเราจับถูกทางนะจะกลายเป็นอะไรคะตัวคูณ
2: ค่ะ
1: ที่ธุรกิจเองก็ได้ประโยชน์คนก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นพัฒนาคนให้ถูกทางกับจับคู่เทคโนโลยีที่ใช่อันนี้เราห้ามไม่ได้แล้วเนาะเราต้องไปเนาะ data center กับ AI เนี่ยผลลัพธ์ก็จะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นแต่เป็นทวีคูณนะคะ
2: ค่ะแล้วการที่จะสร้างกลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่าเราเรียกสายสเต็มแล้วกันเนาะก็เป็นคำที่ใช้ในโรงเรียนละเดี๋ยวนี้แค่แบบม.ปลายก็เริ่มกันแล้วนะคะก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอนจิเนียริงเนี่ยแล้วก็แมทเทอแมติกก็คือสายคำนวณทั้งหลายค่ะเราควรจะต้องสร้างตั้งแต่ยุคไหนวัยไหนแล้วเราก็พูดกันมาตลอดว่าการศึกษาบ้านเราต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่จุดไหนดีถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1: ค่ะคือภาคเอกชนคงไม่ได้ไปสอนน้องมัธยมเนาะอันนี้จะบอกว่าข้อต่อที่สำคัญที่สุดคือม.1ที่สเต็มเด็กมัธยมเนี่ยสำคัญเพราะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเริ่มที่ม.ปลายหรือม.ต้นเนาะถ้าเด็กกว่านั้นได้ก็โอเคค่ะแต่เอาจุดข้อต่อที่สำคัญของประเทศไทยเราก่อนว่าพอม.ต้นเนี่ยน้องยังเอาคณิตศาสตร์อยู่ไหมนึกออกไหมคุณไม้บางทีน้องม.ต้นก็ไม่เอาแล้วเลขอ่ะ
2: ก็มันเป็นจุดเปลี่ยนที่มันเริ่มยากแล้วพอ
1: ภาษาง่ายๆคือคิดให้มีตรรกะแล้ววิเคราะห์ให้เป็นเนี่ยมันยากไม่ว่ากันนะแต่เพียงแต่ว่ากลับมาถึงจุดนี้ค่ะว่ากรีนจ็อบเนี่ยไม่ได้สายเอนจิเนียริ่งเราจะรอดนะกลับมาสายแอคเคาท์บัญชีอันนี้พี่พูดถึงว่าคณิตศาสตร์มันรวมหมดนะ
2: ค่ะ
1: ขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้งานแรกคือคาร์บอนแอคเคาติ้งนักบัญชีคาร์บอนเคยได้ยินไหมบริษัทใหญ่ต้องวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจบบัญชีมาได้ภาษีดีกว่าเพื่อนนะอันนี้หมายถึงว่าคุณมีทุนเดิมที่เป็นแมทเทอแมติกใช่ปะแล้วถ้าเป็นมอต้นกลับไปเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะไปเป็นบัญชีแอคเคาท์ของคาร์บอนแอคเคาติ้งเชื่อไหมคุณไมค์วันนี้มีพูดแม้กระทั่ง natural accounting ทางธรรมชาติก็วัดคุณค่าได้เพราะฉะนั้นเรียนมาเหอะค่ะสเต็มอ่ะถือจะไปเป็นนักบัญชีตัวเลขแบบทุนทางธรรมชาติก็อาจจะต่อยอดได้นักบัญชีคาร์บอนก็ต่อยอดได้ต่อยอดได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: แสดงว่าจบสายวิทย์สายคำนวณมาจริงๆก็เข้ามาสู่อีกเทรนใหญ่ไม่เรียกว่าเทรนละกันนะเรียกว่าสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเรื่องความยั่งยืนด้วยก็ได้ที่พี่ปุ๋ยเกริ่นมาแล้วคำว่าแบบ green job green skill ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเรา
2: ซึ่งอันนี้มันยังมีความต้องการเยอะอยู่ไหมคะ
1: ก็ถ้าพูดถึงรายได้เอาแบบ
2: ความหวังว่าขึ้นด้วยตัวเลข
1: มันให้การจ้างงานแล้วได้รายได้เนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณ 2-3 เท่ากับคนที่ไม่ได้ฝึกมาเนาะแต่อันนั้นถอยกลับมาว่าถ้าหากว่าเราจะต้องมีแต้มต่อคือฝึกตั้งแต่แรกเนี่ยสายสังคมก็มีโอกาสที่จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจนะคุณไม
2: ค์ค่ะ
1: environment social governance รวมหมดอย่าด้อยค่าสายใดๆก็ตามเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณน่ะจะต่อยอดอัพสกิลเองหรือเปล่าค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะประเทศเกาหลีเขาให้ทุกสาขาวิชานะเรียนเทคโนโลยี AI
2: ค่ะ
1: คุณจะสังคมก็ได้แต่คุณวิเคราะห์ด้วยลอจิกทิงกิ้งนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็สะท้อนค่ะว่าเอาเหอะคำว่า green job เนี่ยไม่ได้แปลว่างานที่ต้องทำให้ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวค่ะคุณไมมันอาจจะทำให้ลดภาระโลกใบนี้รู้วิธีการจัดการสังคมดูแลสังคมให้ดีขึ้นอันนั้นก็สามารถที่จะรวมได้เลยนะคะว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความหมายค่ะ
2: ค่ะมีตัวอย่างไหมคะที่น่าสนใจของภาคเอกชนที่เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคน ไปเยอะแล้ว
0: ย้อนกลับไปเพนพอยต์เรื่อง data center ก็ได้มีเรื่องของ tech transfer ที่เราเบื้องต้นกับพูดขึ้นมาว่าต้องมีการยกระดับทักษะของคนที่จะเป็น operator ใช่ไหมคะก็มีบริษัทค่ะสมาชิกของ UN Global Compact ก็มีบริษัทที่เดี๋ยวพูดไปก็รู้สิว่าเขาทำ data center ก็เป็นบริษัทที่ดูแลไฟฟ้านั่นแหละเขาเริ่มทำการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศมายกระดับวิศวกรไทยแล้วค่ะก็อันนี้เอาเปิดเผยได้แล้วกันนะคะชื่อบริษัทมีกริมท่านก็พูดแล้วว่าวิศวกรพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยเดิมๆนะก็มาเปลี่ยนมาเป็นทักษะ data center ที่เร็วกว่าแล้วการอัพสกิลตรงนี้ไม่ได้เอาเฉพาะพี่ๆที่เป็นเอนจิเนียร์มาก่อนนะถอยกลับมาก็คืออย่างที่ว่าน้องๆที่จะต้องมาเป็นวิศวกรในการก่อสร้างดูแลโรงงานตรงนี้ค่ะก็มีคนที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะได้มาฝึกทักษะจำนวนมากซึ่งจำนวนทั้งหมดตอนนี้เนี่ยสเกลไปที่แสนคนนะคะคุณใหม่ไม่น้อยเลย
2: โอ้โหค่ะแสดงว่ามั่นใจว่ามันก็จะเกิดงานหลักแสนตำแหน่งในประเทศไทยเมื่อกี้เราพูดถึงหลักพันอยู่นี่ก็ผู้นำอินดัสทรีนี้ประเมินเองแล้วก็พยายามจะสร้างให้ถึงด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นช่องว่างที่คิดว่าโครงการเอกชนอย่างของบีกรีนกำลังพัฒนาและแก้ปัญหาเนี่ยสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไปแล้วนะคะ 180,000 คนผ่านความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายอันนี้อาจจะพูดชื่อแล้วก็ไม่ครบแล้วกันแต่ว่าปลูกฝังทักษะตั้งแต่ระดับปฐมวัยเลยค่ะก็มาที่มหาลัยอันนี้แสนคนนี่ไม่ได้นับเฉพาะพี่ๆที่จบงานแต่จบแล้วมาทำงานนะคะคุณไมค์ถอยกลับมาก็คือมีอาชีวะด้วยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทำกับการทำเทคโนโลยีอาชีวะต่างๆนี่นับหมดเลยนะแล้วก็รวมถึงน้องๆที่อยู่ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าค่ะเพราะว่าก็อย่างที่รู้นะคะว่า data center ต้องอยู่บริเวณที่มีแหล่งทรัพยากรเนาะก็จะเรียกว่าอย่างไรคนในชุมชนที่พื้นที่ที่เขาลงทุนอ่ะจะเป็นเขต EECI EECD อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่รู้กันแล้วกันว่าพื้นที่โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะได้ทำงานที่อยู่ใกล้บ้าน
2: อ
0: ันนี้เคยเห็นเลยนะคะก็ได้รับโอกาสช่างเทคนิคที่อยู่ในการทำงานเนี่ยระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรจากบ้านเขาซึ่งเขาก็เป็นน้องที่อยู่ในจังหวัดตรงนั้นอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนความมีโอกาสในการทำงานที่ดีแล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่อุ่นใจเนาะอยู่ใกล้กับบ้านหรือว่าถิ่นฐานของเขาด้วยค่ะ
2: ค่ะงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะอาจจะเป็นไอเดียก็ได้นะคะว่าการที่ภาคเอกชนจะเปิดรับให้คนรุ่นใหม่ที่ก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ค่อยมีทักษะแต่มันต้องได้โอกาสเพื่อเข้ามาฝึกงานเรียนรู้งานทดลองงานใดๆก็ตามเนี่ยมันหน้าตาโอกาสนี้เป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างคะหรือมีเอกชนไทยเจ้าไหนที่ทำแล้วพี่ปุ๋ยเห็นว่าเวิร์กอยากเอามาเล่าให้ฟัง
0: คือมีหลายโอกาสและหลายจ็อบแต่ทีเนี้ยมันต้องแสวงหาค่ะคุณใหม่คือเราเองเนี่ยอยากทำงานที่เราทวงคืนงานมาจาก AI เพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานที่เป็นงานซ้ำซ้อนรีพีททาร์กงานนับจำนวนอะไรเงี้ยเราคงไม่ต้องทวงงานพวกนั้นคืนเนาะให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI มันทำรีพีททาร์กหรืองานที่มันมี human error เยอะๆไม่ต้องทำงั้นเราต้องมี mindset เอางี้เลยกันว่างานที่ธุรกิจต้องการเนี่ยคือคนที่มี mindset ที่จะแก้ปัญหาแต่โซลูชันหรือ mindset ที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะคิดไม่ออกเราก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีในการหาคำตอบการกลับไปหาข้อมูลที่ลึกซึ้งเราหาไม่ได้เราก็ใช้ AI เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่างานที่มีคุณค่าเนี่ยเพราะว่าเราอะทำงานได้ทักษะที่สูงกว่าก็คือทักษะความคิดที่เป็นตรรกะและทักษะที่มีจินตนาการนะคะคุณไมค์เพราะฉะนั้นเราจะ beyond AI แล้วโอกาสเหล่านี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณเตรียมความพร้อมนะโอกาสมาอยู่คนตรงข้างหน้าแล้วคุณจะได้โอกาสนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าคุณเตรียมความพร้อมด้วยตัวคุณเองอะได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่านะว่าการใช้ AI มันเอาไว้ใช้แค่แบบแชทเนาะเราต้องคิดว่าเราอยู่เหนือมันแล้วเราคิดว่า AI เป็นลูกน้องเราเพราะฉะนั้นเราจะมีมุกเยอะค่ะว่ามนุษย์จะแย่งงานจาก AI กลับคืนมาให้ได้แล้วเราจะทำงานที่เรามีคุณค่าและความหมายงั้นอะไรที่ non value added workสิ่งที่มันเป็น repeat task เกิด error ได้ง่ายๆเราไม่ต้องทำ
1: เราก็ให้ AI ทำเราก็จะมาทำสิ่งอื่นที่คิดว่าต้องตัดสินใจแล้วเราก็อย่าเอาข้อมูลจาก AI มาใช้ในการตัดสินใจแทนเรานะนั่นคือเราให้อำนาจ AI เกินไปละแล้วเราต้องคือทวงคืนกลับมาในความเป็นมนุษย์คือเราเอาอำนาจในการตัดสินใจวิธีคิดของเราเป็นหลักแล้วค่อยให้น้อง AI เนี่ยเป็นตัวช่วยแค่นั้นพอค่ะ
2: โอ้จะเรียกว่าอะไรดีมนุษย์ที่เหนือ AI ได้หรือว่าเอา AI มาเป็นผู้ช่วยที่จะให้มีอำนาจเหนือเรา
1: ค่ะก็อย่างถ้าโครงการที่ทาง Global Compact ทำก็จะมี Sustainable Intelligence ค่ะก็3ปีที่แล้วก็เริ่มที่จะมีการหาโอกาสที่จะร่วมกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะสมาชิกของเครือข่ายของสมาคมเครือข่าย Global Compact เนี่ยนะคะว่างานที่ดีที่มีคุณค่าเนี่ยมันมีความหมายแล้วเราจะให้การฝึกงานมี Job Opportunity เนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทที่อยู่ในองค์กรพันธมิตรและสมาชิกเราอะค่ะก็เริ่มที่จะมีการจัดหาคนในแต่ละกลุ่มที่จะเข้าไปฝึกงานที่มีความหมายมากขึ้นนั้นการฝึกงานไม่ได้ทำให้เกิดงานแบบโวลันเทียทั่วไปนะฝึกคือฝึกได้คิดได้ตัดสินใจอย่างเงี้ยมากขึ้นค่ะ
2: อืมค่ะมีเลยนะคะก็รู้สึกจบได้อย่างมีความหวังนะคะกับการคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่า AI จะมาแย่งงานไหมแต่สุดท้ายแล้วผู้ประกอบการก็ยังต้องการคนนี่แหละเพื่อมาเป็นตัวทวีคูณให้กับ AI ในยุคนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะคะไว้เดี๋ยวเราได้คุยกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะหมดเวลารายการ Econbiz แล้วสวัสดีค่ะ
1: และสวัสดีค่ะ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

มาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่พวกเราผจญกันมานานแล้วเอ๊ะทำไมยังต้องผจญกันอยู่แล้วทางออกจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือสารปนเปื้อนต่างๆครับที่ลงไปในพื้นดินไปอะไรอย่างเช่นคริตตี้เนี่ยนะครับมันราวๆ28ปีที่แล้วนะครับกว่าจะเริ่มฟ้องร้องกว่าจะอะไรกันมาได้นี่เพิ่งตัดสินชนะกันไปเนี่ยชาวบ้านเพิ่งชนะไปไม่กี่ปีมานี้เองแล้วก็เสียชีวิตกันเกือบหมดแล้วนะครับรุ่นหลังๆก็อพยพออกจากตรงนั้นไปเพราะว่าความเป็นอยู่นั้นลำบากในเมื่อในแหล่งน้ำมีแต่เรียกว่าสารโลหะหนักนะครับหรืออย่างแม่ตาวที่จังหวัดตากนั้นก็เหมือนกันครับ24ปีได้จบด้วยการให้ชาวบ้านเลิกปลูกข้าวไปปลูกอ้อยจะมีคนมารับไปหีบอ้อยแต่ทำอะไรทำน้ำมันนะครับที่เราไปใช้กันออกเทนอะไรต่างๆกันเนี่ยแต่ผลสุดท้ายคนไปรับก็เลิกรับชาวบ้านกลับมาปลูกข้าวอีกข้าวก็มีสารโลหะหนักอีกไหมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไม่ทราบบางน้ำเปรี้ยวลพบุรีชลบุรีระยองมีเรื่องราวพวกนี้มากไปทีเดียววันนี้ผู้จะมาคุยและให้คำตอบกับเรานะครับท่านเป็นนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเชิงมนุษยวิทยาดร.สงกรานต์ป้องบุญจันทร์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: ครับผมครับอาจารย์ครับในเรื่องสารปนเปื้อนนี่เราเจอกันมานานเราได้ยินกันมานานแต่วันนี้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นผลงานวิจัยของอาจารย์นะครับปัญหาและทางออกการฟื้นฟูอะไรพวกนี้มันจะไปทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
5: ครับคืออย่างนี้ครับอย่างที่วิทยากรไอ้ผู้ดำเนินการเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆปัญหาเรื่องการปนเปื้อนมลพิษบ้านเราเนี่ยมันเจอกันมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราเจอต่อมาก็คือว่าแม้จะมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆหลายพื้นที่นะครับที่มีการยกเรื่องการปนเปื้อนในพื้นที่คริตตี้จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับการปนเปื้อนบ่อขยะที่จังหวัดราชบุรีการปนเปื้อนบ่อขยะที่ระยองหรือแม้แต่เหมืองทองคำที่จังหวัดเลยครับเคสเหล่านี้นะครับในแง่หนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ครับแต่ปัญหาก็คือว่าแม้จะชนะคดีแล้วและหน่วยงานรัฐถูกบังคับให้มีการดำเนินการฟื้นฟูนะครับมันก็ปรากฏว่าการฟื้นฟูมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่สามารถที่จะคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนได้ครับอันนี้ก็คือที่มาของงานวิจัยที่ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ประสานให้ผมเนี่ยซึ่งผมก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วมาทำวิจัยร่วมกับดร.อชิชยาออดวงจากมหาลัยนเรศวรครับผมก็เป็นที่มา
4: ครับครับทีนี้อาจารย์ถ้าบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไม่มีข้อมูลหรือไม่มีวิธีการหรือว่าอะไรนะไข่น็อตช้าๆหรือยังไงครับ
5: ครับผมคือมันอย่างแรกเลยครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้านเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ถ้ามีการอนุญาตให้มีการทำโรงงานอุตสาหกรรมทำเหมืองแล้วมันจะนำไปสู่การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมและเราจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูเราไม่ได้คิดบนฐานนี้เราคิดแต่ว่าถ้าเราออกอนุญาตไปแล้วถ้ามีการกับควบคุมดีเดี๋ยวปัญหาก็จะไม่มีปัญหาการปนเปื้อนเกิดขึ้นพอคิดแบบนี้ปั๊บไอ้ตัวกฎหมายมันก็ไม่ได้ออกแบบระบบว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนจริงเราจะต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4 5เราไม่ได้มีระบบแบบนั้นอยู่เลยครับผม
4: เอ้จริงๆมันไม่ต้องไว้ค่อย1 2 3 4 5ไม่น่าจะต้องเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายน่าจะเป็นแค่ข้อนึงวิธีการก็ถูกยกไปอีกเรื่องนึงถ้าจะมารวมกันกฎหมายก็ไม่จบเหมือนรัฐธรรมนูญที่อาจารย์บอกว่าปี40ดีกับปี60แน่นอนเพราะว่ายังมีข้อมูลและข้อความเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิของมนุษยชนคนไทยมากกว่าในขณะที่ปี60ไม่มี
5: ครับคือมันอย่างนี้ครับคือเรื่องการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมกับการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าเราขึ้นกับนโยบายมันจะมีปัญหาว่านโยบายแต่รัฐบาลอาจจะไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับ
4: ครับ
5: พอนโยบายไม่เหมือนกันปั๊บเนี่ยภาคราชการก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาในระยะยาวทีนี้อันนี้คือปัญหาว่าพอเราไม่มีกฎหมายที่มันพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นระบบทั้งหมดเราก็เลยไม่มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการปัญหาซึ่งประเทศอื่นที่เคยพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนเขาเจอปัญหาการปนเปื้อนแล้วพอเขาเจอปัญหาการปนเปื้อนปั๊บสิ่งที่เขาทำเหมือนกันก็คือว่าเขามีการหาวิธีแก้นะครับและท้ายที่สุดก็มาลงที่ต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งออกแบบระบบทั้งระบบเลยนะครับถ้าเกิดการปนเปื้อนขึ้นเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงบ้างตั้งแต่ต้นทางการสืบสวนสอบสวนจนมีการฟื้นฟูแล้วก็ประกาศว่าฟื้นฟูสำเร็จแล้วก็ต้องมีระบบแบบนี้ทั้งระบบครับ
4: ครับฉะนั้นวันนี้ที่ไม่ต้องนึกอะไรเลยเพราะว่าเท่าที่เห็นแล้วฟื้นฟูแต่ละที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นตัวเองมากกว่าที่จะมีระบบหรือวิธีการเข้าไป
5: ครับไอ้ที่เราบอกว่าระบบธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองเนี่ยเพราะเราผมคิดว่าเป็นเพราะเราไม่มีระบบเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็บอกพูดให้มันเหมือนดูดีครับธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองในทางปฏิบัติก็คือไม่ต้องทำอะไรถูกป่ะครับ
4: ครับ
5: คือการไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมคิดครับ
4: ครับ
5: แต่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยในแง่คือถ้าเรามองจริงๆว่าเรามีปัญหาแบบนี้ด้วยครับที่เราไม่มีระบบเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยแบ่งกันเป็นกระทรวงทบวงกรมแยกภารกิจกันทำแล้วพอแยกภารกิจกันทำปั๊บเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานกลางที่จะมาดูว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดถ้ามันมีการปนเปื้อนหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะเข้ามาดำเนินการดึงหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดทำได้ไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยหน่วยงานนี้คุณจะเป็นเจ้าภาพที่จะได้คุณได้โทษจากการดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูบ้านเราไม่มีหน่วยงานนี้ครับแล้วก็หน่วยงานรัฐไทยก็พยายามที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่อยากจะรับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการฟื้นฟูเพราะคิดว่ามันเป็นภารกิจที่ลำบากเป็นการนะครับบางท่านก็ว่าเป็นการมาปัดกวาดงานที่คนอื่นทำมาความเสียหายที่เกิดทำมาอะไรเงี้ยครับไม่มีใครอยากจะทำครับ
4: ครับจริงๆอย่างเจ้าภาพเราจะเห็นบ่อยในคือจริงๆกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นหลายอย่างที่เดินจะเป็นทั้งโยธามีทั้งอะไรรวมอยู่เยอะแต่ของสุดท้ายแล้วเจ้าภาพก็ไม่ได้เคลื่อนตัวเหมือนกัน
5: ครับคือจริงๆกระทรวงมหาดไทยเขาดูในเรื่องการปกครองเป็นหลักเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาดูว่าถ้ามันมีการปนเปื้อนสารพิษประเภทนี้ควรจะต้องดำเนินการยังไงอะไรครับเขาทำได้ในแง่การจัดการในเชิงพื้นที่การดูแลหรือการดึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาแต่พอจะศึกษาตรวจสอบจริงหรือทำเทคนิคการฟื้นฟูเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ออกแบบให้มาดำเนินการเรื่องนี้ครับหน่วยงานที่ใกล้เคียงนะหรือที่เคยมีการมอบภารกิจให้ฟื้นฟูคือกรมควบคุมมลพิษครับบ้านเรา
4: ครับแต่จะกรมควบคุมมลพิษจะฟังชื่อเหมือนดูดีนะครับแต่จริงๆไม่มีอำนาจอะไรเลยสักอย่างนอกจากให้ข้อมูลนะครับ
5: ครับจริงๆอย่างเคสคิตตี้นะครับคือมันมีข้อตกลงอย่างนั้นว่าพอมีการปนเปื้อนนอกเขตพื้นที่เหมืองหน่วยงานไหนควรจะต้องมีการมีหน้าที่ในการฟื้นฟูใช่ไหมครับกรมควบคุมพิษก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่น่าจะใช่หน้าที่ตัวเองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาในปี2556บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมพิษต้องฟื้นฟูเขาถึงเริ่มนับหนึ่งพอเริ่มนับหนึ่งปั๊บก็มีการฟื้นฟูกรณีคิตตี้เสร็จไปละแต่ว่าการปนเปื้อนก็ยังสูงอยู่ไม่ปลอดภัยแล้วระหว่างนั้นกรมควบคุมมลพิษก็ไปในแง่หน่วยงานในแง่ทางการเมืองก็ไป มีการปรับแก้กฎหมายกฎกระทรวงนะครับให้ภารกิจของกรมควบคุมโรคจะแคบลงคือให้เป็นแค่เรื่องประสานให้มีการฟื้นฟูครับไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ฟื้นฟูการปนเปื้อนของพิษอีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้ปัจจุบันกลายเป็นว่าถ้างั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าตีอย่างนี้ก็คือว่าไม่มีหน่วยงานอะไรที่มีหน้าที่ในการฟื้นฟูการปนเปื้อนของพิษนอกเขตพื้นที่โรงงานหรือนอกเขตเมืองอะไรเงี้ยครับมันก็
4: ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ผมได้มานะครับเพราะว่าตรงคริตีนเนี่ยผมสุดท้ายตอนแรกที่ว่าจะมีการตัดนะครับเอาตัวตะกอนโลหะหนักออกหรือเปล่าผมสุดท้ายก็ไม่มีปล่อยให้มันนิ่งๆให้ตกตะกอนเองบอกถ้าไปตากขึ้นมาเดี๋ยวฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกจะเป

0: อะไรเงี้ยครับมันก็เลย
1: ที่จังหวัดตากก็เหมือนกันนะครับที่แม่ตาก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในดินนั่นแหละ
0: ครับผมใช่ไหมครับอันนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ประถมมัธยมวสสารไม่มีสูญหายใช่ไหมครับมีแต่เปลี่ยนลูกเท่านั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันก็จะอยู่ในนั้นแหละครับถ้าเราไม่จัดการมันครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่
1: ที่นี่อาจารย์ว่าหน่วยงานที่ถ้าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษผมว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเคลื่อนไปที่อื่นแล้วอาจจะเป็นหน้าที่ของกรมอย่างเดียวจะไม่พอนะครับควรจะเป็นกระทรวงไหนหรือหน่วยงานไหนที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นที่จะนะ
0: คร
1: ับขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆได้เพราะกรมไปขอกระทรวงนี่คงยากนะครับ
0: ครับผมคืองานวิจัยผมเนี่ยสรุปปัญหาก่อนที่เราจะเสนอทางออกผมสนุกนิดเดียวครับสั้นๆคือปัญหามี4เรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาเชิงระบบของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอันแรกนะครับที่เราเห็นร่วมกันนักวิจัย2คนทีมวิจัยก็คือ1เราไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มาจัดการเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษโดยเฉพาะทำให้ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพพอไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพครับมันเหมือนลูกบอลที่ยืนโดนโยนที่กึ่งอากาศแล้วหล่นลงตรงกลางไม่มีใครรับนะครับอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่เนาะทั้งที่ถ้าเรามองในแง่ภาพรวมเนี่ยรัฐไทยเนี่ยนะครับรัฐไทยเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรามีการรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทั้งนะครับโดยปริยายในรัฐธรรมนูญและในพรบสุขภาพแห่งชาติอันนี้แรกเราไม่มีกฎหมายเฉพาะทางอันที่สองนะครับกฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีความหมายมันหมายความว่าเรื่องทางเทคนิคต่างๆเนี่ยก็เป็นหน่วยงานรัฐเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะครับอันที่สามครับเราไม่มีงบประมาณครับหมายถึงว่าเราไม่ได้มีการออกแบบงบประมาณไว้ให้ว่าถ้าเกิดมีเหตุปนเปื้อนจะสามารถเอางบประมาณมาใช้ได้เลยไม่มีกรณีคริตตี้นะครับพอศาลพิพากษาปั๊บว่าต้องฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ปนเปื้อนมา 20-30 ปีนะครับรอจนศาลพิพากษาหน่วยงานถึงจะมานับหนึ่งเพื่อตั้งงบประมาณตั้งของบเพื่อจะไปทำปีหน้าอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับมันไม่ทันท่วงทีเพราะว่าการปนเปื้อนมันก็เป็นเรื่องที่อันตราย
1: ก็ตัวบริษัทเองก็ปิดไปแล้วเจ้าของบริษัทก็เสียชีวิตแล้วด้วยอีกก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรกัน
0: ใช่ครับอันนี้คือเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งอันสุดท้ายครับกรณีที่มีการฟ้องร้องกันที่ทุ่มเงินรายการนะพูดก็คือว่านานมากเลยครับความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำให้มลพิษที่มีอยู่ก็แพร่กระจายใช่ไหมครับคนที่ป่วยแล้วก็ป่วยหนักขึ้นไอ้บริษัทที่เป็นต้นเหตุก็ล้มละลายหรือว่าหาทางผ่องถ่ายทรัพย์สินออกไปหมดมันไอ้ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำให้กระบวนการพิสูจน์หรือการฟื้นฟูมันเกิดขึ้นอย่างคือมันไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับชุมชนได้ครับเรามีถ้อยคำในทางนิติศาสตร์มาว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมอันนี้คือความจริงในกรณีเรื่องการฟื้นฟูครับผม
1: เพราะนึกถึงคนป่วยนะฮะนี่สมมติว่าป่วยอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วอาการไม่เท่าไหร่แต่กว่าจะยืดเยื้อแต่วินิจฉัยกว่าจะได้ยากว่าจะยังไงตกลงเอาแบบไหนกันดีพอดีคนไข้ป่วยมากขึ้นจนอาจจะคนสุดท้ายโอ้รักษาไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับหลายคนไม่ได้อยู่ฟังคำพิพากษานะครับอย่างกรณีคิตตี้อันนี้คือเป็นตลกร้ายใช่ไหมครับถึงเริ่มฟ้องคดีการแต่ตอนจบเนี่ยคือตายไปแล้วหลายคนอย่างเงี้ยครับ
1: ครับที่นี่ในแง่ของนิติศาสตร์นะครับที่อาจารย์ได้ศึกษามารอบด้านแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะมาทดแทนอย่างตอนนี้เราจะคอย PRTR ก็โดนเบรกกันอยู่กฎหมายอากาศสะอาดก็ยังไม่มาพระราชบัญญัติอีกหลายตัวทีเดียวเราจะมีกฎกระทรวงหรือมีข้อบังคับหรืออะไรที่ประชาชนจะได้ใช้ได้บ้างไหมครับ
0: ครับผมคิดว่าไอ้เรื่องการฟื้นฟูเนี่ยครับพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษเนี่ยมันเราต้องมองในภาพรวมเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหมายความว่าคือไม่ว่าเราจะเจตนาดีขนาดไหนแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมมันจะมีผลข้างเคียงคือจะมีพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษเกิดขึ้นแน่ดังนั้นเนี่ยเรามองจากนี้ไปในฐานะสังคมไทยร่วมกันเนี่ย50ปี100ปีเนี่ยครับเราควรจะต้องมีระบบขึ้นมาจัดการเรื่องนี้คือเรามองยาวไปเลยเพราะว่าเราไม่น่าจะนะครับเราไม่น่าจะหนีเรื่องนี้พ้นประเทศอื่นๆเขาก็ทำมาแล้วผมก
1: ็
0: ระยะยาวเราต้องมีกฎหมายครับซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนมลพิษโดยเฉพาะและกฎหมายนี้เนี่ยต้องมีดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าโดยตัวกฎหมายเองมันอาจจะไม่เวิร์กโดยตัวมันเองแต่ต้องการการนะครับเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมด้วยนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องบังคับให้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ต้องมีการวางหลักประกันทางการ

0: เงินเพื่อป้องกันการตีหัวแล้วหนีหมายถึงว่าคุณมาทำเอาเงินไปแล้วก่อให้เกิดการปนเปื้อนแล้วคุณก็ล้มบนฟูกเป็นล้มละลายหรือหนีไปอันนี้ไม่ได้ต้องบังคับให้มีการวางประกันหรือจะทำประกันภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็ผมคิดว่าไอ้อันหนึ่งที่ต้องทำคู่กันไปก็คือว่าต้องมีการกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้ที่ช่วยคอยดูแลด้านเทคนิคซัพพอร์ตเรื่องความรู้โน่นนี่นั่นแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนเป็นตัวหลักที่จะต้องดูแลเรื่องการกำกับและการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราควรจะต้องมีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษเพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่างคล่องตัวเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานต้องใช้เงินพอไม่มีเงินงานไม่เดินนะครับกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเนี่ยต้องมีครับผม
1: ไม่งั้นก็จะตั้งงบภัยพิบัติอีกแล้ว
0: อะไรนะครับ
1: ไม่งั้นก็จะตั้งงบภัยพิบัติอีกแล้วอะไรเงี้ยนะมันควรจะตั้งกันได้มันควรจะมีกองทุนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ใช้ได้โดยทันที
0: ใช่ครับมันคือเราต้องสันนิษฐานว่ามันจะมีการปนเปื้อนขึ้นอยู่ละคืออันนี้เป็นต้นทุนต้นเป็นผลข้างเคียงของการพัฒนาอุตสาหกรรมคือเรานึกถึงประเทศที่พวกเราศึกษา4ประเทศนะครับอเมริกาครับเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นไต้หวันประเทศเหล่านี้เนี่ยขยับจากประเทศนะครับเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วผลข้างเคียงของเขาคือว่ามีพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนมลพิษจำนวนมากจนเขาบอกว่าอุ๊ยเราทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละเราจะต้องมีการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษประเทศไทยผมคิดว่าเราก็มูฟไปสู่ระดับนั้นแล้วก็คือเราก็ต้องมีเรื่องนี้เหมือนกันไม่งั้นเนี่ยเราก็คงอยู่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้นะครับผมดูสถิติพื้นที่ลักลอบการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอันตรายนะครับปีนึงเรามี 3-400 จุดแล้วก็ไม่ใช่แบ
2: บ
0: จุดที่แบบไปทิ้งทีเดียวแต่มันเหมือนจุดนั้นเป็นทิ้งเรื่อยๆนะครับแล้วเราอาจจะไม่เห็นว่ามันมีการซึมลงไปใต้ดินแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันซึมลงไปใต้ดินสู่น้ำใต้ดินได้ครับผม
1: แล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาไล่จับตรงนี้ฮะถ้าปีนึง300 400จุดแล้วก็ทิ้งกันประจำด้วยทีนี้ก็เพิ่งไปทิ้งในป่ากันมาเป็นข่าวกันมาแล้วก็นี่ก็อีกอะไร126ตู้คอนเทนเนอร์มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราตรงแทนที่เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยนะครับ
0: ใช่ครับผมคิดว่าเราไอ้ นี่คือต้นทุนที่แท้จริงหมายถึงว่าถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะเราก็จะมีการผลักภาระให้กับสังคมแบบนี้แหละไอ้พวกคนที่ประกอบการอย่างไม่มีความรับผิดชอบนะครับหน่วยประกอบกับหน่วยงานรัฐไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มศักยภาพประกอบกับเราไม่มีกฎหมายที่มาดีลเรื่องการฟื้นฟูนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดีแต่อีกส่วนหนึ่งต้องแบกรับภาระด้านสิ่งแวดล้
2: อม
0: นะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้คนซึ่งเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์และไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเราจะเป็นสังคมที่เติบโตและเจริญไปด้วยกันครับ
1: ทีนี้อาจารย์บอกเราเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนตกลงใครเป็นคนละเมิดนะครับเพราะไม่มีกฎหมายอะไรเลย
0: ผมคิดว่ามันมี2มิติครับเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนาะอันนี้ตอนเรามีการรับรองสิทธิ์ไว้ละคือเรารับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและพรบสุขภาพแห่งชาติคนที่ทำให้สิทธินี้ได้รับผลกระทบนะได้รับการกระทบกระเทือนอาจจะเป็นได้ทั้งบริษัทเอกชนใช่ไหมครับกรณีที่มันลักลอบทิ้งใช่ไหมและหน่วยงานรัฐกรณีที่เขาทิ้งมาแล้วเราไปเจอมันมีการปนเปื้อนแล้วแต่ไม่ยอมทำอะไรปล่อยใหสภาพการปนเปื้อนนั้นก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนอันนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิอีกแบบหนึ่งครับผม
1: ทีนี้157ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกลัวนะครับเจ้าหน้าที่เองกลับไม่ค่อยกลัวว่ามันเป็นแค่ตัวเลขหรือยังไงครับ
0: มาตรา157นะครับผมในฐานะกฎหมายนี่จริงๆมันเป็นมาตราที่ใช้ได้ยากนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญอันนึงคือมันต้องพิสูจน์เจตนาครับมันต้องพิสูจน์นะว่าคนที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเขาเป็นไปโดยทุจริตนะครับมุ่งให้เกิดความเสียกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยส่วนเนี้ยยากดังนั้นเนี่ยพอจะเอาผิดกันจริงเนี่ยลงยากครับมาตรา157 คนก็เลยไม่ค่อยกลัวที่เรียกก่อนว่าพูดในรายการว่านะครับ
1: ฉะนั้นจะต้องมีมาตราไหนที่เขียนแล้วชัดเจนกว่านี้นะครับสืบได้ง่ายกว่านี้เพื่อพวกเราสักทีเพราะว่าผมก็ฝันอยากให้มีกฎหมายอย่างที่อาจารย์ว่าเพื่อพวกเราแต่แค่ตอนนี้ PRTR ที่จะบอกแค่ว่าขอว่าคุณย้ายไปที่ไหนคุณเอาอะไรเข้ามาแค่นี้ยังไม่ค่อยผ่านเลยผมก็ไปกลัวกฎหมายที่ยุ่งกว่านั้นแหละครับ
0: เพราะจริงๆเราต้องในฐานะภาคประชาสังคมนะเราต้องร่วมกันผลักดันให้กฎหมายเหล่านั้นออกมาคือมันมีกฎหมายหลายฉบับมันมีความจำเป็นหลายอันครับอย่าง PRTR เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้พวกเราตัดสินใจหรือตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับ PRTR เนี่ยก็จะให้ข้อมูลกับเราซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการเสนอเข้าไปอีกรอบโดยภาคประชาสังคมใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้ว่า
1: ซึ่งเดี๋ยวสักครู่ผมจะได้คุยกับคุณเพ็ญโฉมอาจารย์คุยกับคุณเพ็ญโฉมเรื่อง PRTR นี่แหละครับจะฝากอะไรถึงคุณเพ็ญโฉมบ้างไหมครับ
0: รู้ครับก็คุณเพ็ญโฉมนี่ก็เป็นพลที่มีบทบาทอย่างมากในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จริงๆงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้รับการปรึกษาและสนับสนุนจากคุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งด้วยครับก็จริงๆผมเริ่มทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมแรกๆก็ได้รู้จักกับพี่เพ็ญโฉมนี่มาตั้งแต่ตอนทำงานแรกๆเลยครับ
1: ครับพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์เป็นกำลังหลักกันให้กับพวกเราที่จะได้อะไรดีๆในอนาคตงานนี้ถ้าบอกพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งท้อแท้ครับตัดคำว่าท้อออกของแท้จะตามมา
0: ครับผมวันนี้ก็ต้องทำงานร่วมกันครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งภาคประชาสังคมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็สื่อมวลชนก็ส่วนหนึ่งครับถ้าเราร่วมกันทำผมก็ยังมีความหวังตราบเท่าที่เรายังไม่ยอมยอมแพ้ก็ยังมีความหวัง
1: ไม่ยอมครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผม
1: ครับผมครับครับดร.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวสักครู่จะมาคุยกับคุณเพ็ญโฉมแจ้ตั้งนะครับในมูลนิธิบูรณนิเวศนะครับในเรื่องของ126ตู้คอนเทนเนอร์มายังไงไม่รู้แต่ตอนนี้จะลงฝังไงแล้วจะไปยังไงกันดีพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับพอรู้เห็นตัวเลขต่างๆกันนะแล้วก็ตกใจนะครับว่าขยะนะครับอิเล็กทรอนิกส์ขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับประเทศไทยเรานำเข้าปีละ 53,000 ตันนะครับมีโรงงาน148โรงที่คอยรับพวกนี้ไปย่อยทำอะไรต่างๆนานากันออกมานี่ต้นทางนั้นทั้งหมดจาก35ประเทศด้วยกันนี่ยังไม่นับขยะของบ้านเราเองนะครับและยังไม่นับขยะที่เนี่ยวันนี้มีอีกแล้วเนี่ย126ตู้คอนเทนเนอร์นะครับนอมินีคนไทยนะครับบริษัทจีนอีก16บริษัทขนเงินเข้ามาเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าตกลงเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยครับผู้ที่อยู่ในสายและพูดคุยกับเราครับคุณเพ็ญสมแซ่ตั้นครับผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะคุณยอดมนุษย์สวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ครับผมมีเรื่องกันมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับในเรื่องของผลมลพิษต่างๆรวมทั้งตอนนี้องค์ซากขยะต่างๆพรบต่างๆไม่เคลื่อนไปไหนเลยครับเราจะทำยังไงกันดีครับนี
10: ่ค่ะทำยากเหมือนกันค่ะ คืออย่างเมื่อวันที่8ที่9เราก็เพิ่งลงพื้นที่ไปกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะไปดูไปสำรวจพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายแล้วก็พบว่าหลายพื้นที่มากในแต่ตำบลของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเนี่ยก็ไปทั้งหมด13จุดหลายพื้นที่เนี่ยมีการลักลอบทิ้งสิ่งที่มันเป็นพวกสายไฟพลาสติกบดย่อยพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนกันไปเยอะมากนะคะซึ่งน่ากลัวมากเราก็คิดว่าก็เป็นปัญหาใหญ่และทำให้เกิดเป็นกลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนแล้วก็รอบๆเป็นพื้นที่เกษตรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่นะคะถามว่าจะแก้ไขปัญหายังไงชาวบ้านก็ถามเราเหมือนกันในประเด็นนี้เขาก็เดือดร้อนมากเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะผลิตแล้วก็สร้างอาหารที่ปลอดภัยให้กับสังคมแต่รอบๆเขาเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่ถูกนำขยะอันตรายมาทิ้งเขาจะทำยังไงนะคะแล้วกลิ่นรุนแรงด้วยนะคะรวมถึงกากน้ำมันบางอย่างก็มีกากสารเคมีบางอย่างก็มีด้วยซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าต้องมีการปรับปรามจริงจังนะคะ
1: อันนี้เหมือนปล่อยปละละเลยครับเพราะคอนเทนเนอร์แต่ละตู้ที่มาเขาคงไม่ได้แอบใส่ถุงเล็กๆมาค่อยๆทิ้งนะฮะมันมาทยอยเข้าทยอยออกเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นองค์กรต่างๆเป็นอบต.อบจ.หรือหน่วยงานรัฐไม่เห็นกันเลยนะครับ
10: คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเรียกว่านี่คือการก่ออาชญากรรมนะคะเป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและเป็นอาชญากรรมทางด้านมลพิษนะคะถามว่าหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยรับเห็นไหมเห็นปัญหาไหมนะคะก็อาจจะมีทั้งสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะของการก่ออาชญากรรมแบบนี้เนี่ยการลักลอบทิ้งเขาจะมากลางคืนกันนะคะแล้วก็เส้นทางที่มีการนำเข้าไปลักลอบทิ้งเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปกติก็จะมีการขนส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดที่ปลายทางที่บริษัทโปรเวสอยู่แล้วที่สระแก้วนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์อะไรมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าการลักลอบทิ้งเนี่ยมันมาช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็อย่างอบต.ที่เขาไปไล่จับมาได้แล้วก็ยึดรถได้รถพ่วงมาได้คันหนึ่งเนี่ยบนรถก็ยังมีพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ปลดย่อยเนี่ย2รถพ่วงนะคะมีทั้งหมด4พ่วงแต่ว่าจับได้แค่คันเดียวอย่างเงี้ยคือถามว่าอบต.เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มีชาวบ้านมาแจ้งเขาก็รีบไปจับอันนี้ก็คือลักษณะที่ไม่รู้นะคะแต่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่ามีแน่ๆก็คือการรับรู้หรือว่าสมคบคิดกันหรือว่าการทุจริตที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งที่ที่ เป็นพฤติเป็นการก่ออาชญากรรมที่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะทีนี้อันนี้เราไม่รู้นะเราไม่รู้ชัดเจนว่าขยะที่มีการลักลอบทิ้งเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือว่าเกิดจากการรีไซเคิลภายในประเทศแล้วต้องการไม่ต้องการที่จะเสียเงินในการกำจัด waste of waste หรือว่าส่วนที่มันเป็นขยะที่เหลือจากการคัดแยกแล้วเนี่ยก็เลยนำไปลักลอบทิ้งจุดที่มีการลักลอบทิ้งเนี่ยมีทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่สปกพื้นที่ของเอกชนที่รับเอาขยะเข้าไปทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังมีการสอบสวนสืบสวนอยู่แล้วเราก็คิดว่าเราก็จะทำข้อมูลอันนี้ให้กับหน่วยงานตรวจสอบด้วยนะคะอีกอันนึงที่เดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะอาจจะมีข่าวเรื่องของการตรวจจับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศเดี๋ยววันจันทร์ที่14นะคะทาง DSI และก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับศุลกากรก็จะไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการอายัดไว้ได้นะคะซึ่งจะเป็นของเสียเป็นขยะที่ถือว่านำเข้าผิดกฎหมายนะคะเราก็จะไปร่วมดูว่าตู้เหล่านั้นบรรจุของเสียอะไรบ้างซึ่งโดยหลักๆแล้วที่เราเคยเนื่องจากเรามีการประสานข้อมูลกับองค์กรในอเมริกาแล้วเราก็จะรับข้อมูลอยู่เป็นระยะว่ามีการส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการปนขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะพลาสติกซึ่งประเทศไทยเนี่ยห้ามนำเข้าแล้วนะคะแต่ยังมีการส่งเข้ามาเรื่อยๆจากอเมริกามาขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะจากเดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงประมาณเมษายนปีนี้เนี่ยเรารวบรวมตัวเลขได้เนี่ยรวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับขยะพลาสติกประมาณ800กว่าคอนเทนเนอร์เลยนะคะก็แต่นี่คืออเมริกาประเทศเดียวเรายังไม่มีข้อมูลจากอีกหลายประเทศนะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างของจีนหรืออินเดียก็มีแน่นอนนะคะก็อันนี้เราก็คิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยถ้าหากว่ายังปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้ามาเรื่อยๆประเทศไทยจะกลายเป็นแดนขยะแดนรับทิ้งขยะจริงๆเพราะว่าที่เราไปเจอมาที่สระแก้วปราจีนบุรีอันนี้ยังไม่รวมที่เราไปสำรวจก่อนหน้านี้ที่ชลบุรีอะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากค่ะ
1: ครับเพราะในใจว่าใช้คำไม่สุภาพผมว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นส้วมครับนะครับรับขยะจากที่ต่างๆมาซึ่งมันกระทนลานโทษใจไงไม่ทราบ
10: เขาว่าไปแล้วนะคะ
1: ครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าเอาเข้ามาเนี่ยแอบลักลอบหรือการยังไงเนี่ยนะครับหรือที่มีจุดเขตปลอดอากรเช่นฟรีโซนอะไรต่างๆอีกเลยต้องทำยังไงว่าถ้าสินค้าจากอเมริกามาเนี่ยต้องดูให้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาทิ้งพวกลักษณะพวกนี้มาเยอะหรือประเทศไหนที่เราควรจะต้องไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยว่าเอ้าเขาบอกว่าอะไรนะเป็นรถเขาปลอดภัยแต่เขาปลอดภัยเขาขายอะไรเขาบรรจุอะไรในนั้นเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปอย่างที่คุณเป็นฉบพยายามเรื่องของ PRTR นี่ซึ่งยังวันนี้ยังต่อสู้กันยังไม่จบเนี่ยหรือว่าอีกหน่อยจะต้องตั้งใส่นะ GPS ในรถบรรทุกทุกคันเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงคุณไปไหนมาไหนไปไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
10: จริงๆขอพูดเรื่อง GPS นิดหนึ่งนะคะ
1: คร
10: ับ ตามกฎหมายไทยเนี่ยการเคลื่อนย้ายการขนส่งขยะอันตรายเนี่ยจะต้องมีการติดตั้ง GPS ทุกคันนะคะรถที่จดทะเบียนเป็นรถขนส่งกากของเสียเนี่ยจะต้องมีการติดตั้ง GPS ทุกคันนะคะเพียงแต่ว่าคือโดยระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะสมมติถ้าเป็นขยะนำเข้าก่อนนะคะถ้าเป็นขยะนำเข้าเนี่ยก็ต้องตอนนี้ทางเดสไนก็กำลังติดตามอยู่ว่าผู้ส่งออกจากอเมริกาเนี่ยชื่อบริษัทอะไรผู้นำเข้าเนี่ยชื่อบริษัทอะไรเป็นตัวแทนในการนำเข้าไหมแล้วนำเข้าเนี่ยไปกระจายไปสู่บริษัทไหนอีกแล้วก็มาเข้าที่มาขึ้นท่าเรือที่แหลมฉบังถ้าสมมติว่าตรวจจับได้ถ้ามีข้อมูลก่อนมีการดักจับก็จะมีอัตราอายัดไว้โดยกฎหมายไทยก็คือจะต้องมีการผลักกลับทันทีนะคะประเด็นของดิฉันจะอยู่ตรงที่ว่าเราจะชื่อได้อย่างไรว่าตู้ที่มีการอายัดไว้เนี่ยสุดท้ายจะมีการผลักออกนอกประเทศและกลับไปสู่ต้นทางจริงหรือไปประเทศอื่นอีกอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยทั้งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นขอโทษนะคะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจนะคะถ้าหากว่าไม่มี ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยแล้วดิฉันเชื่อว่าอาจจะมีเกิดขึ้นได้อยากจะเกิดขึ้นไม่ได้มากนัก
1: ปริมาณมันจะได้ไม่มากเท่านี้นะครับเหมือนที่ใครก็บอกตบมือข้างเดียวไม่มีวันดังถึงแม้ว่าจะตบไม่ได้เต็มมือนะครับถ้าข้างเดียวยังไงก็ไม่ได
10: ้ค่ะคือผลประโยชน์ผลประโยชน์จากการรับขยะของเสียเหล่านี้เข้ามาในประเทศเนี่ยผลประโยชน์มหาศาลนะคะคือเขาจะมีการจ้างวานอย่างที่ว่าถ้าเป็นขยะพลาสติกก็อาจจะประมาณคอนเทนเนอร์ละหลายหมื่นจนถึงแสนถ้าเป็นขยะพลาสขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีมูลค่าแพงกว่านั้นนะคะหมายถึงเขาจะให้แพงกว่านั้นแต่ในถ้าเป็นผู้ถึงในประเทศนะคะคือเราพบขยะที่มีการลักลอบทิ้งเนี่ยเป็นพวกกากเคมีแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากในประเทศเองอย่างเช่นขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าขี้เถ้าจากเตาเผาก็มีกากสีที่ไม่ใช้แล้วหรือว่ากากสีที่ไม่ผ่านสเปคก็มีกากน้ำมันใช้แล้วก็มีซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการลักลอบทิ้งเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจุดอยู่ตรงที่ว่าปกติกฎหมายไทยมีความเข้มงวดในการคุมเรื่องของการขนส่งกากจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังสถานที่บำบัดและกำจัดนะคะแล้วรถที่จะมีการอาจจะใช้ในการขนส่งได้ก็จะต้องขึ้นทะเบียนมีการติดตั้ง GPS ทีนี้สมมติว่าถ้าขนจากโรงงานในประเทศออกจากโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดแล้วนำไปกำจัดที่ปลายทางที่เป็นโรงงานที่ได้ไปไม่ได้ในการกำจัดเนี่ยจะต้องมีการชั่งน้ำหนักต้นทางปลายทางแล้วระหว่างเส้นทางเนี่ยตำรวจทางหลวงเองก็สามารถที่จะติดตามได้หรือว่าตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเส้นทางทั้งหมดจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบจริงๆนะคะดิฉันก็เชื่อว่าจับกลุ่มถึงต้นทางได้นะคะหรือว่าผู้ที่กระทำผิดเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยที่ดิฉันคิดว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายกับการปฏิบัติตามกฎหมายสูงมากๆค่ะ
1: ครับพี่ฟังหรือว่าขนไปบริษัทโปรเวสมือโปรจริงๆนะครับคนทิ้งเนี่ยผมไม่ได้ว่าโปรเวสนะผมแค่เอาโปรเฉยๆกับแต่นี้ที่คุณโทมัสคุณผู้ชมบอกว่ามันการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมนะเพราะผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของไม่ใช่บอกใช้คำว่าแค่สิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปแล้วเรียกคืนมาไม่ใช่ง่ายแล้วถ้าผู้คนได้ไปบริโภคนะครับพวกสารพิษเหล่านี้ที่เข้าไปในแหล่งน้ำหรือสัตว์ต่างๆที่เราจับขึ้นมากินอันนี้เขาอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นที่ผู้ที่ประกอบการทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเจ้าของรถเจ้าของโรงงานเจ้าของคอนเทนเนอร์ที่เอามาต่างๆถือเป็นอาชญากรไหมครับ
10: เป็นอาชญากรแน่นอนค่ะแล้วจริงๆมันเรื่องของกากอันตรายเนี่ยที่เขาทำแล้วปัญหามันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมนะคะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีดิฉันเชื่อว่าทำกันระดับภูมิภาคและเป็นระดับประเทศอย่างเมื่อสี่ห้าปีก่อนสำนักงานตำรวจสากลเนี่ยเคยมีการสำรวจการขนส่งขยะจากประเทศต้นทางมาสู่ประเทศปลายทางเนี่ยประเทศไทยที่ถือเป็นประเทศปลายทางประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังเป็นประเทศปลายทางที่รับขยะจากประเทศอุตสาหกรรมหรือชาติร่ำรวยอินเตอร์โพลเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการสำรวจอยู่ในประมาณ40กว่าประเทศนะคะแล้วก็ระบุเลยว่าสิ่งนี้เรียกว่าอาชญากรรมข้ามแดนข้ามชาตินะคะเป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่ข้ามประเทศเพราะฉะนั้นถ้าในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าการขบวนการลักลอบทิ้งกากเนี่ยถือเป็นการก่ออาชญากรรมข้ามจังหวัดแล้วก็อาจจะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมระดับประเทศด้วยเพราะว่าการลักลอบทิ้งเข้าไปตามจุดที่ปกติถ้าไม่สังเกตก็อาจจะนึกไม่ออกหรือมองไม่เห็นเพราะจุดที่เราเข้าไปสำรวจกันเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้เส้นทางในพื้นที่จะไม่สามารถเข้าไปได้เลยเพราะมันเข้าไปในป่าป่ายูคาบ้างนะคะหรือเข้าไปในที่ที่มันลึกมากเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่สปกหรือเป็นพื้นที่ป่าก็มีนะคะซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าถ้าคนที่ไม่รู้เส้นทางจะไม่รู้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการทำกันเป็นขบวนการแน่นอนนะคะ
1: เพราะเส้นทางนี้เป็นรถคอนเทนเนอร์ดีไม่ดีพ่วงไปด้วยนะไม่ใช่แค่ขับจักรยานหรือว่ารถอีแตนเข้าไปฉะนั้นเส้นทางมันต้องมีขนาดที่พอดินต้องมีความแน่นพอที่รถพวกเขาจะสามารถเข้าไปแล้วออกมาได
10: ้ค่ะบางที่เป็นบ่อลึกเป็นบ่อขนาดใหญ่มาก นักข่าวที่ไปด้วยเนี่ยถึงกับเรียกว่าเป็นแกรนด์แคนยอนขยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันใหญ่จริงๆซึ่งน่าสนใจทีนี้ประเด็นที่พี่อีกอันนึงที่อยากจะเรียนก็คือว่าพอดีเราเพิ่งมีงานสัมมนาเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาด้วยนะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเองตอนนี้ก็ต้องระวังมากเพราะว่าจุดลักลอบทิ้งขยะหรือพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในประเทศไทยหลายจุดเนี่ยมันลงระดับน้ำใต้ดินไปสู่แหล่งน้ำบาดาลด้วยทีนี้เนี่ยน้ำบาดาลสำคัญยังไงนะคะการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยจะมีผลกระทบต่อประชาชนกว้างขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำดื่มที่เราดื่มกันเนี่ยหลายยี่ห้อเลยรวมถึงน้ำแร่ด้วยเนี่ยผลิตมาจากน้ำบาดาลนะคะแล้วสารพิษที่ลงชั้นน้ำบาดาลบางชนิดเนี่ยจะอยู่ในสิ่งความได้ยาวนานเป็นหลายสิบปีหรืออาจจะเป็นร้อยปีก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีสารอินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่สามารถอยู่ในสิ่งความได้ยาวนานและเป็นสารที่ก่ออันตรายสูงเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถหยุดการละลอบทิ้งขับของเสียเหล่านี้โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกจากสารเคมีต่างๆได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าระบบน้ำบาดาลของบ้านเราเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะรับการปนเปื้อนได้สูงนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนแล้วแหล่งน้ำบาดาลที่นำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำขวดน้ำแร่ที่เราซื้อกินกันทุกวันเนี่ยเราจะได้รับสารพิษจากการก่ออาชญากรรมเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความเสียหายและความเสี่ยงอันตรายนี่มันไปไกลกว่าที่เราจะนึกออกด้วยนะคะถือว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากค่ะ
1: ครับเพราะบางคนนึกว่าถ้าเขาขุดบ่อลงไปแล้วทิ้งสารพิษต่างๆลงไปแล้วลงไปแหล่งน้ำใต้ดินมันไม่ได้แค่ลงไปตรงๆเพราะลงไปแล้วจะมีสายน้ำใต้ดินข้างล่างเนี่ยที่จะคืบไปอีกหลายๆ10กิโลอะไร20กิโลอาจจะไปเป็นแผ่เป็นวงกว้างทีซึ่งก็จะพาสารพิษพวกนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก
10: ค่ะคือปกติเนี่ยขยะอันตรายเวลาที่จะนำไปฝังกบจะต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น secure landfill หรือว่าบ่อฝังกบแบบถูกสุขอนามัยหรือว่าบ่อฝังกบแบบปลอดภัยซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีการทำชั้นดินเหนียวอดอัดมีการปูนปูแผ่นHDPE นะคะเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินนะคะแต่บ่อทุกบ่อที่เราไปเจอนะคะมันเป็นการดั้มลงไปเลยโดยที่เดิมเป็นบ่อรูปรังที่มีการขุดหน้าดินไปขายหรือบางทีก็เป็นคลองนะคะหรือบางทีก็เป็นพื้นที่ไร่แล้วก็เทคลองนะแล้วก็ฝังกบไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆนะคะซึ่งไม่มีการ
1: แอบทิ้งนะครับแอบทิ้งฉะนั้นเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อพวกเราอีกแล้ว
10: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายมากค่ะแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนที่นึกไม่ออกว่าจะเอาเงินงบประมาณที่ไหนมาฟื้นฟูนะคะ
1: ครับก็เพราะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์สงกรานต์มานะครับขนาดคริตตี้เองยังใช้งบประมาณ700ล้านแล้วก็ยังเคลียร์ไม่จบ
10: ค่ะ
1: แล้วอีกหลายที่ที่บอกว่าท่านทำวิจัยอยู่บอกว่ามีการฝังแบบนี้เอาไปฝังเอาไปทิ้งต่างๆเนี่ย300-400จุดซึ่งเป็นจุดเดิมๆด้วยแล้วก็ทิ้งกันซ้ำๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราครับ
10: ค่ะค่ะอย่างตัวเลขที่เราสำรวจนะคะเราสำรวจจากปี2560จนถึงปีที่แล้วนะคะ
1: ครับ
10: เราพบทางมูลนิธิเราพบว่ามีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายกับน้ำลกน้ำทิ้งโรงงานเนี่ย382ครั้งค่ะแต่ในจำนวน382ครั้งเนี่ยก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่น้อยแล้วนะคะในความเป็นจริงเชื่อว่ามีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่มีการรายงานออกมาสู่สาธารณะทำให้เรารวบรวมข้อมูลไม่ได้นะคะก็อันนี้เป็นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรารวบรวมได้เนี่ยนั่นคือพื้นที่ปนเปื้อนซึ่งก็เท่ากับ380กว่าแห่งอันนี้ค่ะที่ดิฉันมองว่าพื้นแผ่นดินของประเทศไทยและแหล่งน้ำของประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเป็นภัยคุกคามแบบหนึ่งนะคะคุกคามต่ออาหารที่ปลอดภัยคุกคามต่อสุขภาพระบบนิเวศและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะ
1: ครับอันนี้นับว่าเป็นความพิการของรัฐเราไหมครับพรบจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ PRTR พรบกำจัดการอุตสาหกรรมวัตถุอันตรายต่างๆนานาอันไหนเคลื่อนไปตรงไหนยังไม่เกิดจนเรารู้สึกว่าแบ ตกลงประชาชนต้องพึ่งตัวเองหรือเปล่ายังไงดีครับ
10: เราดิฉันก็แนะนำเกษตรกรที่มาถามเราเหมือนกันว่าตอนนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะทำอะไรได้แต่ขอให้ชุมชนเฝ้าระวังพื้นที่ตัวเองอย่าให้สถานการณ์เหล่านี้มันเกิดซ้ำแต่อย่างไรก็ตามการที่เราลงไปสำรวจพื้นที่ครั้งนี้มันมีเหตุมาจากชาวบ้านถูกคุกคามด้วยนะคะชาวบ้านถูกคุกคามเอาชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีคณะกรรมการสิทธิ์ไปตรวจสอบในพื้นที่ก็เลยชวนคณะกรรมการสิทธิ์ไปตรวจสอบจุดที่มีการลักลอบทิ้งด้วยว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้ถามว่ากฎหมายจริงๆประเทศไทยมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์463รายการตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2568แต่ทุกวันนี้เราก็ยังพบการลักลอบนำเข้าอยู่ทั้งในอเมริกาและอีกหลายประเทศประเทศไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าขยะพลาสติกนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568ซึ่งก็มีผลบังคับแล้วแต่ว่าก็ยังมีการนำลักลอบนำเข้ามาอีกนะคะประเทศไทยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการกำหนดว่าขยะอุตสาหกรรมอันตรายจะต้องจัดการอย่างไรเคลื่อนย้ายอย่างไรตรวจสอบอย่างไรแต่ก็ยังมีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมอันตรายอยู่นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกฎหมายมีแต่ว่าการบังคับใช้ไม่ทั่วถึงหรือว่าการบังคับใช้ยังไม่เข้มแข็งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบทลงโทษของกฎหมายเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้พรบ.โรงงานก็ดีอยู่ภายใต้พรบ.วัตถุอันตรายก็ดีเนี่ยบทลงโทษยังไม่เด็ดขาดแล้วก็ไม่รุนแรงพอนะคะต่อมาเนี่ยประเทศไทยเองยังไม่มีกฎหมาย PRTR ที่ไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นไม่มีฐานข้อมูลให้มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะก็มีการไปยื่นตัวพรบหมายเป็นเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งก็จะเป็นเราใช้คำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะภายในประเทศนำขยะที่คัดแยกภายในประเทศไปสู่การหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนหลายๆอย่างและลดปัญหาขยะที่จะไปทิ้งปลายทางด้วยแต่ไม่ใช่หมายถึงเราต้องการให้มีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศมาสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและมารีไซเคิลในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับแต่การบังคับใช้ยังมีปัญหาบทลงโทษมีปัญหากับกฎหมายที่ยังควรจะมีแล้วยังไม่มีรวมถึงเรื่องหลักการนำเรื่องการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นขยะตรงนี้บ้านเราก็ยังไม่มีการบังคับใช้นะคะก็มีหลายส่วนทั้งเก่าและใหม่ที่ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอีกอย่างนึงที่เราคิดว่าจำเป็นต้องรีบทำคือการสร้างความโปร่งใสกับการพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะ
1: คร
10: ับ
1: อาจจะต้องมีกฎหมายบังคับใช้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายให้บังคับใช้กฎหมาย
10: ค่ะคร
1: ับ
10: จริงๆอันนี้ก็ทำได้ยากมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราเคยมีการร้องเรียนแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งที่มีการปลอมแปลงเอกสารและทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าขยะอันตรายจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพบความผิดแต่ก็ยังไม่มีการลงโทษนะคะซึ่งเรื่องนี้รอมา2ปีละเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณมยอดมนุพูดเนี่ยทำได้ยากมากโดยความเป็นจริงแล้วนะคะการเอาผิดข้าราชการที่กระทำผิดหรือว่าช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่ารับสินบนหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆทำได้ยากมากๆเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ข้าราชการกฎหมายไทยกฎหมายบ้านเรามันเอื้อให้ข้าราชการทุจริตด้วยเหมือนกันอย่างแง่หนึ่งนะคะ
1: แบบการรักพวกพ้องนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การรักพวกพ้องในลักษณะที่ไม่ได้รักประชาชนไม่ได้เห็นใจประชาชนตรงนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่ารักเท่าไหร่ทำยังไงตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยพวกเราก็คงจะต้องฝ่าฟันเพราะในสภาเองก็ยังไม่เห็นพวกเรามีประโยชน์นะครับหมายถึงว่าประโยชน์ของพวกเราไปอยู่ไหนพระราชบัญญัติหลายตัวที่ไม่ผ่านสักทีนึงพระราชบัญญัตินั้นไม่ได้กระทบใครเลยนะครับถ้าคุณไม่ทำผิดเนี่ย
10: ค่ะเห็นด้วยค่ะก็เราคิดว่าทุกคนต้องช่วยกันนะคะก็ถ้าเราช่วยกันพูดช่วยกันติดตามก็รวมถึงการเสนอข่าวในสื่อแบบนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่ทำให้สังคมมีความตื่นตัวแล้วก็ช่วยกันจับตาเฝ้าระวังจริงๆดิฉันมองว่าประเทศไทยควรต้องมีการปฏิรูปหลายเรื่องมากตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองนะคะการปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหามลพิษการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะรวมถึงการปฏิรูประบบกฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับด้วยค่ะ
1: ็คงจะต้องว่ากันอีกทีว่าเราสามารถจะผลักดันอะไรกันบ้างเพราะว่าเราห่วงคนไม่รู้ไม่ชี้ห่วงคนที่รู้แล้วไม่ชี้แล้วก็ไม่รู้แล้วชี้ซึ่งตอนนี้มักจะเป็นผู้บริหารระดับบนซะด้วยที่น่าเป็นห่วง
10: ค่ะเห็นด้วยค่ะค่ะ
1: ครับตอนนี้พี่ RTR ไปถึงไหนแล้วครับ
10: พี่ RTR เนี่ยได้รับการบรรจุอยู่ในวาระเพื่อการพิจารณาแล้วแต่ว่าไม่ได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางสภาจะเชิญเราไปชี้แจงเมื่อไหร่ตอนนี้เรามีร่างกฎหมายพิจารณาสามฉบับแล้วนะคะพอดีเราได้คุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์ว่าทำไมเราต้องขัดกันกฎหมายพิจารณาสำคัญอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยร่างกฎหมายพิจารณาขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับก็อาจจะศึกษาจากร่างของเราแล้วศึกษาจากร่างของพรรคประชาชนแล้วก็ไปยกร่างเป็นของตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเท่ากับมีกฎหมายพิจารณาแล้วสามฉบับเป็นของพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งร่างพรรคประชาชนหนึ่งร่างพรรคแล้วก็ของภาคประชาชนอย่างของเราเองหนึ่งร่างเพียงแต่ว่าร่างของพรรคการเมืองกับร่างของพรรคประชาชนเนี่ยถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินก็ต้องรอให้นายกอนุทินเนี่ยเซ็นรับรองก่อนซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีข่าวหรือมีวี่แววหรือว่าทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะรับรองเรื่องนี้เราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านนายกรัฐมนตรีร่างของเราก็จะตกไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็กังวล
1: เวลาหมดลงแล้วครับเพราะตอนนี้คณะรัฐบาลก็ยังห่วงตัวเองกันอยู่ไม่รู้จะไปตรงไหนหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณครับผม
10: ครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
1: ครับเลยยังไม่ทันสรุปครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผม
8: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเอกนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอี่ยวโกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701 คนมูลค่า55 ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701 คนมูลค่าความเสียหายกว่า55 ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจ โดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701คนและส่งมอบเงินมัดจำ2ครั้งเป็นเงินสูงถึง55ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนและฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Let's go.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและเช่นเคยคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
5: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
4: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็จัดการสดๆค่ะท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุนะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 ทั้ง3ช่องทางนี้นะคะสามารถฟังรายการเราสดๆได้เลยหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันก็ mcot connect หลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับฟังกันสดๆค่ะ
5: ค่ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะเดินทางง่ายๆที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าวิถีเชิงเกษตรนะคะ
4: ค่ะ
5: ก็เขามีกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบว่ามีคนนะคะเข้ามาจะเป็นกลุ่มแบบว่าเป็นกลุ่มศึกษาดูงานเป็นเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็แบบกลุ่มต่างๆที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้ก็จะไปพากันไปพูดคุยนะคะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรายังติดต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรประชาสัมพันธ์ก่อนละกันค่ะ
4: okay.
5: ระหว่างที่เราติดต่อแขก
4: ได้ถ้าอย่างนั้นขอบอกข่าวดีก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะต้องการเซฟค่ะธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อ GSB Solar for Life นะคะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินเขามีข้อเสนอมีตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ค่ะได้อย่างสบายกระเป๋าเลยแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยก็คงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นนะคะ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาเลยตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2570เลยนะคะแล้วก็อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าที่วงเงินสินเชื่อรวมในโครงการนี้จะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดก็ถึงก่อนก็นับตรงนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรนะคะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็เป็นข่าวดีนำมาฝากกันค่ะแล้วก็แขกยังไม่เข้ามาเนาะเรา
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะก็เราไปอีกหนึ่งงานก็แล้วกันที่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะคะสำหรับงานเสวนาประสาหมอค่ะต้องบอกว่าคลื่นของเราเนี่ยจัดงานสุขภาพดีๆแบบนี้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะเราจัดเกี่ยวกับโรค NCD นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โรค NCD นี่เป็นอะไรที่เป็นภัยเงียบมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมนะคะรวมถึงโรคมะเร็งหลายๆอย่างนะคะเหล่านี้เนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะคะมาจากโรค NCD ทั้งนั้นเลยซึ่งโรค NCD เนี่ยมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่มันมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราค่ะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะบางคนก็คิดว่าโอ๊ยฉันดูแลสุขภาพตัวเองก็ดีแล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยจะดีพอหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเราก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยสำรวจตัวเองก่อนนะคะถ้าตอนนี้นะคุณรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนเวลาคุณตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของไขมันน้ำตาลนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างเงี้ยมันส่งตัวเลขที่ส่งสัญญาณเตือนและอันนี้คือติ๊กถูกไปได้เลยหรือคุณเป็นคนที่ทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองมากพออันนี้ก็ติ๊กถูกนะคะหรือคุณเป็นคนที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพแต่ไม่อยากกินคลีนหรือว่าไม่อยากควบคุมอาหารจนเกินไปจนเครียดอันนู้นก็กินไม่ได้อันนี้กินได้ไหมดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมันไม่สนุกเลยทำไมมันท้อจังเลยออกเท่าไหร่ก็ยังดูสุขภาพแย่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ติ๊กถูกแต่ไอ้ติ๊กถูกที่บอกเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องมาร่วมงานกับเราแล้วนะคะสำหรับงานเซวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ค่ะให้คุณเนี่ยได้สนุกกับการใช้ชีวิตได้กินอาหารอร่อยแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแบบสตรองด้วยแต่ว่าทำยังไงล่ะเราจะมาเผยเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องนี้จากเรื่องยากๆเนี่ยนะคะให้กลายเป็นเรื่องง่ายปรับนิดเดียวเท่านั้นเปลี่ยนหน่อยนะคะรับรองว่าได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสุขภาพของคุณไปอย่างแน่นอนค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรค NCD ค่ะมางานของเราเลยเราจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะ3ตุลาคมนี้งานมีตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้า8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็สถานที่จัดงานก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยก็คือโรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะแล้วก็เรารับจำนวนจำกัดนะคะสุขภาพ

0: คุณพระสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์นะคะซึ่งท่านเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพอันนี้เนี่ยจะมาทำให้เรื่องของการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนักกายภาพบำบัดจากคณะกายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลตรงนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายขยับท่าทางว่าเอ๊ะเราจะออกกำลังกายยังไงให้ห่างไกลจากโรค NCD นะคะก็งานนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครสนใจต้องรีบทักรีบสมัครเพราะว่าถ้าเต็มแล้วปีนี้ก็คือมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับงานเซวนาปรึกษาหมอของเรานะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะทักเข้ามาง่ายๆที่ LINE @thinkingradio นะคะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ก็แขกอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอุษณีทอดสนิทนะคะเป็นกำนันตำบลห้วยยางแล้วก็ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณอุค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนว่ามีที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นยังไงค่ะ
2: ค่ะก็วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางนะคะชื่อจะยาวหน่อยแต่ว่าเกิดมาจากโดยชุมชนจริงๆอ่ะนะคะเริ่มแรกเนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มแค่3คนค่ะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรก็คือคนที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนะคะแล้วก็เราเห็นช่องทางก็คือของตำบลห้วยยางเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแค่ทางผ่านของคนทั่วไปที่พอผ่านประจวบแล้วก็จะผ่านเราไปอะค่ะเราว่าเรามีของดีก็คือมีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาแล้วก็มีแหล่งเกษตรกรรมนะคะมีแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาหาเราก็เห็นว่าเราทำเกษตรเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องการเกษตรเราก็เลยอยากจะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าจะจุดส่งเราก็คือจำหน่ายสินค้าเกษตรของเราให้ได
1: ้
2: ประมาณเลย
1: ค่ะที่นี่ที่บอกว่าเป็นการเกษตรเป็นพืชผลละไม้เป็นชนิดไหนคะเน้นไปที่ตัวไหนคะ
2: ของเราทำนาค่ะตอนที่เราเริ่มทำตอนแรกก็คือทำนาข้าวเริ่มแรกค่ะเรามาทำนาข้าวเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีนาอยู่นะคะต่อยอดจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษเนี่ยค่ะแล้วมีนาอยู่แล้วให้เช่าพอให้เช่าเนี่ยเขาใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะแต่นี้พอเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็อยากได้ข้าวที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวตัวเองค่ะก็เลยขอพ่อที่จะทำนาเองพออยากได้ทำนาเองเนี่ยเราก็เริ่มทำนาแล้วก็อยากจะขายทำยังไงถึงจะขายข้าวได้เพราะราคาตอนนั้นราคาข้าวเกวียนละ 6,000 ซึ่งถูกมากถ้าเทียบแล้วกับต้นทุนที่เราต้องเสียไปอะนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลยคิดว่าเราจะต่อยอดด้านการเกษตรแล้วจำหน่ายสินค้าเราได้ยังไงก็เริ่มจริงๆตอนเราทำกิจกรรมครั้งแรกเรื่องท่องเที่ยวจริงเรื่องทำกิจกรรมรู้คุณข้าวค่ะเพราะว่าลูกเพื่อนของลูกอะค่ะที่โรงเรียนของลูกนะคะที่เรียนไวโอลินเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องข้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆของลูกมาทำกิจกรรมรู้คุณข้าวครั้งแรกในปีน่าจะปี60ค่ะแล้วหลังจากพาเด็กๆเนี่ยชวนมาทำนาด้วยกันผู้ปกครองก็เลยต้องตามมาด้วยพอผู้ปกครองลงตามมาด้วยเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมครั้งแรกก็คือการดำนาปลูกข้าวเรียนรู้เรื่องข้าวเลยค่ะว่าจากเป็นจากต้นข้าวนี่กว่าจะได้มาเต้นต้นข้าวนะผ่านอะไรมาบ้างพอต้นข้าวนี่เติบโตมาแล้วเราไปลงสีแล้วมาจนกว่าเป็นเมล็ดข้าวให้เรากินมันต้องผ่านกระบวนการอะไรเราเด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเราได้ฤดูกาลข้าวเนี่ยเราผ่านไป4เดือนเราได้ข้าวมาเนี่ยแล้วตรงกับช่วงปีใหม่พอดีผู้ปกครองกลับมาซื้อข้าวที่เขาปลูกค่ะเราก็เลยเห็นช่องทางเอ๊ะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่ากับข้าวของเราแล้วข้า

0: าวที่เราขายไปเพราะว่าอุปปุกข้าวไลบรีอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้าวที่เราขายที่เราทำเนี่ยเราขายราคาเขาก็ไม่ต่อราคาเราเลยเพราะเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับที่เขาเห็นว่าคือชาวนาทำนาแล้วลำบากกว่าจะได้ข้าวให้เขาได้กินเนี่ยเขาก็ไม่ต่อราคาเราแม้แต่บาทเดียวเราก็เลยเห็นช่องทางในเรื่องของตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าให้คนเข้ามาหาเราแล้วเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำด้านการเกษตรเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนของสินค้าของเราได้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมา
1: ค่ะแล้วก็เห็นว่านอกจากเรื่องของข้าวแล้วก็มีการต่อยอดไปทำกิจกรรมอื่นๆเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่ามันมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างที่แบบน่าสนใจแล้วก็คนนิยมเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
0: อีกที่ของเรานะคะเด่นที่สุดของอำเภอทับตะแกก็เลยก็คือมะพร้าวค่ะเพราะเป็นพืชหลักของเราที่ปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้การปลูกมะพร้าวของที่ทับตะแกเนี่ยได้มาตรฐาน GI ซึ่งเป็น GI เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยจับตรงนี้แหละค่ะว่าของเราเป็นแหล่งที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดมันที่สุดคุณภาพดีที่สุดก็มีการต่อยอดในการที่จะทำกิจกรรมเรื่องเส้นทางมะพร้าวเส้นทางมะพร้าวเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ตั้งแต่แรกเลยค่ะกว่ามะพร้าวปลูกมีปลูกยังไงวิธีการเพาะต้นยังไงปลูกแบบไหนปลูกเสร็จแล้วมันไปค่อนข้างไปเส้นทางไหนต่อก็เราอาจจะมีขายล้มมะพร้าวล้มมะพร้าวแล้วเสร็จแล้วได้ผลิตผลเป็นมะพร้าวขาวเข้าโรงงานกะทิหรือจะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นถ้าเราแปรรูปเนี่ยจะมีอยู่ช่วงนึงที่มะพร้าวราคาถูกแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนและสกัดเย็นค่ะและก็เป็นเส้นทางมะพร้าวคือเราจะเรียนรู้ตั้งเริ่มต้นจนจบมาเป็นการแปรรูปเลยแล้วก็สามารถทำเป็นเวิร์กช็อปได้ก็คือทุกอย่างถ้ามีนักท่องเที่ยวสนใจในการทำเวิร์กช็อปเรื่องการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวการแปรรูปน้ำสกัดร้อนสกัดเย็นหรือต่อยอดไปอีกก็คืออย่างเช่นทำลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าวก็ได้ทำยานวดจากน้ำมันมะพร้าวก็ได้เช่นกันค่ะเราสามารถมีวิทยากรที่สามารถที่จะสอนหรือให้มาทำเวิร์กช็อปร่วมกันค่ะ
1: แสดงว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวต่อยอดจากมะพร้าวเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหลายตัวเลยใช่ไหมคะ
0: หลากหลายเลยแล้วก็จะมีแชมพูมีสบู่ได้หมดเลยของเราสามารถที่จะแปรรูปได
1: ้ก็เป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นกิจกรรมหลักๆที่เราที่ได้รับความสนใจก็คือเรื่องของการทำคุกกิ้งคาร์ด
1: คุกกิ้งอาหาร
0: ใช่ค่ะกิจก็เรื่องอาหารซึ่งเราจะเน้นเรื่องอาหารพื้นถิ่นที่ในชุมชนเรานะคะแล้วก็อาหารที่มันห่างหายไปจากชีวิตคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะไม่รู้จักแล้วที่มันห่างหายไปอย่างเช่นที่ขึ้นชื่อของเราที่เราเคยอดีตที่เคยกินก็คือจะเป็นผัดเผ็ดกากมะพร้าวกุ้งค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินค่ะ
0: ไม่น่าจะไม่เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: มันเป็นเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยค่ะมาขูดแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะยากจนจะไม่ค่อยมีตังค์อะอย่างว่าไม่ค่อยมีอาหารกินก็จะเป็นสมัยก่อนพอเขาคั้นเอาน้ำกะทิไปแล้วเนี่ยจะมีกากมะพร้าวใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาผัดกับพริกแกงอะค่ะคั่วให้หอมแล้วใส่พวกหมูพวกนั่นส่วนใหญ่ไม่เป็นหมูก็จะเป็นพ่องเรามีติดทะเลด้วยจะเป็นกุ้งฝอยที่หาได้ตามในพื้นถิ่นของเราแล้วมาคั่วด้วยน้ำพริกแกงแล้วก็ผัดจนหอมแล้วใส่ใบมะกรูดนิดนึงเป็นอาหารที่กินได้ทั้งบ้านเลยค่ะ
1: น่าทานมากๆ
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเหมือนหยิบวัตถุดิบที่เรามีในชุมชนนะคะมาทำเป็นอาหารแล้วก็แต่เราจะทำความเข้าใจกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะว่าเราเป็นพื้นถิ่นเป็นวิถีชุมชนที่ไม่ได้เป็นเชฟเราไม่ได้เป็นเชฟแต่เราสามารถที่จะให้คุณหยิบจับวัตถุดิบรอบตัวที่คุณมาเจอแล้วสามารถจะทำมาเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เรากินเป็นประจำได้ค่ะ
1: ค่ะมีเมนูไหนที่เป็นแบบว่าเมนูแนะนำของพื้นถิ่นอีกไหมคะ
0: เมนูแนะนำของพื้นถิ่นอีกก็ถ้ามาก็ต้องเป็นทำจากมะพร้าวละค่ะส่วนใหญ่อะนะคะ

0: ที่เราที่นำเสนอข้าวมะพร้าวเพราะว่ากะทิเราจะหวานมันและอร่อยใช่ค่ะแล้วก็ที่เรานำเสนอก็เป็นต้มข่าไก่หน่อไม้ดองเคยกินไหมคะน่าจะเคยนะคะน่าจะเคย
1: เคยค่ะเคย
0: ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ใช่
0: คนไม่ค่อยทำกันมากนะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่เราพื้นถิ่นของเราจริง
1: ๆ
0: ที่ทำมาจากมะพร้าวแล้วก็ขนมต่างๆที่จะเป็นจากมะพร้าวทุกอย่างก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ในชุมชนค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่มาทำกิจกรรมกันเป็นคนกลุ่มไหนคะที่เข้ามาในชุมชน
0: ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นเด็กและกลุ่มที่ทำเป็นอยากเรียนรู้เรื่องเขาเรียกเป็นฐานเรียนรู้อะค่ะจะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะปีนี้แล้วก็จากเมื่อก่อนที่จะมีเรื่องโควิดนะคะเราจะกลุ่มที่สนใจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะลงเขาชอบที่จะลงมือทำเรียนรู้วิถีของชุมชนแล้วก็ลงทุนทำเป็นเวิร์กช็อปเพราะว่าเราจะเป็นกิจกรรมที่เน้นส่วนใหญ่จะเน้นของการลงมือทำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ
1: ์อ่าค่ะ
0: ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมก็คือจะได้ลงมือทำอย่างเช่นถ้ามาทำอาหารก็ได้ลงมือทำอาหารพร้อมเราแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราถ้าคุกกิ้งคลาสเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราไปหาวัตถุดิบเลย
1: โ
0: อ้ตอนนี้ที่ของกลุ่มเราสมาชิกกลุ่มเราก็จะมีการปลูกมะพร้าวปลูกหน่อไม้กินสดแล้วก็พาไปเก็บหน่อไม้เลยแล้วก็เอามาทำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำนำวัตถุดิบมาใช้หรืออีกบ้านนึงก็จะเป็นบ้านสวนผักกูดของเราเนี่ยที่ห้วยยางเนี่ยมีต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยค่ะเราก็เพิ่มมูลค่าในพื้นที่ว่างที่อยู่ในสวนมะพร้าวเพราะว่าผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ชอบแดดลำไหลที่ไม่ได้แดดจัดมากสามารถปลูกในสวนมะพร้าวได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีสวนผักกูดที่เราสามารถไปเดินเก็บบอกวิธีเก็บบอกวิธีการดูแลแล้วเราสามารถเก็บผักกูดออกมาจากสวนแล้วทำอาหารสดๆจากที่เรามีค่ะวัตถุดิบที่เรามีได้เลย
1: ค่ะอันนี้ใน
0: ที่ชอบของนักท่องเที่ยวมาก
1: ค่ะในการท่องเที่ยวที่ชุมชนเรารับเป็น walk in ด้วยไหมคะหรือว่ารับเฉพาะที่เป็นหมู่คณะมาเรียนรู้เท่านั้นคะ
0: จริงๆ walk in ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆจริงๆก็อยากจะให้แจ้งล่วงหน้าประมาณ1วันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราจะเป็นเกษตรกรก็คือวันเราอาจจะต้องดูวันที่เราสะดวกหรือว่างแต่ว่าถ้ามา walk in จริงๆคุณก็จะได้เห็นในมิติที่เรียวจริงๆอ่ะนะคะปกติเราจะไม่ได้เซตอยู่แล้วแล้วคุณจะมาในช่วงไหนเนี่ยคุณก็อาจจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันได้ภาพแต่ละจุดแต่ละมุมไม่เหมือนกันของแต่ละวันก็ยินดีที่ถ้า walk in ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือมาเที่ยวชมอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้องการที่จะทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากเรื่องของนาข้าวแล้วก็มะพร้าวแล้วมีผลไม้อะไรอื่นๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่ไหมคะ
0: ผลไม้ก็จะมีตามฤดูกาลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มะพร้าวก็คือเป็นมะพร้าวอ่อน
1: ค่ะ
0: มะพร้าวอ่อนเป็นอาหารหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำมาจากมะพร้าวเป็นหลักมากกว่า
1: ค่ะส่วนการเรียนรู้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับทุ่งนาก็ต้องไปในช่วงที่มีการปลูกมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไหมคะต้องมีแบบช่วงที่สามารถไปได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะข้าวเรื่องข้าวเนี่ยเราจะมีแค่สองฤดูกาลก็คือนาปีกับนาปังนาปีของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมดำนาช่วงในเดือนสิงหาช่วงก่อนวันแม่หรือช่วงใกล้ๆวันแม่หรือก่อนสักเล็กน้อยก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็จะมีอีกครั้งนึงคือนาปังก็จะเป็นช่วง เดือนมกรานะคะเราสามารถติดต่อติดตามข่าวสารได้เพราะว่าเราจะลงโปรแกรมไว้ให้ในเพจของเรานะคะเพจห้วยยางคันที่โฮม
1: ท่อง
0: เที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยยางสามารถที่จะติดต่อติดตามข่าวสารได้เลยว่าช่วงไหนที่เราจะมีกิจกรรมนี้เราจะลงข้อมูลไว้ให้ค่ะ
1: ค่ะแต่ช่วงไหนที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับนาก็มีกิจกรรมอื่นๆที่คุณอูเพิ่งแบบเล่าไปนะคะเกี่ยวกับการทำเกษตรอื่น
0: ๆพืชผักอะไรพวกนี้ได้หมด
1: ค่ะนอกจากเป็นค่ะ นอกจากพวกถาดการเรียนรู้ต่างๆแล้วมีพาเที่ยวชมชุมชนไหมคะหรือว่าพาเที่ยวรอบๆใกล้เคียงด้วยไหมคะ
0: เป็นที่ได้เปรียบของที่อื่นนะคะของตำบลห้วยยางเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งทะเลและภูเขาค
1: ือ
0: เที่ยวทะเลและเที่ยวน้ำตกได้ภายในวันเดียวนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเป็นที่แคบน้ำตกทะเลภูเขาเนี่ยห่างกันเพียงแค่10กิโลเมตรซึ่งสามารถวันเดียวสามารถเที่ยวได้ทั้งทะเลทั้งน้ำตกเลยค่ะ
1: อืมค่ะ
0: คืออาหารทะเลที่นี่สดนะคะสดใหม่ๆเราสามารถที่จะไปช่วงเช้าๆเนี่ยสมมติว่ามาที่เรามาพักที่เราพักที่ในตำบลห้วยยางเนี่ยสามารถไปเดินเที่ยวสะพานปลาบางทีเราก็ได้ไปเจอเขากำลังหาปลาทะเลก็มีบางทีก็ได้หมึกขึ้นจากเรือก็มีค่ะก็สามารถกินอาหารทะเลสดๆได
1: ้ค่ะทะเลตรงนั้นเรียกว่าหาดอะไรคะ
0: ของเรามีอุทยานแห่งชาติ2แห่งในพื้นที่ตำบลห้วยยางนะคะอุทยานแห่งชาติหาดอนกรและก็อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนะคะที่เป็นอุทยานนะคะส
1: ่
0: วนที่ไม่เป็นอุทยานเนี่ยจะมีหาดวัดสมุทรธารามนะคะแล้วก็สะพานปลาห้วยยางค่ะที
1: ่
0: สามารถไปเที่ยวได้เลย
1: ค่ะเรียกได้ว่าครบจบในวันเดียววันเดย์ทริปก็ได้ทั้งแบบว่าเวิร์กช็อปทะเลน้ำตกภูเขา
0: แล้วก็
1: ครบ
0: ด้านการเกษตรครบค่ะวันหนึ่งสามารถเที่ยวได้ทุกมิติเลยค่ะทั้งทะเลภูเขาแล้วก็เกษตรค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวคึกคักไหมคะ
0: ช่วงนี้ยังเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่าด้วยตอนแรกเนี่ยเราเริ่มทำเมื่อปี60แล้วก็ทำเพิ่งจะเป็นที่รู้จักได้ประมาณสักปีนึงก็ติดเรื่องโควิดติดเรื่องโควิดเราก็ตอนนั้นเราเริ่มจะ63เนี่ยเราเริ่มจัดตั้งวิสาหกิจเราเริ่มมีสมาชิกจาก3คนเป็น7คนเราจดวิสาหกิจได้จดวิสาหกิจได้เนี่ยมาติดช่วงโควิดยาวประมาณ 3-4 ปีทำให้เราหยุดชะงักไปหยุดชะงักไปเราก็มาเริ่มฟื้นฟูใหม่ตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาบ้างแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเราก็จะจัดเป็นโปรแกรมแต่ละครั้งในช่วงเพราะว่าของเรามีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนอยู่ในพื้นที่ในช่วงฤดูไฮนะคะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจะมาอยู่ลองเทอมอะค่ะประมาณ 3-4 เดือนในพื้นที่เราก็จะทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะ
1: เขาอยู่อะมาเป็นคณะอยู่หลายคนไหมคะ
0: เขามาเป็นครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีที่อยู่เขามีเขาเรียกว่าแล้วนะหมู่บ้านของชาวสวีเดนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะหลายๆหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่อันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งแต่ก็เราก็ค่อยๆพัฒนาไป
1: อืมค่ะโอ้ที่นี่แบบว่าน่าเที่ยวคิดคุณโอคิดว่าอะไรคือแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยแตกต่างโดดเด่นกว่าที่อื่นคะ
0: น่าจะเป็นเพราะว่าเรามีวัตถุดิบด้านอาหาร
1: ค่ะ
0: ด้านอาหารทั้งพืชผักนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะแล้วก็มียังพืชด้านการเกษตรมีการผลิตอาหารที่เป็นของเราเองแล้วก็สดใหม่แล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเข้ามาได้อะค่ะ
1: อืมค่ะก็เรียกได้ว่าครบจบเลยแล้วการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนหรือว่าของคนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นยังไงคะ
0: ตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็เริ่มกลับมาอยู่บ้านก็ตอนแรกอย่างที่บอกว่ามีแค่3คนของเรา มาจับกลุ่มกันแค่3คนก็ยัง
1: ค
0: นอื่นก็ยังไม่ได้รู้จักไอ้วิธีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสักเท่าไหร่นะ
1: อัน
0: นี้พอเริ่มมีคนกลุ่มใหม่ๆหรือกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เห็นเราทำก็คิดว่าแต่แรกเขาก็คิดว่ามาบ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันพอเห็นเราทำก็มาเห็นว่ามันมีโอกาสและมีช่องทางในการที่จะเกษตรกับการท่องเที่ยวสามารถจะเชื่อมโยงกันได้ก็เลยเข้ามารวมกลุ่มตอนนี้เราก็มี10คนเป็นสมาชิกแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมมาเรื่อยๆถึงจะไม่ได้หรูหรามากไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากมายแต่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็เราภาคภูมิใจตรงที่ต แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นอีเวนท์ที่เราทำเป็นประจำทุกปีนะคะเรื่องกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งแอดห้วยยางสามารถไปดูตาม YouTube หรือข้อมูลข่าวสารได
1: ้ค่ะ
0: เป็นกิจกรรมที่เราจะรวมวิถีเรื่องของการเกษตรมานำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในงานกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้จัดเป็นประจำไหมคะหรือว่าจัดช่วงไหนยังไง
0: ตอนนี้ที่เราคิดปกติเนี่ยเราจะทำตามฤดูกาลของนาแต่มาช่วงหลังเราติดปัญหาเรื่องฝนบ้างอะไรบ้างเราก็จะเลื่อนมาเป็นช่วงวันเดือนมกราถึงกุมภา
1: ค่ะ
0: ของทุกๆปีอะค่ะแต่ปีนี้เราผ่านมาแล้ววันที่13-14กุมภาเราผ่านมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ปีหน้าก็น่าจะเป็นช่วงไม่มกราก็กุมภาต้องดูเรื่องอากาศฝนฟ้าอากาศอีกครั้งนึงอะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็
0: พยายามทำให้ได้ทุกปีประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลการันตีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเป็นรางวัลอะไรยังไงคะ
0: การันตีกิริขันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็เป็นการวันนั้นที่ตอนนั้นที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีทีมที่จะมาท่องเที่ยวเราก็จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเสมือนรับนักท่องเที่ยวเลยก็มาเรียนรู้ของเรื่องการทำอาหารเรามีเวิร์กช็อปให้ท่านคณะกรรมการได้เข้ามาทำกิจกรรมกับเราการเป็นที่ชื่นชอบเราก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการการันตีคีรีขันธ์มาค่ะ
1: ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็แสดงว่าชุมชนของเราก็ได้มาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณอู๋มองภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนในอนาคตวางภาพไว้ยังไงบ้างคะ
0: วางภาพไว้จริงๆเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยคนเราจัดกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งครั้งแรกเมื่อปีประมาณ64นะคะ
1: ค่ะ
0: มองตอนแรกเลยคือตอนนั้นก็คือคนน่ะไม่รู้จักเลยว่าการท่องเที่ยวมันจะช่วยเราได้ยังไงแล้วคนในชุมชนเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเขาเองมีคุณค่าเขาไม่รู้ว่าไอ้น้ำตกกับทะเลที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีค่าสำหรับคนข้างนอกเพราะเขาเห็นของเขาทุกวันว่ามันมีแค่น้ำตกทะเล
1: ค่ะ
0: ใช่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะทำอะไรให้เขามีรายได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: เราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้นำอะไรตอนที่เราทำมาตั้งแต่แรกนะคะก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะแต่ว่าพยายามที่จะจัดกิจกรรมท่อน่องท่องทุ่งมาให้เขารู้ว่ามันขายได้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะทำบ้านเรามีคุณค่าที่จะให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวได
1: ้
0: ก็ทำให้พอเริ่มจัดกิจกรรมแล้วมีคนเข้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าเอ้ยมันสามารถทำได้นะอะไรเงี้ยก็ผลตอบรับในลำดับต่อมาปี65 66 67 68ที่ทำกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งมาก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ได้รับความเขาเรียกว่าทุกๆปีก็จะได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคนในชุมชนนะคะแล้วก็มีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะทำกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวอีกเรื่อยๆนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าที่บ้านเขาสามารถที่จะขายเรื่องท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงแบบว่าช่วงไหนที่แบบว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ชุมชนที่สุดคะก็คือช่วงที่แบบมีนาใช่ไหมคะ
0: จริงๆมันเที่ยวได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าถ้าแล้วแต่มุมมองและคนชอบค่ะจริงการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเราต้องถามว่าต้องพยายามว่าให้ข้อมูลเขาว่าคุณต้องเข้าใจวิถีของเราวิถีของเราแต่ละช่วงเวลาที่คุณมาเนี่ยความสวยจะไม่เหมือนกันจุดเดียวกันเนี่ยเวลามาแต่ละวันและเวลา
1: ค่ะ
0: คุณก็จะไม่ได้ภาพที่เหมือนกันก็อยากจะให้เข้าใจว่าบุคคลคนที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยคุณต้องมาค้นหาด้วยตัวเองว่ามุมไหนจุดไหนที่คุณจะถ่ายรูปแล้วสวย มาตรงไหนแล้วช่วงข้าวเนี่ยถึงขนาดนาข้าวเนี่ยถ้าไม่มีช่วงที่ไม่มีนาเนี่ยมันก็จะมีมุมที่มันสวยของเขา
1: ค่ะ
0: คุณต้องลองมาดูแล้วมาเที่ยวดูแล้วจะรู้ว่ามันสวย ในแบบของคุณนะคะ
1: ค่ะก็ค่ะก็ทิ้งท้ายไว้นะคะให้คุณอู๋ชวนท่องเที่ยวแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามข่าวสารอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะก็ยินดีต้อนรับกับท่านที่จะมาเที่ยวตำบลห้วยยางนะคะตำบลห้วยยางเนี่ยเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติทั้งทับน้ำตกน้ำทั้งทะเลแล้วก็มีวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์สำหรับคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าสำหรับอู้นี่มันมีเสน่ห์มองออกมาทุกวันก็มันมีเสน่ห์สำหรับเราแต่อู้ก็อยากจะชวนทุกคนอ่ะมารับรู้มาเห็นในเสน่ห์ที่มันแอบแฝงอยู่ในตำบลห้วยยางนะคะก็ถ้ามีโอกาสผ่านมามีโอกาสแวะมาหรืออู้ตั้งใจจะมาก็ติดต่อสอบถามได้นะคะว่าจะมาเที่ยวที่ไหนดีร้านอาหารตรงไหนที่พักยังไงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับอู้ได้โดยตรงนะคะเบอร์โทรศัพท์0864122283นะคะหรือสามารถติดตามข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยได้ที่เพจห้วยยางคันทรีโฮมค่ะท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยยางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอู้มากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะกับชุมชนนะคะให้แฟนรายการได้ฟังกันหวังว่าวันนึงจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ชุมชนนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะเราไลฟ์รายการกันสดๆเลยหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะทักเข้ามาง่ายๆที่ LINE @thinking radio ก็ได้นะคะมีคุณผู้ชมทักมาใน Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะเป็นแฟนประจำรายการมีคุณชาซิมาทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็ คุณทัศยานี่บอกว่าเหมือนท้องฟ้าญี่ปุ่นนะจะลืมเลือนการมีอยู่ของดวงอาทิตย์ไปเสียแล้วเพราะว่าฝนตกหนักโอ้ข่าวที่เพิ่งเห็นว่าน้ำท่วมหนักไปเป็นอุทกภัยเลยที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นเนาะอันนี้ภาพก็ค่อนข้างที่จะดูหนักอยู่มากเลยไม่รู้ว่าคุณทัศยานี่อยู่เมืองไหนคะนะก็เหมือนที่ประเทศไทยเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุกำลังเข้านะคะที่กรุงเทพก็ฝนตกหนักสลับกับแดดสลับกับฝนเนี่ยนะคะสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบเนี้ยตกหนักมากสักพักนึงก็แดดแรงจัดนะคะก็ทุกๆคนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้คืออากาศแปรปรวนมากๆเลยจริง
1: ๆค่ะ
8: ค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเราแอบมาบอกรายการเราไม่รู้เป็นรายการแรกหรือเปล่านะก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกับคลื่นของเรานะคะเราจะกำลังจะไปที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมคะ
1: อ
8: ๋
1: อใช่แล้วค่ะเดินทางไปที่ศรีสัชนาลัยค่ะเราเคยจัดกิจกรรมสุโขทัยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เราก็คือเน้นไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะว่าเพราะว่าที่นี่แบบว่ามีแหล่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองสุโขทัยเนาะที่ที่ขึ้นชื่อมากเป็นทองลายโบราณทองสุโขทัยไม่ได้แค่แบบพาไปดูนะคะพาไปดูถึงแบบว่ากรรมวิธีการทำของเขาเลยไปบุกโรงงานทองสุโขทัยให้เห็นกับตาเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องสังคโลกนี่ก็ดังมากๆเลยนะคะก็ไปดูแล้วก็ไปลงมือทำเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกที่เป็นแบบชิ้นเดียวในโลกไว้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะที่นี่ก็แบบมีหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกนะคะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะที่น่าสนใจแล้วก็เราไม่ได้ไปแค่เที่ยวอย่างเดียวเรามีกูรูนำเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะ
8: ค่ะ
1: ที่จะไปท่องเที่ยวกับเราคืออาจารย์นัทนะคะก็เป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์จะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีนะคะอาจารย์นัทอาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาค่ะร่วมเดินทางไปกับทริปนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากมายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวัดที่แบบสวยมากๆวัดพิพัฒน์มงคลเป็นแบบเป็นวัดที่มีศิลปะแบบล้านนาสวยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะก็ใครสนใจลองขอโปรแกรมเดินทางได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
8: ค่ะใครที่ชอบท่องเที่ยวนะคะในส่วนของเมืองโบราณเนาะก็สุโขทัยนี่ขึ้นชื่อนะคะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ไปกับเรานี่พิเศษจริงๆเพราะว่ามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะคะไปกับเราด้วยและก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็ต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะเพราะว่าทริปแบบนี้คือเต็มวัยมากๆเลยนะคะก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะและพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้นะดิฉันชื่นชอบอยู่กระแสหนึ่งที่ใครที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์อ่ะตอนนี้มันจะเป็นกระแสที่เริ่มมาจากที่สวนสัตว์ที่จังหวัดสมุทรปราการไหมฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะเนาะที
1: ่
8: มันจะมีโพสต์ที่ค่อนข้างเป็นไวรัลอยู่แรกๆเลยที่พี่ไปดูน้องช้างแสดงช้างโชว์ที่สวนสัตว์ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการอ่ะแล้วก็บอกว่าแม้แต่ว่ามีคนดูเพียงคนเดียวน้องก็ต้องทำการแสดงอะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันดูสร้างปลุกพลังโซเชียลนะคะชาวโซเชียลมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่โพสต์นั้นเนี่ยนะคะเป็นไวรัลขึ้นมาคนก็แห่ไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์นี้เนาะเต็มไปหมดเลยนะคะจนแบบที่เห็นชัดๆเนี่ยทาง ดาหลงดาราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเต็มเลยหรือแม้แต่กระทั่งคนธรรมดาที่แต่ก่อนอะสวนสัตว์หรือฟาร์มจระเข้สมุทรปราการแห่งเนี้ยไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เนาะนะนักท่องเที่ยวน้อยแต่พอเป็นกระแสนี้ขึ้นมาก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นเยอะขึ้นและก็ต้องบอกว่าการเที่ยวสวนสัตว์อะไรแบบเนี้ยมันต้องมีความคึกคืนคึกคักของนักท่องเที่ยวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันดูเงียบเหงาน้องที่เป็นสัตว์อยู่ที่นั่นเขาก็ดูไม่มีชีวิตชีวาเออมันอาจจะเกี่ยวเนาะแล้วก็มีกระแสไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีโลมาแสดงอ่ะที่เราก็เคยไปใช่ไหมที่เนี่ย Oasis World ที
1: ่ใช่ค่ะจันทบุรี
8: ใช่มันก็เคยเป็นกระแสที่โด่งดังแต่ว่าปัจจุบันก็คือเงียบแต่พอเป็นกระแสขึ้นมาอีกนะคะ คนก็แห่ไปท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่ก็อยากให้ชาวโซเชียลนะคะไปท่องเที่ยวที่นี่กันเยอะนั่นก็คือสวนสัตว์ที่จังหวัดลพบุรีก็คือเห็นผ่านตามาบ้างแล้วดิฉันเองก็ยังไม่เคยไปที่นี่เนาะแต่ว่าพอไปอ่านข้อมูลหรือว่าพอไปดูจากข่าวหลายข่าวอะที่นี่ก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยแต่ก่อนก็เคยคือเขาเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่มากๆของจังหวัดลพบุรีเคยมีกระแสข่าวมาเยอะนะคะว่าเอ้ยพอไปเที่ยวแล้วดูไม่ค่อยน่าท่องเที่ยวเลยดูไม่มีนักท่องเที่ยวดูเลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยดีหรืออะไรแบบเนี้ยแต่นั่นมันก็เป็นกระแสข่าวเดิมๆซึ่งปัจจุบันน่ะพอไปดูในเพจของเขาในเว็บไซต์เขาหรือดูแต่ละคนที่ไปท่องเที่ยวมาแล้วทำเป็นคลิปหรือว่ารายงานข่าวอ่ะมันน่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะจะมีน้องที่น่ารักอยู่ในตอนนี้ก็คือน้องลิงอ่ะลิงอะไรอ่ะลิงโลตังไหมนะคะอันนี้ก็ดูน่ารักนะคะเป็นลิงชิมแปนซีหรือเปล่านะคะที่ฉันไม่แน่ใจชนิดของเขาแต่ตอนนี้น้องดังอยู่นะแต่ว่าทางสวนสัตว์เขาก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเยอะกว่านี้นะคะก็เขาพร้อมแล้วแหละที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวสำหรับที่นี่นะคะสวนสัตว์ลพบุรีซึ่งเขาอยู่ในความดูแลนะคะของกองทัพบกนะเขาอยู่ในเขตพื้นที่ของค่ายทหารแล้วก็มีกำลังพลทหารเนี่ยในการเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้นะคะก็ปรับปรุงให้น่าท่องเที่ยวมากขึ้นมีเด็กๆ เข้าไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็มีน้องนี่ดิฉันเห็นคลิปและชื่อน้องบูมนะคะเป็นลิงชิมแปนซีตัวใหญ่นะคะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่น่ารักมากๆเลยที่สมุทรปราการก็มีลิงที่น่ารักน่ารักเนาะนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวนสัตว์ถ้าเกิดเราไปท่องเที่ยวกันเยอะๆน้องๆก็จะดูมีชีวิตชีวาสวนสัตว์แต่ละที่ก็จะมีกำลังในการที่จะไปเลี้ยงดูน้องๆเนาะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์นี้ต้องใช้ทั้งกำลังเงินทั้งอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะขอเอาใจสายแซ่บสักหน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะคะก็ใครที่ชื่นชอบรับประทานน้ำพริกค่ะกำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดอยู่นะคะดิฉันมีมาแนะนำความอร่อยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะนี่มีสินค้ามาด้วยนะคะอันนี้คือน้ำพริกแม่รัศมีนะคะเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยนะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงแล้วเขาก็คว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะคะอันนี้คือเป็นการันตีความอร่อยได้เลยและเขาก็สืบทอดกันมานะคะยาวนานกว่า10ปีเลยมีการออกร้านออกบูธประจำจังหวัดมีการออกบูธระดับประเทศเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเพราะว่าเขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีมาให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะตรงนี้เนี่ยหอมกรอบแล้วก็เห็นตัวกุ้งเน้นๆเลยไม่รู้ว่ากล้องจะชัดพอให้เห็นตัวกุ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้เนี่ยแซ่บถึงใจถึงเครื่องใครที่เป็นสายแซ่บก็ต้องแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นใครที่ชอบน้ำพริกแมงดา ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นต้นตำรับแท้ๆเลยพูดถึงน้ำพริกนี่เป็นอาหารจานหลักของประเทศเราไปแล้วนะคะแค่มีไว้เนี่ยกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับผักสดเครื่องเคียงกินกับไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแล้วก็รอดทุก

0: มือแน่นอนวันนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะเราแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนี่นะคะรับไปเลยจุกๆ24กระปุกเต็มๆแทบจะกินกันได้ทั้งปีไปเลยนะคะทั้งหมดนี้เพียงแค่ราคา890บาทเท่านั้น24กระปุกนะคะก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะโทรไปสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์021143990 021143990ดิฉันลองรับประทานแล้วอร่อยมากแซ่บมากนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนียนี่เขาการันตีโดย M-Cord อสมทของเราเองนะคะใครที่ชื่นชอบน้ำพริกต้องสั่งซื้อไว้ติดตู้เย็นติดบ้านของท่านค่ะน้ำพริกแม่รัศมีแล้วก็เวลารายการของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้เราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาคร
1: ับ วันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่ก่อนจะมาจัดรายการค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานพอเข้ารายการปุ๊บก็รู้สึกว่าถอนหายใจยาวมากๆเลยค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่าข่าวคราวแบบนี้มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแต่ก็มันทำใจไม่ได้อะ
2: ก็เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์
1: ค่ะ
2: นะที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยที่เป็นข่าวอื้อฉาวกันวันนี้นะ
1: ที่คนรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติแต่ตอนนี้เป็นทิศโชติไปละ
2: เอาอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: คือเวลามันเกิดความเสื่อมมันจะเสื่อมหลายๆที่ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะทางเรื่อง
1: ศาสนา
2: ทางเจ้านะความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นทางโลกก็เยอะนะในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะว่ามันก็มีประเด็นปัญหานะก็ต้องบอกว่าอย่างการเมืองเนี่ยก็ยังเห็นเนี่ยการเนี่ยก็ประชุมงบประมาณอย่างที่ผมไปบอกเนี่ยแต่ว่าในสุดเขาก็ตกลงกันได้นะจะว่าไปตามนั้นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันเกิดความไม่ลงรอยนะคราวนี้ต้องบอกอ่ะใครที่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนอย่างไรเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าไปทำให้คนเขามีความรู้สึกที่ไม่ศรัทธานะซึ่งก็ต้องระวังตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องเล็ก
1: ค่ะ
2: นะข้างนอกก็ไม่ดีนะแม้แต่เรื่องน้ำมันนี่ก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเราว่ากันเป็น115-120เหรียญดีเซล170เหรียญอะไรเงี้ยน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเกินลิตรละ40บาทแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ๆแล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นความยากลำบากกันหลายๆส่วนอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลามันเกิดอะไรที่มันเป็นความเสื่อมมันก็จะปะทุหลายที่นะคราวนี้สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะถ้าเอาโดยสรุปก็มีพระชื่ออดีตเจ้าคุณอะไรล่ะ
1: คือถ้าในทั่วๆไปอ่ะก็จะรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติเขาจะเรียกแบบนี้
2: ต้องเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญนี่
1: ใช่ใช่ครับเป็นพระวชิระยานวิอติโชติธรรมวโร
2: วิเนี่ยคือวิปัสสนา
1: ค่ะ
2: วิเนี่ยวงเล็บวิเนี่ยเป็นวิปัสสนา
1: และพระวชิระยานนี่คือ
2: ก็เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ
1: โอเคอันนี้เป็นตำแหน่งเนาะค
2: ่ะเป็นสมณศักดิ
1: ์ค่ะอติโชติธรรมวโร
2: อันนี้ก็ฉายาก็มีความหมายที่ดีอะนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ปีที่แล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่านี้ถ้าผมจำได้
1: ค่ะ
2: นะปีที่แล้วนี่เป็นถึงเจ้าคุณชั้นธรรมเจ้าคุณชั้นเทพ10กว่ารูปอ่ะนะซึ่งก็ตอนนั้นก็มีเรื่องทำให้คนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์นะถึงขนาดว่าไม่มีคนไปทำบุญเลยแล้วก็พระบางวัดเนี่ยออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรให้อันนี้ต้องเข้าใจว่าการครองสมณเพศเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยม
1: ค่ะ
2: คือเขาไม่ได้ทำมาหากินเป็นภิกขาจารย์นี่คือขอเขากินถ้าพูดกันแบบภาษาให้มันตรงภิกขุเนี่ยก็คือคนที่ต้องไปขอเขากินเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนะแต่ก็ต้องย้ำนะว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนที่เกี่ยวข้องเสื่อมอย่างกรณีนี้เป็นพระภิกษุนะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปล่วงละเมิดก็ต้องสึกหาลาเพศมันมีระบบระเบียบของมันอยู่ไม่ใช่ไม่มีต้องย้ำนะว่าหลักการของพุทธศาสนาที่เป็นพระธรรมวินัยนะทั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำอธิบายของบรรดาอัตถกถาจารย์ทั้งหลายพระที่ท่าน สุปฏิปันโนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่ท่านท่องกันนะอิติปิโสนั่นนะนะ
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นเรื่องที่เนื้อแท้มันยังคงอยู
1: ่
2: แต่คนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัตินะไม่เป็นไปตามในพระธรรมวินัยไปล่วงละเมิดมันก็ต้องได้รับผลนะไม่ใช่ไม่ได้รับผลคราวนี้เรื่องของพระเขาจะใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักในพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวินัยพระเนี่ยหรือว่าหลักปฏิบัติเนี่ยของพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องอิงกับพระวินัยปิฎกมีอยู่ประมาณ8เล่มนะในนั้นก็จะอธิบายหมดว่าพระควรจะทำอะไรอย่าง
1: เล่มหนาๆเลย
2: เนี่ยหนาๆประมาณเนี่ยแล้วก็ยังมีคัมภีร์อธิบายว่าไปนะเวลาท่านจะตรวจว่ามันผิดไม่ผิดพระธรรมวินัยเนี่ยท่านก็จะไปที่พระวินัยปิฎกเป็นส
1: ำคัญ
2: ซึ่งก็จะมีพระที่ท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็วินิจฉัยได้นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีหลักปฏิบัติไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยพุทธกาลก็
1: มี
2: เพราะพระเนี่ยไปทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีการประชุมกันแล้วก็บัญญัติว่าห้ามทำอย่างนี้นะก็ไล่ไปเป็นข้อเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในพระวินัยปิฎกอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าใครเป็นต้นเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่เอาผิดก็คือไม่ต้องเอาผิดนะเขาก็ไปอยู่แล้วล่ะเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วล่ะน
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วางเป็นหลักไว้แล้วมันก็มีการขยายความอะไรกันว่ากันไปตามยุคสมัยเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าหลักๆนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันต้องปฏิบัติผิดพระวินัยนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีกระบวนการนะคราวนี้พระท่านจัดการกันเองก็เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ทางฝ่ายโลกก็ต้องช่วยด้วยเวลาพระทำไม่ถูกต้องก็ต้องเอาออกมาจากคณะสงฆ์
1: เอามา
2: ไว้ในออกมาจากพุทธจักร มาไว้ในอาณาจักรก็ต้องลงโทษตามระบบไปทำผิดอะไรก็ต้องลงโทษแต่ทางพระเนี่ยการลงโทษที่สำคัญที่สุดก็คือคุณออกไปจากคณะสงฆ์คุณออกไปจากสังฆะ
1: ค่ะ
2: คุณต้องลาสมณเพศคุณจะต้องออกไปแล้วคุณก็กลับเข้ามาไม่ได้ถ้ามันเป็นกรณีที่ร้ายแรงทางบ้านเมืองก็ต้องคอยดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยศึกจากวัดนี้ไปโผล่อีกวัดนึง
1: ไม่มีการตรวจสอบอย่างนั้นเหรออ
2: าจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะคราวนี้ต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนนะว่าแน่นอนอ่ะมันกระทบใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกรณีนี้มันเป็นกรณีที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ถูกพระก็ถูกชาวบ้านเนี่ยกล่าวหาแต่มันไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาแบบนี
1: ้
2: มันไม่มี
1: ภาพ
2: อินเสิร์ต
1: เป็นภาพคลิป
2: ภาพประกอบเป็นคลิปที่มันโอ้โหมันไม่เบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะใครเป็นคนทำแล้วก็อีกเรื่องนึงแหละแต่ว่ามันโจ่งแจ้งเกินไปและอันนี้ต้องบอกเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดขั้นปราชิก
1: อาบัติกับปราชิกไม่เหมือนกัน
2: อาบัติเนี่ยคือทำผิดต้องหรือละเมิดนะแต่ว่าแรงกิ้งมันมีแรงกิ้งหนักมากมึงไปทันทีเลยแบบนี
1: ้
2: นะอันนี้ปราชิกแล้วมันก็มีระดับที่ไล่ลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยโอ้น่าคุย
2: มันต้องค่อยๆเข้าใจเป็นระบบน
1: ะ
2: ว่าพระเขาก็มี
1: ระบบของเขาก
2: ติกาของเขาอันในสมัยพุทธกาลก็มีเขียนมีพูดเอาไว้ถึงเคสต่างๆเต็มไปหมดอ่ะถ้าคุณไปอ่าน
1: สิ่งต่างๆที่
2: ยังไม่น้อยนี่นะถ้าเป็นแบบว่าบทหลักๆเนี่ยที่เป็นแบบว่าซีเรียสมากๆเนี่ยก็จะมีในพระวินัยเนี่ยพระวินัยปิฎกเนี่ยเขาจะพูดเป็นกันเขาไม่ได้พูดเป็นพระสูตรนะ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีปาราชิกกันอันนี้ยาวเลยแล้วก็มีคัมภีร์อรรถกถาอธิบายในลำดับที่รองลงมาเนี่ยสังฆาทิเศษเป็นความผิดระดับที่เขาเรียกว่าเป็นอาบัติแบบสังฆาทิเศษก็จะมีสังฆาทิเศษกันเล่าอธิบายทุกเคสต่างๆเป็นยังไงอะไรเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านก็ไปหาอ่านได
1: ้
2: นะแต่ว่ามันมี definition ในการที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
2: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์ล่วงมาอย่าง

0: ไล่มาเป็นเรื่องของรูปแบบของการปกครอง
1: โอเค
0: เออแล้วก็มีองค์กรที่ที่เป็นตัวศูนย์รวมมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นศูนย์รวมเราใช้ระบบนี
1: ้โอเคนุ่นจะได้เข้าใจฐานก่อน
0: ซึ่งแต่ละศาสนาก็มีระบบไม่เหมือนกันในการที่จะลงโทษบางศาสนาเขาไม่มีนักบวช มันก็แบบหนึ่งศาสนาที่มีนักบวชก็แบบหนึ่งนักบวชก็มีหลายประเภทอย่างศาสนาคริสต์ก็มีนักบวชหลายประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวเอาละประเด็นก็คือว่าของเราก็มีนักบวชแล้วก็มีนิกายโอเคนะแต่ว่าก็จะมีระบบปฏิบัติท่านก็ไปดูแล้วกันว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พูดถึงเรื่ององค์กรแล้วเนี่ยมันมีหมวดหนึ่งที่สำคัญ
1: หมวดอะไรคะ
0: เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
1: ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
0: ์ใช่ใช่มันจะมีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
1: เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดที่4ค่ะอาจารย์นิขะกรรมและ
0: นิขะกรรม
1: และการสละสมณะเพศ
0: นิขะกรรมนิขะกรรม
1: ค่ะ
0: นิขะกรรมนิขะกรรมก็คือลงโทษเขาก็จะมีกฎกติกามารยาทว่าน
1: ิกายกรรมหมายถึงการลงโทษ
0: การลงโทษแต่นี้โทษมันก็มีเบาหนักโอเคไหม
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรากลับมาตรงจุดสตาร์ทเราพูดถึงท่านเจ้าคุณวชิรยานเนี่ยพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดเก่ามากเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของตำบลเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมาตั้งอยู่ที่เวียงเหล็ก
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะขยับเข้ามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี1893พ.ศ.นะที่หนองสโนแล้วก็ให้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวง
1: ค่ะ
0: วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าเวียงเหล็กนะแล้วก็เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมือง
1: ค่ะ
0: นะอยู่ทางด้านถ้าจะทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองนะเป็นวัดสำคัญที่วัดนั้นมีปรางนะปรางรุ่นแรกๆเลยนะแล้วก็มีพระนอนนะแล้วก็มีวิหารที่มีภาพเขียนเป็นภาพเขียนที่ฝาที่โบสถ์อ่ะเป็นภาพเก่าแก่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลือนไปเยอะแล้วนะผมก็เคยไปวัดนี้หลายครั้งแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องพระหรอกผมไม่ได้สนใจผมก็ไปดูพระนอน
1: ไปดู
0: พระเจดีย์ไปดูพระปรางไปดูไอ้ที่อะไรพวกนี้มากกว่า
1: ก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวง
0: โอ้เป็นพระอารามหลวงเป็นวัดสำคัญแล้วก็สมัยก่อนก็ยังมีสำนักดาบ
1: อ๋อหรอที่เนี่ยหรอคะ
0: สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์คืออ
1: ๋อได้ยินก็คุณนะคะ
0: ก็เนี่ยก็จะมีครูดาบเก่ง
1: ๆโอเค
0: นะถ้าเป็นสมัยสมเด็จพระนเรศวรในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยขึ้นมากเพราะเป็นแหล่งผลิตนักรบสมัยก่อนนะอันเนี้ยคราวนี้เรื่องนี้มันก็สะเทือนใจคนเพราะว่ากรณีเนี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับกันได้ถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณเสพเมถุนเขาโจดจันเนี่ยก็ยังโดนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้นี่เนี่ยมันมีภาพเป็นคลิปเลยไม่ต้องพูดเลยนะเห็นปั๊บก็ภายใน24ชั่วโมงก็ต้องถอดสบงถอดจีวรทิ้งละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้กลับมา
1: ตัวบทกฎหมาย
0: ตัวเอาประเภทความผิดที่เรียกว่าอาบัติว่าคุณไปต้องหรือคุณไปละเมิด
1: โอ้โหแต่มีอาบัติในที่นี้อาจารย์ต้องอธิบายยาวเพราะมันเหมือนมีหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะคะ
0: หนักเบาไม่เท่ากัน
1: หนักเบาไม่เท่ากันเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาที่ LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยในเรื่องของการอาบัติในวงการสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์นุ่นจำได้ว่าที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลนะคะตอนแรกอะก็มีพระศาสดาพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสาวกแล้วขยายเรื่อยๆจนมีภิกษุเนี่ยมากขึ้นในสมัยพุทธกาลเองก็มีภิกษุที่เข้าไปเพื่อไปหวังลาภไปหวังยศไปหวังผลประโยชน์แบบนั้นเหมือนกัน
0: เป็นเรื่องปกติแต่ว่าชุดแรกๆอะท่านไม่ต้องอะไรมากท่านบอกว่าอย่าทำชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใส
1: หลักมีแค่นั้น
0: โอวาทปาติโมกปฐมเลยตอนวันมาฆบูชาเพราะว่าบรรดาของคนที่เป็นสาวกรุ่นนั้นเนี่ยเรียกว่าระดับอรหันต
1: ์
0: หรือระดับอริยบุคคลไม่ใช่แตกฉาน เป็นพระอริยบุคคลไม่ต้องบอกอะไรกันมากก็ไม่ทำผิดอยู่แล้ว

0: หลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านเข้าใจว่าประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยเมื่อมันขยายออกไปเนี่ยมันก็จะมีคือไม่ได้เจอพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเป็นลูกศิษย์ของคณะมันก็จะมีคนที่เข้ามามั่วๆก็เลยมีเรื่องละเมิดพระวินัยพอละเมิดพระวินัยก็มีการจัดตั้งวางระบบนะมันก็สืบทอดมาพระที่ต้องอาบัติหรือไปละเมิดเนี่ยทำผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะมันมีแรงกิ้งอันแรกเลยเนี่ยที่สี่เรียกที่เราเป็นข่าวเนี่ยคือความผิดระดับปาราชิกปาราชิกเนี่ยมี4กรณี
1: คืออ
0: ันที่1ไปล่อสีกาเนี่ยเสพเมถุนเนี่ยเมถุนแปลว่าคนคู
1: ่
0: คนคู่ที่มีความชื้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าเสพเมถุน
1: ค่ะ
0: เออต้องมีความ
1: ชื้นอาจจะไม่รู้มาจากไหนอ่ะเขามีเขียนไว้เลยเหรอบรรยายไว้เลยเหรอ
0: เขามีเขียนไว้ในคัมภีร์อัคคถาจริงๆอันน
1: ี้
0: จริ ง
1: ๆโอเค
0: คนคู่เมถุนนี่แปลว่าคนคู่
1: ค
0: นคู่ที่ต้องมีความชื้นหรือต้องมีอะไรพวกนี้แหละโอเคนะ
1: ค่ะ
0: เสพเมถุนเนี่ย
1: ปาราชิก
0: ปาราชิกอันที่สองคือไปลักทรัพย์โอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วพระไปขโมยของคนเนี่ยจะแต่บางทีไปลักเอาเงินของคนอื่นมามันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต้องตีความ
1: ค่ะ
0: เขาก็มีกรณีละเอียดเลยนะว่าแบบไหนลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์เลยเนี่ยลักทรัพย์แค่ไหนอะไรเงี้ยอันที่สามฆ่าคนอันนี้ฆ่าคนนี่ก็ปาราชิกอันที่สี่อันนี้คนเข้าใจผิดเยอะอวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนี่เป็นของดีนะครับคุณอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวตนอย่างนี้ถึงปาราชิกถ้าคุณมีในตัวตน
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าอวดอุตริคือไอ้คนที่ไปอวดเนี่ยมันไม่มีก็เลยถ้าคุณไปอวดอุตริมนุสธรรมที่คุณไม่มีในตัวไม่มีในตนเนี่ยอันนี้ก็ปราชิกไปโกหกชาวบ้านว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มโนไปเองจินตนาการ
0: ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
1: เสร็จ
0: อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน
1: โอเค
0: บางทีมันพูดว่าคืออย่างพระบอกโอ้ยบางทีพระเขาไม่พูดเองอะก็ไปกระซิบกับญาติโยมญาติโยมว่าโอ้ท่านอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เคล่วงรู
0: ้อะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้คือระดับ
1: ปาราชิกเลย
0: แล้วคุณดูดิเขาเอาเสพเมถุนเป็นเบอร์ต้นเลยนี่ท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะท่านอันนี้ 100% เลยคราวนี้ถัดลงมาม
1: ีอีก
0: มีทั้งหมด7ชั้นขั้นที่2เรียกว่าสังฆาธิเศษอันนี้ไม่ต้องลาสมณะแต่ต้องปรงอาบัติต้องประกาศต่อคณะสงฆ์ว่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้มีตัวอย่างแต่ผมไม่เล่าลงไปในรายละเอียดนะว่าสังฆาธิเศษมีเท่าไหร่แล้วก็ทำอะไรถัดจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะเขาเรียกถุนลัดใจเป็นอาบัติถุนลัดใจอาบัติถุนลัดใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโทษหยาบโทษหนาแต่ว่าความผิดเนี่ยมันลองมาจากปาราชิกกับสังฆาธิเศษนะก็ต้องก็เป็นเบอร์3
1: ค่ะ
0: นะมันก็มีตัวอย่างแหละแต่เราไม่ต้องไปลงไปดูเรารู้แต่ชื่อก็พออันดับ4เราจะได้ยินบ่อยปาจิตตีคืออันนี้เวลาละเมิดแล้วมันทำให้ไอ้สิ่งที่ทำมาดีๆสะสมมาเนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ก็มีการแบ่งออกนะออกเป็นนิสันคียะปาจิตตีสุทธิกาปิยะปาจิตตีอะไรก็ว่าอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ว่าปาจิตตีเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์4
1: ค่ะ
0: เบอร์5เนี่ยปาติเทสะนิยะปาติเทสะนิยะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะอันที่6บางคนอาจจะไม่รู้อาบัติปรับอาบัติทุกกฎ
1: ค่ะ
0: ที่จริงก็แปลว่าทำชั่วนะครับว่าทุกกฎในภาษาพระเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์6เบอร์สุดท้ายเนี่ยคือพูดไม่ดีกล่าวชั่ว
1: โอเค
0: ทุพภาษิตอันนี้คือแรงกิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยระดับที่หนักเนี่ยก็คือ3อันแรกนะ
1: ปาราชิก
0: นี่คุณไปเลย
1: ค
0: ุณต้องออกจากการเป็นสมณเพศเลยคุณต้องไปเลยถ้าเป็นแบบว่าสังฆาธิเศษเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าอยู่ปริวาสต้องไปหมกตัวแยกจากคณะไปคล้ายๆว่ายอมรับผิดแล้วก็ไปปฏิบัติตัวทบทวนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องไปอยู่15วันนะแล้วคณะสงฆ์ถึงจะยอมให้กลับมาอยู่ในคณะสงฆ์ได้ถุนละใจก็เหมือนกันแต่เบาลงมานิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันที่ต้องลาจากสมณเพศเลยเนี่ยอันนี้คือปาราชิกจับศึก
1: อาบัติเนี่ยคืออ
0: าบัตินี่คือ
1: ตัว
0: ผิดความผิด
1: เสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ย7ข้อด้วยกัน

0: อย่างที่อาจารย์บอกไปและในแต่ละข้อก็จะมีสับเซต
1: กรรมวิธีที่จะดำเนินการที่จะปรงอาบัติเรียกว่าปรงอาบัติไม่เหมือนกันคราวนี้
0: อันนี้ในทางสงฆ์
1: ในทางสงฆ์ใช่แต่ว่าในทางโลกก็ต้องอิงเพราะมันมีรายละเอียดมากกว่านี
0: ้ะ
1: นะคราวนี้เมื่อเราสถาปนาทางมหาเถรสมาคมเขาจะมีการออกกฎออกระเบียบนะในหมวดที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการจะลงโทษพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ถือมีโต้ไปสับกบาลไม่ใช่มันมีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่เขาเรียกว่านิฆากรรมก็คือว่าการลงโทษซึ่งก็มีกฎหมายเขียนไว้ในพรบสงฆ์นะ
0: เป็นมาตรา
1: หมวด4หมวด4เอางี้เอาเรื่องนี้มาตรา24
0: เขาบอกว่า
1: พระภิกษุจะต้องรับนิฆากรรมก็ต่อเมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: และนิกหากรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิกหากรรมตามพระธรรมวินัย
0: นิกหากรรมก็คือการลงโทษ
1: การลงโทษมันมีหลักการหลักการของมันอยู่มาตรา26พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิกหากรรมให้สึกต้องสึกภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้นคืออย่างกรณีอย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมอาจจะมีคนไปกล่าวหาเป็นกรณีก็ต้องมีการสอบสวนการกล่าวหาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรณีที่มันมีร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยทางพระเขาจะเรียกว่าอธิกรณ์มีกรณีเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญกรณีนี้เข้าข่ายที่จะต้องพิจารณาประมาณนี
0: ้ในทางนั้นเขาเรียกอธิกรณ์
1: เขาเรียกอธิกรณ์คือเป็นเรื่องมีเรื่องทางคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันก็วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเมื่อมีคำสั่งวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าให้สึกลงโทษให้สึกก็ต้องสึกแต่ก็ต้องดูความผิดแต่ว่าอันนี้มันต้องมีกระบวนการไต่สวนไม่ใช่ว่าชั่วช้า
0: แต่ว่าในกรณีนี้ก็ลาสิกขาไปแล้วอาจารย์คะ
1: ไม่ไม่นี่จบไปแล้ว
0: จบไปแล้วในทางนั้น
1: เดี๋ยวคนละเรื่องกัน
0: โอเค
1: ในทางพระเนี่ยแกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์แล้ว
0: ออกไปละ
1: ถูกจะไปความผิดเรื่องอื่น
0: ค
1: ่ะไปตบทรัพย์ไปลักขโมยอันนี้ทางอาญาแล้วทางแผ่นดินก็ว่ากันไปตำรวจพนักงานสอบสวนก็สอบสวนมีความผิดจะลงโทษจะไปอะไรว่ากันไปอ
0: ัน
1: นี้ต้องแยกนะแล้วบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดทางบ้านเมืองไม่ได้มันก็คล้ายๆกันน่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะ
0: ยังมีอีกมาตราเหรอคะ
1: อย่างนี้โอเคอย่างเงี้ยอ่ะพระภิกษุใดพระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้ละเมิดพระธรรมวินัยนะแต่ว่าเหตุอ่ะคุณถูกฟ้องร้องขนาดเป็นบุคคลล้มละลายคุณก็ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วบางงี้คราวนี้นี่เรื่องบ้านเมืองแล้ว
0: ค่ะ
1: มาตราย29พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการไม่เห็นสมควรหรือให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าว่าแห่งวัดที่วัดภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าวัดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได
0: ้
1: คุณจำพระที่ถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินจากสำนักพุทธศาสนาตอนนั้นที่เป็นขาได้ไหม
0: ค่ะ
1: ถูกไหมก็พอเข้าคุกไม่ให้ประกันตัวก็ต้องดึงผ้าเหลืองออกเลยถูกไหมดึงผ้าเหลืองออกเลยแล้วก็ใส่เป็นชุดขาวแต่พระท่านจะบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้ท่านก็ยังเป็นพระภิกษุอยู่นะแล้วก็ว่าแต่ในทางรูปแบบอ่ะก็ไม่ได้ห่ม
0: จีวรแล้ว
1: อันนี้คือความทำความผิดอาญาทางบ้านเมืองซึ่งมีมาโดยตลอด สมัยก่อนน่ะพระระดับชั้นพรหมยังมีเลยที่โดนอย่างเงี้ยติดคุกโดนกล่าวหาข้อหาเป็นภัยต่อสังคมเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกจับอยู่ในเรือนพักแต่ตอนหลังเมื่อพิสูจน์ว่าไม่ผิดก็ต้องคืนสมณศักดิ์ให
0: ้
1: จำได้ไหมเราก็เกิดเรื่องท่านเจ้าคุณที่เป็นสมเด็จหลายรูปตอนนี้ก็
0: ตอนหลังๆอันนี้เริ่มงงรูปแล้วอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายกรณีแล้วเกิด
1: ใช่ใช่ไหมแต่เราต้องแยก
0: ค่ะ
1: คือในเมื่อไม่มีความผิดก็ต้องชดเชยและเยียวยาอย่างน้อยก็กลับมาอยู่ใน
0: ครองสมณเพศได
1: ้ไม่ครองสมณเพศทำครองสมณเพศได้อยู่แล้วก็ต้อง ได้รับการคืน สถาปนาสมณศักดิ์กลับคืนเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องพระธรรมวินัยแล้วมันเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมือง
0: อ
1: ันนั้นบอกไปทำไปถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวต้องศึกอันนี้บอกก่อนว่าให้สละพันธเพศตอนนั้นสละไปแล้วแต่ก็เยียวยากลับคืนมาได
0: ้
1: คราวนี้อามาตรา30อันนี้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองโดยตรงเลยเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นคือบางครั้งต้องบังคับเจ้าพนักงานกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องไปถอดผ้าเหลืองออกไม่ให้ใส่อ่ะอย่างเงี้ยตามคำสั่งศาลเห็นไหมมันไม่ใช่มี
0: ดีแล้วเนี่ยที่อาจารย์อธิบายให้ฟังอ่ะ
1: ไม่คุณจะได้เข้าใจว่าเรื่องพระทำผิดพระธรรมวินัยในขั้นที่ต้องลาสมณเพศทันทีให้ศึกทันทีอย่างนี้ไม่ต้องไปถาม
0: ค่ะ
1: อันนี้มันตามพระธรรมวินัยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นอธิกรณ์มันเป็นกรณีก็ต้องดูว่ามันมีความผิดไหมถ้ามีความผิดอันนี้เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะออกเป็นไกด์ไลน
0: ์
1: มีไกด์ไลน์ว่าจะต้องทำ A B C D กระบวนการเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้ ค
1: ือบางทีถูกกล่าวหาเราไปลงโทษทันทีไม่ได้นะก็ต้องมีระบบที่จะต้องชี้แจงอธิบายกันมีหลักฐานครบถ้วนพอมีคำวินิจฉัยว่าผิดแล้วมันยังมีขั้นคือพระนี่เขามีตำรวจพระนะ
0: แล้วแต่งตัวยังไง
1: ก็เหมือนพระนี่แหละแต่เขาเรียกพระวินัยทร
0: พระวินัยทร คือตำรวจพระ
1: ตำรวจพระนี่แหละเขาเรียกพระวินัยทรนะอย่างก
0: ็แล้วเขาไปทำยังไงแบบ
1: เอาเขาก็ไปดูใครพระตรงไหนทำไม่ถูกเขาก็อย่างน้อยว่าอ่ะท่านมีใบสุทธิไหมพระนี่ต้องมีใบสุทธิต้องมีเหมือนบัตรประชาชนของพระเฮ้ยไม่มีใบสุทธินี่พระปลอมพระปลอมต้องจับศึก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมบ่อยๆอ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยไปชุมนุมกันอยู่นอกไปอยู่ตามที่แบบเป็นป่าละเมาะแล้วก็ไป
0: อ๋อเขามีตำรวจพระด้วยอาจารย์สมณศักดิ์เนี่ยเวลาพระที่ได้สมณศักดิ์อ่ะมีลำดับชั้นยศของเขาเนี่ยเขามีเงินเดือนไหม
1: มีเขาเรียกนิตยพัฒน
0: ์นิตยพัฒน์ใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะสมเด็จได้เดือนละประมาณ 27,000
0: แล้วใช้งบประมาณจากไหนคะ
1: ก็สำนักพุทธศาสนารัฐบาลต้องตั้งงบประมาณก็จะมีบัญชีมา
0: ค่ะ
1: เป็นพระครูมีทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะว
0: ่
1: ามากน้อยแค่ไหน
0: โอเค
1: แต่ไม่มากหรอกถ้าถามจริงๆนะคือเงินนิตยพัฒน์ที่ให้พระเป็นเงินเดือนเนี่ยน้อยมากท่านไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกมีอย่างอื่นที่ท่านญาติโยมให้อะไรมากกว่า
0: แม่พอฟังเรื่องนี้นะคะ
1: ไม่แต่ไม่ตูนต้องเข้าใจนะว่าผมยังย้ำอีกทีนะในฐานะผมที่เป็นคนใส่ใจเรื่องนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหลักการยังใช้ประโยชน์ได้เยอะเพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้เอามาใช้ด้วยซ้ำไป
0: เราควรยึดธรรมวินัย
1: ไม่คือเราต้องศึกษาต้องให้รู้ว่าหลักการธรรมะหลักการพุทธศาสนาเป็นยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักสำคัญต้องรู้หลักพระไตรลักษณ์หลักไตรสิกขาใช่ไหมพระเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วก็ต้องรู้เรื่องอริยสัจ4การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีพรหมวิหาร4ต้องมีสังคหวัตถุ4ต้องมีอิทธิบาท4ต้องมีพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังใช้ได้ตลอดแต่ไอ้เรื่องคนที่เข้าไปอยู่ในวงการแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียไอ้นั่นเป็นความเสื่อมของเขาเอง
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ไม่ได้เขาเป็นความเสื่อมของเขาเองเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้
0: ค่ะ
1: ว่าโอ้มันก็
0: ต้องแยกให้ออกว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เป็นความรู้สึกกับความถูกต้องในเชิงปัญญาที่เข้าใจที่อาจารย์บอก
1: ใช่มาคันนี้บางคนบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ศาสนาเสื่อมไม่ใช่
0: จริงจริง
1: คนที่อยู่ในแวดวงศาสนาที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเสื่อมได้ทุกคนนะ
0: ค่ะ
1: ภิกษุก็เสื่อมได้ภิกษุณีถ้ามีก็เสื่อมได
0: ้ค่ะ
1: อุบาสกผู้ชาย
0: อ
1: ุบาสิกาก็เสื่อมได
0: ้ค่ะ
1: ใช่ไหมเสื่อมแล้วบางคนก็อาจจะไม่เอากับศาสนาก็ไม่เป็นไรบางคนเขาก็มาจากไม่ศาสนาอื่นก็มีคนที่เขาหมดศรัทธาแล้วเขาก็ออกมันก็มี
0: เราจะได้รู้หลักแห่งการวางใจนะคะโอ้โหวันนี้ เป็นความรู้มากๆเลยและอีกช่องทางนึงที่แนะนำคุณผู้ชม

0: นะอันนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออวยุตโตท่านได้เทศนาไว้ให้นะคะแนะนำว่าให้เข้าไปดูใน YouTube นะคะชื่อตอนว่าทางออกสังคมในยุคเสื่อมค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามามองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจกันต่อนะคะวันนี้ใครที่มีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็ไปอ่านเล่มนี้ได้นะคะเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1ค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอาวัธไว้ตั้งนานแล้วนุ่นหยิบออกมาจากเชลฟ์หนังสืออาจารย์คะในเชิงของการเมืองและในเชิงของเศรษฐกิจบ้างค่ะ
1: ว่า
0: การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะ
1: ก็ตกลงกันว่าจะให้เสร็จวันนี้จะให้เสร็จวันนี้อาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะก็เขาตกลงกัน
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านี้มันไม่ตกลงกันก็ตกลงกันได้ก็วันนี้เสร็จพ
0: ิ
1: จารณาในวาระ2และ3นะก็อยากให้จับตาดูการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3ว่าเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่งดออกเสียงเท่าไหร่ไม่ลงคะแนนและไม่มาประชุมเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: เราสันนิษฐานว่าตอนนี้ยังมี500คนใช่ไห
0: ม
1: โอเคนะอันนี้ประเด็น
0: ให้ดูตัวเลขในวาระที่3ตอนโหวต
1: เพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าอย่างได้ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายก้ำกึ่งฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เชิงมันมีมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าวันพรุ่งนี้พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของทางวุฒิสภาแต่ว่าได้กำหนดวันให้น้อยลงเดิมเนี่ยจะเป็นวันที่10กับวันที่11
0: ค่ะ
1: ก็ต้องขยับกำหนดให้น้อยลงเป็นพิจารณาภายในวันที่10วันเดียวนะส่วนเขาจะทำได้เร็วช้าแค่ไหน
0: วันนี้วันที่10
1: เออโทษวันที่11วันเดียว
0: ค่ะนะก็คือพรุ่งนี้
1: ใช่เพื่อที่จะให้จบ
0: วันที
1: ่11แล้วพออาทิตย์หน้าก็เป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางรัฐบาลจะดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกติไม่ได้ล่าช้านะตัวเลขตัวเงินก็เหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรกันนิดหน่อยทางวุฒิสภาอภิปรายได้อย่างเดียวไม่มีการลงมติก็อภิปรายแบบสามวาระล้วนเลยตั้งกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาพร้อมกันไปเลยจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาได้เพียงแค่เรียกว่าอะไรล่ะได้เพียงแค่เอาไม่เอานะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าการพิจารณา3วาระรวดก็ดีมันก็ไม่ต้องเสียเวลามากก็อภิปรายกันให้เต็มที่ทางสวเองก็จึงมีเรื่องต้องลุ้นอาทิตย์หน้าว่าจะปลิวไม่ปลิวด้วยก็เป็นเรื่องที่มันอย่างเงี้ยนะ
0: คลากาซังค่ะอาจารย์ค่ะนิดนึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคนถามกันมาค่อนข้างเยอะว่ารัฐบาลเขาจะขยายมาตรการไหม
1: ผมว่าฟังดูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: ค่ะ
1: ว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านต้องประเมินนะ
0: มีงบประมาณเพียงพอไหมคะ
1: ไอ้เงินนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องประเมินน่ะว่ามีความจำเป็นในไตรมาสสุดท้ายที่จะใช้มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคต่อเนื่องไปไหม
0: ค่ะ
1: คราวนี้การดำเนินการมา4เดือนเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีข้อมูลพอสมควรนะที่จะดำเนินการคราวนี้จะทำต่อไม่ทำต่อทำในรูปแบบไหนทำมากแค่ไหนทำอะไรเงี้ยผมว่าให้เวลารัฐบาลนั่งคิดนิดนึง
0: รอเขาประเมินซับ
1: แต่ว่าถึงแม้ไม่ทำ
0: 3สัปดาห
1: ์ถึงแม้ไม่ทำวันที่1ตุลาเนี่ยการอุปโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็เดินหน้าไปอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วที่เพิ่มเติมมา ให้ลงทะเบียนแล้วก็จะดำเนินการก็ประมาณเดือนธันวาอันนี้ก็ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็3,500 ล้านบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: ไทยเที่ยวไทย
1: เออไทยเที่ยวไทยพาสไทยเที่ยวไทยพาส 3,500 ล้านก็ต้องไปลงทะเบียนก็คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินในฝั่งที่เป็นฝั่ง 200,000 แรกเนี่ยมันเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การจะเลื่อน ไอ้ส่วนที่จะเป็นเงินก้อนที่2ใน200,000 ล้าน

0: ้านบาทที่2เนี่ยที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะมาเร็วไหมถ
1: ้
0: ามันมาเร็วแล้วปล่อยเม็ดเงินเข้าระบบได้มันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นด้วยการอุปโภคบริโภคเพราะถ้าเกิดเราให้ครัวเรือนไปลงทุนทำ
1: ร
0: ูฟท็อปโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นเรื่องลงทุน มันไม่ใช่จับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องลงทุนนะรัฐบาลอยากให้มีการลงทุนทั้งด้วยเงินในประเทศด้วยเงินรัฐบาลหรือโคเพเมนต์จากประชาชนกับการลงทุนของต่างประเทศแล้วก็การส่งออกอะไรพวกนี้มันประคับประคองเศรษฐกิจให้ไปได้พอไหวไหมเป้าเศรษฐกิจต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า2
1: สำหรับปี
0: หรือถ้าทำได้ 2.5
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยอันนี้คือกรอบใหญ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าปัจจัยโดยสภาพการมันสามารถไปถึงตรงนั้นได้ด้วยการประเมินก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นเก็บเม็ดเงินเอาไว้ทำในปี2570ก็ยังได
1: ้ค่ะค่อยๆให้เวลาของรัฐบาลแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: การจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงครับ

เล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: ฮือฮาอีกแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปปราศัยที่ประชุมใหญ่ของพรรค Republican เพื่อจะเตรียมการหาเสียงครั้งสำคัญสำหรับเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนตอนหนึ่งเขาประกาศเลย ว่าถ้าทั้งพวกท่านเนี่ยไปออกเสียงเพื่อให้พรรค Republican มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครั้งนี้ ผมจะแจกเงินคนละ 5,000 เหรียญสำหรับผู้ใหญ่คนอเมริกันทุกคนคนก็ตกตื่นแล้วครับเอ้ยนี่เท่ากับเป็นการสัญญาจะให้นี่ถือว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าทรัมป์พูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่านักวิจารณ์ทั้งหลายแหละก็จับจ้องไปว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือมีคนถามผมครับว่าแล้วกฎหมายอเมริกันเขาไม่มีแล้วประเด็นเรื่องสัญญาจะให้หรือการซื้อเสียงมีครับและน่าสนใจว่าที่ทรัมป์ประกาศนี้จะนำไปสู่การสอบสวนหรือไม่กฎหมายอเมริกันแยกระหว่างสัญญาจะให้กับการจ่ายเงินซื้อเสียงสัญญาจะให้นี่ทำได้ถูกกฎหมายแต่ถ้าจ่ายเงินซื้อเสียงถึงขั้นติดคุกเลยนะครับฉะนั้นก็เปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าถ้าผู้สมัคร A ตะโกนบนเวทีปราศรัยถ้าผมชนะผมจะออกนโยบายมอบเงินอุดหนุน 10,000 เหรียญให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกทุกคนถ้าสมมติว่าประกาศเช่นนั้นแต่อีกคนหนึ่งผู้สมัคร B เดินเข้าไปหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน้าคูหาแล้วยื่นธนบัตร 10,000 เหรียญใส่มือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนั้นแล้วกระซิบว่านี่คือค่าตอบแทนสำหรับคะแนนเสียงของคุณนี่ตัวเลข 10,000 ดอลลาร์เท่ากันสายตากฎหมายและจริยธรรมการเมืองของอเมริกา2กรณีนี้อยู่กันคนละโลกเลยนะครับทำไมการสัญญาว่าจะใช้เงินภาษีมหาศาลเพื่อเอาใจคนกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องปกติในการหาเสียงแต่การใช้เงินส่วนตัวเพียงเล็กน้อยแลกคะแนนกลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงคำตอบนี้อยู่ที่เส้นแบ่งที่ถูกขีดเอาไว้เพื่อปกป้องรากฐานสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยในอเมริกาแต่แน่นอนกฎหมายเลือกตั้งไทยบอกว่าสัญญาจะให้ก็ผิดแต่คำว่าสัญญาจะให้นี่แล้วแต่ว่าสัญญาว่าอย่างไรกรณีที่บอกว่าถ้าคุณทำให้พรรคผมได้เสียงข้างมากผมจะแจกคนละ 5,000 เหรียญ นี่ต้องถือว่าสัญญาจะให้ความหมายกฎหมายไทยผิดแต่ที่อเมริกาผมว่าก้ำกึ่งเพราะทรัมป์พูดนี่เท่ากับเป็นความพยายามจะซื้อเสียงโดยใช้เงินภาษีประชาชนไม่เหมือนกับที่จะบอกว่าถ้าคุณลงให้ผมและผมชนะผมจะออกกฎหมายที่จะให้เงินอุดหนุนคนละ 10,000 เหรียญสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกการบอกว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกนี่เป็นนโยบายแต่การจะบอกว่าผมจะแจกเงินคนละ 5,000 เหรียญอย่างที่ทรัมป์พูดนั่นเป็นการจูงใจเข้าข่ายซื้อเสียงได้เหมือนกันกฎหมายชัดเจนของอเมริกาเรื่องนี้มาตรา597มาตรานี้เป็นกฎหมายระดับกำแพงเหล็กก็ว่าได้ควบคุมการใช้จ่ายจูงใจการลงคะแนนประเด็นที่น่าสนใจคือกฎหมายนี้ไม่ได้เล่นงานแค่คนให้แต่ยังลากคนรับเข้าคุกด้วยนะครับถ้ามีการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคะแนนเสียงสรุปคือใครก็ตามที่เสนอให้หรือใครก็ตามที่เรียกรับหรือรับเงินเพื่อจะแลกกับการลงคะแนนเสียงหรือการไม่ไปลงคะแนนมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำโดยมีเจตนาโทษจะหนักขึ้นไปถึง2ปีเป็นการประกาศชัดว่าคนขายเสียงก็ติดคุกได้ไม่ใช่แค่ผู้สมัครฝ่ายเดียวแต่จุดต่างที่น่าสนใจคือคำว่าประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนตนในภาษากฎหมายสหรัฐเป็นคำว่า public good กับ personal gain ความแตกต่างประการแรกอยู่ที่เหตุผลรองรับการประกาศนโยบายสาธารณะถูกมองว่าเป็นการทำหน้าที่ของนักการเมืองนโยบายการอุดหนุนคนซื้อบ้านหลังแรกมีเหตุผลทางเศรษฐกิจรองรับเช่นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์สร้างความมั่นคงทางสังคมนี่คือข้ออ้างทำได้นะครับในอเมริกาแต่ในทางตรงกันข้ามการแจกเงินสดหน้าคูหาไม่มีมูลค่าเพิ่มใดๆต่อสังคมถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้สมัครที่ต้องการอำนาจและผู้ลงคะแนนที่ต้องการเงินโดยไม่มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมนี่คือความแตกต่างในแง่กฎหมายของอเมริกาขณะเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลักของอเมริกาที่เรียกว่า Equal Protection Clause คือมาตราความเท่าเทียมเป็นเหตุผลว่าทำไมการออกนโยบายจึงต่างกับการซื้อเสียงนโยบายสาธารณะ ความหมายคือถ้าคุณมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนดคุณจะได้รับสิทธินั้นเสมอไม่ว่าคุณจะเลือกใครหรือแม้แต่จะเกลียดผู้สมัครคนนั้นเข้าไส้ก็ตามมันคือการใช้สิทธิ์ไม่ใช่การให้ตามความภักดีแต่คำว่าการซื้อเสียงคือเงินจะถูกจ่ายก็ต่อเมื่อมีการเช็คประวัติการลงคะแนนหรือการต้องพิสูจน์ว่าเลือกใครซึ่งเป็นการบีบบังคับสิทธิ์และทำลายความลับในการลงคะแนนดังนั้นการซื้อเสียงคือการเลือกปฏิบัติแต่การออกนโยบายคือการสร้างสิทธิ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่คือกติกาขนบธรรมเนียมตีความกฎหมายของสหรัฐเหตุผลที่สัญญานโยบายไม่เท่ากับการซื้อเสียงเพราะมันมีความยากมาขั้นกลางครับการกวนควักเงินส่วนตัวจ่ายทำได้ทันทีแต่การผลักดันนโยบายต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าต้องมีการตรวจสอบภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยก็มีการวิเคราะห์บนโลกออนไลน์ทันทีนะครับมีความเห็นว่าสัญญาของนักการเมืองเป็นเพียงความคาดหวังที่ต้องผ่านเงื่อนไขบอกว่าลองคิดภาพดูผู้สมัครสัญญาว่าจะแจกเงิน $10,000ให้กับคณะตัวตลกทุกคนอาจจะพูดได้ว่าพูดได้แต่ในความเป็นจริงต้องไปอยู่ในสภาต้องเจอกับล็อบบี้อิสต์กลุ่มอื่นๆแล้วก็ต้องสู้กันด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณหรือสภาอาจจะเถียงกันจนนโยบายตกใบเพราะตกลงไม่ได้ว่านิยามของไอ้ตัวตลกนั้นคืออะไรกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรนะครับบอกว่ารับปากว่าถ้าคุณบวชให้ผมจะไปสร้างนโยบายที่พวกคุณจะได้เงินสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างนั้นมองว่าเป็นการเสนอนโยบายแต่ว่าถ้าเป็นการยัดเงินหรือมีการแอบให้เงินนั่นคือการซื้อเสียงตรงนี้แหละครับเป็นเขาบอกว่ากระบวนการนี้มันเป็นเครื่องป้องกันเพราะผู้คนรู้ดีว่าคำสัญญาอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนพอในสภาซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเงินสดที่ไม่มีการขาดอำนาจใดๆแต่แน่นอนครับมันก็มีความเสี่ยงของความไม่ชัดเจนซึ่งข้อนี้ผมเอากฎหมายอเมริกันมาเล่าให้ฟังแต่ของไทยเราคำว่าสัญญาจะให้นี่ก็ผิดแล้วสัญญาจะให้นี่เท่ากับเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนให้คุณเพราะคุณกำลังจะสร้างประโยชน์บางอย่างมีอคติและมีการให้เฉพาะกลุ่มคนที่ลงคะแนนให้คุณหรือเปล่าแต่ถ้าทรัมป์บอกผมแจกทุกคนนี่นี่ก็แล้วแต่จะตีความว่าไม่ได้ให้เฉพาะคนที่ลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันนะถ้าผมชนะผมแจกทุกคนนั่นสงสัยจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในอเมริกาต่อไปอีกครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: 96.5 FM The Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
17: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
17: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
18: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
18: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
18: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับปกติสุขที่2เดือนเราจะได้พบกับช่วงของมองโลกแบบวิกรมนะครับถามตอบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนแต่ว่าวันศุกร์นี้ท่านติดภารกิจด่วนไปต่างประเทศนะครับรายการเราก็หยิบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็รบกวนของความรู้นะครับจากท่านอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของตำแหน่งของท่านนะฮะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะฮะหลายท่านอาจจะคุ้นบ้างบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวจะได้รู้จักกับสมาคมนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่จะรบกวนของความรู้จากอาจารย์ภัยจิตก็คือเรื่องของ Data Centerถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็แข่งกันดุทั่วทั้งโลกทีเดียวนะครับมาดูกันว่า Data Center นั้นเติบโตเป็นอย่างไรแค่ไหนในประเทศจีนนะครับก่อนจะคุยกับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตฝากข่าวดีกันก่อนครับออมทั้งทีนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลารับฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะฮะวันนี้พอผมฐานตำแหน่งใหม่ของอาจารย์นะฮะผมก็ต้องเรียนถามรบกวนอาจารย์แนะนำด้วยฮะสวัสดีครับอาจารย์ฮะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใครเป็นคนเชยไปเลยซึ่งผมเพิ่งจะได้โอกาสได้ยินได้ฟังและได้รู้จักสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนอาจารย์นะในฐานะของอุปนายกสมาคมแล้วก็เลขาธิการรบกวนอาจารย์แนะนำให้เรารู้จักเพิ่มเติมสักนิดได้ไหมครับอาจารย
2: ์ครับครับคุณวิชัยไม่ได้เคยอะไรนะแม้ว่าองค์กรนี้จะมีอายุเกือบ40ปีแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการดำเนินงานเนี่ยเป็นลักษณะต้องบอกว่าเชิงรับนะเพิ่งจะมาเริ่มปรับนะทิศทางแนวทางพอเริ่มจัดคนจัดอะไรต่างก็เริ่มจะไปเป็นเชิงรุกมากขึ้นผมเองก็มาทำงานช่วยเหลือองค์กรนี้ประมาณสัก 4-5 ปีนะครับก็ค่อยปรับตอนนี้จำนวนสมาชิกก็มาสัก200รายนะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นอยากที่จะเห็นว่าไงองค์กรไทยจีนนะซึ่งบ้านเรามีอยู่เยอะมากนะครับเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนะครับก็เลยหันมาร่วมมือกันนะตอนนี้เราก็เชิญต้องบอกว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมากมายนะในกรรมการเราเนี่ยกรรมการบริหารของสมาคมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก30ท่านนะนำโดยท่านธนากรเสรีบุรี
1: คร
2: ับนายกสมาคมนะครับท่านเป็นรองประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรามีพี่ใหญ่นะในการที่จะมาช่วยดูแลผู้ประกอบการนะครับในการที่จะไปเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในต่างๆนะครับกับที่เมืองจีนนะครับนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มีพาผู้ประกอบการนะและส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกนะครับไปส่องมณฑลกวางสีนะครับก็ไปดูที่ว่าที่นั่นจะมีลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจนะสำหรับพวกเราอย่างไรนะเราก็พยายามจะเนี่ยฮะนำพาผู้ประกอบการให้เห็นช่องทางโอกาสมีมุมมองความคิดและได้ข้อมูลนะคำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพนะครับSME บ้านเราจะได้ขยับเข้าไปสู่ตลาดจีนหรือมีความร่วมมือนะกับประเทศจีนในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: ทราบมาว่าสมาคมนี้มีจัดหลักสูตรอบรมด้วยนะครับสถาบันผู้นำตลาดจีน China Well นะฮะอาจารย
2: ์ใช่ครับเราทำ China Well มาตอนนี้รุ่นที่3ครับ
1: ครับผม
2: นะก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับเราหวังว่า China Well จะเป็นหนึ่งในเวทีที่จะเป็นเรียกว่าแหล่งรวมนะหรือเป็นชุมชนของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจไทยจีนนะครับที่ดีๆมาอยู่ร่วมกันนะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องมาผ่านผมหรือผ่านตัวสมาคมเราอยากเป็นไว้ง่ายเวทีในการที่จะสร้างสิ่งต่างเหล่านี้และให้ผู้ประกอบการนะครับได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วเผื่ออาจจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน นะในระยะยาวครับ
1: เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และก็ช่วยเหลือนักลงทุนนะครับผู้ประกอบการทั้งไทยและจีนเนี่ยหลากหลายเลยนะฮะในส่วนผมซึ่งดูอยู่ที่รับใช้คุณวิกรมอยู่ที่สภาธุรกิจไทยจีนอยู่เนี่ยนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านและขณะเดียวกันเนี่ยสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนก็พร้อมที่จะเปิดรับผู้ประกอบการใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับเราร่วมมือกับทุกๆองค์กรบนพื้นฐานของความร่วมมือระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมและเป็นมืออาชีพระหว่างกันดังนั้นอย่างสภาธุรกิจไทยจีนนะทางคุณวิกรมนะหรือแม้กระทั่งหอการค้าไทยจีนอะไรต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะร่วมมือนะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อผู้ประกอบการบ้านเรานะครับเศรษฐกิจเราจะได้แข็งแกร่งและก็ยั่งยืนในระยะยาว
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในประเด็นที่เราจะคุยกันแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อยู่เนี่ยผมว่าเวลาที่เราจะสำเร็จเราก็ดูคนสำเร็จจริงไหมครับประเทศที่เขาพัฒนาไปได้เร็วไปได้ไกลแล้วก็ทำได้ดีเนี่ยผมว่ามีหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นคือยักษ์ใหญ่อย่างจีนซึ่งในวันเวลานี้เขาแข่งกันที่เทคโนโลยีใช่ไหมครับอาจารย์เขาเอาตรงนี้เป็นตัวนำไม่ใช่ S-curve เดิมๆแต่เดิมเนี่ยโอ้โหแข่งอสังหาแข่งอะไรพวกนี้มันน่าจะหมดยุคหรือว่ามันจะลดความสำคัญลงไปหรือเปล่าครับอาจารย์
2: ถ้าในเวทีโลกเราต้องยอมรับว่าถ้าเบอร์หนึ่งนะขนาดนี้น
1: ะ
2: ผมคิดว่าในแง่โดยเพราะยิ่งในแง่ของปริมาณในแง่ของจำนวนเนี่ย data center เนี่ยสหรัฐยังมาเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่
2: นะครับมีจำนวนมากกว่าของจีนประมาณสัก10เท่าคือถ้าเราบอกสหรัฐตัวเลขกลมๆสักประมาณ 5,000 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเขานะตามแหล่งพลังงานต่างๆนะครับก็จีนก็จะมีอยู่ประมาณสัก500แห่งนะครับแต่จีนเนี่ยมีแนวโน้มในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้แบบก้าวกระโดดนะโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้ามองระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเห็น data center ของจีนนะครับเทียบแบบ1ต่อ1นะกับสหรัฐหรือชาติอื่นๆน่ะที่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ data center ของจีนเนี่ยจะสูงกว่าเพราะเขาขยับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นนะนี่ก็เป็นทิศทางแนวโน้มเพราะว่าจีนเนี่ยมันมีอันหนึ่งวิชัยทราบดีผมว่าแฟนๆรายการก็ทราบเขาเป็นมิติของรัฐนำเอกชน
1: ใช่คร
2: ับ เพราะพอรัฐนำแล้วไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างมันนิ่งมันมีเสถียรภาพการเติบโตมันก็เลยมีความต่อเนื่องนะในขณะที่อย่างโมเดลของสหรัฐเนี่ยจะเป็นเอกชนนำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามว่าง่ายๆความสนใจนะหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของนักธุรกิจภาคเอกชนนะแต่รัฐเนี่ยเขาพยายามปรับของจีนเนี่ยพยายามปรับไปในทิศทางที่คิดว่ามันควรจะเป็นและมันเกิดประโยชน์โดยเพราะยิ่งกับภาพรวมในระยะยาวมากที่สุดครับ
1: อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามอง data center เราคงมองกันหลากหลายมิติซึ่งเป็นมิติของโอกาสและขณะเดียวกันอาจจะมีมิติของปัญหาและอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ว่าไปแล้วสำหรับจีนเองซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขาฉบับใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นณมิติตรงนี้เนี่ยอาจารย์ฮะเราควรจะมองโอกาสก่อนหรือจะมองอุปสรรคปัญหาก่อนดีครับอาจารย์ครับ
2: ผมคิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยควรเดินไปคู่กัน
1: คู่กัน
2: นะไม่มีทุกอย่างอ่ะในโลกครับมันไม่มีบวกอย่างทั้งหมดไม่มีลบทั้งหมดมันมักจะมีบวกและลบนะแต่กรณีของจีนเนี่ยมันมีอัตลักษณ์เฉพาะในบางอย่างนะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องง่ายๆต่อสู้นะฟันฝ่ากับอะไรนะต้องบอกว่าไม้กั้นไม้ขวางนะที่รออยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นในมิติพอก็มองเนี่ยว่ามิติเชิงบวกเนี่ยสิ่งที่จีนให้ความสำคัญคือทำยังไงนะถ้าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรม data center มันไม่ใช่ตัว data center เท่านั้นที่จะเติบใหญ่แต่ data center มันเป็นเหมือนเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นโดยเพราะยิ่งอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มันเติบโตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประโยชน์อันแรกที่จีนมองเลยคือว่าทำยังไงที่อุตสาหกรรม data center จะเป็นตัวหนุนตัวสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนะที่ตอนหลังเรามาพูดเรื่องของอะไรนะพวก new quality productive force เริ่มกำลังกำเป็นยุคใหม
1: ่
2: ที่จีนกำลังมองว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยอนาคตเอาง่ายๆจีนจะวันนี้เราบอกพูดถึงรถไฟฟ้าใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ แต่ในเมืองจีนตอนนี้เขาใช้รถยานยนต์ไร้คนขับเป็นระบบอัตโนมัติ
1: ฮะ
2: นะเพิ่มมากขึ้นหรือเราพูดเรื่องการแพทย์มันก็เป็นการแพทย์แบบแม่นยำนะเราพูดถึงการเงินเราพูดถึงมีข่าวเกี่ยวกับคุณวิชัยสัมภาษณ์อยู่เรื่อยเรื่องหุ่นยนต
1: ์ที่ไม่น้อยใช่ครับ
2: นะครับรวมไปถึงเราอยากเห็นเมืองอัจฉริยะเหล่านี้เนี่ย ต้องการ data center ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น data center มันเลยถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่จีนผมคิดว่าเขามองไกลมากเขากลับมองว่า data center ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึง data center ในมิติเชิงลบเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานที่มีอยู่สูง
3: นั่นสิครับอาจารย
2: ์แต่จีนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะใช้พลังงานเยอะแบบนี้ทำไมเราไม่พลิกกลับสร้างแหล่งพลังงานสีเขียว

0: ัญคือทำยังไงพลังงานเหล่านั้นจะมีต้นทุนที่ถูก
1: ครับ
0: เพราะเราต้องไม่ลืมว่า data center ก็คือธุรกิจถูกไหม
1: จริงครับ
0: นะเขาใช้ต้นทุนพลังงานที่แพงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยท้ายที่สุดไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายย้อนกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาใช้ที่มาใช้โทษบริการเขา
1: แน่สิครับ
0: แต่ว่าใครจ่ายบ้านปลายคือผู้บริโภคปลายทางก็คือคนไทยเนี่ยแหละเป็นคนจ่ายแล้วเมื่อกี้ผมเห็นรัฐบาลเองก็จะมาพลังงานแตกประเด็นนี้บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวdata center คุณจะมาลงทุนผมจะคิดค่าบริการนะเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงๆไอ้นี่ผมเป็นห่วงมากในเรื่องมุมมองจริงๆแล้วเราต้องย้อนกลับไปแก้ไขว่าไงปัญหาว่าโอ้ถ้าเราจะทำแบบนี้นะเราต้องวางแผนเฮ้ยทำไงเราจะมีแหล่งพลังงานสีเขียวในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วพลังงานสีเขียวเหล่านั้นนะครับจะต้องเป็นพลังงานที่ว่าไงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ต่ำมันก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมันดีมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ระบบโดยรวมนะครับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านี้เราเองก็ไม่ต้องไปแบกรับภาระต้นทุนแฝงถูกไหมแต่นี่ในเชิงลบในเชิงลบเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ผมเกริ่นอยู่กับพลังงานวันนี้ data center เนี่ยใช้พลังงานประมาณสักองค์การพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดถึงประมาณสักมากกว่า 1.5% ของพลังงานทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงยุคแรกๆนะของ data center ผมเชื่อว่าสัดส่วนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าประเทศไหนไม่วางแผนในการพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียวนะมุ่งแต่จะพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรม data center มันอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟ้านะไปสร้างภาระให้กับระบบการส่งนะไอกระแสไฟฟ้าผ่านโครงข่ายต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายนะมันสูงขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องน้ำที่มีการพูดกันเยอะเลยผมจำได้คุณนิชัยก็อาจจะเคยสัมภาษณ์บางท่านใช่ไหมนี่น้ำก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า data center ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่นะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนักวิชาการเคยบอกว่าในฤดูร้อนนะใช้น้ำนะวันละประมาณ1ล้านลิตร
1: โอ้โหเป็นทั้ง
0: หน้าร้อนคือเนื่องจากว่า data center มันต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะเราสั่งพร้อมอะไรมันไปมันต้องช่วยคิดคำนวณทำยังไงตอบเราแบบเสี้ยววินาทีกลับมาเพราะนั้นมันจะใช้พลังงานในการดึงไอ้พวก LLM ดึงพวกBig Data มาประมวลเต็มไปหมดเลยไอ้ตัวนี้มันทำให้เกิดความร้อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ระบบการคลายความร้อนเนี่ยมันจะเป็นระบบคลายความร้อนด้วยของเหลวเป็น Liquid Cooling นะตรงส่วนเนี้ยนะมันย้อนกลับมาเขาต้องบอกว่าโอ้เราจะดึงสากลพวกนี้นะจีนจะมองสากลพวกนี้ในการพัฒนาจีนก็ต้องเตรียมแหล่งน้ำนะแต่จีนก็เป็นประเทศที่เขาไม่ขาดน้ำนะอันนี้เราต้องคิดนะเขามีแหล่งน้ำดีๆเยอะนะครับวันนี้จีนบอกว่าถ้าเราเดินหน้าแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องจะเรียกว่าอะไรนะการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นพอจีนเขาเริ่มเห็นสัญญาณแบบนี้ปุ๊บเขารีบโยกย้ายแล้วก็จัดแต่งนะครับออกนโยบายใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับ data center นะยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนปัจจุบันนี่น่าสนใจมากนะ
1: ครับ
0: เราเคยได้ยินแต่เรื่องของอะไรนะการพัฒนาพื้นที่ตอนกลางและซีกตะวันตกของจีนใช่ไหมไอ้ Go West Policy ต่างๆของจีนนะครับแม้กระทั่ง data center ตอนนี้จีนยังบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนะเพราะคนจีนอยู่ทางด้านซีกตะวันออกเยอะใช่ไหมนะเพราะนั้นคุณก็อาจจะบอกว่าเขาเรียกว่า Eastern Data คือข้อมูลเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันออกนะแต่ Western Computing คือคุณไปประมวลผลที่ตะวันตก
1: ครับผม
0: ถามว่าทำไมถึงไปประมวลผลด้านที่ตะวันตกเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเมืองจีนเนี่ยไอ้ครึ่งหลังของตัวไก่เนี่ยนะมันเต็มไปด้วยแหล่งพลังงานสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแสงอาทิตย์
1: คร
0: ับ นะหรือแม้กระทั่งระบบการกักเก็บพลังงาน
1: ครับ
0: แทนที่จะเดินสายไฟเดินพลังงานจากซีกตะวันตกซึ่งไม่ค่อยมีคนมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมมันพื้นที่มันใหญ่เนี่ยเพราะว่าแค่บางที4 5มณฑลก็ใหญ่ทั้งครึ่งประเทศจีนแล้ว
1: ใช่
0: แต่เดินไฟฟ้ามาซีกตะวันออกเพื่อเอามาใช้ในการประมวลผลนะจีนก็บอกว่าไอ้เนี้ยมันสิ้นเปลืองมันสูญเสียระหว่างทางทำไมคุณไม่ย้ายไอ้ตรงเนี้ย

0: นะไปอยู่ซีกตะวันตกเพราะระบบการประมวลผลเนี่ยอย่างที่คุณวิชัยเกริ่นไปอ่ะมันมีหลายรูปแบบบางทีมันไม่ต้องการความเร็วในทันทีถูกไหมคุณจะวิเคราะห์ข้อมูลประมวลข้อมูลคุณไปทำที่นู่นก่อนก็ได้คุณจะทำหนังทำละครช็อตซีรีส์คุณไม่ต้องการความเร็วแบบเสี้ยววินาทีนะคุณปล่อยให้มันคิดนะก็ไปทำซีกตะวันตกได้นะลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้ว่ายง่ายด้านหนึ่งก็ประหยัดการสูญเสียพลังงานอีกด้านหนึ่งคือลดแรงกดดันนะครับที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่จำเป็นต้องใช้พลังงานใช้ data center เหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะว่ายง่ายมีความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงเพราะว่ามันเกิดอาจจะพลังงานขาดหายไปด้วยนี่อย่างนั้นเลยโยกไปด้านซีกตะวันตกนะครับตอนนี้จีนกำลังทดลองทำอะไรหรือเปล่าเรื่องคูลิ่งเนี่ยเอาไปทำใต้ทะเลครับ
1: โอ้ฮะ
0: ยอดเพราะว่าระบบเพราะว่าน้ำทะเลมันเยอะใช่ไหมบนโลกอ่ะนะเพราะนั้นอุณหภูมิใต้ท้องทะเลมันเย็นพอยิ่งเย็นมันยิ่งดี
1: จริงครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกแนวคิดหนึ่งล่าสุดที่กำลังทำนะคุณนิชัย
1: ครับอาจารย์
0: เขาตอนหลังจีนเขาทำเรื่องของอวกาศเชิงพาณิชย์เยอะขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขายิงดาวเทียมถี่มากที่สุดในโลกแล้วปัจจุบันเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมนะไอ้ดาวเทียมของเราที่มันอยู่นอกโลกเนี่ยเราอยู่ในวงโคจรแล้วก็เช่นเก็บภาพถ่ายเก็บสภาพอากาศเก็บรุ่นเก็บนี่แล้วไอ้ข้างล่างก็ต้องคอยส่งพร้อมส่งคำถามขึ้นไปบอกให้มันประมวลผลนะกว่าจะส่งข้อมูลลงมากว่าจะทำอะไรก็ตามโอ้ใช้เวลานานมากเลยถูกไหมเพราะว่าแบนด์วิดมันใช้เยอะนะทุกวันนี้ก็แบนด์วิดที่ส่งเข้าออกโลกกับนอกโลกนี่ก็แบบ 90% แล้วนะมันเหลือช่องน้อยเพราะนั้นมันจะใช้เวลาใช้พลังงานเยอะแล้วแถมอาจจะถ้าในแง่ของจีนอาจจะกลัวถูกต่างชาติแฮกข้อมูลระหว่างส่งอะไรเงี้ยนะจีนเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอา data center ไปตั้งนอกโลก
1: เอาไปอยู่บนอวกาศเลย
0: ไปอยู่บนอวกาศ
1: ฮะ
0: นะเก็บข้อมูลได้ถ่ายภาพได้ดูสภาพอากาศได้ทำอะไรก็ตามนะหรือติดตามเรื่องอะไรได้คุณก็ประมวลผลที่นั่นเลยแล้วคุณส่งเฉพาะข้อมูลเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อมูลเยอะๆลงมาใช่ไหม คุณประมวลผลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลเฉพาะที่โลกต้องการลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมคิดว่าปัจจัยเชิงลบอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วแฟนๆรายการอาจจะนึกขึ้นได
1: ้
0: นะก็คือเรื่องของปัจจัยในเชิงภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับเพราะเราแน่นอนเรารู้ว่าวันนี้เนี่ย data center เป็นหนึ่งในสมรภูมิหลักของการแข่งขันแห่งโลกอนาคตเพราะมันโอ้โหจะสร้างอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอีกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นตัวมันเองก็มีความสำคัญนะครับเราจึงเห็นเช่นทำไมจีนนะพยายามยกเลิกใบอนุญาตที่จำกัดใบอนุญาตในการส่งออกแร่เอิร์ธนะแร่หายากหรือในทางกลับกันทำไมสหรัฐซึ่งเอาแร่หายากไปผลิตชิปได้จึงจำกัดการส่งออกนะชิปคุณภาพสูงนะโดยพร้อมยิ่งกับจีนนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ก็เป็นประเด็นในเชิงของปัจจัยภูมิศาสตร์ซึ่งก็ผมคิดว่าจะต้องต่อสู้กันนะเราจึงเห็นจีนบอกว่าไม่เป็นไรนะNVIDIA นะอะไรอ่ะ S100 อะไรต่างๆคุณไม่ยอมส่งใช่ไหมไม่เป็นไร Huawei นะจะพัฒนา Huawei Ascent ของตัวเองขึ้นนะพวกจีนเนี่ยมีมิติมุมมองว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นนะผมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองอันนี้ก็จะโยงไปยังประเด็นที่คุณวิชัยเกริ่นไปว่าวันนี้มันแข่งกันเนี่ยแข่งในมิติเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างสูงครับ
1: ครับฟังอาจารย์มาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของจีนนะครับที่เห็นอยู่แล้วว่าอะไรเหมือนก็เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์เลยนะครับอาจารย์นั่นตรงนี้เนี่ยที่คนอื่นเขามองก็อาจจะมองแค่ชั้นเดียวเชิงเดียวแต่ว่าพอเป็นทางรัฐบาลจีนเนี่ยมองครบวงจรแล้วก็เตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะฮะแล้วอย่างกรณีอาจารย์เล่ามาถ้าเป็นกรีนเอเนอร์จีเนี่ยมันยังได้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอีกนะอาจารย์นะมันยังได้เรื่องของเน็ตซีโร่ยังได้ช่วยโลกอีกโอ้โหวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจแต่ว่ายังไม่หมดก็คุณฟังฮะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ให้จิตตอนในเบรกที่2นะครับว่าในมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ data center มันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะกลับตัวแล้วก็ปรับมุมมองต่างๆในการป้องกันปัญหาได้หรือไม่พักกันสักครู่เดี๋ยวผมรบกวนในช่วงเบรก2นี้นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะฮะผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ Data Center เติบโตแค่ไหนในจีนนะครับขอความรู้กันต่อกับอาจารย์ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับอุปนายกนะฮะและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนในเบรกแรกอาจารย์ทำให้พวกเราเห็นภาพและเข้าใจเรื่องของ data center โดยเฉพาะกับในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลลึกแล้วก็มีทุกๆยุทธศาสตร์ที่เอาไว้รับกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางผังว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนโซนไหนเตรียมการเรื่องการรับมือเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะ green energy คือพลังงานสีเขียวไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นน้ำแล้วก็มีกระบวนการแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจอย่างยิ่งตอนนี้จำนวนอาจจะไม่เยอะเท่าอเมริกาหรือบางประเทศแต่ว่าดูอัตราการเติบโตแล้วการที่เขาทุ่มเงินลงไปไม่ต่ำกว่า 10.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะอาจารย์นะเราก็จะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจะมีถัดจากนี้ไปอีกเยอะทีเดียวแต่ว่าที่จะต้องเรียนถามอาจารย์ต่อไปก็คือว่าในมิติของการบริหารจัดการหลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการแข่งขันนะครับ ระบบความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจมากผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองเรื่องของ data center เรื่องของการพลังของการประมวลผลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวของมันเองนะเขามองว่าไอ้เนี่ยนะจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกและการมีดังนั้นการมีไอ้ตัวพลังหรือกำลังของการประมวลผลที่ดีมีประสิทธิภาพมันกำลังชี้อะไรใช่ไหมมันเหมือนกับสมัยก่อน 40-50 ปีก่อนเราบอกว่ามีน้ำมันเนี่ยนะคุณเป็นเจ้าโลก
1: ใช่คร
0: ับแต่วันนี้โลกอนาคตคือการมีตัว data center ที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะจะทำให้ประเทศเหล่านั้นมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นนะขยับสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่การมีเพียงแค่กระแสไฟฟ้าแต่ทำไงกระแสไฟฟ้ามันจะไปหล่อหลอมหรือทรัพยากรอื่นๆนะมันจะไปช่วยสนับสนุนให้เกิด data center ที่มีประสิทธิภาพและ data center ที่มีประสิทธิภาพมันจะนำไปสู่ข้อมูลอัจฉริยะและไปสร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจนี่คือเป้าหมายใหญ่เลยที่เราควรมองนะครับคือถ้ามองตัวของมันเองนะครับเราก็อาจจะสะดุดแล้วเราก็มาเหมือนที่เราคุยกันในเบรกแรกว่าเราก็มามองบวกและลบนะแล้วก็ท้ายสุดมันมีข้อเสียงั้นอย่าทำเลยก็อาจจะทำให้อีกหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนะมันสูญเสียโอกาสในการพัฒนานะถ้าสำหรับประเทศไทยประเทศไทยก็จะพลอยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาหลายๆอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั้นผมว่ามุมมองเรื่องนี้สำคัญมากว่าเอาละเราต้องมองว่าเฮ้ย data center นะครับมันมีข้อดีหลายประการส่วนข้อเสียเราจะหาวิธีการปรับและแก้ไขปรับจูนยังไงเพื่อมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดนะต่อเศรษฐกิจสังคมนะโดยพร้อมยิ่งภาคประชาชนของเราครับ
1: จริงฮะอาจารย์ครับในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองจีนเป็นต้นแบบถึงแม้ว่าวันนี้เขาไปค่อนข้างไกลแต่ว่าบางอย่างที่มีปัญหาอยู่เขาก็จัดการแก้ไขปรับปรุงในทันทีไม่รอช้าถูกต้องไหมครับอาจารย์สำหรับการเติบโตของ data center ในจีนเนี่ยจะทำให้พวก S-curve ใหม่ๆที่เขาว่ากันมาอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำในตอนแรกเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วมันก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์เป็นไปได้ครับคือตัวของมันเองอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณวิชัยบอกว่าเขาจะลงทุนอีกเป็น10ล้านล้านเหรียญเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้การลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมันจะ generate อุตสาหกรรมแห่งเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตอีกเป็น10เท่า
1: Oh.
0: นะ เพราะว่ามันจะเกิดธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งประชาชนผู้บริโภคเองจะได้รับประโยชน์นะจากการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้น
1: คร
0: ับตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการประมวลผลนะทางด้านซีกตะวันตกแล้วแต่ว่าจีนนะจีนเขาแบ่งแยกนะมันไม่ใช่บอกทั้งหมดเฮโลไปอยู่ซีกตะวันตกนะอะไรที่มันต้องเป็นระบบของการประมวลผลที่ต้องการความเร็วนะความแม่นยำสูงความต่างเขาก็ยังคงให้อยู่ในซีกตะวันออกอยู่ได้เพียงแต่ว่าก็ต้องจัดสรรทรัพยากรมาเพื่อให้ทันแต่ถ้าอะไรไม่จำเป็นมันรอได้มันไม่ต้องใช้การประมวลผลที่รวดเร็วทันทีนะคุณก็โยกไปอยู่ซีกตะวันตกมันทำให้อะไรนะต้นทุนค่าเช่าค่าดำเนินงานและต้นทุนค่าพลังงานนะรวมทั้งมิติเรื่องของคุณภาพพลังงานสีเขียวซึ่งวันนี้เราเห็นเลยว่าจีนทางหางไก่เนี่ยโอ้เต็มไปด้วยแหล่งพลังงานสีเขียวนะครับเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมพูดเมื่อสักครู่ผมพูดแล้วไม่ได้ขยายความตรงนี้เดี๋ยวแฟนรายการจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยต่อไป data center ไม่อยู่ที่ตะวันออกของจีนแล้วนะครับก็แบ่งประเภทกันครับ
1: เพราะเวลาที่เราเห็นการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจของจีนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจีนนั้นโดยเฉพาะในฝั่งของ AI แล้วก็บรรดาโรบอติกต่างๆเหล่านี้นั้นแต่ละวันนะครับเราก็จะเห็นโอ้โหวิวัฒนาการของเขาไปไกลมากๆนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยขุมกำลังอย่าง data center จึงกลายเป็นสิ่งที่ทางการจีนให้น้ำหนักให้ความสำคัญค่อนข้างที่จะเยอะเห็นบอกว่าส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI และอื่นๆที่สามารถผลักดันให้พวกเขาเติบโตได้เร็วๆเยอะขึ้นจริงไหมครับอาจารย
0: ์นี่ก็กำลังกลายเป็นโมเดลใหม่ของจีนเมื่อกี้ผมนำเรียนว่าจีนเนี่ยก็เป็นรัฐนำใช่ไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ย นะตอนเป็นระยะแรกๆของการพัฒนา data center เนี่ยมันไปอยู่กับระบบการสื่อสารนะมันไปมอง data center ในลักษณะของจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะสมัยก่อนจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็น data storage เป็นอะไรต่างๆที่ต้องประมวลผลว่าการลงทุนมันจะอยู่กับตัว physical นะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ระบบคลาวด์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปโทษนะเช่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่เราไปเช่าต้องบอกว่าเช่าอวกาศเช่าสเปซในคลาวด์ที่เราชอบเรียกแต่จริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะโมเดลของจีนต้องบอกว่า เขาเปิดกว้างขยับจากรัฐขยายไปสู่เอกชนเพิ่มมากขึ้นเราจึงเห็นอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องหัวเว่ยนะจริงแล้วก็มีอาลีบาบามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเมืองจีนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจคลาวด์นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นละวันนี้เนี่ยจีนบอกว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะที่จะต้องพัฒนาเพื่อที่ผ่านมาใช้ในการสนับสนุนไอ้ Made in China 2025ไปเบื้องต้นละแต่ต่อไปจะไปสนับสนุนเรื่อง New Quality Product Force เหมือนเขาก็จะเอาไอ้พวก Data Center เหล่านี้ไปร่วมมือในการพัฒนากับพวก AI กับพวก 5G หรือต่อไปในปี2030ที่จะกลายเป็น 6G แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งตัวระบบอินเทอร์เน็ตของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับเราเห็นสินค้าของบางยี่ห้อเอ่ยชื่อได้เขาไม่ได้เสียหายอย่างเช่นเสี่ยวหมี่อย่างนี้ต้นเห็นไหมก็เป็นเรื่องของ Internet of Things ไอ้พวกเนี้ยใช้ระบบการประมวลผลแบบนี้ทั้งนั้นแต่จีนจะไม่ได้หยุดแค่ระยะที่3นี่นะจีนจะเดินหน้าสู่ระยะที่4ก็คือไปสู่ของการแบ่งแยกการระบบของการประมวลผลนะแบบตะวันออกตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้เขามีความสามารถมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดตามความก้าวหน้าของจีนอย่างที่ผมเรียนปรึกษาอาจารย์อยู่ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแผนแต่ละอย่างเนี่ยพอไปที่ขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะต่อขั้นสองบางทีอาจจะเป็นโดดไป3 4 5เลยนะฮะแล้วมันแข่งเร็วมากๆเราจะสังเกตได้ว่าแผน15ของเขาเนี่ยไปอยู่ที่2030จริงไหมอาจารย์ฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ2030
1: มันไม่กี่ปีเองอะครับอาจารย์ฮะถ้าจริงนี้ไปอีก4-5ปีเนี่ยเราจะเห็นมิติใหม่การเปลี่ยนแปลงแล้วเขาบอกว่าบางคนไปเมืองจีนนึกว่าไปอยู่ในโลกแห่งอนาคตนะครับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอนาล็อกไปแล้วหรอครับอาจารย์นะ
0: เราชอบพูดกันในรายการ นะผมเกิดเสมอเลยว่ามีสุภาษิตจีนเดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสัมผัสดินนะครับคือเรามองวันนี้สิ่งที่จีนทำสิ่งที่จีนพัฒนาอุตสาหกรรม data center เนี่ยเราก็นึกว่าโอ้จีนเนรมิตได้ในปีนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่มันผ่านมา20 กว่าปีแล้วที่เขาค่อยๆพัฒนาทีละระบบทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งเขามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตทีนี้เวลาเรามองประเด็นอย่างนี้เนี่ยมองย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องมานั่งนึกแล้วเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งในการที่จะดึงดูด Data Center บ้างเช่นที่เราถูกไหมเราก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมพลังงานเราก็ค่อนข้างแพงนะเราอาจจะแข่งได้แต่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนบางประเทศนะครับแข่งกับมาเลเซียแข่งกับเวียดนามอะไรต่างก็อาจจะมีแง่มุมนะบางส่วนที่ดีแต่ถ้าเราจะแข่งกับจีนนะเราอาจจะแข่งลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแง่มุมของการที่อาจจะต้องพูดคุยหรือคิดหาวิธีการในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันนะ
1: คร
0: ับ เราจึงเห็นเนี่ยไหมทุกวันนี้เนี่ย data center เนี่ยจากจีนเนี่ยสนใจมาลงทุนที่บ้านเราเยอะขึ้นตอนนี้เวลาเขาจะมาลงทุนเนี่ยทำยังไงเราจะผูกเงื่อนไขพวกนี้ให้ดีๆที่มันเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวเช่นประสิทธิภาพของการใช้พลังงานนะที่จีนกำหนดนะจีนกำหนดอยู่ประมาณ 1.2 ถึง 1.25 นะคือพลังงานที่เข้ามาเนี่ยต้องถูกนำไปใช้ให้เต็มไม่เต็มหน่วยไว้ง่ายเพราะนั้นยิ่งใกล้1ยิ่งดีนะเราเองก็เริ่มมองเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะทำให้จีนนะหรือผู้ประกอบการจีนที่จะมาลงทุนจะได้ใส่ใจกับการใช้พลังงานนะในบ้านเราอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ใช่
0: 2เอ๊ะทำไงเราจะสร้างแหล่งพลังงานเหล่านี้ขึ้นให้มากขึ้นคือถ้าเราจะมี data center เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเราต้องมั่นใจว่าภาคประชาชนและเอกชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่เดิม
1: ครับ
0: จะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบไม่ใช่ไฟติดดับๆอะไรต่างๆในอนาคตถูกมั้ยฮะเพราะนั้นต้องมีมากเพียงพอหรือแหล่งน้ำ นะต้องมีมากเพียงพอไอ้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าต้องวางแผนยิ่งไปในมิติเชิงคุณภาพทำยังไงแหล่งพลังงานเหล่านั้นใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของพลังงานสีเขียวเราก็อาจจะย้อนกลับไปกำหนดเลยบอกว่าเฮ้ยคุณอยากมาลงทุน data center นะคุณต้องใช้แหล่งพลังงานสีเขียวในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วรัฐก็จะได้มีบทบาทอีกด้านหนึ่งในการผลักดันสนับสนุนส่งเสริมนะอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวควบคู่ไปด้วยนะคือเราไม่ใช่ปล่อยเป็นภาระเขาอย่างเดียวเราก็สนับสนุนส่งเสริมนะสองอย่างนี้มันก็จะไปคู่กันมันก็จะทำให้ไอ้เป้าหมาย2050นะที่เราอยากเห็นสัดส่วนการใช้ไอ้เรื่องของพลังงานสีเขียวของเราพลังงานสะอาดของเราอ่ะจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะใช้กลไกแบบค่อยๆปรับก็ได้นะเดี๋ยวเวลาต้นนะครับอย่าง BOI หรือ EC เราให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีช่วงระยะเวลา
1: คร
0: ับนะเราก็อาจจะทำหน้าที่ในการกำหนดบอกให้แต่ละช่วงเวลาแต่ละปีเนี่ยคุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านเราในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
0: นะเพื่อที่ให้เขาปรับตัวได้เพราะบางทีเขาอาจจะต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีระดับแต่ถ้าเขารู้ก่อนเขาก็จะวางแผนทำสิ่งต่างเหล่านั้นได้ดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไปกำหนดเขาทีเดียวนะครับในปีที่4ที่5ซึ่งเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่เราก็กำกับเขาระหว่างทาง 4-5 ปีหรือ8ปีที่เราจะให้การสนับสนุนส่งเสริมเขานะครับเราก็เห็นสังคมนะชุมชนบ้านเราเมืองของบ้านเราที่มันน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยในมิติของสิ่งแวดล้อมครับ
1: ใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่าพอเราเห็นความสำคัญของ data center แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจริงๆโดยโลเคชันของเมืองไทยเรานั้นก็เป็นฮับของหลายๆอย่างเลยนะฮะถ้าหากเราย้อนกลับไปว่าเราบอกเลยประเทศไหนที่จะมาลงทุนเนี่ยเรามีโลเคชันที่ดีจริงไหมครับอาจารย์นะฮะมาล้อตามจีเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสร้างความมั่นอกมั่นใจทั้งแหล่งพลังงานใช่ไหมครับทั้งความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกและอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขในการลงทุนเขาจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาจะต้องพยายามมามีส่วนร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นในหลายๆอย่างถ้ามาโมเดลแบบนี้โอ้โหเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะยกระดับจาก GDP ที่1กว่าไม่ถึง2มายาวนานแล้วเนี่ยขยับขึ้นไปมากกว่านี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญ
1: นะ
0: ในทั้งทางตรงทางอ้อมโอเคตัว data center เองนะอาจจะว่าจ้างแรงงานไม่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุนเราอาจจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนนะมากสักหน่อยหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกในทางอ้อมตัวมันเองเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญมันเป็นเหมือนกระดานดีดให้กับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เราคุยกันไปในเบรกแรกนะครับอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นรัฐก็ไว้ง่ายเตรียมไปเอาประโยชน์จากส่วนที่สองนะในระดับที่สูงขึ้นคือถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการนะเข้าใจนะว่าอ๋อไอ้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไปในทิศทางแบบนี้นะนะครับภาคประชาชนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่รัฐต้องลงทุนตัวนี้เพราะมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะแล้วเราจะได้ประโยชน์นะในระยะที่2ที่3หรืออะไรก็ตามของการลงทุนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าภาครัฐต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ดี
1: ครับครับแล้วโมเดลที่จีนเขานำและเอกชนตามถ้าว่าบ้านเรานี่ปรับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆการมามีส่วนร่วมในการลงทุน data center อาจารย์คิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไหมครับ
0: เป็นหนึ่งในโมเดลที่เราสามารถพิจารณาได้แต่ว่าอย่างนี้ผมเรียนคุณวิชัยตรงๆบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับจีนในช่วงหลังเนาะนะคือบ้านเราเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าอะไรที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันกำลังสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะสะท้อนถึงวาระซ่องเด้นอะไรที่ซ่อน
1: ซึ่
0: งไอ้เนี้ยมันเป็นชนักติดหลังของบ้านเรานะผมนึกเห็นนะองค์กรภาคเอกชนเราพยายามมาเรียกร้องนะในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันในเรื่องต่างๆเพราะไอ้พวกนี้ผมมันแทรกโตเข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนนะหรือแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอาล่ะจะต้องมีการค่อยๆปรับตัวเลขนะการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไอ้แค่การกำกับตรวจสอบติดตามเขาเนี่ยนะมันก็ต้องใช้คนต้องใช้อะไรต่างๆใช่ไหมท้ายสุดถ้าคนที่มีอำนาจเหล่านี้ไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
1: นั่นสิครับ
0: นะเราก็จะไม่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับแต่นี่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาล นะจริงๆแล้วคนไทยอ่ะประเทศไทยเราอยากเห็นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะได้มีโอกาสเห็นหรือเปล่าคุณวิชัยกับผมเนี่ยคิดว่าคงไม่มีโอกาสเห็นแต่คุณวิชัยอาจจะมีโอกาสเห็นนะในอนาคต
1: นะ
0: ลักษณะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราอยากเห็นบทบาทของภาครัฐนะที่เป็นมืออาชีพ
1: ค่
0: อนข้างมากนะแล้วเราจะในสิ่งนั้นเราจะไม่ต้องมาถกเถียงกันเลย
1: ใช่ใช่
0: นะว่าเอ้ยมันจะมีสีเทามันจะมีอะไรต่างๆมามันไม่มีนะแล้วอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเราก็จะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างชาติที่ดีนะอย่างที่คุณนิชัยว่าเรามีเรื่องของทำเลเรามีปัจจัยนู้นปัจจัยนี้โอ้ยถ้าเราโทษนะทำตัวให้สะอาดให้พร้อมเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะผมว่าประเทศไทยจะหอมหวนมากจะเป็นสาวที่หน้าตาสวยมากในสายตาของนักลงทุนชายต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตครับ
1: เป็นสาวสวยสะอาดฉลาดแล้วก็เก่งเราจะปรับอย่างนี้ให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมกลัวมากวันนี้เราคุยกันไปเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นในแบบไทยๆครับอาจารย์อีก3ปี5ปีเราอาจจะต้องมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเฮ้ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชุมชนปัญหาเรื่องของการใช้ไฟใช้น้ำทั้งที่เราคุยกันนะเดย์วันวันเนี้ยนะครับเราเตือนเราบอกเราชี้แล้วครับแล้วเขาไปทางหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนั้นอันตรายนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันแบกรับความรับผิดชอบกันไม่น่าจะไหว
0: ครับก็สาวที่เราพูดถึงที่คาดหวังว่าจะมีอายุยืนยาวก็อาจจะไม่ค่อยมีอายุไม่ยาวอย่างที่ควรจะเป็นคือตอนนี้จีนกำลังไปอีกระดับหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: จีนกำลังมองเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเขากำลังมองเรื่องของฐานการประมวลผลสีเขียวนะเป็นกรีนมากขึ้นนะเราคุยเรื่องของประสิทธิภาพนะที่สูงมากขึ้นนะของระบบการประมวลผลของเขาพยายามอยู่บนลำแข้งของตัวเองมากขึ้นคือพึ่งพาเทคโนโลยีตัวเองนะระบบการประมวลผลชิปเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ต่างๆเขาเริ่มมีของตัวเองรวมทั้งเขาพยายามเนี่ยบทบาทภาครัฐเขาพยายามเชื่อมให้ระบบการประมวลผลหรือการใช้เครือข่ายเหล่านี
1: ้
0: มันลิงก์เข้าหากันและมีประสิทธิภาพระหว่างกันนะแต่ว่าไอ้พวกนี้บางทีเราพูดแล้วมันก็จีนคุณทำได้ประเทศไทยแค่คุณจะเชื่อมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐคุณยังใช้เวลากันเป็น10ปีนะนับภาษาอะไรกับไอ้เรื่องพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นทิศทางเพราะฉะนั้นจีนกำลังไปต้องบอกว่ามันเหมือนกับไม่ใช่จะเรียกว่าเป็น data center 2.0 นะพูดอย่างนี้แล้วกันหรือว่า 4.0 อะไรเงี้ยนะถ้าเราจะพูดให้มันก้าวกระโดดว่าเป็น4ระยะนะแล้วเราเนี่ยเรายังอยู่ 1.0 นะแต่เราไม่ต้องผ่านขั้นตอน2และ 3.0 ก็ได้นะโรงเรียนรัฐ4เขาเลยว่าเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราวางแผนแล้วเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยนะจะได้ประหยัดเวลามันเหมือนกับตัวนะเด็กคนรุ่นใหม่จำนวนมากใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เห็นคัสเซ็ตไม่มีโอกาสได้เล่นซีดีเหมือนรุ่นพวกเราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดประหยัดรวดเร็ว data center ก็เช่นเดียวกัน
1: เราคุยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกถึง data center อย่างที่อาจารย์เปรียบครับเป็นสปริงบอร์ดนะครับเป็นกระดานที่จะทำให้เราเด้งขึ้นไปนะคะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาผลิตเขาพัฒนานะครับโดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจของเขาอ่ะไม่ได้พึ่งพาแบบเดิมเยอะนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปเยอะเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าทำได้ดีเนี่ยเรามีโอกาสกระเด้งมากไปกว่า 2.0 บาทถึง GDP นะครับอาจารย์
0: ครับหลักอันนึงที่เมื่อกี้ผมเรียนที่จีนเขามองเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นอธิปไตยในด้านนี้เพราะนั้นจริงแล้วถ้าเรามองจากฝั่งประเทศไทยนะเราก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยนะเราต้องสร้างเราต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการของเราของไทยเราเองเนี่ยแหละในการที่จะทำ data center ของไทยนะแทนที่เราจะปล่อยให้อยู่ในว่ายง่ายมือของผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งถึงวันนั้นเดี๋ยวโทษนะเราไปบีบเขาเราไปกดดันเขาถอนปุ๊บไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้หายไปเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าอุตสาหกรรมเหล่า data center มันจะเป็นฐานของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตเป็นความหวังของเรา
1: ใช
0: ่นะของประเทศไทยงั้นเราก็อาจจะต้องคิดสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการของเราให้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ต้องดูว่าอย่างที่บอกจีนเขาเก่งเวลาเขาทำอะไรเขามองทั้งระบบนิเวศนะเรื่องแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับทำยังไงที่บทบาทภาครัฐของเรานะจะเข้ามาเป็นกรรมการกลางแล้วเชื่อมระบบนิเวศต่างๆเหล่านั้นแล้วลงทุนนะในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม
1: ่
0: นะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center Plus ในอนาคตนะครับอย่างเป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องเพราะไอ้พวกนี้ใช้เวลานานนะมันจะต้องใช้เวลานานมันไม่ใช่แค่รัฐบาลเดียวมันจะต้องหลายรัฐบาลนะบางคนก็จะชอบพูดเรื่องวาระแห่งชาติอะไรขึ้นต้นนะผมก็ไม่อยากจะไปพูดซ้ำแต่ว่านี่คือว่ายง่ายเนื้อแท้นะที่บางทีเราต้องจับต้องแล้วก็ต้องวางแผนดำเนินการให้ดีๆครับ
1: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองในระดับนโยบายความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การผลักดันอย่างเต็มที่เราก็จะพอเห็นว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เพราะจริงๆนะครับอาจารย์คนไทยเรามี DNA ของความเก่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเน้นความสนุกทุกวันนี้เราก็เห็นเขาเจนรูปอะไรก็ไปอยู่ที่โต๊ะสีส้มที่เป็นข่าวกันเมื่อวานเนี่ยจ้ะนะครับใช่ไหมครับมาทรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาความรู้ความสามารถทางด้าน AI ทางด้านการเจนหลายๆอย่างไปใช้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจนะฮะผมว่าเราแข่งกับอีกหลายประเทศได้นะครับโอ้มันไม่ง่ายครับ
0: ถ้าภาครัฐนะเนี่ยอย่างประเด็นของคุณชัยน่าสนใจถ้าภาครัฐมาเป็นกรรมการกลางวางเลเยอร์เรื่องพวกนี้ดีๆแล้วเดินหน้าพัฒนาผมเชื่อว่าบ้านเราจะมีสตาร์ทอัพดีๆเกิดขึ้น
1: ใช่
0: นะกิจการขนาดเล็กนะก็ต้องส่งเสริมเขาอย่างเป็นระบบและมีความเท่าเทียมทำยังไงเขาจะเสียอัตราดอกเบี้ยนะในอัตราที่ต่ำเหมือนกับที่ต่างชาติแล้วก็ต่างชาติคุณมาลงทุนคุณได้การส่งเสริมการลงทุนนู่นนี่แต่ทำไงกิจการในบ้านเราจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนแบบนั้นบ้างนะครับได้รับสิทธิประโยชน์นะได้รับมาตรการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำให้ว่ายง่ายมันเหมือนกับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า level playing field ก็คือมันอยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยนะมันจะได้แข่งกันได้อย่างเหมาะส
1: ม
0: ผมเห็นด้วยกับคุณวิชัยว่าผู้ประกอบการบ้านเรานะคนบ้านเราเก่งมีความเชี่ยวชาญทำยังไงจะดึงเขานะจากโทษนะโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่เอาแต่สนุกบันเทิงเฮ้ยมาอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ร่วมกันครับ
1: ท้ายที่สุดในมิติของการก้าวย่างถัดจากนี้ไปอาจารย์ครับปัญหาต่างๆในสังคมที่เขามอง Data Center ในมุมมองที่แตกต่างกันถ้าหากว่าขอคำแนะนำจากอาจารย์นะครับเอาเราให้ภาครัฐเข้าไปทำการบ้านแต่ว่าเอาภาคเอกชนผู้ประกอบการครับอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรกับพวกเขาครับ
0: ผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยในส่วนบ้านเราเนี่ยถ้าใครมีความพร้อมนะก็อาจจะใช้วิธีการมาว่ายง่ายเป็นหลักนะถ้าใหญ่มากพอก็เป็นหลักเป็นแกนในการทำแล้วก็ดึงนะสตาร์ทอัพนะรายย่อยเหล่านั้นนะเข้ามาเป็นเครือข่ายของระบบนิเวศเราและขณะเดียวกันอีกด้านนึงผมไม่อยากให้รัฐทิ้งกลุ่มเหล่านี้นะไม่ใช่แต่ไปจับแต่ต่างชาติรัฐก็ต้องให้ความสำคัญกับการว่ายง่ายรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการของไทยและทำไงจะสนับสนุนส่งเสริมของเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะเขาจะได้มีความสามารถในการแข่งขันแล้วเป็นประโยชน์นะกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรานะครับอย่างยั่งยืนในอนาคตนะ
1: ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนแล้วก็คนในสังคมนะครับถ้าว่าเราได้เนี่ยอันนี้จริงๆโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆนะครับอาจารย์แล้วโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยต้องคว้าเอาไว้นะครับนะฮะเอาละครับโอ้โหวันนี้ครบทุกมุมได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนเห็นอะไรแล้วดูแล้วมันผิดหูผิดตาก็เป็นกระบอกเสียงให้กับภาครัฐหน่อยชี้นู่นชี้นี่ให้เห็นว่าไอ้ที่ดีๆก็รับเข้ามาไอ้ที่มีปัญหาก็ต้องป้องกันไว้ฮะไม่ให้มันมีปัญหาต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าของความรู้จักกระจายอีกนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้ในส่วนของสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับก็เปิดรับสำหรับทุกท่านด้วยนะฮะมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นโอกาสระหว่างไทยกับจีนเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณอาจารย์พี่เจนฮะเรียนอาจารย์ที่เราจะส่งได้ไหมฮะเชิญนะ1นาทีฮะ
0: ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้เพราะผมคิดว่าอุตสาหกรรม Data Center มีความสำคัญนะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับในหลายภาคส่วนนะอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นข้อจำกัดนะก็ต้องกระโดดเข้าไปดูแลนะและทำอย่างจริงจังให้ปัญหาเหล่านั้นมันหายไปให้มันลดลงนะครับแล้วก็สนับสนุนเสริมในอีกด้านหนึ่งให้องค์คาพยพอย่างที่คุณวิชัยว่าเนี่ยนะครับมันพัฒนานะไปในทิศทางเดียวกันก็จะได้เกิดเป็นพลังของเศรษฐกิจบ้านเราครับ
1: จริงครับฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าขอความรู้จักอาจารย์อีกนะครับวันนี้รบกวนท่านนี้ครับขอบคุณอาจารย์และคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
14: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
13: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
14: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแล้วก็เรื่องที่เราได้เคยพูดถึงอาจารย์นครินทร์ได้ออกมาพูดแล้วก็มีการอ้างอิงถึงคนที่ร่างรัฐธรรมนูญผิดหวังอะไรทำนองนั้นก็มีคนมาเรียกได้ว่าอาจารย์นครินทร์ท่านก็เบอร์ใหญ่ก็ออกมาดันออกมาสวนวันนี้สว.ชุดเดิมเฉยๆนะครับไม่ได้มีคำว่าเดิมๆนะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็ออกมาตั้งโต๊ะไม่ได้ตั้งโต๊ะยืนบนโพเดียมแถลงก็ที่มีอาจารย์นครินทร์พูดว่ามีความชอบธรรมต่ำก็บอกว่าเป็นการลดทอนด้อยค่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นประโยคที่หลังจากผ่านไปแล้ว 3-4 วันนะผมไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้เพิ่งจะออกแบบวิธีการในการที่จะสื่อสารหรืออย่างไรขณะเดียวกันฝั่งนี้บอกว่าไร้หลักฐานที่มีการอ้างไปถึงอาจารย์มีชัยผมก็จะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องขยับก็ได้นะไอ้อันหลังเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะออกมาปฏิเสธน่าจะเป็นตัวอาจารย์มีชัยเองถ้ามีการให้สัมภาษณ์ทั้งคู่เพราะที่ผ่านมาก็มีคนอื่นพูดแล้วก็มีบางช่องก็ออกมาบอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าอาจารย์มีชัยอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยินมาว่าก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการเมืองวันนี้มีขยับกันอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องทางใต้ก็เป็นประเด็นที่คุณทวีสอดส่องดูเหมือนว่าจะคนละทิศคนละทางกับรัฐบาลก็ไม่แน่ใจครับว่าไอ้คิดแบบนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวความเห็นต่างหรือต้องการที่จะตรึงชาวใต้บางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโดยมีคุณทวีเป็นคนนำอีกกลุ่มความคิดไหมแต่วันนี้ท่านประธานสภาครับคุณโสพลบอกว่าคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขรายชื่อในส่วนของประธานสภานี่ได้แก่อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับส่วนราชการอื่นยังไม่ทราบนี่ก็เรียกได้ว่าเติมชื่อเติมคนเติมอะไรใส่กันเข้ามาเมื่อคืนที่ประชุมสภาผ่านร่างงบปี70นะครับก็ผ่านกันได้แบบสบายๆผ่านฉลุยนะครับวันนี้มีคนเจอท่านผู้กองธรรมนัสครับส.ส.พรรคกล้าธรรมเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบ70ไม่แตกแถวพูดอย่างนี้คนถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกไม่ได้มีการปิดประตูในการดึงกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสทุกอย่างเป็นไปได้หมดอันนี้มันหมายถึงจุดยืนด้วยไหมหมายถึงท่าทีด้วยไหมหมายถึงอะไรด้วยไหมคือถ้าโค้ดคำว่าการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสนี่แปลว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างนี้แม้แต่จุดยืนของใครก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเอาโอกาสเป็นที่ตั้งใช่ไหมส่วนเรื่องทุจริตท้องถิ่นวันนี้นายกนำทีมในการแถลงนะครับแล้วก็คนก็ถามนายกรัฐมนตรีถึงเหรียญเหนือดวงที่เคยใส่ท่านนายกบอกก็เวิร์กนะนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็ไม่แน่ใจครับว่าตอบแบบนี้เนี่ยก็ออกทางข้างก็ดีครับดูสนุกสนานเป็นกันเองขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการแถลงผลในการจับกุมอดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยาครับสมีโชตนะวันนี้ก็ไปตามมีการยักยอกความเงินที่เสียหายไม่ต่ำกว่า92ล้านบาท ผมก็ยังแปลกนะเพราะว่าที่แถลงของทาง CIB ตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุชัดนะวัดพุทธไทยสวรรค์ระบุชื่อระบุนามสกุลระบุเงินครับแต่สื่อบางเจ้าก็ยังใช้คำว่าวัดดังอยุธยากันอยู่นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนที่ควรจะต้องเซ็นเซอร์คงไม่ใช่เรื่องชื่อวัดนะผมว่าคงจะเป็นถ้าที่กำลังทำอะไรกับศรีกานั้นนะข่าวเนี่ยให้รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ต้องมีภาพก็ได้นะอันนี้ความเห็นนะแต่ถ้าจะให้มันได้ถึงเรตติ้งเนี่ยก็ต้องมีภาพประกอบกันด้วยคุณอภิสิทธิ์ครับวันนี้ก็อยากจะให้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสวครับหากสองมาตรฐานกกต.คือดอกไม้พิษวันนี้คุณชัชชาติลงไปค้นหาน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงนะครับค้นหาจุดตลอด24ชั่วโมงจริงๆวันแรกเนี่ยคุณชัชชาติลงไปก็เร็วแต่ปรากฏว่าก็แค่รายงานว่าน้ำมันมันรั่วมาจากไหนอะไรกันยังไงพอเมื่อวันก่อนต่อมาก็มีคนกระทุ้งอ่ะไม่ได้กระทืบอ่ะกระทุ้งเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะต้องถามหาด้วยนะว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่บอกว่ารั่วแล้วตักแล้วอ่ะมันของใครใครทำรั่วใครทำให้เสียหายมารับผิดมารับชอบด้วยก็เลยอาจจะได้เจอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมเอาวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์นะครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะพูดถึงเรื่องของกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะแล้วก็วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็ผมก็สงสัยเหมือนกันอย่างที่คุณอภิรักษ์บอกยังเป็นวัดดังวัดดังไอ้ที่ควรปิดนะไม่ปิดนะก็ไม่แน่ใจว่ายึดจากฐานใดในการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เรื่องของชื่อและภาพต่างๆที่ปรากฏออกมาถ้าเราดูจากในโลกโซเชียลก็เป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าไปดูจากนะบนหน้าสื่อหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประจักษ์พยานเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่จะต้องมานำเสนอและเจ้าตัวเองก็จนด้วยหลักฐานจำนวนด้วยสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปฏิเสธนะว่ายอมรับที่เกิดขึ้นทีนี้พอตำรวจเข้าไปค้นนะครับนะถ้าดูจากการแถลงผมเริ่มจากเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสที่ผู้คนเองก็ให้ความสนใจบางสำนักก็ไปไกลถึงขั้นไปรื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของที่มาความเป็นมาประวัติภูมิหลังสารพัดอย่างเอาเฉพาะในส่วนที่กองบังคับการกองปราบปรามเนี่ยแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามันมีอยู่สองส่วนหลักๆคือเขาไปค้นปูพรมค้นเป้าหมาย6จุดใน4จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและก็บุรีรัมย์ซึ่งก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นเนี่ยได้เจออะไรบ้างยกเว้นนะครับที่จังหวัดปทุมธานีก็เป็นบ้านของศรีกาเอ๋นะครับศรีกาเอ๋ก็คือคุณอะไรปุณ
2: ยวีใช่ไหม
3: ปุณยวีนะครับศรีกาเอ๋ก็เป็นชาวเฮาก็รวมความเสร็จสับและแบ่งทรัพย์สินที่ไปตรวจเขาบอกว่าตรวจยึดเลยนะจำนวน215ล้านเศษๆแต่ผมไปบวกดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมัน500กว่าล้านนะคุณอภิรักษ์ครับนะ500กว่าล้านนั้นเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างอย่างที่กุฏิอดีตเจ้าวาดนะเงินสดจำนวน138ล้านนะ 300,000 เศษๆอันนี้คือเงินสดนะครับ138ล้านที่บอกว่าใช้เครื่องนับ4เครื่องนับในระหว่างการตรวจนับนั้นเครื่องพังไป2เครื่องนะฮะก็เลยต้องใช้เวลานาน138ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปประพันธ์น้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทวงเล็บมูลค่ารวม70ล้านบาทนะเมื่อสักครู่138นะก็บวก70ล้านทีนี้ปรากฏว่ายังพบสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินอีกกว่า290ล้านบาทนะลำพังนะ2ก้อนเนี้ยนะเกิน215ล้านนะครับเพราะ215ล้านบาทนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ารวมจากตรงไหนทีนี้พอไปดูบ้านของศรีกาก็ ็มีเงินสด3,800,000เศษทองคำน้ำหนัก90บาทวงเล็บมูลค่า6,000,000เศษโฉนดที่ดินอะไรทั้งหลายแหละสมุดบัญชีอีก7เล่มนะก็เอาเป็นว่ากลมๆที่บ้านของศรีกายเอนางสาวปุญญวีเนี่ยก็10,025,114 บาทก็เอามารวมกันเร็วๆเนี่ยมันเกิน500ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยที่เจอมากที่สุดน่าจะเป็นที่กุฏิอดีตเจ้าวาดนะครับที่เก็บทุกอย่างนะแม้กระทั่งเงินสดเนี่ยมีมากถึง138ล้านบาทนะที่เหลือก็เป็นทองคำเป็นอะไรก็อ่ะนี่คือทรัพย์สินส่วนการแถลงในรายละเอียดยังระบุถึงข้อหาที่จะต้องดำเนินการกับทั้งสองคนนะครับแน่นอนที่สุดว่าอดีตเจ้าวาดนะต้องเจอข้อหาในฐานะตัวการนะและเป็นตัวการที่เมื่อวานเราพูดกันไปแล้วว่าพระสงฆ์นะเจ้าวาดนะกฎหมายไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความผิดก็จะเพิ่มจากผู้คนธรรมดาทั่วไปนะ3เท่าจากคำพิพากษาฎีกาส่วนนางสาวปุญญวีหรือศรีกายเอเนี่ยก็จะเจอนะข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนนะก็คือสนับสนุนให้เจ้าพนักงานทุจริตอ่ะคุณอภิรักษ
2: ์ครับ
3: แล้วก็ยังเป็นตัวการร่วมตัวการร่วมตรงไหนก็คือการฟอกเงินเพราะเป็นผู้ร่วมขบวนการได้รับโอนเงินนำเงินไปซื้อที่ดินทาวน์เฮาส์ทองคำและนำไปฝากในบัญชีธนาคารในชื่อของตนเองและก็บุตรสาวจึงถือเป็นการร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากการทุจริตโดยตรงเบื้องต้นตัวเลขเกิน500ล้านนะแล้วก็วันนี้เห็นตำรวจก็นำตัวทั้งสองคนไปขออนุญาตศาลฝากขังในระหว่างที่ยังทำคดีไม่เสร็จครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเรื่องนี้นี่คงจะเป็นไฟไม่ฟางไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะพูดแบบอะไรนะแบบผิดถูกถูกแบบไม่อยากให้เกิดอ่ะคาดเดานะแต่ไม่อยากให้เกิดก็คือเดี๋ยวเรื่องเงียบเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าวัดอื่นจะโผล่มาอีกหรือเปล่าก็ถ้ามีก็ย้ำเหมือนเดิมอ่ะเลิกเสียเถอะอย่างน้อยเลิกนะตอนนี้เวลานี้น่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของทุจริตเรื่องของการโกงเรื่องของการยักยอกวันนี้นายกรัฐมนตรีขออนุญาตโยงกับคำว่าโกงก็แล้วกัน
3: ครับ
2: โกงสอบท้องถิ่นครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็นำทีมมหาดไทยปปง.ปปท.ตำรวจครับ

0: การเงินรวมถึงพยานข้อมูลข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดท่านนายกบอกให้คำยืนยันขอให้คำยืนยันกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดเนี่ยยึดหลักการเดิมคุณมนตรีปิดชื่อถือพฤติกรร
1: ม
0: ถ้าเส้นเงินไปถึงใครก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ที่ดำเนินการไประยะหนึ่งก็มีการรายงานให้ทราบแล้วท่านนายกเองก็บอกว่าก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะแม่ใครดีไซน์มาคือถ้าเงียบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำงานนะแต่จะรายงานเป็นระยะโดยที่ผ่านมาก็มีการโยกย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งอยู่ในส่วนที่อยู่ในส่วนของการกำกับทุจริตการสอบรวมถึงมีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเบื้องต้นอายัดทรัพย์ได้แล้ว320,860,765บาทนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการประชาชนอยากกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆมาช่วยทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงหรือเอื้อประโยชน์ผู้ที่กระทำความผิดได้ทำงานร่วมกันตาม MOU และแบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคดีหรือทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อได้จริงและปปช.กำลังสอบสวนอยู่ก็ขอรัฐบาลและมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็พยายามที่จะสาวให้ได้ถึงนะครับแต่คนที่เอาถามรอบที่ร้อยอ่ะคนที่ไปกล่าวพาดพิงถึงรองนายกรัฐมนตรีอ่ะส้มกกิจอ่ะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเรียกมาสอบปากคำอะไรบ้าง
1: บ้าง
0: ไหมอ่ะผิดถูกไม่รู้อ่ะเรียกมาบ้างไหมคุณมนตรีฮะผมขมวดเรื่องตรงนี้ก่อนนะ
1: คือในตอนท้ายเนี่ยนะตอนแรกผมก็พยายามดูข่าวตรงนี้เขาโปรยข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นนะยึดอายัดทรัพย์แล้ว320ล้านนะแล้วก็ลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นตำแหน่งใดระดับใดเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นประชาชนต่อระบบราชการและก็คืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้และมีประเด็นชี้แจงเรื่องการทำหนังสือถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะปมคุณทองเจือนะฮะเพราะไม่อยากจะตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานในตอนท้ายนะไปดูประโยคใหญ่กันในข่าวเขาก็บอกว่าเมื่อถามถึงกรณีที่ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวคือการทุจริตสอบสท.นะครับนายกก็ตอบว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหากับหลายๆฝ่ายเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือไปถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ทำคดีเรื่องนี้อยู่แล้วเพื่อต้องการทำให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเผื่อใครอยากสอบถามไม่ใช่ว่ามาตอบลอยๆเพราะตอบลอยๆก็บอกว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมีความใกล้ชิดกันเดี๋ยวจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อก็เป็นเรื่องการทำงานส่วนเรื่องของส่วนตัวนอกเหนือจากการทำงานตนไม่ทราบว่าทางคนที่ทำงานร่วมกับตนไปทำอะไรกันบ้างแต่เพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังและในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทราบมาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคดีนี้อยู่ก็สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยได้อย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำหนังสือสอบถามไปอย่างที่ว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ได้ซักต่อหรือว่ามันจบลงห้วนๆแบบนี้นะก็เลยไม่ได้มีการซักไซ้ได้เรียงต่อไปว่าตกลงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือตอบกลับมาหรือว่าชี้แจงเป็นการให้ทราบเป็นการภายในหรือยังว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็เลยไม่ทราบผลของคำตอบตรงนั้นว่ามีมาหรือยังหรือมีมาแล้วข้อเท็จจริงในเอกสารที่ทางตำรวจตอบมานั้นเนี่ย ว่าคุณทอง

0: เชื้อชาติกิจเจริญอย่างที่มีการพูดถึงกันมานั้นเนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างที่เป็นข่าวครับคุณพิรักษ์ครับ
1: รู้สึกยุทธการในการเปิดชื่อคุณทองเจือมาเนี่ยได้ผลเหมือนกันนะค่อยๆถูกเก็บมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ยิ่งใกล้ถึงวันดีเดย์เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะขยี้เรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดฝ่ายตรงกันข้ามกับทางรัฐบาลกันละกันเด
0: ี๋
1: ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกรณีเรื่องของหัวสวเนี่ยมันมีเอกสารของคดีเนี่ยหลุดแล้วก็เป็นเอกสารแบบว่าขอกลับคำให้การครับถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้ซัดทอดถึงภูมิใจไทยผมก็เห็นเอกสารฉบับนี้มาแล้วก็ทางเนชั่นเนี่ยเขาหยิบมาไล่เรียงวิเคราะห์เนี่ยผมเอามาเป็นมุมเนื้อหาบวกกับมุมวิเคราะห์อย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: โดยเนชั่นเขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารและคำให้การของพยานเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นำมาอ้างในเวลาต่อมาแล้วก็นำมาสู่การยกคำร้องแกนนำสำคัญในฝ่ายการเมืองครับรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่187คือนายอนุทินชาญวีรกูลลำดับที่228คือนายเนวินชิดชอบซึ่งพบว่ามีพยานสำคัญ 1-3 ปาก กับคำให้การครับพยานสำคัญคนหนึ่งคือนักการเมืองใหญ่ชื่อย่ออ่างเป็นนักการเมืองข้าบดีคนดังของภาคอีสานเคยให้การมัดผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายในฐานะพยานประจักษ์พยานว่าเห็นอยู่ร่วมสถานที่เดียวกันกับ2คนในการประชุมผู้สมัครสว.และสว.ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ต่อมาพยานอ่างได้กลับคำให้การในอ้างว่าสาเหตุที่ต้องให้การแบบนั้นเพราะถูกข่มขู่ตามเอกสารที่ล่อนมาในออนไลน์ในขณะนี้ทีนี้ครับเอกสารนี้พยานอ่างเนี่ยทางคณะ26อนุกกต.คณะที่26เนี่ยไม่ให้น้ำหนักครับแต่ในการพิจารณาในขั้นต่อๆมากกต.เนี่ยให้น้ำหนักในเอกสารชุดนี้เพราะช่วงที่พยานอ่างแสดงตนเป็นพยานและให้การกล่าวหาแกนนำการเมืองคนสำคัญเนี่ยเขามีการตั้งใจให้การด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีหมายเรียกพยานด้วยซ้ำ แล้วก็เข้าให้การหลายรอบไม่ได้แสดงท่าทีเคร่งเครียดหรือไม่ได้อยากให้ปากคำแต่อย่างใดแต่หลังจากที่พยานอ่างตัดสินใจกลับคำให้การก็ไม่ได้มีการเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.เพียงแต่มีการส่งเอกสารเท่านั้นส่งมาว่ายกเลิกการให้การครั้งแรกเนื่องจากถูกข่มขู่จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าพยานที่มาเองกล่าวหาบิ๊กการเมืองสุดท้ายตอนกลับคำให้การเพียงแค่ส่งเอกสารมาไม่กล้าปรากฏตัวบทวิเคราะห์เขาจะถามว่าเพราะอะไรทีนี้ในประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือการกลับคำให้การของพยานอ่างเนี่ยมาถูกให้น้ำหนักในชั้นต่อๆมาโดยเฉพาะอนุ36ครับประกอบกับการที่ไม่มีพยานหลักฐานอื่นยืนยันก็ทำให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับทีนี้อันนี้ทางเนชั่นเขาก็ตั้งประเด็นบอกว่าได้มีการถามผู้รู้ทางกฎหมายเขาบอกว่าต้องมีการวางมาตรฐานใหม่ไหมว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นไห
0: ม
1: หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันมีความหมายแค่ไหนและอำนาจของกกต.เนี่ยมีความสามารถมีอำนาจในการวินิจฉัยหลักฐานแบบนี้ตัดสินเองได้หรือต้องส่งศาลเท่านั้นครับคุณมนตรีครับ
0: ครับนะก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการในการที่จะต้องให้การแล้วก็สรุปจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนใจหรือมากลับคำให้การณเวลานี้นั้นนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เป็นเหตุเป็นผลและมีน้ำหนักในการที่ผู้ที่จะต้องตัดสินเนี่ยไปให้ศาลซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาโดยตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเริ่มมีเหตุอันควรสงสัยเพิ่มอีกนะจากเดิมที่มีการให้การและมีการต่อสู้แล้วก็ระหว่างทางตรงนี้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยทำให้มีการขอเปลี่ยนคำให้การด้วยทำเป็นเอกสารมาถ้าตรงนี้ถ้าจะ play safe เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาบันทึกแนบเอาไว้แล้วก็ให้นะไปต่อสู้หรือไปให้การกันในชั้นศาลเป็นลำดับสุดท้ายอันนี้ถ้าจะมองแบบเรื่องที่มันยิ่งมันมีเหตุอันควรสงสัยนะคำว่าเหตุอันควรเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันจะสิ้นสุดเพียงแค่การที่พยาน1คนนะพยานอ่างกลับคำให้การแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้นะสำนวนของชุดที่26นั้นเนี่ยผมไปดูในรายละเอียดที่ตอนนี้เขาเปิดออกมาหมดแล้วนะทางไอลอเนี่ยนะเปิดทั้งชื่อแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งชื่อคนว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่เปิดเหตุคณะไต่สวนชุดที่26สั่งฟ้องนะก็เอาเป็นว่าเอกสารเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้กรรมการบริหารภูมิใจไทยและพวกรวม22คนฐานจัดหาผู้สมัครสว.หัวคำโพยนะส่อครอบงำวุฒิสภานะแล้วเขาก็ไล่เรียงเลยนะว่าเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วางแผนปฏิบัติการหาผู้สมัครสีน้ำเงินเข้าระบบโพยนะมีใครเป็นใครที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องและประชุมกันที่ไหนวันไหนแล้วก็ในรายละเอียดถัดมาก็จะวางว่าใครจะต้องเป็นดีลเลอร์จัดหาผู้สมัครนะจนกระทั่งมีการล็อกเก้าอี้นะ120ตำแหน่งนะและมีใครเกี่ยวคือมันมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วก็ เป็นการอ้างพยานบุคคลนะที่ให้การพาดพิงถึงชื่อเยอะเลยทีเดียวเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นเอกสารชุดนี้นะครับและมีรายชื่อแนบด้วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่มีเพียงพยานอ่างเพียงคนเดียวนะมีพยานคนอื่นๆที่เชื่อมโยงถึงในคณะไต่สวนชุดที่26ที่นำไปสู่การลงมติ5-2ว่าให้ส่งฟ้องทั้งหมดนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: กับคุณมนตรีเรื่องตรงนี้มีอะไรต่อเนื่องอีกไหมครับ
0: ทีนี้มันเอาละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหักล้างกันในระหว่างนับถอยหลัง3วันก่อนที่กกต.จะมีมติแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพยานปากสำคัญที่ชื่ออ่างคนนี้นั้นเนี่ยมาในช่วงจังหวะเวลาใดนะจังหวะคลุกคลิกคลุกคลิกนะที่จะมีการลงมติของปปช.ของกกต.ในวันจันทร์นี้หรือว่านะอยู่ในสำนวนของไม่ได้มีสำนวนดิชุดที่36นะเป็นชุดเขาเรียกว่าไต่ชุดวินิจฉัยซึ่งก็ยึดเอาสำนวนของสำนวนมีอยู่ชุดเดียวคือชุดที่26ส่วนชุด36ที่ตั้งมานั้นเนี่ยเป็นอนุที่จะมากลั่นกรองหรือมาวินิจฉัยก็ไม่มีสำนวนของชุดนั้นซึ่งก็เป็นที่เข้าใจตอนแรกคิดว่ามีอยู่2ชุดนะมีชุดเดียวชุดหลังนั้นเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นจากสำนวนชุดหลักซึ่งคนที่อยู่ในชุดที่26เขาก็สงสัยอีกเหมือนกันว่าการประชุมในแต่ละครั้งก็ไม่ได้เคยมีการเชิญหรือการเรียกที่จะมาชี้แจงในประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกับสำนวนในรายละเอียดตรงนั้นหรือว่าในข้อระเบียบจะกำหนดเอาไว้ต่างหากหรือเปล่าว่าเมื่อเป็นสำนวนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคณะชุดที่จะวินิจฉัยไม่มีเหตุหรือไม่จำเป็นจะต้องยึดอะไรที่นอกเหนือจากเอกสารทุกอย่างจบที่เอกสารก็เลยไม่ต้องเชิญมาหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ในรายละเอียดตรงนี้ว่าอ่างได้มากลับคำในชั้นไหนที่แน่นอนที่สุดคงไม่ใช่ในชั้นของชุดที่26เพราะว่าเขามีมติไปแล้วตามนั้นนะส่วนจะมาในวันสองวันนี้จะถือว่าอยู่นอกเหนือจาก2ชุดที่ได้สรุปไปแล้วแล้วกกต.ยังจะเปิดรับฟังอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้นักกฎหมายนะแต่คิดเร็วๆก็คือเมื่อมันมีเหตุในการที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมประการแรกก็คือนะพยานอ่างคนนี้ที่กลับคำให้การ2ข้อมูลต่างๆที่ได้เพิ่มเติมจากที่ได้มีการเปิดเผยออกมากันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุในการที่จะต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมไม่สามารถที่จะลงมติได้ในวันที่14หรือเปล่าอันนี้คิดเร็วๆนะคุณมิลาค่ะเพราะมันมีเหตุที่จะต้องพิจารณาเลยนะต้องพิจารณาเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องต่างๆที่มีการเปิดเผยออกมาด้วยเนี่ยถ้าจะคิดเร็วๆก็ถ้าจะเป็นเหตุแห่งการที่ไม่สามารถลงมติได้ในวันนั้นก็คงจะมาจากหลักฐานเพิ่มเติมที่จะต้องพิจารณาให้รอบด้านที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณเวลาครับ
1: อย่างนี้ก็หาวิธีการวนออกจากเชือกก่อนแล้วก็รอให้กระแสมันหายไปก็สามารถที่จะไปไล่ทำการบ้านต่อว่าจะลดกระแสพวกนี้ยังไงอย่างนี้ถือว่าเป็นเทคนิคจังหวะสั้นๆแบบนี้ก่อน
0: ผมไม่อาจจะใช้คำอะไรดีแต่เอาเป็นว่าเพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะและก็ต้องมีการพิจารณาอะไรให้มันสิ้นกระแสความเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะมันก็มีเหตุในการที่จะต้องมาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะแต่เพียงแต่คิดเอาว่าเพราะมีคนไปหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเลื่อนไม่เลื่อนก็มีการตั้งเป็นคำถามกันว่าแล้วจะเอาเหตุอะไรมาเลื่อนนะฮะและจู่ๆก็มีพยานอ่างคนนี้ออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่คลุกคลิกคลุกคลิกอยู่อย่างเนี้ยมันก็เลยไปคิดถึงตรงจุดนั้นส่วนจะใช่ไม่ใช่เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้ผมเห็นเอาละต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังครับคุณอภิรักษ์เรื่องของการพัวสวนะมาจนถึงวันนี้ที่ใช้คำว่าโกงเลือกสวกันไปแล้วนั่นคือคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้แล้วก็รวมถึงไอ้รอด้วยมันเริ่มต้นมันน่าจะมี3ภาคอะนะถ้าจะเอาสรุปเร็วๆอะภาคแรกก็คือเป็นการออกมาเคลื่อนไหวของ ผู้ที่เป็นสวอยู่ณเวลานั้นนะคุณสมชายแสวงการและคณะอย่างเนี้ยก็ออกมาเคลื่อนไหวออกมาตีแผ่ข้อมูลต่างๆมากมายนะนั่นคือชุดแรกๆเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่คุณสมชายก็ถูกตั้งคำถามเพราะไม่อยากไปอยากอยู่ยาวอยากอยู่นานเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าให้อยู่ทำหน้าที่จนกว่าจะมีสวชุดใหม่เข้ามาแตะมือนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากจุดนั้นพร้อมๆกับมีการตั้งคำถามแต่ในเวลาถัดมาภาค2ก็เป็นช่วงที่นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยและก็พันเรือทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ DSI นะฮะโอ้ตรงนั้นเข้มข้นอย่างมากเลยคุณอภิรักษ์ฮะ
1: ครับ
0: นะอันนั้นคือภาค2เสร็จแล้วนะฮะทั้ง2ไอคือไอติมไอรอและก็เคลื่อนไหวกันอยู่ณเวลาที่จนกระทั่งสังคมให้ความสนใจนับถอยหลังไปจนถึงวันที่14ถ้าจะบอกว่านี่คือภาคที่3ก็คงจะจำแนกได้ออกเป็น3ภาคหลักๆแบบนี้ทีนี้ผมวกกลับมาที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยวันนี้นะครับก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่กกต.จะลงมติในวันที่14กันยายนคือวันจันทร์นะก็ทำให้ผมอ่านดูจากที่คุณสมชายแสวงการเขียนไว้ทั้งหมดแล้วก็ทำให้เห็นว่าอำนาจเบ็ดเสร็จไม่ได้อยู่ที่กกต.ทั้ง7ท่านนะครับคือก่อนหน้านี้คนก็จะไปจับประเด็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อนั้นก็ต้องเป็นดุลพินิจของผู้ที่จะมีอำนาจตามพรบ.รักษาการพรบ.พรบ.กกต.ก็คือเนี่ยไอ้กกต.ทั้งคณะแต่ปรากฏว่าคุณสมชายนะแสวงการเนี่ยไปหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะกฎหมายที่มันมีอยู่ในพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นั่นคือมาตรา44นะฮะคือถ้าเกิดว่าหลังกกต.ได้มีการลงมติกันในวันที่14กันยายนนี้แล้วนะหากผู้เสียหายซึ่งคำว่าผู้เสียหายตรงนี้ก็คือผู้สมัครสว.ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์เลือกซึ่งในมาตรา44ครป.สว.เขียนเอาไว้ว่านะถ้าเห็นว่ากกต.มีมติขัดแย้งกับพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งหรือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา44ซึ่งมาตรา44ให้สิทธิผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันนับแต่วันออกคำสั่งก็แสดงว่าเอกสารหลักฐานนะชุดสอบสวนของอนุที่26ที่เอามาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆตรงเนี้ยจะเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งที่ปปช.ได้ลงมติว่าให้ส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนและตรงนี้มีผู้มาคัดค้านภายใน3วันก็จะต้องนำหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะอนุชุดที่26ที่ว่านั้นนะส่งให้ศาลได้พิจารณาประกอบให้เห็นทั้งหมดว่าข้อทักท้วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรา44ที่ว่าก็ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าแม้กกต.จะมีมติไปแล้วแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นดุลพินิจที่สิ้นสุดโต้แย้งไม่ได้โต้แย้งผ่านศาลได้อันนี้คือประเด็นแรกนะครับมาตรา44พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถัดไปประเด็นที่2คุณสมชายแสวงการบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเห็นว่าที่กกต.นะมีมติไปนั้นเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรสามารถที่จะไปยื่นฟ้องกกต.และเลขากกต.นะที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางหรือศาลทุจริตภาคตามเขตอำนาจฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตรงนี้นะเป็นเรื่องของมาตรา157นะก็ให้ไปยื่นในช่องทางนี้คือช่องทางที่2สุดท้ายนะคุณสมชายแสวงการชี้ประเด็นไว้ว่าหากเห็นว่ากรรมการกกต.และเลขาธิการกระทำนะทุจริตต่อหน้าที่ตรงนี้เป็นเรื่องอีกช่องทางหนึ่งคือยื่นปปช.เพื่อนะฮะนำไปสู่การตรวจสอบนะตามประเด็นมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ก็มีอีก3ด่าน ที่จะต้องตรวจสอบด่านแรกก็คือพ.ร.ป.สว.มาตรา44ยื่นตรงต่อศาลฎีกานะแผนกคดีเลือกตั้งนะถัดมาก็เป็นเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริตและสุดท้ายนะยื่นต่อปปช.เพื่อเอาผิดเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงครับคุณพิลาครับ
1: ครับก็เดากันว่าจะได้ดึงได้เชงได้อะไรกันต่อไหมก็มีโอกาสอย่างที่น่าจะเป็นหาทางออกอะไรกันไปนะครับทีนี้ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของท้องถิ่นผมกลับถอยมาหน่อยวันนี้ทางบก.ปปป.เนี่ยคือผมว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นการเล่นกันว่าใครทำอะไรใครเป็นมือของใครอะไรกันยังไงหรือเปล่าวันนี้ทางบก.ปปป.ขยายผลคดีจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ครับที่เอี่ยวเรียกรับผลประโยชน์สอบท้องถิ่นโดยวิกเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ปปป.ครับกระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีจากการเข้าจับกุมอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยนายประวิตรจารุรัชกุลครับในข้อหาเรียกรับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ก็เข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ DSI 2รายครับที่ถูกพาดพิงรายแรกโยนที่ศรีราชาชลบุรีครับอีกรายหนึ่งก็ที่กทม.ให้ผมไม่แน่ใจนายประวิตรจารุรัชกุลนี่คือใช่บุคคลที่อยู่ในสงในเสียงด้วยไหมที่จับกันได้2คนนี่เจ้าตัวยังไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวสักครู่ตอนนี้เริ่มที่จะตั้งโต๊ะแถลงแล้วแหละว่า2คนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตข้อสอบอะไรกันยังไงแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผมว่าตอนนี้มันขยับเรื่องของแหม DSI ก็มีการขยับมุมกันไปมาเยอะแยะแบบไหนขณะที่เจ้าหน้าที่เอ่ยท้องถิ่นเอ่ยโอ้โหทั้งหลักฐานข้อกล่าวหาคำให้การตอนนี้ผมว่าเต็มไปด้วยเรื่องเทคนิคเต็มไปหมดแล้วครับคุณมนตรี
0: ครับก็ขนาดนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกนะที่ท่านมานั่งแถลงและที่แถลงไปนั้นที่เราไล่เรียนไปกันไปเมื่อสักครู่นั้นก็ต้องถือว่าก็มากันครบนะครับถือว่าตั้งโต๊ะใหญ่เลยทีเดียวสำหรับการแถลงนั่นคือเรื่องของความคืบหน้าที่ว่านี้ในขณะเดียวกันทางด้าน DSI ก็เดินหน้าในเรื่องนั้นส่วนอีกด้านหนึ่งผมเห็นคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะก็ออกมาย้ำถึงความคืบหน้าอีกเหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าเพราะยังไม่ได้จบในทันทีแต่เป็นความคืบหน้าที่คุณวรสิทธิ์บอกว่าภายในวันที่17กันยายนก็คือสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์หน้านี่นะครับจะได้ข้อสรุปแนวทางคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ2กลุ่มนั่นคือในส่วนของผู้ที่สอบได้นะแต่นะถูกผู้ที่ผ่านการแก้ไขข้อสอบเนี่ยนะตัดหน้าเข้ามาซะก่อนเพราะฉะนั้นก็ด้านหนึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนทั้งคดีแล้วก็เรื่องของความชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้จริงๆแต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุก็อันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่มีการขับเคลื่อนออกมาพร้อมๆกันในหลายๆส่วนก็คือเรื่องของสอทอแต่เรื่องของหัวสวนะน่าจะเป็นเรื่องที่คงจะเป็นให้เรื่องขององค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่ากันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังสู่วันที่14กันยายนแล้วส่วนเรื่องในสภาก็น่าจะจบนะอาจจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อก็คือสื่ออย่างเราท่านๆก็ไปตามถอดรหัสเกี่ยวกับเรื่องของมติที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเห็นตรงกันว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การพิจารณางบประมาณต้องใช้เวลาเลยไป1วันนะหลุดกรอบจากที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบเอาไว้เอาเถอะนะเมื่อเลยกรอบมาแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่จะไปพิจารณาต่อแต่เสียงที่ออกมา338ต่อ144เสียงนะสื่อเขาก็ไปจำแนกแยกแยะคุณเวลากรัม
1: ครับ
0: ก็รัฐบาลก็ได้ดุลนะเกินกว่าจำนวนเสียงรัฐบาล ที่มีอยู่292เสียงก็ได้เพิ่มมา46หลายคนก็อาจจะงงว่าพรรคกล้าทำนะเขายกมือให้ทั้งพรรคแล้วทำไมมันหายไปไหนทำไมไม่เป็น58เสียงนะทำไมได้แค่46ก็เพราะว่าในส่วนของส.ส.นะยังพรรคกล้าทำเองที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเองก็บอกว่าไม่มีแตกแถวนั้นเนี่ยก็คงมากันครบเพียงแต่ว่านะหายไปสองหายไปสองนั้นคงจะมีเหตุเพราะว่าอาจารย์นฤมลพิญโยสินวัตรกับส.ส.สระแก้วนะส.ส.ถูกต้องสระแก้วนะไม่ได้ร่วมโหวต ด้วยไอ้ตรงนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันกับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ร่วมลงคะแนนและรวมอีกท่านอื่นๆแล้วรวม7เสียงอีกเหมือนกันที่หายไปมันก็เลยทำให้เอาละ338ต่อ144เสียงส่วนฝ่ายค้านนะแม้จะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ก็ในส่วนของพรรคสีส้มพรรคประชาชนก็คุณสุริยาวงอารีสสอุดรธานีนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะในสื่อเขาก็เรียกว่างูเห่าสีส้มเพราะนะไม่ได้ร่วมทางกับพรรคตั้งแต่วันโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีสสกทมอีกท่านหนึ่งไม่ได้ลงคะแนนเพราะฉะนั้นก็ไม่ครบอีกเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนะก็ถือว่ารัฐบาลแน่นปึกและพรรคกล้าทำนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการลงมตินะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปตามมติและแนวทางเดียวกันของพรรคโดยสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจตรงกันยึดหลักเหตุผลความรับผิดชอบและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ย้ำไว้ตอนหนึ่งว่าพรรคกล้าทำมีเอกภาพเราคิดและเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของประชาชนและประเทศมาย้ำมาในตอนท้ายว่าการเมืองแข่งขันกันได้แต่เมื่อเป็นเรื่องของบ้านเมืองเราต้องยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งใดดีเราก็พร้อมสนับสนุนสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมตรวจสอบอ่ะก็ท่านก็ออกมาพูดตรงนี้ส่วนใครจะโต้แย้งใครจะเห็นต่างใครจะมองอย่างไรในทางการเมืองเขาก็มองว่าพรรคกล้าทำนะครับก็เฝ้ารอในการที่จะแหมไม่อยากใช้คือสื่อเขาก็ใช้มัน
1: รอร่วม
0: ฝ่ายค้านฝ่ายคอยนะรอเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตรงนี้ท่านเองก็ปฏิเสธยากอีกเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีสแตนดาร์ดก็ลงครับว่าหมู่เงียบวันเกิดครับหลังจากที่เมื่อวานมีคนถามถึงเรื่องจตุคามรามเทพแล้วท่านก็เขาตอบว่าอะไรนะก็ใช้ได้นะแต่วันนี้ครับเอาให้เห็นเป็นกระสายแก้ปวดเมื่อยกันหน่อยตอนประมาณเที่ยง9นาทีครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นิมนต์พระครูรัตนสิทธการคงฤทธิ์พระอาจารย์ประสูติเจ้าวาดวัดในเตาจังหวัดตรังครับรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะได้รับกิจนิมนต์ท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็เป็นการมอบขวัญกำลังใจและเป็นการมอบสติในการดูแลพี่น้องประชาชนครับมีจานอักขระเลขยันบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินครับปิดทองรูปปั้นนรสิงห์หน้าระเบียงชั้น2เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณมนตรีจานอักขระนี่เป็นหน้าที่ของพระได้ไหมอันนี้ขอเป็นความรู้เอาอย่างนี้ไม่มีทั้งพระสูตรก็คงไม่มีมั้ง
0: ไม่มีในพระสูตรนะ 84,000 พระธรรมขันธ์แม้แต่จากพระโอษฐ์นะก็ไม่ได้สรรเสริญแล้วก็มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของพระที่จะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างแต่พอศาสนาพุทธมาถึงบ้านเรานั้นนะรวมมาไว้กันทั้งหมดนะเอาแล้วแต่ความเชื่อนะส่วนตัวก็แล้วกันครับคุณพระครับ
1: ก็พระครูรัตนสิทธการครับพระอาจารย์ประสูติเป็นเกจิเมืองตรังเคยเป่ากระหม่อมนายกอนุทินตอนที่ไปหาเสียงที่จังหวัดตรังนี่แล้วก็ให้พรว่าขอให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยฮะ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีแล้วก่อนอันนี้ท่านนายกก็ไปตอนที่ถอนตัวร่วมรัฐบาลสุดท้ายก็ได้นิมนต์มาถึงที่ห้องทำงาน
0: อ๋ออันนี้ก็2สมัยก็เต็มแม็กซ์เลยสิคุณอภิรักษ์ถ้าอย่างนั้นหรือว่า ถ้าจะเกินต่อจากนี้ก็เป็นบุญกุศลที
1: ่
0: ได้ทำมาไว้แล้วก็ต่อยอดให้กับตัวเองก็สมัยที่แล้วกับอีกนี้อีกสมัยหนึ่ง
1: ครบแล้ว
0: ก็ถ้ายึดตามที่ท่านพระท่านให้พรเอาไว้นะแต่ท่านก็ทุกอย่างอยู่ที่การทำงานครับคุณพิรักษ์ครับ
1: วันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM থেকে রেডিও ট্রুথ বাংকি কেম টু সারা কোন টু বাংকি কেম টি সু পান্ত ফ্লিপ ডো রিচ আপ অস অমর থট ইন কাট মাহা জন
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวรินทร์สัจเดวนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเซตอินเด็กซ์ติดลบไป 10.55 จุดครับตลาดปิดไปที่ 1604.52 จุดคิดเป็นการติดลบลงไปเนี่ย 0.65% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 71,213.01 ล้านบาทครับตลอดทั้งวันเนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับโดยทำจุดสูงสุดที่ 1610.43 จุดและจุดต่ำสุด 1600.19 จุดครับได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bond Yield ที่ดีดตัวขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการเกาะติดเศรษฐกิจครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดก็ยังมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนนะครับมาฟังเพิ่มเติมกันครับในช่วงนี้กับนักวิเคราะห์ของเราคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
2: ครับเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับวันนี้บ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมครับวันนี้เพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่เขาก็จะปรับลงกันหมดนะฮะตามฝั่งอเมริกาไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะเปิดว่าก็อย่างที่คุณวารินกล่าวคือกลับไปเล่นเรื่องเดิมคือราคาน้ำมันพุ่งมันออกกลางตึงเครียดนะครับนะบอลยูอเมริกาขยับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตัวเลข PPI ออกมาคือดัชนีเงินเฟ้อในแง่ของผู้ผลิตเขาฮะ PPI ตัวนั้นมันพุ่งขึ้นมาแล้วเลยก็มองว่าเอ๊ะคืนนี้ซึ่งเป็นตัวเลข CPI เนี่ยอันนี้เป็นของผู้บริโภคนะครับนะก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นคือคำถามนะครับนะแล้วมันก็โยงไปถึงอย่างช่วงอาทิตย์หน้าคือวันกลางสัปดาห์คือเรื่องของเฟดประชุมนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะดูมีมากขึ้นนะครับนะแต่ต้องไม่ลืมอย่างนะครับว่าในแง่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพอดีว่าพันธมิตรทำเนี่ยแกส่งสัญญาณมาว่าแกอยากให้ลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำถูกไหมฮะตามคำก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้นะอาจจะตึงที่เดิมก่อนหรือเปล่าดูตัวเลขอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นตลาดหุ้นวันนี้แน่นอนมันก็จะเป็นคนที่มองสองมุมบางคนอาจจะไม่อยากรอถึงวันนั้นวันนี้ฉันลดความเสี่ยงก่อนก็เลยมีการขายตามออกมาแล้วเผื่อว่าคนที่ขายหนักจริงวันนี้กลายเป็นต่างชาติขายเยอะนะครับนะเพราะหุ้นเสี่ยงมันลงนะครับนะมันเลยทำให้เซ็ตเพิ่มลงมาแต่เห็นทุกอย่างนะครับพอเซ็ตตกออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเซ็ตยังเก็บอาการนะคือยังยืนเหนือ1,600แล้วก็มีเรื่องกลับใหม่ๆนิดนึงนะครับคือแม่คือพยายามรักษาระดับ6,600จุดไว้นะครับนะอันนี้เป็นการเทแบบเรียกว่าจักไว้ก่อนนะครับนะคือแบบว่าเอ๊ะฉันจะลงก็ยังไม่อยากให้มันลงอ่ะนะครับเพราะลงอยู่1,600จุดปุ๊บเนี่ยความรู้สึกนักลงทุนมันจะมองไปอีกแบบนึงตัวเลขมันเปลี่ยนนะฮะจาก16เป็น15เงี้ยมันก็ดูเอ๊ะหุ้นมันตกต่อหรือเปล่านะฮะนะครับแต่ว่าวันนี้มันยืนได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังทำให้ดูมีความหวังว่าเออหุ้นมันอาจจะมีโอกาสเด้งตัวเพราะจริงๆแล้วแง่ของบ้านเราวันเนี้ยปัจจัยที่กดดันตลาดจริงของเรานี่ยังไม่ได้มีเราเล่นไปตามกระแสนอกเป็นหลักนะครับนะแต่พวกนี้เราต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วในฝั่งอเมริกาเนี่ยเค้าต้องไปดูอย่างว่าเพราะว่าถัดจากอเมริกาปุ๊บเนี่ยหลักจะไปดูเทือนที่ BOJ ด้วยนะครับนะญี่ปุ่นจะมีการประชุมซึ่งรอบนี้เขาคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกดดันจากฝั่งอเมริกาแต่เรื่องของเงินดอลลาร์นะครับนะแล้วมันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงอยู่เขาต้องคิดอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นนะฮะว่าจะมองตัวเลขเขาแล้วก็จะมองถึง BOJ ด้วยต้องทำยังไงเพื่อให้ประยุงให้ดอลลาร์มันส่งตัวได้ยึดได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็เลยทำเป็นคำถามแล้วว่าตลาดหุ้นมันก็เลยมองว่าก็อาจจะมีโอกาสที่เฟดจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยก็ได้อาจจะตึงไว้ที่เดิมก่อนนะครับเพราะรอดู BOJ ดูท่าดูเรื่องข้างเงินเองต่างนะครับนะอย่างพวกนี้มันต้องลุ้นตัวดันตลาดหุ้นช่วงนี้มันเลยบ้านเราเนี่ยได้ออกแนวโน้มเหมือนกับว่าประคองตัวเพื่อรอดูความชัดเจนว่าจะออกมุมไหนกันแน่นะครับเพราะมันมีความหวังมันอยู่นะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามาเปิดมาเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนนะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนควรจะเป็นยังไงดีครับ
3: ครับก็ จริงๆแล้วผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยตัวออกการดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มฮูตีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปยึดพื้นที่นะฮะนะครับเนี่ยงั้นราคาน้ำมันมันกำลังขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นแรงกดดันเพราะว่าน้ำมันมาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวถูกแรงกดดันเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยดังนั้นแล้วบ้านเราแนวโน้มอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกว่าในช่วงที่รอเฟดเนี่ยอาจจะดูซึมๆไซด์เวย์ไปคงไม่กล้าขยับเลยฮะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่มันไม่ได้เป็นบวกอะนะครับนะก็อาจจะเล่นแบบประคองตัวไว้ถามพันหกร้อยเนี่ยอาจจะไปเล่นสับบุกลุ่มแถวชีวิตก่อนช่วงนี้นะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับคำแนะนำจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTH นะครับกับตลาดบ้านเราในวันนี้ครับที่ก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตลาดวันนี้ที่หุ้นที่ถูกเทขายกลุ่มที่ถูกเทขายนะครับวันนี้ก็จะมี Delta มี IVL มี LT และมี BVL นะครับในขณะที่หุ้นที่มีแรงซื้อเด่นก็จะเป็น KCE ครับที่ปรับตัวพุ่งขึ้นแรงถึง 12.82% ขานรับกระแสข่าวการทดสอบผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB ป้อนหุ่นยนต์ของ Tesla นะครับภูมิภาคล่ะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับก็ Shanghai Composite ครับปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เลยครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วเอเชียเลยครับพากันเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงShanghai Composite ปิดไปที่ 3,888.11 จุดนะครับลดลงไป 46.29 จุดคิดเป็น 1.18% หางเสียงฮ่องกงก็ปิดลบครับปัจจัยเดียวกันเลยนะครับนักลงทุนตอนนี้เนี่ยก็ไปลุ้นจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,805.63 จุดลดลงไป 148.84 จุดคิดเป็น 0.6% นิเคโตเกียววันนี้ร่วงเกือบ 2% เลยนะครับร่วงหนักเหมือนกับกอสปี้ของเกาหลีใต้นะครับโตเกียวเนี่ยดัชนีดิ่งลงจริงๆเนี่ยดิ่งลงไปกว่า 3% ในช่วงสั้นๆระหว่างวันด้วยนะครับหลังจากที่สัญญาน้ำมันดิบ West Texas เนี่ยพุ่งทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นยังฉุดจุดกระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับนิเคปิดไปที่ 64,011 จุด34จุดนะครับลดลงไป 1,259.61 จุดคิดเป็น 1.93% ครับคอสปีครับคอมโพสิตของเกาหลีใต้ก็ร่วงลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้กังวลเรื่องเงินเฟ้อนักลงทุนก็รอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อประเมินทิศทางของเฟดกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับคอสปีวันนี้ลดลงไป 1.76% ครับ124จุดปิดไปที่ 6,909.91 จุดนะครับออสเตรเลียก็แตะระดับต่ำสุดเลยครับปิดลดลงนะครับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์ครับปัจจัยเดียวกันหมดเลยครับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียนั้นอาจจะไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆนี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,741 ลดลงไป 78 จุดคิดเป็น 0.89% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,920 จุดนะครับลดลงไป 88.10 จุดคิดเป็น 0.98% ครับในขณะที่ล่าสุดกับสงครามที่กำลังกังวลกันอยู่นะครับที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเนี่ยทรัมป์ก็ย้ำว่าไม่เสียใจนะครับที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ว่ามันจะกระทบกับการเลือกตั้งกลางเทอมก็ตามนี่คือท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ออกมาพูดเรื่องของสงครามโดยเขาก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้เสียใจครับ no regrets นะครับสำหรับทรัมป์ที่เริ่มสงครามนะครับยืนยันว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านเหมือนเดิมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ความขัดแย้งกับอิหร่านนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่เพิ่มเติมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะตัดช่องทางการเงินของอิหร่านท รัมป์เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่าสามารถโจมตีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐในจอร์แดนได้สำเร็จนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสงครามนั้นจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วก็บอกว่าเลือกตั้งถ้าเขาชนะเนี่ยสงครามยูเครนจะจบลงทันทีภายใน24ชั่วโมงจนถึงป่านนี้ผ่านมาจะ2ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกับสงครามของยูเครนกับรัสเซียแม้แต่ล่าสุดที่ส่งลูกเขยเจเรดคูชเนอร์ไปเป็นทูตพิเศษไปเจรจากับยูเครนและรัสเซียทันทีที่เดินทางออกกลับมาเนี่ยก็จัดกันหนักนะครับรัสเซียกับยูเครนนะครับหยุดยิง3วันช่วงที่เขาเยือน2ประเทศนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าสงครามนี้จะลากยาวแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีใครเชื่อทรัมป์บ้างนะครับจากการพูดแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในขณะที่อิสราเอลเนี่ยระเบิดอุโมงฮิสบัลลาในเลบานอนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน 4.1 เลยนะครับสมรภูมิอีกสมรภูมินึงครับที่ก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะครับสำหรับอิสราเอลทำลายเครือข่ายอุโมงค์ยาวกว่า2กิโลเมตรของกลุ่มฮิซบอลลาห์ใต้สันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ในจังหวัดนบาจีเอนะครับกองทัพอิสราเอลยึดอาวุธจำนวนมากภายในอุโมงค์รวมถึงจรวดขีปนาวุธอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนและศูนย์บัญชาการหน่วยบาเดอร์นะครับการทำลายโครงสร้างใต้ดินนั้นส่งผลให้เกิดแรงระเบิดรุนแรงจนสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันนะครับว่าจะยังคงประจำการในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ฮิซบอลลาห์กลับมาสร้างฐานที่มั่นใหม่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังกระบวนการปลดอาวุธตามข้อตกลงหยุดยิงหยุดชะงักและอิสราเอลยังคงยึดครองเขตความมั่นคงทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวดึงในขณะที่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาต้องเฉลิมฉลองโรชชาน่าวันปีใหม่ของชาวยิวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบ25ปีเหตุการณ์ 9/11 นะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับโดยอัลไคดากษัตริย์มาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำขอพระราชทานอภัยโทษนาจีบราซักคดี I-1MDB นะครับก็เป็นหนึ่งในกระแสข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับนาจีบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับวันนี้ในบ้านเราเนี่ย สถานทูตมาเลเซียกำลังจัดงานวันชาติกันอยู่นะครับเขามี Independence Day ไป Merdeka Day นะครับวันที่31สิงหาคมแล้ววันรวมชาติของเขานี่คือ16กันยานะครับวันนี้สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเลือกเป็นวันที่จะจัดงานฉลองวันชาติกันนะครับในขณะที่จากมาเลเซียเองนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีซุลตานอิบราฮิมทรงเลื่อนการพิจารณาคำขออภัยโทษของนายนาจีบราซักออกไปโดยไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนในขณะนี้ครับนาจีบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียปัจจุบันอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกจากคดีทุจริตเงินกองทุน 1MGB และคดีบริษัทลูก SRC International นะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024คณะกรรมการอภัยโทษได้มีมติลดโทษจำคุกให้กับนาจีบจาก12ปีเหลือ6ปีและลดค่าปรับลงนะครับประเด็นการอภัยโทษนาจีบนั้นสร้างความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างพรรคอัมโน

0: ชูแนวคิดให้คนไทยได้เต็มๆดันราคาเท่าหน้าร้านนะครับสรรพากรเก็บภาษี11เดือนทะลุ 2.16 ล้านล้านสูงกว่าปีก่อน 7.2% ครับชี้ Value Added Tax นำเข้าน้ำมันดันยอดพุ่งนะครับแบตสสว.ผนึกกับกรมบัญชีกลางยกระดับไทย SME GP ตรวจเข้มกิจการใหญ่เปิดทาง SME ชิงตลาดรัฐนะครับประเทศส่งออกข้าวโลกวิ่งหาออเดอร์รับเทศกาลปีใหม่พ่อค้าไทยลุ้นประคองเป้า7ล้านตันนะครับในขณะที่ BDI ผนึก4ภาคีเปิดเกมใหญ่ Data AI พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยปั้นกำลังคนกว่า 1,100 คนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI นะครับ Big Data Institute องค์การมหาชนร่วมกับทางดีป้าครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEF นะครับแล้วก็ยังมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TCT สมาคมโรงแรมไทยนะครับจัดงาน Shaping Thai Tourism Success Lessons Learned and the Way Forward นะครับเพื่อที่จะถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการต่อยอดการใช้ข้อมูลและ AIยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับภาครัฐภาคเทคโนโลยีและผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้จริงนะครับโดยตลอดปี69เนี่ยภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันยกระดับทักษะด้าน Big Data AI และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วกว่า 1,100 คนผ่านกิจกรรมอบรมและเวิร์คช็อป10เวทีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเสริมศักยภาพในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจนะครับกับอาจารย์สมชายวันนี้มาดูเรื่องของบอนด์ยิลด์และผลกระทบกับตลาดการเงินในสหรัฐและทั่วโลกกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ Econ World ในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์แต่ก่อนอื่นเลยครับ

0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายนะครับอยากจะชวนเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังของเรามาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันกับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือว่า Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือว่า BFTZ 4นะครับย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้เนี่ยจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนั้นจองกันได้มาแล้วตั้งแต่วันที่9นะครับแต่ถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยยังจองได้ถึงวันที่17กันยายน2569นี้นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขและผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมชายกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: และทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับซึ่งวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั้งในสหรัฐและทั่วโลกนะครับเมื่อบอนด์ยิลด์หรือว่าหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันพุ่งสูงขึ้นนะครับมันไปโยงกันยังไงนะครับบอนด์ยิลด์กับหนี้สาธารณะรวมไปถึงล่าสุดที่เป็นข่าวในช่วงท้ายสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่ว่าทรัมป์เนี่ยเตรียมใช้ $5,000ดอลลาร์นะครับเอาเงินเนี่ยฟาดไปสัญญาไว้ที่midterm election convention เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเลือกเขาหรือว่าไม่ใช่เลือกเขาสิเลือก Republican นะครับเพราะนี้ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีถ้าเลือก Republican ให้กลับมาอีกในช่วง midterm election เนี่ยจะให้เงินคนละ $5,000ดอลลาร์แสนกว่าบาทเลยนะครับแต่เงินมาจากไหนก็ยังไม่รู้นะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันในวันนี้อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับ
2: ก็ปัญหาที่ตอนนี้ข่าวออกมาผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาถึง 4.98 นะครับแล้วก็เมื่อสัก 2-3 วันเนี้ยผู้เชี่ยวชาญบอกก่อนล่วงหน้าที่มันจะขึ้นมามันอาจจะทะลุ 5% ได้นะ 4.98 เนี่ยก็เป็นสัญญาณเป็นการสูงสุดตั้งแต่ปี2008ตอนที่เกิดเขาเรียกอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสคงจำได้
0: The Prime
2: ทีนี้ความหมายนี้มันเกี่ยวข้องกันส่วนพันธบัตรตัวนี้10ปีนะครับมันก็มีพันธบัตร30ปี

0: ็สูงสุดในรอบเรียกว่าเป็นทศวรรษเลยกับไอ้ตัวพันธบัตร2ปีก็สูงครับ 4.5 เพราะฉะนั้นไอ้ตัวพันธบัตรที่ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันหมายความว่ายังไงครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องหมายความว่ามันเกิดจากปัญหาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซะก่อนนะฮะก็เพราะว่าคนมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องจากปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อยังสูง 3% กว่าแล้วก็ราคาน้ำมันคุณเววันนี้ที่เราทะลุราคาน้ำมันเนี่ยตัวเบรนท์ขึ้นมา107นะแล้วก็อเมริกากับอิหร่านก็ยังลบกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนคาดหวังนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าทางด้านเฟดนะครับซึ่งได้ประธานใหม่นะครับก็คือในวัตส์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็คนก็มองว่าเป็น political man พูดง่ายมีหลักการเหมือนกันแต่คนที่ว่าเอาเข้าหลักการจริงๆจะคล้อยไปตามการเมืองคือถ้าคล้อยตามการเมืองก็คือจะต้องอะไรครับเล่นตามบทของทรัมป์ที่อยากให้ดอกเบี้ยลดทั้งที่จริงๆแล้วดอกเบี้ยมันควรจะขึ้นแต่ว่านะครับทางด้านของประธานเฟดคนใหม่เนี่ยก็เล่นบทไม่เลวนะครับคราวที่แล้วไม่ได้ขึ้นครับนะครับแต่เขาก็ต้องการที่จะให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอินดิเพนเดนต์พูดในทำนองว่าเฮ้ยไอตัวดอกเงินเฟ้อมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องขึ้นในกลางเดือนเนี้ยเนี่ยคือเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงแต่ตัวเลขที่ออกมามันก็มีหน้าคิดอยู่อย่างนึงว่าเงินเฟ้อมันสูงจริงแต่ตัวเลขคนว่างงานนะฮะปรากฏว่าคนการจ้างงานมันสูงขึ้นการว่างงานใน 4.1 มันก็มีปัญหาว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่ามีความจำเป็นนะฮะที่เศรษฐกิจดี2ตัวเนี้ยมันอาจจะหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีไอการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทางเลือกแล้วเพราะว่า1นะเงินเฟ้อสูงก็ควรจะลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ต้องกระตุ้นแล้วปัญหาอยู่ที่ว่ากลางเดือนเนี่ยตกลงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับก็เป็นที่คาดหวังกันตอนนี้ว่าไม่น่าจะขึ้นแต่อันนี้ก็ไปขัดกับทางด้านทรัมป์เพราะทรัมป์นี่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยถึงกับเล่นงานอะไรครับผู้ว่าแบงค์คนเก่านะตลอดเวลาเลยเรื่องของลดดอกเบี้ยอันนี้เป็นส่วนแต่ว่าการที่ดอกเบี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเดือนที่แล้วคนก็มองว่าดอกเบี้ยมันควรจะขึ้นแต่ว่าในประธานเฟดคนใหม่เนี่ยดำเนินมาตรการที่เป็นบทติศาสตร์อันหนึ่งก็คือทำสองเรื่องผมเคยคุยนะเรื่องหนึ่งก็คือจะไม่มี forward guidance คือจะทำผิดกับผู้นำของเฟดคนอื่นๆไม่ว่าเบอร์นาเก้เยเลนนะครับจนกระทั่งถึงคนที่ผ่านมาในพาวเวลที่จะมีการบอกประชาชนหรือนักการเงินว่าเฮ้ยนะครับเตรียมตัวไว้จะได้ไม่ให้เกิดการช็อค forward guidance คือพูดทำนองว่าเฮ้ยดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลงเพื่อที่จะไม่ตลาดตกใจกับอันที่สองจะมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจล่วงหน้าเพื่อที่จะให้คนรองรับว่าให้ถ้าเป็นแบบนี้จะมีแนวโน้มเพราะฉะนั้นในกรณีปรากฏว่าประธานเฟดคนใหม่นายวอร์ดก็บอกว่าอะไรครับไม่เอาตลาดเป็นตัวชี้ดอกเบี้ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับไม่ต้องไปบอกเป็นทางและไม่ต้องไปทำนายนะครับเพราะฉะนั้นนี้ตลาดก็ชักจะไม่เคยพอใจพอไม่พอใจเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดหวังว่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อ 3% กว่าเนี่ยยังสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะ 2% เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในกรณีปรากฏว่าเขาไม่ขึ้นครับคงดอกเบี้ยไว้แค่นี้เองตลาดบอกว่าถ้าคุณไม่ทำผมทำเองเพราะฉะนั้นในกรณีตลาดก็อะไรครับนะครับขายพันธบัตรผลต่อพันธบัตรก็พุ่งขึ้นมาเลยนึกออกไหมครับจนกระทั่งวันนี้ขึ้นมานะครับถึง 4.97 4.98 แล้วนะครับ ผมยังไม่ทราบว่าวันนี้มันจะขึ้นไปถึง5หรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าคนก็ทำนายว่ามันน่าต้องถึง5แล้วเลย5ไอ้ตัวพันธบัตร10ปีทีนี้ที่มันเกิดเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับนะฮะนอกไอ้ตัวพันธบัตรที่ราคาขึ้นก็มาจากที่ผมเล่าแต่มันเกิดอย่างนี้ครับว่าการที่ดอกเบี้ยเนี่ยที่การที่มันตลาดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความจำเป็นในการกู้เนี่ยมันมหาศาลเลยมาจากอะไรครับ AI เนี่ยนะครับผลตอบแทนประมาณ 200,000 แต่ลงทุนเป็นล้านล้านล้านเพราะฉะนั้นพอลงทุนเป็นล้านๆปั๊บเนี่ยเขาทำยังไงทางเดียวคือต้องกู้จากตลาดการเงินเนี่ยพอกู้จากการเงินตลาดการเงินปั๊บเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสภาพคล่องของตลาดการเงินมันหายไปพอสภาพคล่องหายไปดอกเบี้ยไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรก็สูงขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะเกิดเอฟเฟกต์อันหนึ่ง crowding out คืออะไรครับเหมือนกับต ในตัวท้องฟ้ามันมืดมนความหมายว่ารัฐบาลเองก็ต้องกู้นะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลกู้ปั๊บเนี่ยเอกชน AI เนี่ยกับ AI บูมเนี่ยมันมีปัญหาทางอ้อมสร้างปัญหาปั่นป่วนคือผลตอบแทนสูงตอนนี้รัฐบาลก็ต้องกู้พอกู้ปั๊บคราวดิ้งเอาเพราะฉะนั้นตอนนี้พอดอกเบี้ยสูงขึ้นมาตูมปั๊บปัญหาเกิดแล้วสิครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับหนึ่งจะเกิดข้อแรกเลยมันจะกระทบคนบอก AI จับบับเบิ้ลละบับเบิ้ลคืออะไรครับเมื่อมันดอกเบี้ยมันสูงขึ้นขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนมันจะไปกระทบกับตลาดหุ้นเพราะผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยสูงขึ้น 5% รายได้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆนะครับทั่วโลกเลยอ่ะมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็คิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตลาดหุ้นละอันที่2บับเบิ้ลของตัว AI ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการคู่กับตัว AI อ่ะจะเป็นต้นเหตุของไอ้ตัวปัญหาทางด้านของตลาดการเงินซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นด้วยเพราะว่านี้แต่ตัวที่3ที่อยากจะเรียนอันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเองนะฮะมีการก่อหนี้นะครับถึงประมาณ 120% ของ GDP นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่นะไอ้ตัวพันธบัตรสูงขึ้นอย่างเนี้ยคุณลองวาดภาพดูสิครับไอ้ตัวค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคุณวาลินรู้ไม่เท่าไหร่3% ของ GDP อ่ะ นั่นหมายความว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่า 3% GDP GDP อเมริกาตีว่า 3% ดอกเบี้ยขึ้นมาปั๊บก็หมายความว่าประเทศเหมือนบริษัทคุณอ่ะอะไรครับมีรายได้นะครับไม่พอใกล้ดอกเบี้ยที่จะจ่ายเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนกำลังมองว่าเฮ้ยไอตัวอเมริกาที่ผมเคยคุยบอกมีคนหลายคนว่าเนี่ยกำลังมีปัญหาละอันต่อไปคืออะไรครับก็คือรัฐบาลเองนะครับก็หมายความว่าต้องมีการกู้จริงๆแล้วรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับเราจะดูในสมัย1970ถ้าจำไม่ผิดมันมีช่วงหนึ่ง1999กว่าเนี่ยก็โทษทีนะปรากฏว่ามันมีปัญหาตัวผลตอบแทนสูง 5% แล้วก็ตอนนั้นก็มีประเด็นปัญหาแต่ตลาดหุ้นตอนนั้นไม่ได้แย่กับบูมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับตอนนี้ตลาดหุ้นนะครับทางด้านตลาดการเงินในช่วงประมาณ10กว่าปีเนี่ยอเมริกาก่อนหน้านี้มีบัดเจ็ตเซอร์พลัสนะฮะแต่พอตอนหลังเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประมาณสัก20ตั้งแต่2000จริงๆก่อน2008ที่มันขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเกิดเรื่องของไอ้ต้มยำไอ้เรื่องแฮมเบอร์เกอร์รัฐบาลใช้ QE ไงคือบอกว่า QE ก็คืออะไรกู้พอกู้ปั๊บหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเลยไปถึงประมาณตอนนี้120%กว่าของ GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้พอผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นมา 5% นั่นหมายความว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของนี่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสิ่งที่ปัญหามันจะเกิดปัญหาสภาพคล่อง crowding out พอสภาพคล่องปั๊บมันก็เกิดปัญหาบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะมีต้นทุนสูงขึ้นตัวนี้ก็ผลกระทบต่ออเมริกาและต่อตัวตลาดการเงินไม่ว่าญี่ปุ่นหรือในยุโรปผลตอบแทนก็สูงขึ้นทั้งนั้นอันนี้คือผลที่จะกระทบกับไอ้เรื่องของ AI แต่สิ่งที่จะต้องพูดก่อนที่จะมาพูดถึงทรัมป์นะฮะที่แจกดีวีเดนเนี่ยตอนนี้จะเดี๋ยวเราจะมาพูดตรงนี้คนก็มองต่อว่าให้ต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะไม่เกิดวิกฤตแต่ก็คนมีการพูดกันมองว่าเฮ้ยในกรณีนี้สเตตัสของซูเปอร์พาวเวอร์ของอเมริกาเนี่ยกำลังถูกกระทบในฐานะประเทศมหาอำนาจอะพาหน้าอำนาจเราเจ๊งอะสองสเตตัสของดอลลาร์ในฐานะที่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศถูกกระทบนะครับจากไอ้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นประเทศกำลังมีปัญหาแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศคู่แข่งของอเมริกาก็มีก่อหนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือมีปัญหาก่อหนี้เพราะฉะนั้นแต่ต้องยอมรับว่าสเตตัสของดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหลังเรามันจะสร้างพูดง่ายไอ้ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์เนี่ยมันถูกลดลงแน่นอนแต่จะไปดีโทรนคือไปอะไรครับไปทำลายบัลลังก์ความยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่บทบาทดอลลาร์เนี่ยต้องถูกกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนซุปเปอร์พาวเวอร์สเตตัสของอเมริกาทุกวันนี้ก็ถูกกระทบแล้วขนาดที่เราคุยกันอยู่นะฮะสังเกตดูใครจะเชื่ออิหร่านสามารถท้าทายอเมริกาได้เลยนึกภาพออกไหมครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่ตะกี้คุณถามผมทรัมป์แจกเงินเท่าไหร่5,000รู้ไหมครับแต่ตอนหลังทำไงรองประธานที่ดีก็บอกเฮ้ยนะครับไม่ได้แจกทุกคนนะคนรวยไม่แจกนะนะคุณรู้ไหมครับเขาเงิน5,000เนี่ย นะครับใช้จ่ายจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมห้าพัน 1.23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 1.23 ล้านเหรียญคุณลองวาดภาพดูครับตอนนี้นะครับขาดดุลงบประมาณนะครับประมาณ1ล้านล้านกว่าไอ้นี่ 1.23 ล้านล้านถามว่าเขาเอาเงินจากไหนนะก่อนอื่นเขาถามว่าเขาทำได้ไม่ทำได้โดยผ่านอะไรครับโดยผ่านรัฐสภาไงคือสารผ่านสร้างสภาล่างสภาบนนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ถามว่าแล้วถ้าหากว่าผ่านเอาเงินมาจากไหนทางที่หนึ่งเขาบอกข้าวโอนไงเอาเรื่องของทาริฟอะที่เขากำลังเรากำลังคุยเขาอยู่เนี่ยทาริฟหลายเรื่องที่กำลังคุยอยู่เลซิโปรโกจากประเทศแต่คนบอกเฮ้ยไอตัวทาริฟอะดอกไอเนี่ยมันนิดเดียวแต่ที่คุณจ่ายเนี่ย 1.23 ล้านล้านอะนะถามเลยครับแล้วอย่าลืมนะ 1.23 ล้านล้านตอนนี้นี่สาธารณะของอเมริกาคุณวาลีลองเดาซิว่าสักตัวไหนครับนี่สาธารณะของอเมริกา40ล้านล้านGDP ของอเมริกาเท่าไหร่ครับ33ล้านล้านแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1.23 ล้านล้านแล้วจะเอาทาริฟพอไม่ทาริฟปั๊บทางต่อไปนะกู้สิคุณบอกว่ามีทางกู้ต่อพอกู้ต่อนี่ตัวเลขไอ้ตัวนี่สาธารณะก็บานเบิดเลยเพราะตัวนี้ก็จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาว่าเฮ้ย sustainability ของอเมริกาไหวเหรอที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาแต่ทรัมป์ต้องการใช้ตัวนี้นะครับเป็นการแจกเงินนะครับแบบเรียกว่าจงครึ่มเลยนะครับขึ้นมาที่ตรงนี้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องก็คือตัวนี้เอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยที่คุณจะทำได้เพราะที่เขาพูดเนี่ยเมียมบันยังปรากฏว่าไม่สามารถที่จะอะไรครับตอบสนองขึ้นมาได้แล้วถ้ามีการกู้ crowding out หมายความว่านี่สาธารณะพุ่งขึ้นผลตอบแทนหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาเพราะคนก็กำลังวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอเมริกากำลังเข้าสู่จุดที่ต้องระวังเรื่องของอะไรครับปรากฏวิกฤตทางการเงินอะนะครับที่ต้องระวังเพราะว่ามันเห็นชัดเลยอะไรต่ออะไรมันถูกกระทบไปบทเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวนี้และอย่าลืมว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันก็ยังสูงอยู่เพราะว่าน้ำมันขึ้นไปถึง107-108แล้วเห็นไหมครับไล่การลบมันก็อยู่นั่นแหละไม่ได้ลบกันยิ่งใหญ่แต่มันก็ทำให้ประเด็นของเงินเฟ้อยังคาราคาซังอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าอเมริกากำลังเข้าสู่ยุคที่กำลังมีปัญหาในหลายๆด้านไม่ใช่จังภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเองส่วนหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นที่จับตามองกันทั่วโลกเรื่องผลตอบแทนซึ่งคนก็วิเคราะห์ว่าหนึ่งจะไปกระทบตลาดหุ้นจะไปกระทบกับตลาดการเงินจะไปกระทบสเตตัสของอเมริกาจะไปเกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องต่อเรื่องของอะไรคนทั่วไปที่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านอ่ะไอ้อะไรมอร์เกจบอนอ่ะไอ้มอร์เกจอ่ะค่าใช้จ่ายมันผักอสังหาริมทรัพย์มันออกมาเป็นลูกโซ่เลยเพราะว่าพอผลตอบแทนสูงขึ้นคนกู้กันเยอะมันกระทบกับทุกส่วนของธุรกิจอ่ะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจที่วันนี้นะครับที่เรามาวิเคราะห์แถมทรัมป์ยังเพิ่มดิวิเดนด์อีกคนละ 5,000 คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวาลินครับ
1: ฟองสบู่นี้มันจะแตกเมื่อไหร่ครับอาจารย
0: ์ทุกตอนนี้คนก็มีการพูดกันว่ามันจะแตกยังมีความรู้สึกว่ามันยัง sustainable แต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า threshold คือธรณีประตูมัน 5% ตอนที่เราคุยอยู่เนี่ย4.97 4.98 แต่ว่าเราออกรายการคืนนี้ไม่รู้ว่าดีไม่ดีอาจจะขยายตัวขึ้นมาได้ก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าทะลุไอ้ตัว threshold 5% มันมีไซโคโลยีนะว่าถ้าขึ้นมาทะลุคนก็ตั้งคำถาม financial sustainability ของอเมริกาไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นตั้งคำถามแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ฟันธงนะฮะแต่หมายความว่าถ้ามันขึ้นมาถึงเกิน 5% เป็นจิตวิทยาตัวเนี้ยsustainability แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอออกมาเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยบานเบ้อเลยแล้ววันนี้คุณสังเกตดูไอ้ตัว bubble ไอ้ตัว ai.com อ่ะมันใช้จ่ายเงินเยอะมั้ยคุณลองคิดดูนะไอ้ตัวอย่างที่เราคุยกันเรื่องของ data center เนี่ยค่าใช้จ่ายลงทุนเยอะจ้างงานน้อยนะครับแล้วก็อะไรครับค่าจ่ายลงทุนเยอะแต่รายได้น้อยมากเลยนึกภาพออกมั้ยครับเพราะตัวนี้มันไปสนับสนุนตัวอื่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนวิเคราะห์ที่ทุกวันเนี้ยมีคนวิเคราะห์มานานแล้วว่า AI bubble เนี่ยมันจะเกิดและตอนนี้มันก็อยู่ในเส้นทางที่เราต้องจับตามองนะแต่ผมยังไม่กล้าฟันธงนะว่าจะไปนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันอยู่ในทิศทางที่เราต้องระวังครับ
1: อืมครับแล้วมันจะมีทางลงยังไงครับอาจารย์คือเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะล้มละลายได้ไหมครับในเมื่อเขาก็ยังมี QE มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเงินโลกด้วยเนี่ยถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
0: คือถ้าโชคดีก็คืออะไรครับก็คือหมายความว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อลดลงถ้าโชคดีนะฮะเงินเฟ้อลดลงพอเงินเฟ้อลดลงมันก็ลดอย่างอื่นไปด้วยนะครับเงินเฟ้อส่วนนึงก็มาจากเรื่องอะไรเรื่องราคาน้ำมันไงที่โลกๆกันอยู่ใช่ไหมคนก็หวังว่าอยู่ที่ตรงนี้กับอันที่สองนะครับถามว่ารัฐบาลอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในอดีตเนี่ยเวลาแก้ปัญหามันมีอยู่สองแก้นะครับในการแก้ปัญหาตัวนี้ได้ดีรัฐบาลอเมริกันนะฮะแรกพอเกิดมีปัญหาเรื่องตลาดหุ้นเรื่องของนี้ก็เอาเงินไปช่วยเหลือบริษัทที่ถูกกระทบไปเทคโอเวอร์หนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเกิดผลกระทบของตัวบับเบิ้ลในอดีตนะครับที่ทำอย่างนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไปเลยครับไปเทคโอเวอร์โบโรวิ่งแต่ตอนนั้นอเมริกายังทำได้เพราะตัวเองนะพูดง่ายๆหนี้สาธารณะยังไม่ได้ออกมาเยอะแยะแต่อันหนึ่งคุณคงจำได้ตอน2008เบอร์นาเก้เขาแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตฟองสบู่ของไอตัวสองสงครามยังไงดีมากเลย quantitative easing กระตุ้นเศรษฐกิจเลยด้วยการอะไรครับเอาเงินไปซื้อนี่ไปซื้อเพื่อให้เกิดสภาพคล่องดอกเบี้ยจะได้ลดลงแต่ตัวนี้คือต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดบับเบิ้ลเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณไปซื้อปั๊บเนี่ยนี่สาธารณะบัมเบิร์ดเลยไม่เข้ากันครับแล้วก็นี่สาธารณะมาเพิ่มอีกทีหนึ่งสมัยไบเดนเพราะว่าเกิดเรื่องของอะไรครับไอตัวไอโรคไอโควิดอ่ะพอเกิดโควิดก็เกิดความจำเป็นในการแจกเงินไงคุณจำได้ไหมครับมันตอนนี้ก็เลยสองสามพวกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไอตัวไอนี่สาธารณะกระโดดขึ้นมาในลักษณะที่ต่ำโดดขึ้นมาเกินร้อยตอนนี้ไปสู่120แล้วอันนี้คือทางออกในอดีตนะฮะแต่ในปัจจุบันผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือถ้าหากโชคดีเงินเฟ้อลดลงนะครับแต่ผมยังลดเงินเฟ้ออันนี้มันคือคอสต์พุชที่เกิดจากน้ำมันอะไรต่างเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็คงนะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดตัวนี้ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยปัญหาตัวนี้นะรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงยังไงแต่ต้องจอมรับนะว่าspace fiscal space เขาเรียกว่าอะไรครับเนื้อที่ทางการคลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือของอเมริกาลดลงแต่มาเจอทรัมป์เนื้อที่การคลังยิ่งลดลงไปใหญ่เพราะอะไรครับเพราะมันจะหาเงินอีก5,000ดอลลาร์ต่อประชากรน่ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่รวมคนรวยอันนี้เป็นการก่อเขาบอกว่าไม่ได้ก่อนี่มีเงินมาช่วยแต่คนวิเคราะห์แล้วมาเอาเงินมาจากไหนตัวแทนเลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าในทางออกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่ง่ายนักท่านทุกคนก็มีความรู้สึกจะแก้ยังไงและอย่าลืมนะฮะอีกอันนึงก็คือเกิดอะไรครับบัฟเฟอร์ของ AI พอเกิดบัฟเฟอร์ของ AI ปรากฏว่าระดมทุนลำบากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะตามมาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมองจากในสิ่งที่พอวิเคราะห์ได้คือเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่พูดง่ายอันตรายครับของตัวตลาดการเงินแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันกำลังระเบิดวันนี้เดือนพรุ่งนี้แต่จากอะไรครับจากนักคิดจำนวนเยอะเขาก็มีการทำนายล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วและระยะหลังความถี่สูงขึ้นในเรื่องของอะไรครับบับเบิ้ลของ AI และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เราต้องไปดูเรื่องของ sustainability ทางการเงินของตลาดการเงินของอเมริกานะครับซึ่งมีผลกระทบขณะนี้เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่นักวิเคราะห์กำลังพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัว benchmark ของไอ้ตัว10ปีเนี่ยนะครับ 4.97 4.98 คนมองอยู่ที่ประมาณ 5% อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามครับ
1: อืมครับแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกอ่ะครับอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งบ้านเราอ่ะครับ
0: มันก็อธิบายเรื่องดอกเรื่องอะไรเรื่องตลาดหุ้นตลาดการเงินน่ะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงตลาดทุนอย่างเดียวตลาดทุนมันหมายถึง2ตลาดนี่กับตลาดทุนเพราะฉะนั้นผลตอบแทนตัวนี้ก็สร้างตัวตลาดไอ้นี่เพราะว่าผลตอบแทนสูงขึ้นคนก็ขายพันธบัตรเพื่อให้ผลตอบแทนมันสูงขึ้นขณะเดียวกันพอผลตอบแทนผู้ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินสูงขึ้นบริษัทต่างๆก็ถูกกระทบอันนี้เห็นได้ชัดว่าก็ไปกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นของอเมริกากับของทั่วโลกแต่จะกระทบมากหรือน้อยอีกเรื่องนึงกับอันที่2นะครับก็ไปกระทบสเปซิฟิกเลย กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนเยอะๆพวก AI ต่างๆเหล่านี้เป็นอันที่2ครับกับอันที่3ก็คือว่าดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นเพราะว่าพอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยทางด้านเฟดคงต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอันที่3กับอันที่4ก็คือว่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะ crowding out เพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือประเด็นที่4ครับนะที่จะเกิดขึ้นและประเด็นที่5คือต้นทุนทางด้านของเซกเตอร์ต่างๆทั่วโลกอ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการกู้พอผลตอบแทนจากประเทศนึงสูงขึ้นนะครับมันก็หมายความว่าเปรียบเทียบแล้วก็ไปกระทบก่อเรื่องของตลาดทางด้านตราแลกเปลี่ยนนะครับว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็เกิดการผันผวนซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบครับมันออกมาทางด้านของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในด้านเรียลกับในด้านเศรษฐกิจทางด้านที่เขาเรียกว่าทางการเงินอันนี้คือผลกระทบโดยทั่วไปแต่ขณะที่เรากำลังคุยอยู่นะฮะก็อยากให้เราดูว่าอันนี้เป็นเพียงคนตั้งข้อสังเกตแต่ยังไม่ได้พูดในทำนองว่าเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงแต่คนก็กำลังมองว่าเฮ้ยมันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันตรายแต่ไม่หมายความจะตกวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เพียงแต่ให้เราสังเกตว่าเดินอยู่บนเส้นทางอันตรายเท่านั้นเองครับ
1: ครับแล้วตลาดการเงินของบ้านเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดการเงินสหรัฐขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันมากพอหรือยังครับ
0: เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้ระเบิดเพราะตอนนี้ผมก็คิดว่ายังไม่อยากจะพูดว่าถูกกระทบกับคนไทยนะครับแต่สิ่งที่กระทบตอนนี้มากหน่อยบ้างหน่อยก็คือไซโคโลยีในแง่ว่าให้คนมีความรู้สึกตลาดหุ้นมันผันผวนแต่ขณะเดียวกันเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิในกรณีเกิดขึ้นดูได้ชัดเลยเรื่องของตัวแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์มีผลกระทบนะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผลกระทบจากแฮมเบอร์เกอร์2008เนี่ยทุกประเทศถูกกระทบของเราตอนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยติดลบนะครับไอตอนไอแฮมเบอร์เกอร์นะครับติดลบแต่ว่าติดลบปีเดียวปีรุ่งขึ้นกระเด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับเพราะแต่ตอนนั้นเบิร์นาร์เก้แก้ปัญหาได้เก่งเร็วกว่าที่หลายคนคาดเพราะตอนปี2008คนกลัวว่าจะเกิดเหมือนกับปี1929เบอร์นาร์เก้ได้สร้างนวัตกรรมการเงินใหม่ QE นะครับแต่ของเราขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจับตามองเท่านั้นเองว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นบับเบิ้ลเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้ฟันธงว่าเกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้2 วันเพียงแต่บอกว่าอเมริกากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่คนมีความรู้สึกว่าเรื่องของตลาดการเงินนะยังมีความอ่อนไหวเพราะฉะนั้นต้องจับตามองที่ตรงนี้ครับเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้ระเบิดมันก็ถูกกระทบไม่ได้แรงหรือถ้าระเบิดแล้วก็ต้องถามว่ามันระเบิดแรงขนาดไหนซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้เพียงแต่ต้องรู้ว่าตลาดมันยังมีความอ่อนไหวครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษเท่านั้นเองครับ
1: ครับแล้วเรื่องของราคาน้ำมันล่ะครับอาจารย์ที่เป็นต้นเหตุหนึ่งด้วยนะครับสงครามก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบด้วยตอนนี้อาจารย์ได้ตามความเคลื่อนไหวในแง่ของสงคราม
0: คุณจะสังเกตดูนะฮะเราจะลบกันถามจริงๆอ่ะคุณวาลินมันลบกันหนักหรือเปล่า
1: ไม่หนักเรื่อย
0: ๆครับผมใช้คำนี้ว่า no peace and no war ไม่เหมือนตอนแรกตอนนั้นอ่ะ war ที่ถ้าทำแบบนี้เพราะทรัมป์หาทางออกไม่ได้แต่ขนาดเดียวกันทางด้านอิหร่านก็เจอปัญหาจะลบหนักก็ไม่ได้ต่างคนต่างอะไรครับไม่ยอมซึ่งกันและกันพอไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ขึ้นดูว่าใครจะอยู่ได้นานกว่าอเมริกาก็หวังว่าเล่นงานตัวนี้ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจทางด้านอิหร่านก็คิดว่าฉันจะเล่นแบบนี้เองจะถูกกระทบจากการเลือกตั้งแล้วก็มีผลในเรื่องนี้เพราะว่ามีผลนะฮะคะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยลงมาอยู่ที่ 32% 33% นะครับแต่ไม่ได้ต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะถ้าผมจำไม่ผิดมีบางคนนะครับที่เคยตกต่ำถึง 22% แต่ทรัมป์เนี่ยถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเดนไม่ว่าจะโอบามาอันเนี้ยทรัมป์เนี่ยกับตัวเขาเองอะสมัยแรกเขาได้ประมาณต่ำสุดตอนนั้น34ตอนนี้ลง33เพราะนี่คือเหตุผลว่าเขาต้องหาทางออกด้วยแจกเงินเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้มิดเทอมเนี่ยสามารถที่จะมีเสียงข้างมากในสภาล่างสภาบนนะสภาล่างเนี่ยนะครับเลือกตั้งทั้งหมดเลยสภาบน1 ใน 3ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าหวังว่าไอ้จะแจกดิวิเดนตัวเนี้ยจะสามารถที่จะทำนะได้รีพับลิกันขึ้นมาความเป็นจริงจะเป็นยังไงบ้างเพราะคนก็มองอีกด้านนึงให้คุณแจกแบบนี้มันมีผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับต่อหนี้ของประชาชนนะทอด 1.23 คุณหารายได้ไม่ได้เท่ากับคุณกำลังก่อหนี้ให้กับประชาชนครับอันนี้ก็เป็นส่วนต้องมาดูว่าเอาเข้าจริงๆแจกได้หรือเปล่าว่าต้องผ่านสภาด้วยเพียงแต่สิ่งที่เขาพูดก็เป็นสีน่าสนใจ และมีอะไรครับน่าสนใจง่ายๆว่าเป็นผมว่าเป็น

0: เรื่องของการหาเสียงนะครับแต่ที่ความหาเสียงอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่ที่ใหม่มากคือออกมาจงครึ่มเลยไม่เหมือนกับกรณีของคนอื่นที่มีการแจกในลักษณะที่เรียกว่าคล้ายๆกันเกิดเรื่องของปัญหาเรื่องโรคติดต่อเรื่องไอ้นี่อยู่ดีๆแจกเงินเพื่ออะไรเพื่อเอาคะแนนเสียงอันนี้ต่างหากครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นพิเศษครับ
1: คืออเมริกายังประชานิยมยังขายได้อยู่เหรอครับอาจารย์คืองง
0: สำหรับทรัมป์เขาขายมานานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่น่าสนใจคุณวาลินนะครับสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยนำหน้าคนอื่นนะเพราะว่าทรัมป์ทำตอนเนี่ยทำให้พวกขวาจัดในยุโรปกำลังพังงาดนะครับจริงๆวันนี้ตอนแรกผมจะมาชวนคุยคือเรื่องการเลือกตั้งในเยอรมันไงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกนะที
1: ่
0: เขาเรียกอะไร Alternative für Deutschland เป็นพรรคนาซีมีประวัติที่ถูกห้ามได้คะแนนเสียงในมณฑลแซกซอนีอัลซ์เป็นครั้งแรกและรัฐบาล CDU ที่เป็นแมรี่น่ะตกใจเลยกระทบต่อฐานเสียงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์ของทรัมป์เนี่ยทำให้พรรคซ้ายกลางขวากลางแจ้งหมดเลยกลายมาเป็นขวาจัดกำลังขึ้นและซ้ายจัดกำลังขึ้นในกรณีของเอาเยอรมันคุณดูนะครับเยอรมันตลอดตั้งแต่1949รัฐธรรมนูญน่ะมันมี2พรรคใหญ่ซ้ายกลางคือ SPD เดี๋ยวนี้แย่ไปเลยคือพรรคสังคมนิยมพรรคขวากลาง CDU CSU ที่เป็นรันอยู่ตอนนี้ซ้ายกลางหายเงียบแล้วก็อีกพรรคหนึ่งไฟดิโมแครติชลิเบอรัล3พรรคตอนหลังปรากฏว่าไงครับที่เปลี่ยนมากลายเป็นพรรคขวาจัดเนี่ยขึ้นมาคะแนนขึ้นมาทางซ้ายซ้ายกลางกำลังถูกกระทบและที่ฝรั่งเศสที่มีการเลือกตั้งปีหน้าน่าสนใจพรรคขวาจัดนะครับที่เคยถูกเล่นงานกำลังนำคะแนนเสียงครับนะครับชังมาลีลาแปงกำลังนำนะครับพรรคน่าสนใจมากในปีหน้าขวาจัดในฝรั่งเศสนะครับซึ่งถูกกีดกันมาตลอดตอนนี้กำลังมีคะแนนเสียงนำครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าปรากฏการณ์ของทรัมป์เนี่ยคือขวาจัดเนี่ยต่อต้านเรื่องของอิมมิเกรชันต่อต้านเรื่องของอะไรครับคนต่างชาติในนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็และที่คนก็กลัวมากพรรคอัลเทอร์เนทีฟฟูดอยช์ของเยอรมันต่างกับขวาจัดในอเมริกาฝรั่งเศสฝรั่งเศสยังยอมรับประชาธิปไตยเสรีนิยมและที่อิตาลีที่เป็นรัฐบาลก็เป็นขวาจัดที่ยอมรับแต่ทางเอฟบีเอาไม่ยอมรับประชาธิปไตยเสรีนิยมง่ายเน้นอำนาจนิยมเลยสองพรรคหลังก็บอกให้ผมไม่เป็นพันธมิตรกับคุณนี่คือสิ่งที่น่าสนใจพรรคอำนาจนิยมกำลังขยายตัวอยู่ในยุโรปอ่ะดูได้จากเรื่องของชัยชนะของอะไรครับ Alternative für Deutschland ครับ
1: ครับอันนี้คงได้คุยกันในโอกาสต่อไปเพราะว่าอยากคุยยาวนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณการวิเคราะห์ของอาจารย์มากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ผมวารินสัจเดลรับสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติอาจารย์สมชายอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัว หนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสารต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะแต่ว่าเรื่องใหญ่นี่ผมว่าตอนนี้หลายคนก็คงอยากจะพอรู้พอทราบแล้วแหละนะเพราะไอ้กรณีของตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีนะสมีโชติอะไรเนี่ยนะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะที่ถูกจับเมื่อวานนี้นะสำหรับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานำหมายจับไปนะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์นะแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะรวมไปถึงสมคบฟอกเงินเนี่ยนะโอ้โหแต่ละโทษนี่หนักๆทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาไปสืบจากเรื่องที่ทางด้านของคนที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีตำรวจเนี่ยเขาเปิดเผยนะบอกว่ามีการแจ้งเบาะแสเนี่ยมาประมาณสัก2ปีแล้วนะแล้วก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนทางลับแล้วก็พบความจริงตามที่มีการร้องเรียนโดยเฉพาะกรณีของการออกใบอนุโมทนาบัตรโดยไม่ชอบ20รายการประมาณ92ล้านบาทนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็มีการจับกุมอีกคนหนึ่งก็สีกานะชื่อสีกาเออันนี้ไม่ต้องพูดนะว่าเราเจอได้ยังไงหรือว่าปรากฏยังไงเมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะบนโต๊ะสีส้มๆอะไรนั่นน่ะนะก็เป็นเรื่องนึงวันนี้ตำรวจก็แถลงข่าวคุณผู้ฟังนักข่าวก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปขยี้เรื่องของไอ้โต๊ะสีส้มด้วยใช่ไหมนะถามว่าเอามาทำไมเป็นของกลางอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะเขาจะถามว่าจะเผาหรือว่าจะต้องทำลายอะไรต่อเนี่ยจนตำรวจต้องหันไปถามทำไมต้องขยี้ด้วยนะเออก็น่ารักดีคือถ้ามองมุมนึงก็คือว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะแต่จริงๆมันก็คือเขาก็คงต้องเอามาจะทำลายหรือว่าจะยังไงก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่ามันเห็นแล้วมันคือแหล่งข่าวนะผมแอบบอกให้ฟังก็ได้นะว่าเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเอามาไว้ที่สอบสวนกลางเนี่ยเอาออกมาจากวัดเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่พระนครศรีอยุธยานะเขากลัวว่าพอมันเป็นที่อ่ะมันเป็นจุดสนใจแล้วอย่าลืมถูกไหมฮะโอ้ยอินฟลูเอนเซอร์เยอะคนอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจะดีไม่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะกลัวว่าถ้าหากยังไว้อยู่ที่วัดอ่ะถ้าคนเข้าไปอย่างเงี้ยครับพอไปกราบอะไรเงี้ยโอเคละส่วนหนึ่งก็อาจจะโอ้เห็นแล้วอุจารตาอ่ะก็มีแต่บางคนอ่ะพวกพี่เลนอ่ะถูกไหมฮะหรือว่าอยากจะได้ยอดวิวยอดอะไรเงี้ยมาปุ๊บมาถ่ายรูปกับโต๊ะสีส้มอ่ะคุณผู้ฟังลองนึกสภาพเขาก็เลยขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเออถ้าอย่างเงี้ยช่วยนำกลับเข้ามาได้ไหมนะเขาก็ยกกลับเข้ามานะจะทำลายจะทำอะไรก็เกิดสุดแต่ละนะแต่ว่านี่ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงต้องไปดำเนินการนะก็เพิ่มเติมก็คือเมื่อวานเนี้ยนะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปค้นบ้านของสีกายเอ๋นะก็ไปเจอเยอะเลยไปเจอพระเครื่องนะที่เป็นทองคำเนี่ยนะ35องค์นะทองคำแท่งทองรูปพรรณหนักรวม90บาทนะเป็นเงินก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทเจอเงินสด3ล้าน6นะมีมือถือ3เครื่องมีโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร7เล่มนะมีเอกสารการลงทุน18รายการโอ้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะเมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้รถต้องประมาณ3คัน4คันนะที่ไปค้นของกลางของทางสมีโชตินะเขาก็ไปเจอฮะตำรวจเขาก็ได้รายละเอียดเยอะมากนะบอกเงินฝากในบัญชีนะเฉพาะเงินฝากในบัญชีที่เวลาที่อาจจะซื้อวัตถุมงคลเช่าวัตถุมงคลแล้วหรือว่าเป็นการตั้งมูลนิธิแล้วโอนไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะบอกว่ามีเงินฝากในบัญชีนะรวมนะประมาณ290ล้านบาทเฉพาะเงินสดไม่เกี่ยวข้องกับเงินฝากนะบอกว่าเงินสดอีก138ล้านบาทไปเจอทองคำแท่งอีกนะทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทที่เราเห็นน่ะที่พอเขาไปค้นที่ห้องไปค้นที่กุฏิแล้วเห็นทองเป็นแท่งๆๆๆๆๆเอามาวางอ่ะนะอันเนี้ยประมาณ 1,000 บาทน้ำหนักนะน้ำหนัก 1,000 บาทก็ประมาณสัก70ล้านบาทนี่ยังไม่รวมโรเล็กซ์นะครับผมเห็นแวบๆว่าไปเจอโรเล็กซ์ด้วยเรือนหรือ2เรือนอ่ะไอ้นั่นก็อีกต้องหลายล้านแต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าประมาณเท่าไหร่ล่ะ
ประมาณ205,204,733 บาทอันนี้เฉพาะที่พบในกุฏิเจ้าอาวาสนะผมอ้างอิงมาจากทางที่เขามีการรายงานนะเนี่ยโอ้โหคือที่มาที่ไปเนี่ยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการแถลงข่าวใช่ไหมเขาก็ทราบเขาก็อย่างเหตุที่ผมบอกนี่แหละแล้วทางปปงเขาก็ไปช่วยตรวจเส้นเงินเขาก็บอกว่าเส้นเงินก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะไม่ใช้เวลาติดตามไม่นานนะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าไปดูประวัติของสีกายเอผู้หญิงที่ถูกจับกุมไปด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะมีบางช่วงที่เป็นบุคคลล้มลายแล้วก็สามารถที่อยู่ๆก็มาโอ้โหใช้หนี้ใช้สินได้แล้วมีบ้าน2หลัง3หลังอะไรเนี่ยนะในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยซึ่งมันก็มีเหตุอันต้องสงสัยแหละใช่ไหมนี่ยังไม่ได้รวมนะเห็นมีรายงานข่าวบางแหล่งบางเจ้าเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าดูประวัติเขามีคดีความอะไรเรื่องที่ไม่ชอบมาพกลอีกอย่างน้อยๆก็ 2-3 คดีนะครับตลอดช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็เรียกว่า Talk of the Town โอ้แต่พอย้อนไปปี2568ต่อเนื่องถึงปีนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์นี่มันสะเทือนใจใช่ไหมฮะเริ่มตั้งแต่วัดไร่ขิงใช่ไหมจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีวัดอะไรในกรุงเทพมหานครอยู่แถวๆเนี่ยอะไรแถวถนนดินสอเนี่ยนะแถวๆนั้นนะวัดหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีความเชื่อมโยงเพราะมีสีกาแล้วก็เชื่อมโยงกับวัดต่างๆเต็มไปหมดเลยเจ้าอาวาสชั้นพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพแล้วโอ้ยตอนนั้นก็เรื่องใหญ่มากหลังจากนั้นไม่พอมีกรณีของอะไรล่ะวัดพระบาทน้ำพุอีกใช่ไหมโอ้โหนั่นก็เยอะแยะตะแปะเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบหรือว่าคนที่เป็นคนทำนายทายทักไงหมอบีอะไรนะนะจนยังจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะนะหลังจากที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เขาจับกุมแล้วก็ถูกฝากขังในเรือนจำใช่ไหมระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีประปรายนะอีกหลายที่จนรอบเนี้ยคือระหว่างประปรายนี่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินอะไรเท่านั้นนะฮะมันจะมีเรื่องยาเสพติดไปบุกอ้าวโอจีม่วงอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็ถามว่ามันก็ค่อยๆสะสมเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้องยอมรับแหละว่าพอเจอเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้คนจำนวนมากนะหลายคนก็โอ้ถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมบางท่านก็มองในแง่ดีนะบอกก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าคนที่เป็นปิงเป็นอะไรที่เกาะพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอ้างการห่มผ้าเหลืองเนี่ยก็จะได้ช่วยทำให้ศาสนาเนี่ยมันดีขึ้นอันก็สุดแท้แต่จะมองกันนะแล้วจนล่าสุดก็คือคดีนี้แหละนะเรื่องของกรณีสมีคือบางคนบอกต้องเรียกสมีนะถ้าผมเรียกทิศนี่เดี๋ยวเขาจะว่าผมว่าสมีนี่คือปราชิกตั้งแต่คือเห็นปุ๊บปราชิกเลยทำปุ๊บปราชิกเลยจริงๆนะลักทรัพย์เงี้ยปราชิกเบียดบังเอาทรัพย์เนี่ยนะเนี่ยปราชิกแล้วนะแล้วก็ยิ่งมาเจอโอ้โหเรื่องเสพเมถุนี่ยิ่งปราชิกใหญ่ใช่ไหมเนี่ยชัดเจนนะเขาบอกว่าต้องเรียกสมีนะห้ามเรียกทิศว่าพอเป็นสมีปุ๊บบวชไม่ได้แล้วนะเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะเข้าใจว่าตอนนี้นะให้นำตัวทั้งสองท่านทั้งสองคนเนี่ยนะไปฝากขังต่อศาลนะครับก็คงต้องติดตามแหละนะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาจะไปสืบแล้วจะไปเจอข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะนี่บอกเลยบอกว่าโอ้โหถึงกับกินข้าวไม่ลงแล้วโอ้โหทานข้าวยังไงฮะถ้าโต๊ะจีนขนาดนั้นมื้อเช้าเนี่ยผมยังตกใจเลยโอ้โหมื้อเช้ากินเป่าพื้นเลยหรอ ใช่ไหมโอ้โหมื้อเช้ากินอะไรนะโอ้โหมีจัดมาอย่างดีเลยมื้อเช้าฉันกันอย่างนั้นเลยเหรอเพราะปกติถ้าเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยนะ
เราถ้าปุถุชนทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าแบบนั้นจะเป็นอาหารเย็นซะมากกว่าจะกินกันแบบครอบครัวกินกันแบบหลายคนกับข้าวเนี่ยโอเคล่ะคือแต่ละที่อาจจะมีการจัดสำรับที่แตกต่างกันนะแต่ว่าสำรับที่ผมเห็นเนี่ยในภาพข่าวที่มีเมื่อวานเนี้ยก็ต้องยอมรับนะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆนะอ่ะอะไรเนี่ยโอ้บอกกินข้าวไม่ลงเลยเครียดหนักรับรู้ข่าวทนายปฏิเสธทำคดีอีกต่างหากนะยอมเปิดปากนะมีสัมพันธ์ชู้สาวกับสิกาเอ๋มานาน2ปีแล้วโอ้อะก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนโกงสอบท้องถิ่นเอาอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกับทางปปงเนี่ยเมื่อตอนบ่ายสองนะตอนนี้กำลังแถลงข่าวนะเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะอย่างที่เราบอกว่าเส้นเงินสำหรับโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ทางปปชใช่ไหมถ้าเขาร่วมมือกับทางหน่วยงานที่สามารถที่ไปตรวจสอบเส้นเงินได้อย่างปปงเงี้ยมันก็สามารถที่จะเห็นได้เพราะมันรู้นี่ระหว่างที่ทำคดีมานอกเหนือจากมีการเพิกถอนข้าราชการ 5,000 หรือว่า 3,000 กว่าคนเนี่ยคือมันมีตัวเลขทั้งหมดที่มีการแก้ไขเนี่ยคือ 5,929 คนถูกไหมสำหรับการแก้ไขคะแนนสอบแต่ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยคือ 3,800 กว่าคนเขาก็เพิกถอนไปแล้วทั้ง 3,800 กว่าคนแต่ว่าใน 3,800 กว่าคนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ชัดเจนว่ามีการโอนเงินแล้วโอนเงินก็ไปที่นายหน้าถูกไหมพอไปที่นายหน้าถามว่าเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าเส้นเงินนายหน้าเขาจะโอนไปให้ใครยังไงต่อซึ่งเขาก็ต้องรู้แต่ว่าจนถึงนาทีเนี้ยมันยังไม่มีการเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรนะซึ่งผมเข้าใจว่าก็คงใช้เวลาแหละนะก็คงไปดูเพราะว่าบางทีจะบอกว่าเส้นเงินทุกเส้นมันเป็นการกระทำความผิดหมดมันก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ต้องไปดูว่าเอาเรียกมาสอบหน่อยสิว่ามีที่มาเรื่องของรายได้เป็นยังไงเอ๊ะเงินก้อนนี้มาจากตรงไหนยังไงนะเขาก็ต้องไปไล่ดูความเชื่อมโยงนะผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงยังคิดในแง่ดีว่าเขาก็คงทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งถ้ามันมีความคืบหน้าเขาก็คงจะมาแจ้งว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับใครอย่างไรบ้างนะเพราะว่ามันตอนนี้ถามว่าเขามีการรับทราบข้อกล่าวหานะก็อย่างที่เราทราบกันมีทั้งอย่างน้อยๆก็มีอดีตอธิบดีที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะมีความเชื่อมโยงนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วก็มีคนที่จัดการสอบมีคนที่ไปแก้ไขคะแนนสอบนะมีคนที่ไปร่วมกันช่วยมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสามารถสืบสาวเล่าเรื่องเนี่ยถึง

ซัดทอดนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นเข้าใจว่าคุมตัวแล้วนะเข้าใจว่าคุมตัวแล้วนะเนี่ยเพิ่งไปจับกุมเมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละนะเดี๋ยวใครล่ะก่อนหน้านี้นะคือผู้สื่อข่าวก็รายงานนะความคืบหน้าในของกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอันนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้นะหลังจากพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีพบด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดฮะวันนี้ทางบ้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นะกระจายกำลังลงพื้นที่นะเพื่อขยายผลคดีโดยเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะ2รายซึ่งถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวในบ้านพักแถวย่านดอนเมืองนะหลังจากมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตโกงสอบบอกรายแรกเนี่ยนะสามารถควบคุมตัวได้พื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายเนี่ยควบคุมตัวได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดนะที่บก.ปปป.นะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเนี่ยเห็นไหมพูดถึงเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีกับทางปปง.ที่เขาแถลงข่าวนะเขาก็มีเชื่อมโยงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะส่วน เรื่องอื่นๆนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับเมื่อคืนนี้สรุปแล้วจบตอน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีมติเห็นชอบนะ388เสียงไม่เห็นชอบเนี่ย144เสียงงดออกเสียง2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงเพราะฉะนั้นถ้าดูนะสำหรับเรื่องของไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวน144เสียงเนี่ยผมก็เอาตัวเลขง่ายๆพรรคประชาชนบวกกับทางประชาธิปัตย์ก็เกือบครบละนะและอาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกนิดหน่อยส่วนที่เห็นชอบก็แน่นอนนะพรรคร่วมรัฐบาลนะที่มันเกินออกมาเยอะๆอาจจะคิดว่าพอไปดูแล้วล่ะไม่ใช่คิดหรอกเพราะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องเป็นพรรคกล้าทำแน่นอนนะครับพรรคกล้าทำก็โอ้คือทุกคนเลยออกเสียงเห็นด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนอะไรหรือไม่นะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภานะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะจบเวลา1เวลา2เวลา3คือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเขามีระเบียบที่จะต้องดำเนินการเป็นการเฉพาะของเขาไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่เหมือนกับว่าต้องมีรับหลักการก่อนนะหลังจากนั้นต้องตั้งกรรมธิการให้เวลากี่วันไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเขามีระเบียบมีอะไรการดำเนินการของเขาโดยเฉพาะนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนที่ผมค้างเอาไว้วันนี้หลายเรื่องนะเนี่ยที่ผมค้างเอาไว้นะคือเมื่อวานเนี้ยที่บอกคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจอยากจะซื้อรถไฟฟ้านะเขาจะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อวานบอร์ด EV อ่ะคณะกรรมการการคณะกรรมการพิจารณาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาประชุมกันนัดแรกมีท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานส่วนใหญ่ก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตแหละนะเอาสรุปรวมความง่ายๆทั้งที่ประชุมฮะเขารับหลักการนะรับเห็นชอบในหลักการแล้วว่าจะต้องมีการปรับภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่นำเข้ามากมากแบบโหประมาณสัก 70% ส่วนอีกประมาณสัก 30% ที่มีโรงงานและประกอบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บอยู่ณปัจจุบันสำหรับรถนำเข้าเนี่ย 10% เนี่ย

0: มันอาจจะส่งผลหรือว่าทำให้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันเสียหายได้ที่ประชุมเขาก็เลยเห็นชอบหลักการว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยก็จะเสนอมาตรการทางภาษีเนี่ยออกมาเป็น3อัตราที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้านะอัตราแรกคือต่ำสุดต่ำสุดนี่ก็คือสำหรับรถที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับรถที่ใช้ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ชิ้นส่วนประกอบในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็หมายความว่าเดี๋ยวเขาก็จะกำหนดโลโก้คอนเทนต์นะที่เรารู้จักกันว่าต้องผลิตแล้วมีชิ้นส่วนที่ประกอบในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนของประเทศไทยที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 40% 50% 60% เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปกำหนดแล้วก็คิดอัตราภาษีอันเนี้ยต่ำที่สุดอัตราภาษีกับปานกลางครับแต่เขายังไม่มีตัวเลขมานะว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะ 5% 10% 20 30อะไรเงี้ยยังไม่มีแบบที่2ครับแบบปานกลางอันนี้บอกว่าสำหรับผู้ที่นำเข้าเพื่อทดลองตลาดแต่สำคัญก็คือมีแผนด้วยว่าจะตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะถ้าไม่มีคำว่าตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยมันก็คือนำเข้ามาทั้งคันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บอัตราภาษีแบบปานกลางก็คือว่าเฮ้ยนำเข้าเพื่อทดลองตลาดแล้วคุณก็ต้องมีคอมมิตเมนต์นะว่าคุณจะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วเมื่อไหร่ที่มันผลิตในประเทศไทยมันก็จะไปเข้าอัตราที่ต่ำถูกไหมอันที่สามครับอันนี้เก็บสูงสุดเลยคือสูงสุดเลยไม่รู้แหละว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเอาข่าวที่พูดมาก่อนหน้านี้31-39%ตามข้อเสนอซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบอกอัตราสูงสุดเนี่ยสำหรับรถที่นำเข้าโดยเฉพาะเพื่อจะจำหน่ายอย่างเดียวคือไม่มีเรื่องที่จะต้องแบบมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยไม่มีนำเข้าอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอัตราภาษีมันก็สำหรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมเขายังไม่ได้มีมติว่าจะเคาะตัวเลขที่เท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะเร่งทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเร่งใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาทั้งคันนะเนี่ยอันนี้ที่ผมตามอยู่แต่สุดท้ายก็คือรายละเอียดมันก็ได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วยังไงนะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องครับส่วนเมื่อวานนี้ที่มีคุณผู้ฟังถามใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะ60-40เนี่ยรัฐบาลจะต่อไหมไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเขาก็บอกว่ามันยังมีเงินพอเหลือนะแต่จะทำจะช่วยต่อหรือเปล่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดและอาจจะได้ข้อสรุปเนี่ยภายในสัก 2-3 สัปดาห์นี้2-3 สัปดาห์นี้ก็คือหมายถึงภายในสิ้นเดือนกันยายนถูกไหมฮะเพราะว่า4เดือนนี่มันจะหมดกันยาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยาถ้าตัดต่อจะได้1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะก็บอกว่าก็ต้องไปดูหนึ่งก็คือไปดูเงินแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่างๆว่าจะต้องทำหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็อัปเดตนะสำหรับเรื่องที่คุณผู้ฟังนะทั้งถามนะทั้งคุยกันนะบางทีเนี่ยประเด็นบางประเด็นเนี่ยนะมันก็เกิดจากการคุยกันในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ของรายการนี่แหละหลังจากนั้นก็คือบางทีก็ผมอาจจะไปตามต่อให้นะหรือว่าทางคนที่เขาฟังอยู่นะเขาอาจจะสอบถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ตั้งเป็นประเด็นหลายๆครั้งนะก็เป็นประเด็นนะที่มันมีความคืบหน้านะจากในรายการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องอื่นนี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวต่างๆเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับละมันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องพระนะวนเวียนอยู่กับงบประมาณนะวนเวียนอยู่กับอะไรล่ะเรื่องโกงท้องถิ่นนี่ยังไม่รวมนะฮะใกล้จะถึงก็คือวันจันทร์14กันยายนนะที่จะเกี่ยวข้องกับกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องไต่สวน คณะกรรมการอนุ26 20ไอ้36อะไรเนี่ยนะเรื่องของหัวสวอีกนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับก็วันนี้มาตามปกตินะ
0: ครับ
1: 14:30ก็33นาทีก็มาตั้งแต่ช่วงแรกนะมาถึงที่นี่ประมาณสักบ่าย 2:15 ทำธุระส่วนตัวอะไรต่ออะไรก็ไปจัดรายการปกตินะ
0: ครับ
1: จัดรายการคุยให้คิดนะหลังจากที่ไม่ได้ไปจัด2ครั้งครั้งหนึ่งก็อยู่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่นิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปงานของกลุ่มปตท.ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงแยกแก๊สแล้วก็โรงไฟฟ้าที่อำเภอขนอมนะโรงแยกแก๊สเป็นหน่วยที่4ของปตท.
0: ครับ
1: ส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นของบริษัทเอโก้บริษัทผลิตไฟฟ้าแต่อันนั้นก็ใช้เคโก
0: ้ครับ
1: เคโก้คือขนมโรงผลิตไฟฟ้าขนมแล้วก็ไปพักบนเกาะสมุยผมก็เพิ่งรู้นะคุณณัฐพงษ์ว่าเกาะสมุยกับเกาะพังงานนี่มันติดกันนะมองจากเกาะสมุยเห็นเกาะพังงาน
0: ครับ
1: ถ้าใช้สปีดโบ๊ทก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเห็นเกาะอยู่นะแต่ว่าสมุยที่ผมไปมานี่ผมไม่มีภาพจำเลยผมเคยไปสมุยครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียว
0: ครับ
1: ปี2518
0: 2518ตอนนี้2569
1: เมื่อ51ปีที่แล้ว
0: 50ปีที่แล้ว
1: 50ปีที่แล้วสมัยก่อนไปเนี่ยเขานั่งเรือที่เป็นเรือนอนน่ะออกจากน่าจะเป็นดอนสักนะ
0: ครับ
1: ประมาณทางฝั่งของสุราษฎร์
0: ถ้าเรือดอนสักสุราษฎร์ท่าน
1: ประมาณ5ทุ่มแล้วก็ไปถึงสมุยเนี่ยประมาณ 5:30 ผมก็ถามเขาว่าอย่างนี้ยังมีไหมปัจจุบันอันนี้ก็ยังมีอยู
0: ่
1: เขาเรียกเรือนอน
0: เรือนอน
1: โอเคแล้วก็มีเรือที่เป็นเรือเฟอร์รี่รถยนต์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะมี3ท่าอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งออกทุกชั่วโมงไม่รู้ไปกันมากน้อยแค่ไหนแหละนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือเป็นสปีดโบ๊ท
0: ครับ
1: สปีดโบ๊ทเนี่ยใช้เวลา40นาทีจากฝั่งนะผมไปขึ้นท่าเรือรู้สึกจะเป็นซีเฟอร์รี่มันมีซีทรานแล้วก็ซีเฟอร์รี่แล้วก็อีกอันหนึ่งสามที่นะก็เลยไม่ได้มาทำรายการคุยให้คิด2สัปดาห
0: ์
1: วันเสาร์ที่4กับวันเสาร์ตอนปลายเดือนสิงหา
0: ครับ
1: นะก็ยังบอกเขาเลยบอกว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยผมคงจะมีหยุดคงไม่ได้ทำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์หรอกนะบางเดือนอาจจะ2ครั้งบางเดือนอาจจะครั้งหนึ่งถ้าเกิดทางทีมงานเขาเห็นว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าหรือมีคนที่สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องถ้าหามาแทนผมได้ผมก็บอกเขาว่าช่วยหาเถอะนะผมก็คิดว่าพอสมพอควรกับรายการคุยให้คิดแล้วล่ะนะก็ทำมาปีที่5ปีที่6แล้วคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คิดว่าสมควรแก่เวลามันก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากหรอกคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันสำหรับผมมันไม่มีประเด็นอะไรใหม่ขี้เกียจมานั่งวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอะไรพวกเนี้ยนะพวกจริงเรื่องที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องที่มันทำตรงนั้นสักเท่าไหร่นะอย่างวันนี้ที่จริงผมตั้งใจจะคุยเรื่องแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ย PDP 2026อะไรเงี้ยก็ถ้าดูลักษณะของรายการอย่างนั้นคงไม่สามารถใช่ไหมคุยกันก็คงจะลำบากอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หรือแม้แต่เรื่องอื่นที่ผมสนใจเนี่ยก็อาจจะมันไม่เป็น in the news นะ ก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันสภาพของรายการที่เขาออกแบบมามันเป็นอย่างนั้นหนักไปทางวิจารณ์การเมืองวิจารณ์ผู้มีอำนาจอะไรพวกนี
0: ้
1: นะเป็นกระแสอะไรต่างๆซะมากกว่าอย่างวันนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งรายการคุยกันเรื่องไอ้สวเนี่ยวันที่14อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องอนุวัตตามพรรคพวกที่เขาคุยกันในรายการ
0: อ
1: ่ะก็ประมาณนี้ครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: ไอ้ที่เราห่วงจริงๆตอนนี
0: ้คือ
1: เรื่องราคาน้ำมันอันนี้น่าห่วงด้วยราคาในต่างประเทศด้วยอะไรต่ออะไรถึงรัฐบาลจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็น้ำมันก็จะต้องว่ากันลิตรละ40ละ
0: นี่เห็นล่าสุด
1: เมื่อคืนแล้ว
0: นะขึ้นไม่
1: เมื่อคืนเมื่อวานขึ้นเหร
0: อวันนี้กลางวันเนี่ยบวกมาต้องเป็นต้อง10เหรียญเลยนะ
1: ไอราคาต่างประเทศก็เรื่องนึงอะแต่ว่าราคาในประเทศเนี่ยเราสนใจราคาในประเทศว่ามันจะไปลิตรละเท่าไหร่รัฐบาลจะมีปัญญาชดเชยไปได้ถึงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ 85,000 ล้านแล้วมั้งที่ชดเชยอยู่
0: เพราะเมื่อวัน
1: แล้วที่เก็บหักดิบโรงกลั่นเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรละ2.40 บาทเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่มันจะครบกำหนดเมื่อไหร่ก็ต้องมานั่งคุยกันใหม
0: ่มานั่งทำกันใหม
1: ่
0: แต่ว่าดูค่ามาร์จิ้นมันค่าการกลั่นมันก็ลดลงไปเยอะนะครับ
1: ก็หักก็ไงแล้วก็คำนวณ
0: มันแทบมันไม่เหมือนกับช่วงแรกที่10 บาท 15 บาทอะไรอย่าง
1: นั้นแต่ว่าจริงๆราคาในตลาดโลกมันก็ไม่ได้มากอย่างเมื่อก่
0: อ
1: นก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปนี่มันพุ่งปรี๊ด
0: ห่างมันห่างกันเยอะ
1: ห่างกันเป็น100 เหรียญเลยนะคุณณัฐพงศ์ตอนที่มันพีกๆอ่ะตอนนี้ก็ประมาณเนี่ยแต่ว่าก็ยังถือว่ามาร์จิ้นยังมีสูงอยู
0: ่
1: แต่มาร์จิ้นที่สูงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงนะ
0: เนี่ยอย่างค่าการกลั่นเนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณ7 บาท
1: เจ็ดบาทต่อลิตรอ
0: ่
1: ะแต่ว่าจริงๆอ่ะต่างประเทศเนี่ยถ้าอะไรล่ะค่าการกลั่นเขาไม่ได้หรือราคาหรือเขานำเข้าน้ำมันดิบมาไม่สะดวกเขาก็ลดกำลังการกลั่นที่สิงคโปร์นี่ก็ลดกำลังการกลั่นไม่ได้กลั่นตามกำลังการกลั่นที่มี
0: ครับ
1: เราเองก็ลดการกลั่นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเพราะฉะนั้นหาน้ำมันดิ
0: บ
1: ยาก1 2ราคาเพราะบางคนเขาอย่างโรงกลั่นที่สิงคโปร์นี่กลั่นแล้วก็ต้องหาที่ขายเพราะเขาคนของเขาไม่ได้ใช
0: ้เยอะ
1: ไม่กำลังการกลั่นเขาประมาณล้านกว่าบาร์เรลนะถ้าเท่ากับเรานะหรือมากกว่าเรานิดหน่อยนะแต่คน4ล้านคนเขาต้องส่งออกอยู่แล้วอันนั้นเขาต้องเน็ตส่งออกถูกไหม
0: ใช่
1: ถ้าตลาดมันไม่เอื้อคนไม่ซื้อหรือว่าราคามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องลดการกลั่นคือลดการกลั่นในส่วนหนึ่งคือจัดหาน้ำมันดิบไม่ได
0: ้ครับ
1: จะด้วยไม่ได้ด้วยแพงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างคำนวณแล้วไม่คุ้มก็ลดการกลั่นส่วนกลั่นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าลูกค้าจะซื้อกันไหม
0: ใ
1: ช่ไหมถ้าลูกค้าไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องลดการกลั่นด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ำมันสำเร็จรูปในภูมิภาคนี้เพราะเรามีโรงกลั่นที่มีกำลังการกลั่นเหลือจากการใช้ในประเทศแต่รัฐบาลมีโซลูชันว่าไม่ให้ส่งออกเพราะเกรงว่าน้ำมันจะขาดแคลน มันก็ทำให้การกลั่นมาแล้วมันไม่ได้ส่งออกส่วนหนึ่งที่มันกำลังการกลั่นที่มันเกินมันก็เอาไปเก็บไว้ในคลังน้ำมัน
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ทราบว่าคลังน้ำมันที่เป็นน้ำมันสำเร็จรูปอ่ะมันก็เกือบเต็มแล้วพอเต็มปั๊บก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ต้องหยุดต้องลดการกลั่นลงมา
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็คือบริโภคในประเทศก็ใช้ไปเนี่ยแต่ว่าก็ต้องให้มันได้สมดุลนะถ้ากัดแล้วเหลือในประเทศใช้ไม่หมดแล้วส่งออกไม่ได้มันก็ไปค้างอยู่ในคลังค้างอยู่ในไอ้กลมๆที่คุณเห็นนะ
0: ในถังเนี่ย
1: เป็นเดโป้นั่นนะแต่มันมากๆเข้ามันไม่มีที่อาศัยก็ต้องลดการกันแล้วก็ให้การบริโภคในประเทศที่มันก็ลดลงด้วยนะตอนนี้เหลือประมาณสัก66 ล้านลิตรต่อวันสำหรับดีเซลเลยนี่ก็เป็นเรื่องวงจรของการกลั่นแล้วก็การจำหน่ายซึ่งมีทั้งโดเมสติกตลาดในประเทศแล้วก็มีทั้งตลาดนอกประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจแต่ว่าอย่างนี้จะไปคุยในรายการหรือใครจะฟังใช่ไหมก็เข้าใจได
0: ้
1: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ได้งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดวงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะ Talk News and Music นะนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะไม่ใช่อะไรคือเมื่อกี้ที่ผมตกใจแล้วผมอึ้งไปนิดนึงคือผมไปเห็นใน Facebook อ่ะฮะเขาสรุปบางเรื่องที่เขามีการสนทนากันในรายการน่ารักดีเรื่องสมีโชติ
1: ทำไมเหรอ
0: ผมเข้าใจว่าพิธีกรเขาถามอย่างนี้คุณวีระบอกว่าตำรวจมีไหมมีเหนือดวงไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมตำรวจที่ไปจับนะ
1: เ
0: ขาบอกมีผมมีผมเคยมีครับพอเห็นคลิปเนี่ยผมรีบเอาไปปล่อยก่อนเลย
1: แน่นอน
0: รู้ว่าเป็นข่าวที่ราคาตกแน่ผมรีบไปปล่อยก่อนเลย
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้มัน
0: มีอินไซต์เทรดดิ้งเนี่ย
1: ก็นั่นสิก็ว่ากันคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะพูดคุยกันวันนี้วันศุกร์นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: วันศุกร์ก็ควรจะเป็นวันที่คืนเครงนะมากกว่าที่จะเป็นวันเคร่งเครียดนะแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะกลับไปที่บ้านพักที่ชนบท
0: ครับ
1: นะหลายคนคงจะคุ้นชื่อนะอาสมสนธยาปีนี้ก็สร้างเสร็จมา7ปีแล้ว
0: ครับ
1: เริ่มสร้างรู้สึกจะปี61เสร็จปี62พร้อมจะอยู่ปี63เกิดโควิดหลังจากนั้นก็เลยวางระบบใหม่นะไปมามามากกว่าไม่ได้กะจะคือไม่ได้อพยพไปอย่างที่ตั้งใจตอนแรก
0: ครับ
1: ก็ล่วงกันมาจนถึงปี69แล้วนะแต่ก็ใกล้ละใกล้จะต้องไปอยู่ละเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆตัวก็ต้องจัดหาไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปพวกไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: อุปกรณ์ในการที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแม้แต่โซลารูปก็ยังทำไม่ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: นะต้นไม้ต้นเมยก็ขึ้นครึ้มนะเรียกว่าสัปปายะแล้ว
0: ครับ
1: นะสามารถแล้วนะ
0: สามารถแล้ว
1: อันนี้พูดถึงภายในพื้นที่ของเรา
0: ครับ
1: นะแต่ข้างนอกเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านนะอยู่ในกับปนกับชาวบ้านนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามีพื้นที่ที่มากหน่อยนะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคนผ่านไปผ่านมาก็คงไม่รู้หรอกว่าใครไปอยู่อ่ะนะก็ธรรมดานะแล้วก็ค่อนข้างมิดชิดนะมีประตูมีรั้วอะไรต่ออะไรค่อนข้างมิดชิดนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาว่าไปเรื่อยเปื่อย
0: ครับ
1: นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะไปอยู่เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเรื่องภายในที่บ้านเรานะไม่มีปัญหาแต่เรื่องอาหารการกินก็ต้องไปหาจากข้างนอก
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายนะก็ต้องอาศัยสถานที่ที่มีเป็นโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ห่างจากโรงพยาบาลของอำเภอนะผมอยู่อำเภอชนแดนนะตำบลท่าข้าม
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลของ
0: ชนแดน
1: อำเภอชนแดนนะแต่ว่าก็ไม่ห่างจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ระยะทางจากที่อาสมไปโรงพยาบาลน่าจะประมาณสัก 6-7 กิโลเมตรอ่ะ
0: ครับ
1: นะก็ไม่เคยไปใช้บริการเขานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าถึงไม่เคยไปใช้บริการถ้าเกิดว่าทางนั้นเขาอยากจะให้ทำอะไรก็ยินดีนะพอดีช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลเขามีดำริ
0: ครับ
1: จะจัดการภูมิทัศน์พื้นที่เขาซึ่งมันเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกน้ำท่ว
0: ม
1: ฝนตกแล้วก็เฉอะแฉะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเขาก็อยากจะเทคอนกรีตส่วนนั้นนะเพื่อเหมือนกับเป็นลานอเนกประสงค์แล้วก็เผื่อสำหรับคนไปจอดรถด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเขาก็บอกมาว่าให้ผมช่วยอะไรหน่อยผมก็บอกว่าผมอะช่วยได้แต่ว่าต้องถามว่ามันเยอะไห
0: ม
1: เขาก็บอกว่าพื้นที่ที่เขาจะเทคอนกรีตเนี่ยมันประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะ งบประมาณก็คงประมาณล้าน3ล้าน5เน
0: ี่
1: ยนะผมบอกว่าถ้าให้ผมออกทั้งก้อนคงไม่ไหวนะผมออกสักส่วนนึงแล้วผมจะขอแรงคุณผู้ฟังในรายการเนี่ยช่วยกันอีกสักส่วนนึงนะวันจันทร์นะวันจันทร์ใช่มั้ยวันอังคารใช่มั้ยที่ผมมาเริ่ม
0: วันอังคาร
1: วันอังคารวันพุธวันพฤหัส3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ผมมาบอกให้ร่วมกันไปสนับสนุนเขาเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยนะก็ระดมกันโอนเงินไปนะอยากจะแจ้งคุณผู้ฟังว่าเราโอนไปรวมกันแล้วได้ตอนนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ 950,000 บาทยังพร่องไปนิดนึงนะก็คิดว่าวันนี้อยากจะปิดให้ได้นะขั้นต่ำก็คงประมาณสักล้าน3แล้วถ้าเกิดเต็มพิกัดให้เขาทำงานแบบสบายๆก็คือล้าน5ก็ไม่แน่ใจว่าจาก 950,000 เนี่ยมันจะบูสต์ไปจนถึงล้าน5ได้ไหมนะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังโอนเงินมารวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: นะก็ถือว่า3วันก็เร็วแล้วล่ะนะงั้นผมขอให้ท่านออกแรงช่วยกันอีกวันนึงสำหรับท่านที่โอนไปแล้วก็ขอบคุณนะส่วนท่านที่ยังอยากเพิ่งจะทราบเรื่องนะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลอำเภอชนแดนนะแล้วก็เขาจะไปเทคอนกรีตที่เป็นพื้นทำลานอเนกประสงค์ที่จอดรถนะซึ่งสภาพมันก็เรียกว่าใช้การไม่ได้นะน้ำท่วมขังแล้วตะปุ่มตะปั่มจอดรถไม่ได้แล้วก็กะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ผมกลับไปผมจะขับรถไปดูว่ามันรูปร่างหน้าตามประมาณไหนถือว่าไปตามงานด้วยกันแล้วกันก็เรียนคุณผู้ฟังว่าใครจะร่วมสมทบนะครับกติกาก็ไม่มีอะไรมากผมแจ้งเบอร์บัญชีท่านนะแล้วก็ท่านก็โอนกันตามที่ท่านคิดว่าเหมาะควรกับฐานานุรูปกันแล้วกันนะจะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่ท่านไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะแต่ละคนก็มีความมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะผมกำลังหาไอ้เบอร์บัญชีอยู่เดี๋ยวรอนิดหนึ่งก็แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครจะร่วมรายการนี้นะครับช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไปสมทบนะบัญชีชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับเลขที่บัญชีอันนี้ท่านต้องจดนะครับเลขที่บัญชีอันนี้เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีหลักทรัพย์สาขาชนแดนเลขที่บัญชีนะครับ2253 นะทวนอีกทีนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีหลักทรัพย์ตรวจบัญชีออมทรัพย์สาขาชนแดนเลขที่บัญชี6230382253นะทวนอีกทีหนึ่ง6230382253ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนนะครับตอนนี้มีคนโอนมาแล้วเนี่ยรวมกันณเมื่อเช้านี้ 950,000 บาท
0: ครับ
1: นะครับยังขาดนะคือตัวเลขที่ควรจะเป็นก็ขั้นต่ำก็ล้าน3ถ้าเกิดให้เท่าทำงานสบายๆก็ประมาณล้าน5
0: ครับ
1: นะครับก็ขาดอย่างที่ว่าเนี่ยผมอยากจะให้โอนกันวันนี้ให้จบรายการเลยนะแต่ถ้าเกิดมันขาดหรืออะไรอีกเล็กน้อยผมอาจจะมาบอกกับท่านสัปดาห์หน้าแต่ใจผมเนี่ยอยากให้ปิดจบในวันศุกร์นี้เลยนะถ้าเกิดท่านไหนมีกำลังนะก็เชิญร่วมกันนะ ส่วนผมก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคนไปติดตามงานให้
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี้จะไปดูสถานที่จริงนะครับแล้วก็จะไปสอบถามเขาว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาบอกกล่าวแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำจนจบก็จะมาแจ้งท่านนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปเอาเงินบริจาคเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: นะให้เข้าไปดูQR code นะที่บัญชี Facebook ชื่อ Mola Online Mola ก็ MOLAR
0: ครับ
1: แล้วก็ออนไลน์ท่านก็ใช้ตัวนั้นน่ะยิงไปปั๊บมันเงินก็จะเข้าบัญชีเลขที่นี้แหละแล้วเขาจะออกเป็น e-donation ให้ท่านนะท่านก็เอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะนี่ก็แล้วแต่นะบางคนก็เอาไปใช้บางคนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรจะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่วันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบว่าได้ครบตามที่ต้องการไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับผมไม่มีอะไร
0: ครับ
1: ผมก็เป็นสารตั้งต้นทำให้นิดหน่อยที่เหลือก็มีคนเดินหน้าไปเดินไปร่วมกันดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายกันแล้วกัน
0: ครับ
1: คุณที่รออยู่ต้องขอประทานโทษเนี่ย
0: คุณสารคุณสารขออภัย
1: พูดแล้วก็ต้องพูดให้จบเลยอ่ะ
0: ครับผมตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็สำหรับชั่วโมงที่2วันนี้เราเปิดสายคุยกันนะครับครับคุณสันยังอยู่เหรอคุณสันสาย2สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเก่งมากเลยรอตลอดเลย
1: ผมก็เป็นครั้งแรกครับผมวันนี้ผมอยากจะสอบถามอาจารย์ทั้ง2ครับผมว่าเรื่องขอติดตั้งแผงประปาเข้าบ้านนะครับผม
0: ขอติดตั้งประปาเข้าบ้าน
1: ครับผมทำบ้านใหม่แล้วไปขอบ้านเลขที่แล้วไปขอไฟแล้วก็ขอน้ำแต่ที่นี่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องน้ำครับผม
0: เรื่องน้ำแล้วเดี๋ยวบ้านอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
0: อำเภอ
1: แต่น้ำที่จะขอนี่คือต้องไปขอที่อำเภอพิมายครับ
0: หืมทำไมล่ะ
1: ไม่ทราบครับเขตนั้นเขาบอกต้องไปขอประปาพิมาย
0: อ๋อบ้านเราที่เราอยู่ไอ้ตรงอำเภอโคงมันติดมันเป็นพื้นที่ติดต่อเนื่องกับอำเภอพิมายไหมใกล้ๆกันนี่ไหม
1: ห่างอยู่ครับผมห่างอยู
0: ่ห่างอยู่
1: กิโลอยู่ครับ
0: โอ้แล้วจากโคงไปพิมายมันไกลไหมล่ะ
1: ประมาณ40กว่ากิโลได้อ่ะ
0: 40กว่ากิโลเนาะปัญหาครับผมปัญหาคือ
1: ว่าไปขอมิเตอร์ขอติดตั้งแต่เขาคิดราคาประเมินออกมา 45,000 กว่าครับผมตกใจ
0: โอ้มันตรงนั้นมันเป็นบ้านที่มันแยกออกมาต่างหากไม่มีชาวบ้านอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างไรไหม
1: ดังนี้ครับอาจารย์มันห่างจากบ้านย่านห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก80เมตรนะครับผมอาจารย
0: ์ห่างจากหมู่บ้านประมาณ80เมตรก็คือถ้าเราจะมีน้ำประปามาถึงเราเขาก็ต้องต่อสายอะไรอย่างนี้เดินเข้ามาเนาะถูกไหม
1: ครับถูกต้องครับ
0: เขาต้องต่อท่ออะไรมาเนาะ
1: ครับต่อจากกับปลาที่ว่าชาวบ้านเขาต่อแต่จากเขามาแล้วก็ต่อเข้าไปบ้านเราครับผม
0: เออ
1: แต่ที่นี่ว่ามันทำไมแพงเกินขนาดนั้น
0: เออ
1: ผมก็งง
0: เออเขาแล้วเขาอธิบายว่ายังไงอันนี้คือปลาปลาพี่มายเนาะ
1: พี่มายครับอาจารย์ครับ
0: เออเขาว่ายังไงบ้างล่ะทำไมมัน
1: เขาเขามาวัดให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะปลาทำราคาประเมินมาให้นะเขาก็เลยพอมาบอกแฟนผมที่ไอ้แฟนผมดูแลที่ปู่บ้านอยู่บ้านนอกครับผมอยู่อำเภอคงเขาเลยอะไรส่งมาทางโทรศัพท์อ่ะบอกไอ้บอกราคามาประเมินมาว่า 45,800 เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ได
0: ้
1: ครับผมครับอาจารย์
0: แต่เราไปติดต่อกับทางประปาพิมายถูกไหมที่จะไปขอมิเตอร
1: ์ต่อให้อะไรเรียบร้อยแล้วที่นี่ว่าเขาบอกว่าค่าติดตั้งค่าประเมิน 40,000 กว่าทำไมมันแพงจังผมก็งง
0: 40,000 กว่าเนาะ 40,000 กว่าเนาะ
1: ครับผมแต่ไฟฟ้าเขาให้เราซื้อเสาเขาคิดประมาณ 15,000
0: เข้าใจเพราะว่านี้มันนอกเขตของเขาแล้วมันเวลาที่มันจะติดตั้งมันจะต้องเป็นเพิ่มไงอันนี้ผมพอนึกภาพออกต่างจังหวัดเนี่ยมันหลายที่มันเป็นแบบนี
1: ้อ๋อ
0: เออแต่นี่มันแพงเกินใช่ไหมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมว่ามันแพงเกิน
0: เออมันแพง
1: กว่าเนี่ย
0: มันแพงเกินเพราะมันต้องเดินสายมาอ้าวแล้วอันนี้ผมถามเฉยๆนะแล้วบอกว่าห่างจากบ้านญาตินี่ประมาณสัก80เมตรใช่ไหม
1: ถ้าผมห่างประมาณนั่นแหละครับห่างประมาณ
0: เออแล้วถ้าเราขอต่อจากบ้านญาติเรามาทำสายมาเองทำท่อมาเองได้ไหมล่ะ
1: ญาติไม่ให้ครับ

0: โอ้เขากลัวน้ำเขาเบาน้ำเขาไหลเบาเขาบอก
1: โอ้น้ำเขาไหลเบา
0: คืออยากขอต่อจากมิเตอร์ใช่ไหมฮะเอามิเตอร์เราต่อจากมิเตอร์เขาอะว่าใช้น้ำใช้อะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับ
1: เออ
0: บอกเขาไม่ให้
1: เขาไม่ให้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ให้ก็มีต่ออย่างเดียวคือว่าต่อจากสายเมน
1: ต่อสายเมนของการประปาเน
0: า
1: ะ
0: มาถึงบ้านครับประมาณ70 กว่าเมตร80 เมตรนะครับ
1: เออเอาไง
0: แต่ผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ค่ามิเตอร์ที่เราไปขอนี่อาจจะไม่แพงแต่ที่แพงนี่คือเขาจ้างเอกชนมาติดต่อมาเอ้ยมาติดตั้งให้เราหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจ
1: มันเป็นค่าดำเนินการแหละเพราะว่ามันต้องต่อสายเพิ่มทำท่อมาเพิ่มอ่ะนะแต่ราคาเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยว่ามันกี่บาทระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็ต้องมีวิธีการคำนวณของเขาอ่ะของการประปาส่วนภูมิภาคอ่ะเออ
0: ครับ
1: รับทราบแล้วกันดีกว่านะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณ
0: เป็นราคาเกี่ยวกับประเมินใช่ไหมครับครับผม
2: ไม่ถามต้องถามการประปาส่วนภูมิภาคนะครับมาถามผม
0: ครับ
2: ถามพวกเราไม่รู้แล้วครับ
0: ไอ้ครับคือโทรไปแล้วติดต่อแล้วก็ไม่ได้การประปา
2: ไปที่สำนักงานเขาสิครับจะโทรไปทำไมล่ะครับ
0: อ๋อไปโรงงานเขาเลย
2: เอออ้าวก็โทรมันไม่รับเราก็ไปสำนักงานมันไกลจากบ้านเราไหมเล่า
0: ก็ครับผมประมาณนั้นแหละ40 กว่ากิโลครับ
2: สำนักงานประปาภูมิภาคอะไร
0: เขาก็ให้ติดต่อที่พี่ไม้ครับผม
2: แล้วคุณอยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่อำเภอคงครับผม
2: โอ้โหอย่างนี้ก็ไกล
1: ก็ต้องไปพี่ไม
2: ้ต้องไปพี่ไม้ไปถามเขาที่พี่ไม้แล้วครับ
0: ครับผมคร
2: ับผมขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเขาจริงๆเขาแจ้งราคามาแล้วว่า40,000 กว่าบาท
2: โอ
1: ้แต่ว่ามันน่าจะออกจากคือสายเมนมันน่าจะหยุดแค่ก่อนถึงบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยสัก80 เมตรแล้วต้องมาทำเพิ่ม
2: ท่อประธาน
1: เออท่อประธานอ่ะมันไม่มีตรงนั้นมันไม่ผ่าน
2: ก็ต้องไปดูผังเขานะ
1: ครับ
2: ว่าท่อประธานเขายังไงแล้วท่อแยกที่มา
1: ครับ
2: เข้าไปตามบ้านต่าง
1: ๆ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เออไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
2: ไฟฟ้าพาดเสามาอีกหน่อยนึงก็หลายบาททำไอ้อะไรล่ะทำไอ้หม้อแปลงหรืออะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไ
1: หมอ๋อของที่คุณวิลาหม้อแปลงอะนะ
2: 400,000
1: เออ
2: ตั้งหม้อต่างหาก50 แอมป์อ่ะ
1: ครับ
2: 300,000 หรือ 400,000นะตั้งเสาใหม่อีกเสาหนึ่งอ่ะก็สายเมนก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ผมเขาบอกอย่างนั้นก็อย่างนั้นผมก็จะไปพูดอะไรได้แล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: เขาก็ต้องคำนวณน่ะไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเขาก็โอเคเราได้ใช้ไฟฟ้า3 เฟสก็โอเค
1: ครับ
2: นะเผื่อเฟสแรกมันเสียเฟส2เสียเฟส3แบ็คอัพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ3 เฟส 2 เฟสแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับ
2: วางบินมาก็จ่ายไป
1: 022
2: การไปอยู่ต่างจังหวัดมันไม่หมูนะคุณณัฐพงษ
1: ์ไม่หมูใช่ไหม
2: เออมันไม่ใช่แบบว่าฝันหรูไม่ใช่ว่าคิดแบบโลกสวยนะของจริงนี่ยุบยับนะผมจะบอก
1: ยุบยับยุบยับ
2: ไม่แล้วค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างจังหวัดแพง
1: กว่ากรุงเทพใช่ครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำมัน
2: น้ำมันไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมจ่ายให้ไอ้ AAS 3B 3BBB อะไรเนี่ย BBB เนี่ยเดือนละ 1,200 นะแพงกรุงเทพอีกนะ
1: เ
2: ออแพงกรุงเทพอีกพอดีว่าถ้ากลับไปมันก็สะดวกไง
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่แต่ที่ไม่อยู่เนี่ยเราต้องมีไว้เพราะว่าเราติดกล้อง CCTV
1: อ๋อ
2: ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เสร็จอีกอ่ะ
1: ใช่ไหมใช่คุณรัตดาครับสาย3
2: คุณรัตดาครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับ
3: ค่ะอาจารย์วิลาเลยค่ะ
2: ใช่ครับ
3: จะโทรมาแจ้งเรื่องแบบบริจาคนะคะ
2: โอ้ครับ
3: ค่ะก็บริจาคไปประมาณ100,000
2: หาไม่เยอะงั้นนะ
3: พอดีทำบุญวันเกิดด้วยค่ะวันที่22ไม่วันเกิด
2: อือ
3: ฮะเลยทำบุญไป
2: โอ้โห
3: จังหวะเรามีโอกาสทำบุญเลยนะคะ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมาก
3: ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำน้ำยอดนะครับเวลาโอนไปอ่ะมันแต่มันมาห้ามเกิน50,000ไงฮะก็เลยกลายเป็น40,000
2: โอ้
3: ได้40,000ค่ะ
2: ครับได้ครับแล้วแต่คร
3: ับ รวมกันหมดทั้งหมดเนี่ยฮะ
2: ครับ
3: เนี่ยฮะ100,000
2: โอ้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณ
1: ได้จังหวะทำบุญเลยไงคะ
0: ดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณรัตดาน่าจะเป็นคนที่โอนเงินมากที่สุดนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาเพิ่งไลน์มาบอกผม
2: ครับว่า
0: คนที่เขาคอยอัปเดตบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชุนแดน
2: ครับ
0: ว่าล้านแล้วจ้า
2: โอ้อนุโมทนา
0: ทะลุ1ล้านแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าได้นะ
2: ครับ
0: น่าจะปิดบัญชีขั้นต่ำล้าน3ขั้นทำงานแบบไม่ต้องเคร่งเครียดนะ
2: ครับ
0: ไม่ต้องนั่นประมาณล้าน5นี่น่าจะได้สำหรับการเทคอนกรีตพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะของเขาก็มีเทคอนกรีตส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นส่วนที่มันไม่ได้เท
2: ครับ
0: นะก็เป็นหลุมเป็นบ่อคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: นะเดิมมันเป็นน่าจะเป็นลูกรังหรือดินหลังจากนั้นเขาหินคลุกมาลง
2: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เอาคล้ายๆว่าทำแบบมียางมาต่อยหรือเป็นแอสฟัลต์อะไรเนี่ยพอหลังๆเข้าเนี่ยพอมันก็ฝนตกมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อ
2: ครับ
0: ขับไปถนนพังอ่ะพูดง่าย
2: ๆใช่เพราะเวลาพวกลงพวกนี้มันต้องมีบดอัดเนาะมันไม่บดอัดเอาลงเฉยๆอย่างเงี้ยเวลารถมันมีน้ำหนักมันก็สุด
0: แล้วก็อันนี้เขาจะลอกใหม่เลยแล้วก็เตะเป็นพื้นคอนกรีตให้เรียบร้อยเลยก็จะได้ใช้งานแบบว่าแล้วก็ทำทางระบายน้ำด้วย
2: ครับ
0: หลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าแค่เทพื้นอย่างเดียวนะต้องทำทางระบายน้ำแล้วก็มันชิดกับรั้วต้องจัดให้มันเรียบร้อยอ
2: ่
0: ะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูเสาร์อาทิตย์เนี้ยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันสภาพมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่ามาบอกคุณผู้ฟังว่าเออให้ไปร่วมกันบริจาคแล้วตัวเองไม่ใส่ใจนะก็จังหวะพอดีอ่ะนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดอาสมสนธยาที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดน
2: ครับ
0: ส่วนไองานที่เมื่อกี้ที่คุณรัตดาบอกนี่คือเราร่วมกันบริจาคเพื่อให้โรงพยาบาลเขาไปทำพื้นคอนกรีต
2: ครับ
0: ที่เป็นลานอเนกประสงค์กับเป็นลานจอดรถอ่ะนะก็บอกมา2วัน3วันนะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้นะถ้าตอนนี้มันทะลุล้านแล้วก็ที่เหลือไม่ยากแล้วล่ะนะมันมีแรงส่งคุณรัตพงศ
2: ์ครับผม
0: ส่วนใครจะร่วมบริจาคเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์บัญชีทีหลัง
2: ครับ
0: ขอคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
2: คุณองอาจครับสาย1
0: คุณองอาจครับ
3: สวัสดีครับพี่วีระคุณรัตพงศ์
0: เชิญครับเชิญ
3: เห็นที่วีระได้แสดงความเห็นไปเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเรื่องการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการเนี่ย
0: ครับ
3: ได้ดูถึงการที่จะตัดเงินประจำตำแหน่งไหม
0: คือรายการที่พูดเนี่ยเป็นรายการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิ 13,000 ล้านเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนค่าจ้างที่เขารับอยู่อะไรเลยครับไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยอันนี้มันเป็นรายการในงบกลางซึ่งผมพูดเฉพาะแค่ตรงนี้ครับตรงอื่นผมไม่ได้พูดครับ
3: ส่วนแต่ผมเห็นว่าเงินประจำตำแหน่ง
0: ส่วนใครจะไปทำอะไรที่อื่นก็ไปทำผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจครับ
0: อันนี้มันเป็นรายการที่อยู่ในงบกลางมันมีชื่อเรียกว่าเงินเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการเขาตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย 13,000 ล้านบาทผมขอให้ชะลอตรงนี้แต่ไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้ก็ผ่านไปแล้วครับในอนาคตคือปีหน้าหรือปีต่อไปถ้าจะไม่มีรายการนี้ก็เท่านั้นแหละครับส่วนรายการอื่นผมไม่ได้ไปแตะนะครับอยากจะแจ้งคุณให้ทราบว่ารายการที่เกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและเบี้ยหวัดบำนาญเงินสวัสดิการลูกจ้างเงินรักษาพยาบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้สิริรวมแล้วทั้งหมดนะครับ 1,425,000 ล้านครับคิดเป็นร้อยละ 37.6 ของงบประมาณรายจ่ายครับส่วนที่ผมไม่ได้ไปตัดสำหรับปี70นะครับ

0: เดี๋ยวเขาจะไปตัดเรื่องเงินประจำตำแหน่งเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่เกี่ยวรวมทั้งบอกว่าให้สสสวไปลดเงินเดือนอะไรอันนี้ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมใหญ่เลยเพราะผมไม่ใช่สสผมไม่ใช่สวนะครับ
1: ครับ
0: แล้วผมก็แล้วผมก็ไม่ใช่ข้าราชการด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองผมก็ไม่ได้เป็นนะครับ
1: ครับเข้าใจแต่ผมก็ถามดูนะว่ามันอยู่ในส่วนนี
0: ้ไม่อยู่ในส่วนนี้ครับอันนั้นไปอยู่ในงบบุคลากรของรัฐครับ 780,000 ล้านบาทครับ
1: ทำไมมันไปแตะปะกันไปทั่วขนาดนั้นล่ะครับสร้างยังไงล่ะครับ
0: ไม่ทราบไม่ทราบครับผมไม่รู้ลึกขนาดนั้นครับ
1: ผมเห็นด้วยอาจารย์นะครับ
0: เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ส
1: ำคัญ
0: ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึงครับแต่ผมอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังอย่างเนี้ยครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นเป็นอย่างอื่นเชิญตามสบาย
2: ครับ
0: แต่ว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าก็แค่นี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับต่อไปครับ
2: คุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ไหนแล้วก็ไหนๆอาจารย์พูดเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยผมอยากให้คือภาพที่อาจารย์ฉายเรื่องของวิกฤตการคลังอ่ะมันรีเลทกันชัดมากอาจารย์แต่ว่าคือก็อยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้คืออาจารย์ขมวดไว้เรื่องของวิกฤตการคลังอ่ะแต่ว่าภาพที่มันจะเกิดถ้าเกิดว่ามันตันจริงๆอย่างนี่ก็ตันประมาณรายจ่ายก็ตันทำให้ไอ้งบไอ้ลงทุนก็ตันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตันไปหมดเลยอาจารย์นี้ถ้าสมมติว่ามันหยุดไอ้เรื่องที่อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นไว้ไม่อยู่เนี่ยมันอาการมันจะออกมายังไงอาจารย
0: ์การมันก็ออกมา
3: จะเละแบบไหนอาจารย์มันมองไม่มันแบบปวดหน้านี้มันโหดจริงอาจารย
0: ์ต้องค่อยคิดเดี๋ยวขอเวลานั่งขอเวลาเสาร์ที่ไปนั่งคิด
3: ถ้ามีจังหวะอาจารย์อยากให้อาจารย์ย่อยตรงนี้ให้ฟังอาจารย์เพราะว่าพออาจารย์ขมวดเห็นทุกโหนดแล้วว่าแต่ละโหนดเนี่ยมันตรงไหนมันอึนมั่งมันอึนหมดแล้วพอตอนนี้อึนหมดปุ๊บวันนึงถ้ามันแบบโบ๊ะตรงไหนสักอันนึงนี่ชนไปต่อไม่ได้ไอ้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นจนทำให้เพดานนี่ไอ้เพดานเงินลงทุนเนี่ยมันไม่ถึง20มันต้องไปยังไงต้องไปแก้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันจะโยงภาพมันจะไปเห็นเป็นภาพใหญ่ตรงวิกฤตที่จะเกิดเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆจะถ่ายภาพให้อนาคตให้ดูอาจารย
0: ์
3: ขอบคุณครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: แหมไอ้นี่ต้องให้คนที่เขารับผิดชอบนะ
2: ครับ
0: รัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะไม่ใช่ผมนะ คนจัดรายการวิทยุเว้ย ทำไมเอาภาระอันหนักอึ้งมาโยนใส่บ่าผมแล้วครับผมเพียงแต่ตั้งเป็นข้อสังเกตโดยดูจากประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาเจอปัญหาทางด้านการคลังอย่างที่เราเจออยู่คือจุดที่มันบอกว่ามีปัญหาเนี่ยสาระสำคัญเลยเนี่ยมันจะมี3ประเด็นประเด็นที่1การขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP ตรงเนี้ยจุดที่บอกว่าเป็นปัญหาเนี่ยคือเกินร้อยละ5
2: ครับ
0: การขาดดุลงบประมาณหารด้วย GDP เกินร้อยละ5ไอ้เนี่ยคือไฟแดงนะตอนเนี้ยเราประมาณร้อยละ4ต้นๆนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำเหตุเพราะรายจ่ายภาครัฐเนี่ยเอาไปลงในรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำไม่ได้เอาไปลงในรายจ่ายที่เป็นการลงทุนถ้าเป็นรายจ่ายการลงทุนมันก็จะก่อให้เกิดผลในทางให้เศรษฐกิจมันเติบโตขยายตัวได้ดีนะเรามีการลงทุนครั้งใหญ่ๆเนี่ย ของภาครัฐ

0: ่อนช่วงปี40ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: คราวนี้การลงทุนภาครัฐมันก็เป็นตัวเหนี่ยวนำให้มีการลงทุนของภาคเอกชนด้วยก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยสัดส่วนของการลงทุนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเทียบกับ GDP เนี่ยร้อยละ30ร้อยละ40นะสมัยก่อนแต่ตอนนั้นเราก็ขาดดุลการค้าอะไรก็แต่ว่างบลงทุนการลงทุนสูงมาก
1: ครับ
0: คราวนี้จะลงทุนสูงเนี่ยมันก็ต้องออมสูงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเงินออมเมื่อเทียบกับ GDP นะประมาณร้อยละ25เดี๋ยวนี้เหลือร้อยละ15คราวนี้ถ้าเกิดมันก็ต้องถามว่าทำไมมันออมน้อยลงการที่มันออมน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่ารายได้มันไม่พอรายจ่ายก็ทำให้ต้องไปเอาเงินออมเดิมออกมาใช้สัดส่วนมันก็เลยลดลงแล้วมันไปสะท้อนผ่านภาพไหนมันก็ไปสะท้อนผ่านภาพหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับ GDP
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของประชาชน
1: ครับ
0: แล้วมันก็ไปสะท้อนภาพผ่านหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP ถูกไหม
1: ครับ
0: อาการมันเหมือนกันประชาชนรายรับน้อยกว่ารายจ่ายต้องกู้เพิ่
1: ม
0: รัฐบาลรายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็ต้องกู้เพิ่มเห็นไหมในเมื่อเป็นรายจ่ายแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการลงทุนมันก็ไม่ก่อดอกออกผลผมพูดไปกี่อันแล้วล่ะ
1: สองครับ
0: อันแรกเรื่อง
1: สัดส่วน
0: การขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP ตอนที่เกิดวิกฤตกรีกอ่ะ 8% เมื่อเทียบกับ GDP 8% นี่เป็นการแต่งตัวเลขด้วยนะ
1: ครับ
0: ของจริงอ่ะ12คราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาการช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าคนเขายังเชื่อว่าคุณมีปัญญาจะเดินหน้าถ้าคุณไปขอเขากู้เขาก็ให้คุณกู
1: ้ครับ
0: แต่ในเมื่อไม่มีคนเชื่อคุณนี่ยังดีว่ากรีกเนี่ยอยู่ในระบบเงินยูโรนะถ้าเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ยึดโยงกับยูโรเนี่ยนะโอ้โหสายป่านขาดเลยนะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเราตรงนี้เพราะเราเป็นสกุลอิสระเราไม่ได้ไปขึ้นกับสกุลอื่นคือไม่ได้ใช้เงินสกุลร่วมกับสกุลเงินสกุลของคนอื่น
1: ครับ
0: สิ่งที่มันจะสะท้อนเป็นสุทธิเลยเนี่ยนะก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อกู้ไม่ได้หรือไม่มีคนให้กู้ก็ต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้น
1: ครับ
0: หรือถ้ากู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับขีดความสามารถในการชำระหนี้ด้านหนึ่งมันก็สะท้อนผ่านอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนผ่านค่าเงินบาทที่อ่อนตัวมันก็จะออกอย่างนี
1: ้
0: นะพอรัฐบาลจะเริ่มตัดรายจ่ายก็ต้องตัดรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำอยู่ที่ไหนก็ตัดตรงนั้นถ
1: ู
0: กไหมจะเป็นเงินสวัสดิการรัฐบาลไม่มีตังก็โครงการที่รักษาพยาบาลทั่วหน้าอันนี้อาจจะให้ได้ไม่อย่างเมื่อก่อนกระทบไหมกระทบแต่ต้องตัดรายจ่ายประจำมันก็ต้องกระทบรายจ่ายประจำอยู่ที่ไหนก็กระทบที่นั่นนะจะเป็นกองทุนจะเป็นเงินเดือนจะเป็นสวัสดิการจะเป็นค่าจ้างจะเป็นค่าอะไรไม่รู้ว่าที่มันเป็นรายจ่ายประจำก็ต้องลดลงเพื่อให้เปิดพื้นที่ให้เหลือสำหรับรายจ่ายลงทุนภายใต้รายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและไม่สามารถจัดทำงบประมาณขาดดุลได้มากอย่างที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ขณะนี้ที่เราขาดดุลประมาณปีละเกือบ800,000,000,000เนี่ย2ปีล้าน6นะ3ปี 2.4 ล้านนะ
1: ใช่ครับ
0: 4ปี 3.2 ล้านนะ 3.2 ล้านบาทนะมันทวีเร็วพอไอ้ตรงนี้มันเป็นยอดเงินต้นที่กู้มานะยอดเงินกู้ที่เป็นเงินต้นที่กู้มาเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันตามมาคืออะไร
1: คือดอกเบี้ย
0: ก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนนี้ 260,000 ล้านนะดอกเบี้ยในงบประมาณรายจ่ายเนี่ย 260,000 ล้าน
1: ครับ
0: จากต้นเท่าไหร่ต้นประมาณ11ล้านบาทดอกเบี้ยอย่างเดียวอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 260,000 ล้านบาท
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องถือเป็นรายจ่ายประจำถูกไหม
1: ถูก
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เออก็ถ้าจะไม่ลดรายจ่ายประจำ อะไรที่คือรายจ่ายประจำต้องลดก็ต้องลดเอางี้ก็แล้วกันผมพูดแบบไม่ต้องไปพาดพิงว่าเป็นหมวดไหนเลยเพราะไม่งั้นคุณไม่เหลือพื้นที
1: ่
0: เพราะตอนนี้รายจ่ายประจำถ้าเราคิดแบบสุทธิเลยนะ 80% ของงบประมาณรายจ่าย 20% เป็นงบลงทุนแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็น definition มันเป็นคำจำกัดความว่าเรียกว่าเป็นเงินลงทุน
1: ครับ
0: หรือรายจ่ายลงทุนน่ะแต่เนื้อในมันไม่ใช่เนื้อในอ่ะมันกึ่งกึ่งรายจ่ายประจำที่มาขานชื่อใหม่ว่าเป็นงบลงทุนใช่มั้ยมีคนเขาคำนวณน่ะเขาบอกว่าถ้าคิดกันแบบตึงๆเลยนะไอ้ 20% ที่พูดกันเนี่ยถ้าคิดแบบประเภทเฉือนเลยนะเขาบอกแค่ 13% เท่านั้นเองแต่ผมไม่ใจดีกว่านั้นผมคิดว่าคงประมาณสัก 18% นะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่ใช่ 20% แต่เขาจะอุบอิบกันว่า20ก็20ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณดูปีหน้าปีนี้ว่าสาหัสนะจัดงบประมาณจนคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมก็อยากรู้ว่าปีหน้าจะจัดงบประมาณยังไงถ้าคุณเศรษฐกิจขยายตัว 2% 3% อย่างเงี้ยฝั่งรายได้รัฐบาลไม่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นคุณก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มไม่ได้ก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้มันขาดดุลไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับเงินชำระคืนเงินต้นไม่เกินร้อยละ80ไอ้นี่มันก็ล็อกคุณอยู
1: ่ก็เท่าเดิมมา8 แสนล้าน
0: ถ้ารายได้ไม่เพิ่มรายจ่ายจะเพิ่มได้ยังไงถ้าไม่ทำให้ถ้าการขาดดุล นั้นอยู่ในกรอบของงบประมาณยกเว้นคุณจะไปแหกกรอบ
1: ครับ
0: ให้การขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ30ถูกไหมถึงคุณจะได้รายได้น้อยแต่คุณก็ขาดดุลเกินร้อยละ30อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นสายปะคือว่าวแบบสายขาดแล้วถ้าเกิดคุณไปแก้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเอาเขาให้คือผมรู้น้อยแต่ว่าผมก็รู้อย่างเงี้ยส่วนคนที่เขารู้มากแล้วเขาเป็นคนทำเขาก็ไปทำแล้วเราก็ไปดูกันแล้วกันแต่ไม่ว่าจะเป็นคนทำคนรู้คนไม่รู้หรือคนไม่สนใจอะไรก็ติงอ่ะเวลามันเกิดเรื่องอ่ะ
1: โดนหมด
0: มันก็รับกรรมร่วมกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: หนักเบาก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์พละของแต่ละคนที่สะสมมาถูกไห
1: ม
0: เพราะก่อนเข้าวิกฤตแต่ละคนมีสถานภาพไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างก่อนเข้าวิกฤตปี27ผมเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานก็ไม่รู้เรื่องลดค่าเงินบาทไม่รู้เรื่องเงินลดก็ลดไปไม่ใช่เกี่ยวกูแต่ผลที่ตามมามันเกี่ยวแต่ว่ามันโชคดีเศรษฐกิจมันชะลอตัวอยู่แค่2ปีแล้วมันมีการลงทุนใหญ่ของญี่ปุ่นเข้ามาในช่วงนั้นแหละ
1: ครับ
0: มันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเข้ายุคทองช่วงยาวเลยปี40เนี่ยผมพอรู้เรื่อง
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมรู้อย่างนึงก็คือจากประสบการณ์ปี27ก็คือว่าต้องไม่มีหนี
1: ้
0: ผมก็ท่องคาถาเดียวอะไม่มีหนี้พอเข้าปีเข้าเศรษฐกิจเกิดวิกฤตช่วงปี40ถึงปี42เนี่ยผมไม่มีหนี้เมื่อไม่มีหนี้มันก็ไม่มีใครมาทวงหนี
1: ้
0: เมื่อไม่มีใครมาทวงหนี้รายได้ลดลงก็ลดรายจ่ายตัวเองประคับประคองตอนนั้นเนี่ยยอดขายรถยนต์ลดลงมา 30% คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คุณกำลังเรียนมหาลัยอยู่
1: ใช่
0: อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปว่าเกิดอะไรขึ้นลอยตัวค่าเงินบาทก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวดอก
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แต่หลังจากนั้นจะเห็นเลยว่าแม่งไม่มีการจ้างงานเลยงานหายากมากเพราะเศรษฐกิจมันหดตัว
1: รู้ว่าตอนนั้นนิติศาสตร์ดังมากว่าต้องเอาไปใช้
0: ใช่
1: ฟ้องร้อง
0: มีฟ้องร้อง
1: เวลาที่มีเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันจะคณะนิติศาสตร์จะได้รับความนิยม
0: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยก็เอาเล่าให้ฟังแบบเนี้ยคือมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นเรื่องต่าง
1: ๆ
0: นะรอบนี้มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินเหมือนปี27ปี27เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล
1: ครับ
0: ไม่มีปัญญาชำระ ี40เป็นปัญหาหนี้ต่างประเทศของเอกชน
1: ครับ
0: ที่ไม่มีปัญญาชำระแต่ทั้ง2รายการนี้ไม่เหมือนกับปีไหนไม่รู้นะ70 71 72 ผมไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่เป็นเรื่องการคลังไม่ใช่เรื่องการเงินคุณดูที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบ่นอะไรกันเนี่ยสถาบันการเงินไม่ได้
1: มีปัญหาเลย
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ไม่มีใครบ่นเอ้ยแบงค์จะเจ๊งแบงค์จะต้องไปถอนไม่มีเพราะว่ามันเห็นอยู่แต่มันเห็นแบบลงโทษเรานะดอกเบี้ยร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.5 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.5 นี่มันลงโทษเรานะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางมีรายได้จากดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำนะตอนปี40เนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ 14นะครับ12ร้อยละ14เงินฝากนะ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยเงินกู้มันก็บวกเข้าไป 5% 7% น่ะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยผมเพิ่งไปซื้ออายุ3ปีอ่ะร้อยละ
1: 1.8
0: เออ
1: 10ปี 2.8
0: 10ปีผมซื้อ 1.8 เอ้ยผมซื้อ3ปีเพราะผมไม่รู้ผมจะอยู่ถึง10ปีหรือเปล่าผมไม่กล้าซื้อดาวไม่กล้าซื้อพันธบัตรอายุยาวๆเห็นไหมก็เนี่ยขยายความได้อย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีก่อนจะว่ากันต่อนะที่เมื่อกี้คุยกับคุณอะไรคุณรัตดาใช่ไหม
1: รัตดา
0: เออก็ทางคนที่เขาดูแลบัญชีของทางอะไรนะบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนที่ผมมาแจ้งกับท่านว่าเราช่วยกันสมทบเพื่อให้เขาไปสร้างเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ลานจอดรถที่โรงพยาบาลชนแดน เขาแจ้งว่าตอนนี้ยอดรวมกันแล้วประมาณล้านหนึ่งก็ยังขาดอีกนิดหน่อยนะประมาณทั้ง 300,000-500,000 เนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังคนของเราเยอะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: โอนคนละ100 200 300 500เดี๋ยวก็พึดเดี๋ยวก็น่าจะได้ใจอยากจะปิดรายการบริจาควันนี้นั่นก็ขอแรงคุณผู้ฟังนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยโอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนอันนี้ชื่อบัญชีเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะครับท่านช่วยจดด้วย6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ทวนอีกครั้งนะครับ6 2 3 0 3 8 2 2 5 3ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนนั้นเวลาท่านโอนเงินท่านจะได้ตรวจสอบดูว่าเบอร์บัญชีที่ท่านโอนมันใช่ชื่อบัญชีที่ว่าหรือเปล่านะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ครบจำนวนที่ต้องการ
1: ครับ
0: แล้วผมก็จะอาสาไปดูความคืบหน้าไปสถานที่จริงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะกลับไปที่อาสมซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่เราจะไปช่วยกันเทคอนกรีตถนนให้เขาเนี่ยโทษเทคอนกรีตลานจอดรถลานอเนกประสงค์ให้เขาเนี่ยนะก็จะมาแจ้งเสาร์อาทิตย์ที่ผมจะไปดูนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วต้องการจะเอาเงินที่บริจาครายการนี้เอาไปหักลดหย่อนก็ไปดำเนินการหา QR code เนี่ยผ่าน Facebook Mola Online
1: ครับ
0: Mola ก็ M O L A R Online ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดว่า e donation เนี่ยนะ มันจะเข้าบัญชีแล้วมันจะไปพอท่านโอนเสร็จเนี่ยมันจะไปบันทึกเอาไว้ที่กรมสรรพากรเลยพอถึงเวลาสิ้นปีท่านยื่นปั๊บในบัญชีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีรายการที่เอามาหักลดหย่อนที่เป็น e-donation ของโรงพยาบาลเนี่ยเอามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าไหร
1: ่
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนผมไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ที่โอนเงินมารวมๆกันประมาณ1ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่จะโอนเงินที่เหลือให้ครบล้าน3ล้าน5ก็แล้วแต่ล้าน3ขั้นต่ำล้าน5ทำงานสบายก
1: ็
0: อยากให้เขาทำงานสบาย
1: ๆ
0: นะไม่ต้องเคร่งเครียดหรือจะทำอะไรเพิ่มเติมที่มันจำเป็นจะได้ทำไปด้วยสักทีเดียวเลยนะก็ขอบพระคุณกันแล้วกัน คงไม่รบกวนสำหรับรายการนี้มากไปกว่านี้แต่ถ้าหากว่าปิดบัญชีไม่ได้อาจจะขอวันจันทร์อีกสักครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่หวังว่าจะปิดบัญชีให้ได้กันแล้วกันตอนนี
1: ้พักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เหลืออีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะนะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเชิญครับเชิญนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรก็อยากพูดอยากคุยก็เชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ
1: น
0: ่
1: าจะได
0: ้น่าจะได้นะโอ้สาธุอนุโมทนา
1: น่าจะได้น่าจะได
0: ้ครับ
1: ล้าน3ล้าน5นี้น่าจะปิดวันนี้ได้นะ
0: ครับ
1: รูปทรงแล้วตอนนี้คนที่โอนมือหนักๆหลายคน ขอบพระคุณทุกท่านทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็ก
0: ครับ
1: อ่ะคุย
0: คุณไพวันครับสายสอง
1: คุณไพวันอ่ะคุณไพวันไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะครับคุณผู้ฟังท่านอื่นเชิญ
0: ครับคุณสาโรจน์ฮะสายสาม
1: สาโรจน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองนะครับ
1: เชิญครับ
2: ครับอาจารย์ผมจะขอสอบถามหน่อยครับคำถามที่ผมเคยถามอาจารย์ไปทีแล้วแต่อาจารย์ตอบตอนนั้นตอบไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับ
1: ครับ
2: จะถามว่าอย่างทิชโชคเนี่ยฮะที่เขาปาราชิกเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเกิดแต่ปาราชิกเนี่ยคือตั้งแต่มีเสพเมถุนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดว่าแกปาราชิกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วแกยังมาเป็นพระอุปชาอยู่ในช่วงนั้นนะครับ
1: ไม่หรอครับ
2: จะถาม
1: ไม่ถ้าปาราชิกไปแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอุปชาแล้วสิครับ
2: อ๋อไม่ฮะคือตอนพูดถึงตัวท่านเองท่านรู้แต่ว่าคนอื่นไม่รู้ไงฮะคือท่านปกปิดมาเนี่ยในช่วงที่ท่านปกปิดความลับมันเนี่ยในช่วงนั้นอ่ะคนที่มาบวชกับท่านเนี่ยจะได้เป็นพระไหมฮะ
1: ท่านเป็นอุปชาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ
2: เอางั้นผมถามโดยรวมแล้วกันครับองค์อื่นอย่างที่เคยมีปัญหามาก็ต้องเยอะที่เป็นพระอุปชาครับ
1: ต้องไปอันนี้ผมไม่ทราบจริงผมไม่ทราบจริงว่าถ้ายังไม่มีอธิกรณ์ยังไม่มีกรณีแล้วไม่มีใครรู้แล้วไปบวชเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าผมไม่ทราบจริงแต่ในทางธรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ไหมฮะ
1: ในทางสมมุติบัญญัติก็อีกเรื่องนึงต้องแยกกัน
2: แต่ในทางธรรมคือในทาง
1: ในทางธรรมก็คือมันก็ฟาวแล้วในทางธรรมแต่ในทางโลกอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้อยู่ในตอนที่เป็นอุปชาสมมุติเป็นอ่ะมันก็ไม่มีผลทางโลกสิ
2: ต้องแยกมีครับแต่ทางธรรมครับ
1: ทางธรรมมันทางธรรมมันมีแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็เราอยู่ทางโลกอ่ะเวลาบวชมันก็เป็นเรื่องอุปชาเป็นกฎกติกาที่เราทำขึ้นน่ะก็เข้าใจเรื่องปรมัตถ์กับเรื่องสมมุติบัญญัติหรือเปล่า
2: ครับไม่ค่อยทราบ
1: เลยถ้าไม่เข้าทราบไม่ต้องถามแล้วถามไม่รู้เรื่องแบบนี
2: ้
1: ไม่ใช่ผมตอบไม่รู้เรื่องนะคุณถามไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หรือถามไม่รู้เรื่องมันจะตอบรู้เรื่องได้ยังไงว่าคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เห็นไห
0: ม
1: ถ้าแกเป็นพระอยู่ตอนนั้นแล้วแกไปบวชถ้าแกเป็นอุปชาซึ่งผมไม่รู้แกเป็นหรือเปล่านะการเป็นพระอุปชามันมีระเบียบนะ
0: ต้องสอบ
1: มันต้องมีประกาศนียบัตรนะเว้ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่พระอายุมากแล้วเป็นอุปชาได้นะคุณรัตพงศ์
0: เจ้าอาวาสทุกวัดไม่ได้หมายความว่าเป็นอุปชา
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคุณต้องไปดูไอ้ระเบียบของมหาเถรสมาคมอะไรพวกนั้นแหละ
0: ใช
1: ่ต่อ
0: คุณดำครับสายสอง
1: คุณดำครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: เชิญ
3: ที่อาจารย์พูดในสภาที่บอกว่าในเรื่องเงินเพิ่มของคาดการผมเองเป็นคาดการเนี่ยก็เห็นด้วยนะอาจารย์ว่ามันก็น่าจะต้องหยุดไปสัก2ปีนะเพราะถ้ารัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็คาดการก็อยู่ไม่ได
1: ้รัฐบาลอยู่ได้ข้าราชการจะอยู่ไม่ได
3: ้ ก็เห็น
1: เอางี้ไปอ่านที่ผมเขียนนะ
3: ครับ
1: ใน Facebook อ่ะชื่อบัญชีวีระ VERA นะ
3: ครับ
1: ไปอ่านนะผมเขียนไปหมดนั่นน่ะในนั้นน่ะไปอ่านก็แล้วกันนะ
3: ครับ
1: ครับเห็นด้วยเห็นต่างอะไรเนี่ยไปอ่านก่อนแล้วกันนะ
3: ได้ครับอาจารย
1: ์ขี้เกียจอธิบายว่ะขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไปอ่านเถอะใครที่สนใจเรื่องนี้ไปอ่านที่ผมพูดว่าทำไมต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันนะผมเขียนเป็น2ตอนจบที่จริง2ตอนยังไม่จบนะผมอุตส่าห์ไปเอาพระสูตรนะคุณ
0: ครับ
1: สังคหสูตรนะเอามาอธิบายเรื่อง สมณัตตาเป็นเรื่องเป็นธรรมะขั้นสูงนะมึงยากนะนัทพงศ์ไม่ใช่ง่ายนะเว้ย
0: ครับ
1: ต้องไปค้นแล้วต้องไปเอาคัมภีร์อัตถกถาที่อธิบายมาโอ้โห
0: คุณอดิศร
1: เชิญหนึ่งเชิญอดิศร
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่นัทพงศ์มีสองคำถามคนละคำถามนะครับคำถามแรกผมขอคุณพี่นัทพงศ์ก่อนนะครับ
0: ครับ
4: กรณีของพระสงฆ์เนี่ยอันนี้เป็นข้อหายักยอกลักทรัพย์หรือว่าฟอกเงินครับ
0: เขาผิดที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคือเบียดบังทรัพย์เบียดบังทรัพย์นี่ก็คือยักยอกนะเป็นเจ้าพนักงานยักยอกพูดง่ายๆแล้วก็มีเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายแล้วก็อีกอันนึงสมคบฟอกเงินก็คือไอ้ฐานความผิดไอ้เบียดบังทรัพย์เนี่ยมันเป็นฐานความผิดฟอกเงินด้วย
4: ติดคุกไหมครับเนี่ย
0: ก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลครับให้ศาลตัดสิน
4: ขอบคุณครับ
0: ครับ
4: ทีนี้คำถามอาจารย์วีระนะครับ
1: ครับ
4: ศรัทธาเนี่ยมันเกิดยากกรณีที่คนเสพข่าวนี้แล้วศรัทธาเขาหมดเนี่ยคนที่ทำข่าวเสียงเนี่ยมีผลบาปไหมครับ
1: ไม่บาป
4: นะเพราะว
1: ่
4: าที่ศรัทธาลดด้วยตัวของเขาเองนี่คือไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่บาปฮะไม่บาปฮะไม่บาป
4: โอเค
1: ครับ
4: ไม่บาป
1: ไม่บาปอยู่แล้วบาปอะไรเรา
4: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณแมวครับสายสาม
1: คุณเมียว
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: คุณเมียว
5: ฉันอยากจะออกความคิดเห็นนิดเดียวอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายประจำที่ตะแรกอาจารย์พูดไปอะค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันมองว่าคือเงินเดือนข้าราชการมันรู้สึกกระทบเยอะกับข้าราชการนะคะถ้าลดเงินเดือนเพราะมันจะกระทบ
1: ผมไม่ได้ให้ลดเงินเดือนนะเดี๋ยวฟังก่อนไม่มีการลดเงินเดือนนะครับไม่เพิ่มเงินเดือนแล้วก็ไม่เพิ่มเงินปรับวุฒิครับไม่เคยพูดเรื่องลดเงินเดือนเลยครับ
5: ถ้างั้นก็ขอโทษด้วยอันนั้นดิฉันก็ตามอาจารย์เลยค่ะ
1: ไม่ผมไม่เคยพูดเรื่องลดเงินเดือนนะครับ
5: ค่ะ
1: ไอ้ใครที่ไปบิดเบือนไปใหญ่ไปโตนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับให้ไปอ่านที่ผมเขียนนะครับ
5: ค่ะ
1: ใน Facebook นะชื่อใช้คำภาษาอังกฤษกดลงไปว่าชื่อบัญชีวีระ V W E R A แล้วก็ดีรพัฒน์ก็ D H I R A P A T อะไรพวกนี้แล้วไปอ่านก่อนนะครับ
5: ต้องขอโทษด้วยค่ะคือจริงๆดิฉันเคยอ่านแล้วล่ะเพราะว่าด
1: ิฉันอ่านแล้วไม่น่ามีคำถามแล้วครับผมไม่ได้คุณอ่านเริ่มประโยคแรกบอกผมไม่เสนอลดเงินเดือนก็ไปกลับบ้านไปแล้ว
5: มัน
1: อ่านอะไรวะผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี้คุณไปอ่านแต่สมัยไหน
5: ไม่ค่ะดิฉันไม่ได้เน้นเรื่องของเงินเดือน
1: ผมเพิ่งเขียนเมื่อวานเนี่ยคุณไปอ่านมาเมื่อไหร่
5: อ
1: ่
5: านก็นานอยู่
1: แล้วก็นานอะไรผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี่ถ้าคุณอ่านนานแล้วไม่ได้อ่านเรื่องนี้
5: อ่านไม่หมดคร
1: ับไม่ใช่เลยไม่ได้อ่านเลยครับไม่ได้อ่านเลยครับอย่าคุยต่อเลยครับอย่าโกหกเลยครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: เริ่มต้นผิด
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เขียนเรื่องพวกนั้นเลยบอกอ่านตั้งนานแล้วผมเพิ่งเขียนเมื่อวานนี่คุณไปอ่านตั้งนานแต่พ.ศ.ไหนวะเริ่มคุยกันเงียบไม่ต้องไปเวลาเขาจับไตอะไรได้ก็อย่าโกหกไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ไม่เอา
0: วันจันทร์กลับมาเจอกัน
1: วันจันทร์กลับมาเจอกันดีกว่า
0: แล้วผมสวัสดีครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 9ความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาภรณ์มหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและเช่นเคยคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
3: กระแตชนาภรณ์มหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็จัดกันสดๆค่ะท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุนะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 ทั้ง3ช่องทางนี้นะคะสามารถฟังรายการเราสดๆได้เลยหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันก็ mcot connect หลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับฟังกันสดๆค่ะ
3: ค่ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะเดินทางง่ายๆที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าวิถีเชิงเกษตรนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็เขามีกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบว่ามีคนนะคะเข้ามาจะเป็นกลุ่มแบบว่าเป็นกลุ่มศึกษาดูงานเป็นเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็แบบกลุ่มต่างๆที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้ก็จะไปพากันไปพูดคุยนะคะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรายังติดต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรประชาสัมพันธ์ก่อนละกันค่ะ
2: okay.
3: ระหว่างที่เราติดต่อแขก
2: ได้ถ้าอย่างนั้นขอบอกข่าวดีก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะต้องการเซฟค่ะธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อ GSB Solar for Life นะคะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินเขามีข้อเสนอมีตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ค่ะได้อย่างสบายกระเป๋าเลยแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยก็คงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นนะคะ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาเลยต้องแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2570เลยนะคะแล้วก็อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าที่วงเงินสินเชื่อรวมในโครงการนี้จะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดก็ถึงก่อนก็นับตรงนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรนะคะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็เป็นข่าวดีนำมาฝากกันค่ะแล้วก็แขกยังไม่เข้ามาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็เราไปอีกหนึ่งงานก็แล้วกันที่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะคะสำหรับงานเสวนาประสาหมอค่ะต้องบอกว่าคลื่นของเราเนี่ยจัดงานสุขภาพดีๆแบบนี้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะเราจัดเกี่ยวกับโรค NCD นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โรค NCD นี่เป็นอะไรที่เป็นภัยเงียบมากๆเลยนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมนะคะรวมถึงโรคมะเร็งหลายๆอย่างนะคะเหล่านี้เนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะคะมาจากโรค NCD ทั้งนั้นเลยซึ่งโรค NCD เนี่ยมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่มันมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราค่ะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะบางคนก็คิดว่าโอ๊ยฉันดูแลสุขภาพตัวเองก็ดีแล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยจะดีพอหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเราก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยสำรวจตัวเองก่อนนะคะถ้าตอนนี้นะคุณรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนเวลาคุณตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของไขมันน้ำตาลนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างเงี้ยมันส่งตัวเลขที่ส่งสัญญาณเตือนและอันนี้คือติ๊กถูกไปได้เลยหรือคุณเป็นคนที่ทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองมากพออันนี้ก็ติ๊กถูกนะคะหรือคุณเป็นคนที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพแต่ไม่อยากกินคลีนหรือว่าไม่อยากควบคุมอาหารจนเกินไปจนเครียดอันนู้นก็กินไม่ได้อันนี้กินได้ไหมดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมันไม่สนุกเลยทำไมมันท้อจังเลยออกเท่าไหร่ก็ยังดูสุขภาพแย่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ติ๊กถูกแต่ไอ้ติ๊กถูกที่บอกเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องมาร่วมงานกับเราแล้วนะคะสำหรับงานเซวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ค่ะให้คุณเนี่ยได้สนุกกับการใช้ชีวิตได้กินอาหารอร่อยแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแบบสตรองด้วยแต่ว่าทำยังไงล่ะเราจะมาเผยเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องนี้จากเรื่องยากๆเนี่ยนะคะให้กลายเป็นเรื่องง่ายปรับนิดเดียวเท่านั้นเปลี่ยนหน่อยนะคะรับรองว่าได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสุขภาพของคุณไปอย่างแน่นอนค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรค NCD ค่ะมางานของเราเลยเราจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะ3ตุลาคมนี้งานมีตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้า 8:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เลยนะคะแล้วก็สถานที่จัดงานก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยก็คือโรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะแล้วก็เรารับจำนวนจำกัดนะคะสุขภาพดีๆแบบนี้นี่ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าโอ้เรามีผู้เชี่ยวชาญภายในงานเนี่ยหลากหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านอายุรกรรมนี่คุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะท่านเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ Long Activity ด้วยอยู่ยังไงให้แบบอายุยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วเราก็ยังมีคุณพระสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์นะคะซึ่งท่านเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพอันนี้เนี่ยจะมาทำให้เรื่องของการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนักกายภาพบำบัดจากคณะกายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลตรงนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายขยับท่าทางว่าเราจะออกกำลังกายยังไงให้ห่างไกลจากโรค NCD นะคะก็งานนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครสนใจต้องรีบทักรีบสมัครเพราะว่าถ้าเต็มแล้วปีนี้ก็คือมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับงานเซเวนาปะสาหมอของเรานะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะทักเข้ามาง่ายๆที่ LINE @thinkingradio นะคะ
3: ค่ะและตอนนี้ก็แขกอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอุษณีทอดสนิทนะคะเป็นกำนันตำบลห้วยยางแล้วก็ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
3: ่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณอุค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนว่ามามีที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นยังไงค่ะ
4: ค่ะก็วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านห้วยยางนะคะชื่อจะยาวหน่อยแต่ว่าเกิดมาจากโดยชุมชนจริงๆอ่ะนะคะเริ่มแรกเนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มแค่3คนค่ะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรก็คือคนที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนะคะแล้วก็เราเห็นช่องทางก็คือของตำบลห้วยยางเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแค่ทางผ่านของคนทั่วไปที่เขาผ่านประจวบแล้วก็จะผ่านเราไปอะค่ะเราว่าเรามีของดีก็คือมีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาแล้วก็มีแหล่งเกษตรกรรมนะคะมีแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์เราก็เลยอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาหาเราก็เห็นว่าเราทำเกษตรเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องการเกษตรเราก็เลยอยากจะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าจะจุดประสงค์เราก็คือจำหน่ายสินค้าเกษตรของเราให้ได
3: ้
4: ประมาณเลย
3: ค่ะที่นี่ที่บอกว่าเป็นการเกษตรเป็นพืชผลละไม้เป็นชนิดไหนคะเน้นไปที่ตัวไหนคะ
4: ของเราทำนาค่ะตอนที่เริ่มทำตอนแรกก็คือทำนาข้าวเริ่มแรกค่ะเรามาทำนาข้าวเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีนาอยู่นะคะต่อยอดจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษเนี่ยค่ะแล้วมีนาอยู่แล้วให้เช่าพอให้เช่าเนี่ยเขาใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะแต่นี้พอเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็อยากได้ข้าวที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวตัวเองอะค่ะก็เลยขอพ่อที่จะทำนาเองพออยากได้ทำนาเองเนี่ยเราก็เริ่มทำนาแล้วก็อยากจะขายทำยังไงถึงจะขายข้าวได้เพราะราคาตอนนั้นราคาข้าวเกวียนละ 6,000 ซึ่งถูกมากถ้าเทียบแล้วกับต้นทุนที่เราต้องเสียไปอะนะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เลยคิดว่าเราจะต่อยอดด้านการเกษตรแล้วจำหน่ายสินค้าเราได้ยังไงก็เริ่มจริงๆตอนเราทำกิจกรรมครั้งแรกเรื่องท่องเที่ยวจริงเรื่องทำกิจกรรมรู้คุณข้าวค่ะเพราะว่าลูกเพื่อนของลูกอะค่ะที่โรงเรียนของลูกอะนะคะที่เรียนไวโอลินเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องข้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆของลูกมาทำกิจกรรมรู้คุณข้าวครั้งแรกในปีน่าจะปี60ค่ะแล้วหลังจากพาเด็กๆเนี่ยชวนมาทำนาด้วยกันผู้ปกครองก็เลยต้องตามมาด้วยพอผู้ปกครองลงตามมาด้วยเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมครั้งแรกก็คือการดำนาปลูกข้าวเรียนรู้เรื่องข้าวเลยค่ะว่าอยากเป็นจากต้นข้าวนี่กว่าจะได้มาเต้นต้นข้าวนี่ผ่านอะไรมาบ้างพอต้นข้าวนี่เติบโตมาแล้วเราไปลงสีแล้วมาจนกว่าเป็นเมล็ดข้าวให้เรากินมันต้องผ่านกระบวนการอะไรเราเด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเราได้ฤดูกาลข้าวเนี่ยเราผ่านไป4เดือนเราได้ข้าวมาเนี่ยแล้วตรงกับช่วงปีใหม่พอดีผู้ปกครองกลับมาซื้อข้าวที่เขาปลูกค่ะเราก็เลยเห็นช่องทางเอ๊ะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่ากับข้าวของเราแล้วข้าวที่เราขายไปเพราะว่าอุปูข้าวไลบรีอะนะคะข้าวที่เราขายที่เราทำเนี่ยเราขายราคาเขาก็ไม่ต่อราคาเราเลยเพราะเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับที่เขาเห็นว่าคือชาวนาทำนาแล้วลำบากกว่าจะได้ข้าวให้เขาได้กินเขาก็ไม่ต่อราคาเราแม้แต่บาทเดียวเราก็เลยเห็นช่องทางในเรื่องของตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าให้คนเข้ามาหาเราแล้วเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำด้านการเกษตรเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนของสินค้าของเราได้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมา
3: ค่ะแล้วก็เห็นว่านอกจากเรื่องของข้าวแล้วก็มีการต่อยอดไปทำกิจกรรมอื่นๆเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่ามันมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างที่แบบน่าสนใจแล้วก็คนนิยมเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
4: อีกที่ของเรานะคะเด่นที่สุดของอำเภอทับตะแกก็เลยก็คือมะพร้าวค่ะเพราะเป็นพืชหลักของเราที่ปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้การปลูกมะพร้าวของที่ทับตะแกเนี่ยได้มาตรฐาน GI ซึ่งเป็น GI เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ
3: ค่ะ
4: เราก็เลยจับตรงนี้แหละค่ะว่าของเราเป็นแหล่งที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดมันที่สุดคุณภาพดีที่สุดก็มีการต่อยอดในการที่จะทำกิจกรรมเรื่องเส้นทางมะพร้าวเส้นทาง

0: สามารถทำเป็นเวิร์กช็อปได้ก็คือทุกอย่างถ้ามีนักท่องเที่ยวสนใจในการทำเวิร์กช็อปเรื่องการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวการแปรรูปน้ำสกัดร้อนสกัดเย็นหรือต่อยอดไปอีกก็คืออย่างเช่นทำลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าวก็ได้ทำยานวดจากน้ำมันมะพร้าวก็ได้เช่นกันค่ะเราสามารถมีวิทยากรที่สามารถที่จะสอนหรือให้มาทำเวิร์กช็อปร่วมกันค่ะ
1: แสดงว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวต่อยอดจากมะพร้าวเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหลายตัวเลยใช่ไหมคะ
0: หลากหลายเลยแล้วก็จะมีแชมพูมีสบู่ได้หมดเลยของเราสามารถที่จะแปรรูปได
1: ้ก็เป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกอย่างนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นกิจกรรมหลักๆที่เราที่ได้รับความสนใจก็คือเรื่องของการทำคุกกิ้งคาร์ด
1: คุกกิ้งอาหาร
0: คือใช่ค่ะกิจก็เรื่องอาหารซึ่งเราจะเน้นเรื่องอาหารพื้นถิ่นที่ในชุมชนเรานะคะแล้วก็อาหารที่มันห่างหายไปจากชีวิตคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะไม่รู้จักแล้วที่มันห่างหายไปอย่างเช่นที่ขึ้นชื่อของเราที่เราเคยอดีตที่เคยกินก็คือจะเป็นผัดเผ็ดกากมะพร้าวกุ้งค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินค่ะ
0: ไม่น่าจะไม่เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: มันเป็นเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยค่ะมาขูดแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะยากจนจะไม่ค่อยมีตังค์อย่างว่าไม่ค่อยมีอาหารกินก็จะเป็นสมัยก่อนพอเขาคั้นเอาน้ำกะทิไปแล้วเนี่ยจะมีกากมะพร้าวใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาผัดกับพริกแกงอะค่ะคั่วให้หอมแล้วใส่พวกหมูพวกนั่นส่วนใหญ่ไม่เป็นหมูก็จะเป็นพ่องเรามีติดทะเลด้วยจะเป็นกุ้งฝอยที่หาได้ตามในพื้นถิ่นของเราแล้วมาคั่วด้วยน้ำพริกแกงแล้วก็ผัดจนหอมแล้วใส่ใบมะกรูดนิดนึงเป็นอาหารที่กินได้ทั้งบ้านเลยค่ะ
1: น่าทานมากๆ
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเหมือนหยิบวัตถุดิบที่เรามีในชุมชนนะคะมาทำเป็นอาหารแล้วก็แต่เราจะทำความเข้าใจกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะว่าเราเป็นพื้นถิ่นเป็นวิถีชุมชนที่ไม่ได้เป็นเชฟเราไม่ได้เป็นเชฟแต่เราสามารถที่จะให้คุณหยิบจับวัตถุดิบรอบตัวที่คุณมาเจอแล้วสามารถจะทำมาเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เรากินเป็นประจำได้ค่ะ
1: ค่ะมีเมนูไหนที่เป็นแบบว่าเมนูแนะนำของพื้นถิ่นอีกไหมคะ
0: เมนูแนะนำของพื้นถิ่นอีกก็ถ้ามาก็ต้องเป็นทำจากมะพร้าวละค่ะส่วนใหญ่นะคะที่เราที่นำเสนอเพราะว่ากะทิเราจะหวานมันและอร่อยใช่ค่ะแล้วก็ที่เรานำเสนอก็เป็นต้มข่าไก่หน่อไม้ดองเคยกินไหมคะน่าจะเคยนะคะน่าจะเคย
1: ค่ะเคย
0: แต่ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ใช่
0: คนไม่ค่อยทำกันมากนะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่เราพื้นถิ่นของเราจริงๆที่ทำมาจากมะพร้าวแล้วก็ขนมต่างๆที่จะเป็นจากมะพร้าวทุกอย่างก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ในชุมชนค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่มาทำกิจกรรมกันเป็นคนกลุ่มไหนคะที่เข้ามาในชุมชน
0: ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นเด็กและกลุ่มที่ทำเป็นอยากเรียนรู้เรื่องเขาเรียกเป็นฐานเรียนรู้อะค่ะจะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะปีนี้แล้วก็จากเมื่อก่อนที่จะมีเรื่องโควิดนะคะเราจะกลุ่มที่สนใจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะลงเขาชอบที่จะลงมือทำเรียนรู้วิถีของชุมชนแล้วก็ลงทุนทำเป็นเวิร์กช็อปเพราะว่าเราจะเป็นกิจกรรมที่เน้นส่วนใหญ่จะเน้นของการลงมือทำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ
1: ์
0: ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมก็คือจะได้ลงมือทำอย่างเช่นถ้ามาทำอาหารก็ได้ลงมือทำอาหารพร้อมเรานะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราถ้าคุกกิ้งคลาสเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราไปหาวัตถุดิบเลยตอนนี้ที่ของกลุ่มเราสมาชิกกลุ่มเราก็จะมีการปลูกมะพร้าวปลูกหน่อไม้กินสดเราก็พาไปเก็บหน่อไม้เลยแล้วก็เอามาทำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำนำวัตถุดิบมาใช้หรืออีกบ้านนึงก็จะเป็นบ้านสวนผักกูดของเราเนี่ยที่ห้วยยางเนี่ยมีต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยค่ะเราก็เพิ่มมูลค่าในพื้นที่ว่างที่อยู่ในสวนมะพร้าวเพราะว่าผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ชอบแดดลำไหลที่ไม่ได้แดดจัดมากสามารถปลูกในสวนมะพร้าวได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมีสวนผักกูดที่เราสามารถไปเดินเก็บบอกวิธีการดูแล

0: แอร์แล้วเราสามารถเก็บผักกูดออกมาจากสวนแล้วทำอาหารสดๆจากที่เรามีค่ะวัตถุดิบที่เรามีได้เลย
1: ค่ะอันนี้ใน
0: ที่ชอบของนักท่องเที่ยวมาก
1: ค่ะในการท่องเที่ยวที่ชุมชนเรารับเป็น walk in ด้วยไหมคะหรือว่ารับเฉพาะที่เป็นหมู่คณะมาเรียนรู้เท่านั้นคะ
0: จริงๆ walk in ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆจริงๆก็อยากจะให้แจ้งล่วงหน้าประมาณ1 วันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราจะเป็นเกษตรกรก็คือวันเราอาจจะต้องดูวันที่เราสะดวกหรือว่างแต่ว่าถ้ามา walk in จริงๆคุณก็จะได้เห็นในมิติที่เรียวจริงๆอ่ะนะคะปกติเราจะไม่ได้เซตอยู่แล้วแล้วคุณจะมาในช่วงไหนเนี่ยคุณก็อาจจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันได้ภาพแต่ละจุดแต่ละมุมไม่เหมือนกันของแต่ละวันก็ยินดีที่ถ้า walk in ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือมาเที่ยวชมอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้องการที่จะทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากเรื่องของนาข้าวแล้วก็มะพร้าวแล้วมีผลไม้อะไรอื่นๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่ไหมคะ
0: ผลไม้ก็จะมีตามฤดูกาลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มะพร้าวก็คือเป็นมะพร้าวอ่อน
1: ค่ะ
0: มะพร้าวอ่อนเป็นอาหารหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำมาจากมะพร้าวเป็นหลักมากกว่า
1: ค่ะส่วนการเรียนรู้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับทุ่งนาก็ต้องไปในช่วงที่มีการปลูกมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไหมคะต้องมีแบบช่วงที่สามารถไปได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะข้าวเรื่องข้าวเนี่ยเราจะมีแค่2ฤดูกาลก็คือ
1: ค่ะ
0: นาปีกับนาปังนาปีของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมดำนาช่วงในเดือนสิงหาช่วงก่อนวันแม่หรือช่วงใกล้ๆวันแม่หรือก่อนสักเล็กน้อยก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็จะมีอีกครั้งนึงคือนาปังก็จะเป็นช่วง เดือนมกรานะคะเราสามารถติดตามข่าวสารได้เพราะว่าเราจะลงโปรแกรมไว้ให้ในเพจของเราอะนะคะเพจห้วยยางคันที่โฮม
1: ค่ะ
0: เที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยยางสามารถที่จะติดต่อติดตามข่าวสารได้เลยว่าช่วงไหนที่เราจะมีกิจกรรมนี้เราจะลงข้อมูลไว้ให้ค่ะ
1: อืมค่ะแต่ช่วงไหนที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับนาก็มีกิจกรรมอื่นๆที่คุณอูเพิ่งแบบเล่าไปนะคะเกี่ยวกับการทำเกษตรอื่นๆ
0: อืมพืชผักอะไรพวกนี้ได้หมด
1: ค่ะนอกจากเป็นค่ะนอกจากพวกถาดการเรียนรู้ต่างๆแล้วมีพาเที่ยวชุมชนไหมคะหรือว่าพาเที่ยวรอบๆใกล้เคียงด้วยไหมคะ
0: เป็นที่ได้เปรียบของที่อื่นนะคะของตำบลห้วยยางเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งทะเลและภูเขาค
1: ือ
0: เที่ยวทะเลและเที่ยวน้ำตกได้ภายในวันเดียวนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเป็นที่แคบน้ำตกทะเลภูเขาเนี่ยห่างกันเพียงแค่10 กิโลเมตรซึ่งสามารถวันเดียวสามารถเที่ยวได้ทั้งทะเลทั้งน้ำตกเลยค่ะ
1: อืมค่ะ
0: คืออาหารทะเลที่นี่สดนะคะสดใหม่ๆเราสามารถที่จะไปช่วงเช้าๆเนี่ยสมมติว่ามาที่เรามาพักที่เราพักที่ในตำบลห้วยยางเนี่ยสามารถไปเดินเที่ยวสะพานปลาบางทีเราก็จะไปเจอเขากำลังหาปลาทะเลก็มีบางทีก็ได้หมึกขึ้นจากเรือก็มีค่ะก็สามารถกินอาหารทะเลสดๆได้
1: ค่ะทะเลตรงนั้นเรียกว่าหาดอะไรคะ
0: ของเรามีอุทยานแห่งชาติ2 แห่งในพื้นที่ตำบลห้วยยางนะคะอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรและก็อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนะคะที่เป็นอุทยานนะคะส
1: ่
0: วนที่ไม่เป็นอุทยานเนี่ยจะมีหาดวัดสมุทรธารามนะคะแล้วก็สะพานปลาห้วยยางค่ะที
1: ่
0: สามารถไปเที่ยวได้เลย
1: ค่ะเรียกได้ว่าครบจบในวันเดียววันเดย์ทริปก็ได้ทั้งแบบว่าเวิร์กช็อปทะเลน้ำตกภูเขา
0: แล้วก็
1: ครบ
0: ด้านการเกษตรครบค่ะ
1: อืม
0: วันหนึ่งสามารถเที่ยวได้ทุกมิติเลยค่ะทั้งทะเลภูเขาแล้วก็เกษตรค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวคึกคักไหมคะ
0: ช่วงนี้ยังเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่าด้วยตอนแรกเนี่ยเราเริ่มทำเมื่อปี60แล้วก็ทำเพิ่งจะเป็นที่รู้จักได้ประมาณสักปีนึงก็ติดเรื่องโควิดปิดโควิดเรื่องโควิดเราก็ตอนนั้นเราเริ่มจะ63เนี่ยเราเริ่มจัดตั้งวิสาหกิจเราเริ่มมีสมาชิกจาก3 คนเป็น7 คนเราจดวิสาหกิจได้ จดวิสาหกิจได้เนี่ยมาติดช่วงโควิดยาวประมาณ 3-4 ปีทำให้เราหยุดชะงักไปหยุดชะงักไปเราก็มาเริ่มฟื้นฟูใหม่ตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาบ้างแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเราก็จะจัดเป็นโปรแกรมแต่ละครั้งในช่วงเพราะว่าของเรามีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนอยู่ในพื้นที่ในช่วงฤดูไฮนะคะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภา
1: ค่ะ
0: เขาจะมาอยู่ลองเทอมอะค่ะประมาณ 3-4 เดือนในพื้นที่เราก็จะทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะ
1: เขาอยู่อามาเป็นคณะอยู่หลายคนไหมคะ
0: เขามาเป็นครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีที่อยู่เขามีเขาเรียกว่าแล้วนะหมู่บ้านของชาวสวีเดนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะหลายหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่อันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งแต่ก็เราก็ค่อยๆพัฒนาไป
1: อืมค่ะโอ้ที่นี่แบบว่าน่าเที่ยวคิดคุณอูคิดว่าอะไรคือแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยแตกต่างโดดเด่นกว่าที่อื่นคะ
0: น่าจะเป็นเพราะว่าเรามีวัตถุดิบด้านอาหาร
1: ค่ะ
0: ด้านอาหารทั้งพืชผักนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะแล้วก็มียังพืชด้านการเกษตรมีการผลิตอาหารที่เป็นของเราเองแล้วก็สดใหม่แล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเข้ามาได้อะค่ะ
1: อืมค่ะก็เรียกได้ว่าครบจบเลยแล้วการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนหรือว่าของคนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นยังไงคะ
0: ตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็เริ่มกลับมาอยู่บ้านก็ตอนแรกอย่างที่บอกว่ามีแค่3คนของเรา มาจับกลุ่มกันแค่3คนก็ยังคนอื่นก็ยังไม่ได้รู้จักไอ้วิธีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสักเท่าไหร่นะท
1: ี
0: นี้พอเริ่มมีคนกลุ่มใหม่ๆหรือกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเขาเห็นเราทำก็คิดว่าจะแรกเขาก็คิดว่ามาบ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันพอเห็นเราทำก็มาเห็นว่ามันมีโอกาสและมีช่องทางในการที่จะเกษตรกับการท่องเที่ยวสามารถจะเชื่อมโยงกันได้ก็เลยเข้ามารวมกลุ่มตอนนี้เราก็มี10คนเป็นสมาชิกแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมมาเรื่อยๆถึงจะไม่ได้หรูหรามากไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากมายแต่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็เราภาคภูมิใจตรงที่เราก็มีกิจกรรมที่เป็นอีเวนท์ที่เราทำเป็นประจำทุกปีนะคะเรื่องกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งแอดห้วยยางสามารถไปดูตาม YouTube หรือข้อมูลข่าวสารได
1: ้ค่ะ
0: เป็นกิจกรรมที่เราจะรวมวิถีเรื่องของการเกษตรมานำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในงานกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้จัดเป็นประจำไหมคะหรือว่าจัดช่วงไหนยังไง
0: ตอนนี้ที่เราคิดปกติเนี่ยเราจะทำตามฤดูกาลของมาแต่มาช่วงหลังเราติดปัญหาเรื่องฝนบ้างอะไรบ้างเราก็จะเลื่อนมาเป็นช่วงวันเดือนมกราถึงกุมภาของทุกๆปีอะค่ะแต่ปีนี้เราผ่านมาแล้ววันที่13-14กุมภาเราผ่านมาแล้วปีหน้าก็น่าจะเป็นช่วงไม่มกราก็กุมภาต้องดูเรื่องอากาศฝนฟ้าอากาศอีกครั้งนึงอะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็
0: จะพยายามทำให้ได้ทุกปีประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลการันตีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเป็นรางวัลอะไรยังไงคะ
0: การันตีกิริขันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็เป็นการวันนั้นที่ตอนนั้นที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีทีมที่จะมาลงมาท่องเที่ยวเราก็จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเสมือนรับนักท่องเที่ยวเลยนะคะก็มาเรียนรู้ของเรื่องการทำอาหารเรามีเวิร์กช็อปให้ท่านคณะกรรมการได้เข้ามาทำกิจกรรมกับเราการเป็นที่ชื่นชอบเราก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการการันตีคิริขันมาค่ะ
1: ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็แสดงว่าชุมชนของเราก็ได้มาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณอู๋มองภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนในอนาคตวางภาพไว้ยังไงบ้างคะ
0: วางภาพไว้จริงๆเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยคนเราจัดกิจกรรมทอดน่องท้องทุ่งครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีประมาณ64อ่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: มองตอน

0: กเลยคือตอนนั้นก็คือคนน่ะไม่รู้จักเลยว่าการท่องเที่ยวมันจะช่วยเราได้ยังไงแล้วคนในชุมชนเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเขาเองมีคุณค่าเขาไม่รู้ว่าไอ้น้ำตกกับทะเลที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีค่าสำหรับคนข้างนอกเพราะเขาเห็นของเขาทุกวันว่ามันมีแค่น้ำตกทะเล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะทำอะไรให้เขามีรายได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: เราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้นำอะไรตอนที่เราทำมาตั้งแต่แรกนะคะก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะแต่ว่าพยายามที่จะจัดกิจกรรมท่อน่องท่องทุ่งมาให้เขารู้ว่ามันขายได้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะทำบ้านเรามีคุณค่าที่จะให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวได
1: ้
0: ก็ทำให้พอเริ่มจัดกิจกรรมแล้วมีคนเข้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าเอ้ยมันสามารถทำได้นะอะไรเงี้ยก็ผลตอบรับในลำดับต่อมาปี65 66 67 68ที่ทำกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งมาก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ได้รับความเขาเรียกว่าทุกๆปีก็จะได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคนในชุมชนนะคะแล้วก็มีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่จะทำกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวอีกเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าที่บ้านเขาสามารถที่จะขายเรื่องท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงแบบว่าช่วงไหนที่แบบว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ชุมชนที่สุดคะก็คือช่วงที่แบบมีนาใช่ไหมคะ
0: จริงๆมันเที่ยวได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าถ้าแล้วแต่มุมมองและคนชอบค่ะจริงการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเราต้องถามว่าต้องพยายามว่าให้ข้อมูลเขาว่าคุณต้องเข้าใจวิถีของเราวิถีของเราแต่ละช่วงเวลาที่คุณมาเนี่ยความสวยจะไม่เหมือนกันจุดเดียวกันเนี่ยเวลามาแต่ละวันและเวลา
1: ค่ะ
0: คุณก็จะไม่ได้ภาพที่เหมือนกันก็อยากจะให้เข้าใจว่าบุคคลคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยคุณต้องมาค้นหาด้วยตัวเองว่ามุมไหนจุดไหนที่คุณจะถ่ายรูปแล้วสวยมาตรงไหนแล้วช่วงข้าวเนี่ยถึงขนาดนาข้าวเนี่ยถ้าไม่มีช่วงที่ไม่มีนาเนี่ยมันก็จะมีมุมที่มันสวยของเขา
1: ค่ะ
0: คุณต้องลองมาดูแล้วมาเที่ยวดูแล้วจะรู้ว่ามันสวยในแบบของคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ
1: ก็ค่ะก็ทิ้งท้ายไว้นะคะให้คุณอู๋ชวนท่องเที่ยวแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามข่าวสารอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะก็ยินดีต้อนรับกับท่านที่จะมาเที่ยวตำบลห้วยยางนะคะตำบลห้วยยางเนี่ยเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติดังทับน้ำตกน้ำทั้งทะเลแล้วก็มีวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์สำหรับคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าสำหรับอู้นี่มันมีเสน่ห์มองออกมาทุกวันก็มันมีเสน่ห์สำหรับเราแต่อู้ก็อยากจะชวนทุกคนอ่ะมารับรู้มาเห็นในเสน่ห์ที่มันแอบแฝงอยู่ในตำบลห้วยยางนะคะก็ถ้ามีโอกาสผ่านมามีโอกาสแวะมาหรืออู้ตั้งใจจะมาก็ติดต่อสอบถามได้นะคะว่าจะมาเที่ยวที่ไหนดีร้านอาหารตรงไหนที่พักยังไงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับอู๋ได้โดยตรงนะคะเบอร์โทรศัพท์0864122283นะคะหรือสามารถติดตามข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยได้ที่เพจห้วยยางคันทรีโฮมค่ะท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยยางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอู๋มากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะกับชุมชนนะคะให้แฟนรายการได้ฟังกันหวังว่าวันนึงจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ชุมชนนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะเราไลฟ์รายการกันสดๆเลยหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio หรือว่าจะทักเข้ามาง่ายๆที่ LINE @thinking radio ก็ได้นะคะมีคุณผู้ชมทักมาใน Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะเป็นแฟนประจำรายการมีคุณซาซิมาทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็คุณทัศยานี่บอกว่าเหมือนท้องฟ้าญี่ปุ่นนะจะลืมเลือนการมีอยู่ของดวงอาทิตย์ไปเสียแล้วเพราะว่าฝนตกหนักโอ้ข่าวที่เพิ่งเห็นว่าน้ำท่วมหนักไปเป็นอุทกภัยเลยที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นเนาะอันนี้ภาพก็ค่อนข้างที่จะดูหนักอยู่มากเลยไม่รู้ว่ากุนทัศยานี่อยู่เมืองไหนคะนะก็เหมือนที่ประเทศไทยเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุกำลังเข้านะคะที่กรุงเทพก็ฝนตกหนักสลับกับแดดสลับกับฝนเนี่ยนะคะสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบเนี้ยตกหนักมากสักพักหนึ่งก็แดดแรงจัดนะคะก็ทุกๆคนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้คืออากาศแปรปรวนมากๆเลยจริง
1: ๆค
8: ่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเราแอบมาบอกรายการเราไม่รู้เป็นรายการแรกหรือเปล่านะก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกับคลื่นของเรานะคะเราจะกำลังจะไปที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมคะ
1: อ
8: ๋
1: อใช่แล้วค่ะเดินทางไปที่สีสัตชนาลัยค่ะเราเคยจัดกิจกรรมสุโขทัยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เราก็คือเน้นไปที่อำเภอสีสัตชนาลัยค่ะว่าเพราะว่าที่นี่แบบว่ามีแหล่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองสุโขทัยเนาะที่ขึ้นชื่อมากเป็นทองลายโบราณทองสุโขทัยไม่ได้แค่แบบพาไปดูนะคะพาไปดูถึงแบบว่ากรรมวิธีการทำของเขาเลยไปบุกโรงงานทองสุโขทัยให้เห็นกับตาเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องสังคโลกนี่ก็ดังมากๆเลยนะคะก็ไปดูแล้วก็ไปลงมือทำเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกที่เป็นแบบชิ้นเดียวในโลกไว้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยนะคะที่นี่ก็แบบมีหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกนะคะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะที่น่าสนใจแล้วก็เราไม่ได้ไปแค่เที่ยวอย่างเดียวเรามีกูรูนำเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะ
8: ค่ะ
1: ที่จะไปท่องเที่ยวกับเราคืออาจารย์นัทนะคะก็เป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์จะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีนะคะอาจารย์นัทอาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาค่ะร่วมเดินทางไปกับทริปนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากมายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าจะพาไปตื่นตาตื่นใจกับเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวัดที่แบบสวยมากๆวัดพิพัฒน์มงคลเป็นวัดที่มีศิลปะแบบล้านนาสวยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ
8: ค
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะก็ใครสนใจลองขอโปรแกรมเดินทางได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
8: ค่ะใครที่ชอบท่องเที่ยวนะคะในส่วนของเมืองโบราณเนาะก็สุโขทัยนี่ขึ้นชื่อนะคะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ไปกับเรานี่พิเศษจริงๆเพราะว่ามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะคะไปกับเราด้วยและก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็ต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะเพราะว่าทริปแบบนี้คือเต็มไวมากๆเลยนะคะก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะและพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้นะดิฉันชื่นชอบอยู่กระแสหนึ่งที่ใครที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์อะตอนนี้มันจะเป็นกระแสที่เริ่มมาจากที่สวนสัตว์ที่จังหวัดสมุทรปราการไหมฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะเนาะที
1: ่
8: มันจะมีโพสต์ที่ค่อนข้างเป็นไวรัลอยู่แรกๆเลยที่พี่ไปดูน้องช้างแสดงช้างโชว์ที่สวนสัตว์ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการอะแล้วก็บอกว่าแม้แต่ว่ามีคนดูเพียงคนเดียวน้องก็ต้องทำการแสดงอะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันดูสร้างปลุกพลังโซเชียลนะคะชาวโซเชียลมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่โพสต์นั้นเนี่ยนะคะเป็นไวรัลขึ้นมาคนก็แห่ไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์นี้เนาะเต็มไปหมดเลยนะคะจนแบบที่เห็นชัดๆเนี่ยทางดาราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเต็มเลยหรือแม้แต่กระทั่งคนธรรมดาที่แต่ก่อนอะสวนสัตว์หรือฟาร์มจระเข้สมุทรปราการแห่งเนี้ยไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เนาะนะทั้งนักท่องเที่ยวน้อยแต่พอเป็นกระแสนี้ขึ้นมาก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นเยอะขึ้นและก็ต้องบอกว่าการเที่ยวสวนสัตว์อะไรแบบนี้มันต้องมีความคึกคืนคึกคักของนักท่องเที่ยวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันดูเงียบเหงาน้องที่เป็นสัตว์อยู่ที่นั่นเขาก็ดูไม่มีชีวิตชีวาเออมันอาจจะเกี่ยวเนาะแล้วก็มีกระแสไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีโลมาแสดงอ่ะที่เราก็เคยไปใช่ไหมที่เนี่ย Oasis World ที
1: ่ใช่ค่ะจันทบุรี
8: ใช่มันก็เคยเป็นกระแสที่โด่งดังแต่ว่าปัจจุบันก็คือเงียบแต่พอเป็นกระแสขึ้นมาอีกนะคะ คนก็แห่ไปท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่ก็อยากให้ชาวโซเชียลนะคะไปท่องเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนั่นก็คือสวนสัตว์ที่จังหวัดลพบุรีก็คือเห็นผ่านตามาบ้างแล้วดิฉันเองก็ยังไม่เคยไปที่นี่เนาะแต่ว่าพอไปอ่านข้อมูลหรือว่าพอไปดูจากข่าวหลายข่าวอะที่นี่ก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยแต่ก่อนก็คือเขาเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่มากๆของจังหวัดลพบุรีเคยมีกระแสข่าวมาเยอะนะคะว่าเอ้ยพอไปเที่ยวแล้วดูไม่ค่อยน่าท่องเที่ยวเลยดูไม่มีนักท่องเที่ยวดูเลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยดีหรืออะไรแบบเนี้ยแต่นั่นมันก็เป็นกระแสข่าวเดิมๆซึ่งปัจจุบันอะพอไปดูในเพจของเขาในเว็บไซต์เขาหรือดูแต่ละคนที่ไปท่องเที่ยวมาแล้วทำเป็นคลิปหรือว่ารายงานข่าวอะมันน่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะจะมีน้องที่น่ารักอยู่ในตอนนี้ก็คือน้องลิงอะลิงอะไรอะลิงโลตังไหมนะคะอันนี้ก็ดูน่ารักนะคะเป็นลิงชิมแปนซีหรือเปล่านะคะที่ฉันไม่แน่ใจชนิดของเขาแต่ตอนนี้น้องดังอยู่นะแต่ว่าทางสวนสัตว์เขาก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเยอะกว่านี้นะคะก็เขาพร้อมแล้วแหละที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวสำหรับที่นี่นะคะสวนสัตว์ลพบุรีซึ่งเขาอยู่ในความดูแลนะคะของกองทัพบกนะเขาอยู่ในเขตพื้นที่ของค่ายทหารแล้วก็มีกำลังพลทหารเนี่ยในการเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้นะคะก็ปรับปรุงให้น่าท่องเที่ยวมากขึ้นมีเด็กๆ เข้าไปทัศนศึกษานะคะแล้วก็มีน้องนี่ดิฉันเห็นคลิปและชื่อน้องบูมนะคะเป็นลิงชิมแฟนซีตัวใหญ่นะคะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่น่ารักมากๆเลยที่สมุทรปราการก็มีลิงท ที่น่ารักน่ารักเนาะนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวนสัตว์ถ้าเกิดเราไปท่องเที่ยวกันเยอะๆน้องๆก็จะดูมีชีวิตชีวาสวนสัตว์แต่ละที่ก็จะมีกำลังในการที่จะไปเลี้ยงดูน้องๆเนาะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์นี่ต้องใช้ทั้งกำลังเงินทั้งอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะขอเอาใจใส่แซ่บสักหน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะคะก็ใครที่ชื่นชอบรับประทานน้ำพริกค่ะกำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดอยู่นะคะดิฉันมีมาแนะนำความอร่อยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะนี่มีสินค้ามาด้วยนะคะอันนี้คือน้ำพริกแม่รัศมีนะคะเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยนะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงแล้วเขาก็คว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะคะอันนี้คือเป็นการันตีความอร่อยได้เลยและเขาก็สืบทอดกันมานะคะยาวนานกว่า10ปีเลยมีการออกร้านออกบูธประจำจังหวัดมีการออกบูธระดับประเทศเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเพราะว่าเขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีมาให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะตรงนี้เนี่ยหอมกรอบแล้วก็เห็นตัวกุ้งเน้นๆเลยไม่รู้ว่ากล้องจะชัดพอให้เห็นตัวกุ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้เนี่ยแซ่บถึงใจถึงเครื่องใครที่เป็นสายแซ่บก็ต้องแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นใครที่ชอบน้ำพริกแมงดาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นต้นตำรับแท้ๆเลยพูดถึงน้ำพริกนี่เป็นอาหารจานหลักของประเทศเราไปแล้วนะคะแค่มีไว้เนี่ยกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับผักสดเครื่องเคียงกินกับไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแล้วก็รอดทุกมื้อแน่นอนวันนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะเราแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนี่นะคะรับไปเลยจุกๆ24กระปุกเต็มๆแทบจะกินกันได้ทั้งปีไปเลยนะคะทั้งหมดนี้เพียงแค่ราคา890บาทเท่านั้น24กระปุกนะคะก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะโทรไปสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์021143990 021143990ดิฉันลองรับประทานแล้วอร่อยมากแซ่บมากนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนียนี่เขาการันตีโดย M-Cord อสมทของเราเองนะคะใครที่ชื่นชอบน้ำพริกต้องสั่งซื้อไว้ติดตู้เย็นติดบ้านของท่านค่ะน้ำพริกแม่รัศมีแล้วก็เวลารายการของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่วันนี้เราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 เวลาดีมากดิฉันอยากจะบอกเวลาท่านทั้งหลายที่ฟังได้ทั่วโลกนะคะถ้าท่านอยู่ปารีสนะคะท่านฟังตอน2ยามนะคะส่วนถ้าเป็นเช่นปารีสเช่นเดียวกันนะคะถ้าถอยหลังไปในฤดูร้อนก็เป็น5ทุ่มนะคะที่ลอนดอนก็5ทุ่มฤดูหนาวฤดูร้อนก็4ทุ่มโตเกียวฟัง6โมงเช้าค่ะออตตาวานะคะแคนาดาฟังเวลา5โมงเย็นก่อนจะถึง5โมงเย็นของประเทศไทย1วันเลยนะคะถ้าเผื่อเป็นหน้าร้อนก็6โมงเย็นค่ะก็คือเช่นเดียวกันนะคะสำหรับออตตาวานี่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็ฟังย้อนหลังไปประมาณ24ชั่วโมงแวนคูเวอร์นี่ย้อนหลังไปเป็นบ่าย3โมงนะคะ LA นะคะลอสแองเจลิสก็ฟังย้อนหลังไปบ่าย3โมงหน้าหนาวหน้าร้อนก็บ่าย2โมงนะคะมอสโกล่ะคะมอสโกความจริงอยู่ใกล้ไทยนะคะฟังตอนตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งหลังจากประเทศไทยตีหนึ่งนะคะออสเตรเลียก็เขาเห็นพระอาทิตย์ก่อนเรา8โมงเช้าของเขานะคะปักกิ่งจริงๆที่เห็นพระอาทิตย์น่าจะหลังเราแต่เขาก็ถือว่าเห็นก่อนเราเพราะว่าเขาขึ้นทางทิศตะวันออกปักกิ่งก็เวลา5ทุ่มเช่นเดียวกับเราโตเกียวนะคะ7โมงเช้าค่ะก่อนเรานะคะคือโตเกียว7โมงเช้าตอนนั้นเราเพิ่ง6โมงเช้าตี5ดูซ้ำนะคะแล้วก็ออตตาวานี่หน้าร้อน5โมงเย็นย้อนไปนะคะถ้าหน้าหนาวก็ช้าหน่อย6โมงเย็น LA นี่มีพี่น้องคนไทยฟังเยอะนะคะก็หน้าหนาวก็เป็นบ่าย2โมงย้อนไปอีกเช่นเดียวกันหน้าร้อนก็3โมงซิดนีย์ค่ะซิดนีย์ไม่ทราบว่ามีแฟนคลับอยู่หรือเปล่าซิดนีย์เขาเห็นว่าติดก่อนประเทศไทยเพราะฉะนั้น6โมงเช้าค่ะของเราเป็นตี5นี่ก็เรื่องเวลาทีนี้ก็จะเริ่มต้นรายการแล้วนะคะประเทศไทยเวลานี้เรามีวิกฤตอย่างแรงเลยทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองศิลปวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมและคุณธรรมจริยธรรมพูดสั้นๆนะคะคนพูดปดก็กลายเป็นคนดีไปคนพูดดีพูดซื่อสัตย์ก็กลายเป็นคนพูดปดไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นตัวอย่างอยู่ชัดๆดิฉันก็คิดว่าทุกคนเนี่ยดีที่สุดคือทำความสงบไปเกิดขึ้นในจิตใจอย่างดิฉันเนี่ยบางทีไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงบูชาพระรัตนตรัยเพลงนี้เรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องเป็นคอรัสนะคะเป็นประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูนักร้องนำนะคะชื่อสรัญคุ้งบรรพตหรือต้องโน้ตขอเชิญรับฟังแล้วก็ร้องตามไปด้วยเลยนะคะยิ่งดีใหญ่เลยแล้วพอคุณคล่องแล้วคุณก็ไม่ต้องเปิดวิทยุร้องไปเฉยๆตื่นเช้ามาร้องเพลงนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องข่าวเรื่องที่ทำให้โลกนี้มันปั่นป่วนกันนะคะ

ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ติดตามฟังรายการของครูดุษนะคะโดยเฉพาะท่านที่ท้วงติงมาในเมื่อดิฉันให้ข้อมูลผิดแล้วดิฉันก็หวังว่าจะได้รับการท้วงติงอย่างนี้เรื่อยๆเพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ของดิฉันนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะที่พูดถึงประเทศไทยและประเทศเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าประเทศเวียดนามเยอะเลยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 513,120 ตารางกิโลเมตรนะคะสำหรับประเทศเวียดนามนะคะมีพื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คือแก้ไขให้ถูกต้องนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ดิฉันบอกว่ามีบริษัทผลิตรถยนต์บางบริษัทย้ายฐานไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามนั้นที่ถูกต้องคือบริษัทโตโยต้าจำกัดเพียงแต่ไปลงทุนเพิ่มค่ามหาศาลที่ประเทศเวียดนามค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ได้ทวงติงมาค่ะจบเพลงบทบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะคะทีนี้ก็จะขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเพลงเหมือนกันคือในโลกนี้เนี่ยเพลงมีมากมายคนแต่งก็มากมายมีลิขสิทธิ์บ้างไม่มีลิขสิทธิ์บ้างขโมยลิขสิทธิ์บ้างก็มีทั้งนั้นทีนี้มีเพลงอยู่ประเภทหนึ่งที่คนเขาเปลี่ยนเนื้อจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะแล้วก็มีเพลงอีกประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนสาระจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นก็จะเรียกว่าเพลงแปลงนะคะมีเพลงฝรั่งเศสอยู่เพลงหนึ่งค่ะคนชอบเอามาร้องแต่ร้องในลักษณะเพลงแปลงดิฉันก็อยากจะนำความรู้เล็กๆน้อยๆที่ดิฉันประสบมาแล้วดิฉันร้องเพลงนี้มาหลายสิบครั้งเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะแสดงด้วยอะไรด้วยเป็นเพลงต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสค่ะชื่อว่า Comme d'habitude คนที่ร้องเนี่ยก็แต่งเพลงแต่งเนื้อด้วยเนี่ยชื่อคลูดฟรองซัวตอนนั้นเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ฝรั่งเศสแต่งร่วมกับรักเรโวและจิลติโบความหมายของชื่อเพลงเนี่ยค่ะแปลว่าเหมือนเช่นเคยหรือตามปกติก็มาแปลว่าเหมือนอาบิทิดแปลว่าเดิมๆเช่นเคยนะคะเป็นเนื้อหาเนี่ยเป็นอารมณ์เพลงรักเป็นเพลงป๊อปบัลลาดที่เศร้าเขาว่าเศร้าส้อยนะและหม่นหมองแต่ดิฉันว่าไม่เศร้านะคะเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ความสัมพันธ์กำลังพังทลายลงช้าๆจากความจืดชืดและน่าเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องชีวิตประจำวันมันก็เป็นเรื่องมีเรื่องบนเตียงบวกอยู่ด้วยทุกอย่างกลายเป็นเพียงหน้าที่และกิจวัตรที่ต้องทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นตัวอย่างของเนื้อร้องนะคะเช่นว่าภาษาไทยนะที่เขาแปลมาฉันลุกขึ้นจากเตียงฉันเขย่าตัวคุณแต่คุณไม่ตื่นเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยหรือว่ามีอยู่ตอนนึงบอกเราจะแกล้งรักกันเหมือนเช่นเคยมันก็จะมีเนื้อภาษาฝรั่งเศสที่ฉันก็จะอ่านให้ท่านได้ฟังตอนหนึ่งตอนนั้นจริงๆมันคำว่ากอมมาดับบิทูดชื่อเพลงเนี่ยมีทั้งหมด26ครั้งในเนื้อเพลงนะอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะภาษาฝรั่งเศส Je me lève et je te bouscule Tu ne te réveilles pas comme d'habitude Sur toi je remonte le drap J'ai peur que tu aies froid Comme d'habitude

กันข้ามกับที่ที่ฉันอ่านได้ฟังเมื่อกี้แปลหน่อยเรื่องภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าตรงกันข้ามยังไงนะคะเขาบอกว่าฉันตื่นขึ้นแล้วฉันก็เขย่าตัวเธอแต่เธอไม่ตื่นเหมือนเคยบนตัวเธอเนี่ยฉันดึงผ้าห่มมาห่มฉันกลัวเธอหนาวเหมือนเคยมือของฉันเนี่ยเกือบจะแตะไปที่ตัวเธอและผมของเธอเหมือนเคยแต่ว่าเธอหันหลังให้ฉันพลิกตัวหันหลังให้ฉันเหมือนเคยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะกอมดาบิตตลอดเลยจนจบลงด้วยว่าออฟฟาลามูแล้วเราก็ทำรักกันทีนี้แฟรงค์ซินาตราก็เป็นนักร้องส่วนคนที่แปลงเนื้อนะฮะอันนี้เราใช้คำว่าลอลิงแปลงไม่ใช่แปลงนะแปลงคือเปลี่ยนเนื้อคือคุณพอลแองกาเขาเป็นนักร้องแล้วเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเขาได้ยินเพลงนี้ทางโทรทัศน์ระหว่างพักผ่อนอยู่ที่ฝรั่งเศสก็เลยขอซื้อลิขสิทธิ์มาทำเนื้อร้องภาษาอังกฤษใหม่ความหมายของชื่อเพลงแปลว่าในแบบของฉันหรือเส้นทางของฉัน my way เดิมคือ comme d'habitude เหมือนเช่นเคยเนื้อหาและอารมณ์นะคะมันก็เปลี่ยนไปละถูกพลิกโฉมจากเพลงรักที่เขาบอกว่าน่าอึดอัดคือรักกันแล้วก็ทำอะไรซ้ำๆกันเนี่ยเขาบอกน่าอึดอัดกลายเป็นเพลงแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนกำลังมองย้อนกลับไปในอดีตที่ก่อนที่ฉากสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง Final Curtain เขายอมรับทั้งความสำเร็จความผิดพลาดและหยาดน้ำตาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาได้ใช้ชีวิตและเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตามแนวทางของตัวเองอย่างทรนงอันนี้สำคัญนักการเมืองไทยจึงเอามาร้องกันมากหรือว่าผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆก็เอามาร้องกันเพราะว่าเขาจะหมายถึงชีวิตที่โชคโชนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาแล้วก็อยู่ด้วยความทรนงซึ่งต่างกับกอมเมดบิจูดดั้งเดิมของฝรั่งเศสรักกันเหมือนธรรมดาเหมือนเช่นเคยซ้ำซากจำเจไม่มีอะไรน่าเบื่อนะคะนี่ทีนี้ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่บอกแล้วก็เมื่อกี้เน้นอีกทีนึงนะคะต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสกับคนที่มาร้องคนหลังนี่คือคนละคนกันนะคะผู้ขับร้องต้นฉบับรูปแต่งก็โคลด ฟรองซัวเป็นชาวฝรั่งเศสที่บอกแล้วกับราคาเกอร์โวและจิลติโบอันนี้ความหมายมันก็เปลี่ยนไปบางทีดิฉันก็รู้สึกถ้าคุณน้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ดิฉันก็นึกเนื้อเป็นภาษาฝรั่งเศสก็นึกขำๆว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองก็เอาเพลงนี้มาร้องในงานซึ่งมันหมายถึงคู่รักสองคนที่ทำอะไรซ้ำๆตั้งแต่นอนตื่นนอนกลับมาจากทำงานรวมทั้งการเมคเลิฟด้วยมันก็ดูขำๆดีนะคะถ้าใครจะร้อง My Way ก็บอกซะหน่อยก็ดีว่าไอ้เดิมทีมันชื่อ Comme d'habitude มันเป็นเรื่องรักๆใครๆอารมณ์รักและอารมณ์เศร้าที่เธอก็ออกไปข้างนอกฉันยังอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเธอก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมจะร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่า My Way Frank Sinatra เอามาตัดแปลงแล้วก็ร้องเพราะฉะนั้นความหมายไม่เหมือนกันอันนี้คือความทรนงอันนั้นคือความรักอารมณ์รักบอกซะหน่อยก็ดีจะได้ไม่ขำค่ะนะคะเชิญรับฟังภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเนื้อทำนองเดียวกันเลยเนื้อต่างกันเท่านั้นนะคะ

0: จบแล้วนะคะเพลงกอมดาบิจีแล้วก็เพลง My Way พักสักครู่ค่ะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: ค์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
0: ค์เรียนรู้เรื่องราวของบทซิมโฟนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกบทหนึ่งก่อนที่ท่านจะได้รับฟังนะคะคือซิมโฟนีหมายเลข9ในบันไดเสียง D minor opus 25หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Choral Symphony นะคะเป็นผลงานชิ้นซิมโฟนีชิ้นสุดท้ายค่ะที่เสร็จสมบูรณ์ของลุดวิกฟันเบโธเฟนนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำเข้าสู่ดนตรียุคโรแมนติกลูดวิกฟันเบโธเฟนเนี่ยนะคะประพันธ์เมื่อปี1822คริสตศักราชนะคะแล้วก็จบเมื่อปี1824เขาเริ่มร่างแนวคิดเกี่ยวกับเพลงนี้มาตั้งแต่1817ค่ะคือร่างคิดอยู่ในสมองเนี่ยแล้วกว่าจะมาลงเป็นโน้ตเพลงหรือเป็นทำนองเนี่ยก็อีกเป็นปีเรื่องราวเบื้องหลังน่าทึ่งในขณะที่เพลงนี้ออกแสดงเป็นครั้งแรกเบโธเฟนเนี่ยหูหนวกแล้วทราบใช่ไหมคะก็หูหนวกเขาขึ้นไปช่วยบอกจังหวะบนเวทีไม่ได้เป็นคอนดักเตอร์นะคะพอเพลงจบลงโดยที่ผู้ชมปรบมือแซ่ซองอย่างบ้าคลั่งแล้วลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพชื่นชมเขาเบโธเฟนไม่ได้ยินแล้วล่ะค่ะจนกระทั่งนักร้องเสียงโซปราโนที่ยืนอยู่ข้างๆต้องช่วยหมุนตัวเขา ให้หันไปเผชิญหน้ากับผู้ชมเพื่อดูภาพความประทับใจของผู้ชมเบโธเฟนถึงได้รู้ว่านี่ผลความสำเร็จของผลงานของเขาบทเพลงแห่งมวลมนุษยชาติ Ode to Joy ในท่อนที่4ท่อนที่4มี4ท่อนนะคะ4 movement ท่อนที่4ในเบโธเฟนได้นำบทกวีชื่อ An die Freund หรือ Ode to Joy ในภาษาอังกฤษของ Friedrich Schiller กวีชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากมาใส่ทำนองเนื้อหาของบทเพลงนี้กล่าวถึงความสุขมิตรภาพและพระราดรภาพของมวลมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนเป็นที่พี่น้องกันอันนี้ก็จริงๆก็ตรงกับหลัก6ประการข้อหนึ่งก็คือทุกคนทุกมนุษย์ทุกคนมีความทัดเทียมกันทำนองเพลง Ode to Joy มีชื่อเสียงและส่งอิทธิพลระดับโลกจนได้รับการเลือกให้เป็นเพลงประจำสภาภาพยุโรป Anthem of the European Union เพลงประจำสหภาพยุโรปแล้วก็ถูกนำไปใช้ในงานใหญ่ๆเช่นในวันที่ทำลายกำแพงเบอร์ลินหรือในวันที่จีนได้รับเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกที่กรุงปักกิ่งและอีกหลายๆงานที่ญี่ปุ่นหลังจากที่เขาสู้ภัยสึนามิครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาก็รวมคน 10,000 คนมาร้องเพลงนี้เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องประสานเสียงแบ่งออกเป็น4แก่นความคิดหลักดีทั้งนั้นเลยค่ะ 1. ความเปรียมปรีคือพลังขับเคลื่อนจักรวาลจริงไหมคะ 2. พระราดรภาพและความเสมอภาคมนุษย์ทุกคนจะกลายเป็นพี่น้องกันภายใต้ร่มปิงอันอ่อนโยนของความเปรียมปรีอันนี้ดิฉันบอกว่าตรงกับหลัก6ประการของคณะราษฎร 3. ความรักมิตรภาพและความภักดีบทกวีเฉลิมฉลองให้กับผู้ที่ค้นพบมิตรภาพที่แท้จริงข้อที่4ค่ะเขาพูดถึงพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างและศรัทธาสื่อถึงการมองหาพระเจ้าผ่านความรักและความกลมเกลียวไม่ใช่ผ่านความกลัวเพราะฉะนั้นซิมโฟนีบทนี้หรือซิมโฟนีนัมเบอร์9อินดีไมเนอร์ของเบโธเฟนก็เป็นบทกวีที่ถ่ายทอดออกมาทางเสียงเพลงและก็ยิ่งใหญ่ยั่งยืนและเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาวันนี้คงจบลงเพียงนี้นะคะพบกันวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM

0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเจอกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณค่ะกับดิฉันศรินยามงคลวัฒน์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะเรื่องราวการทำความดีค่ะจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะกิจกรรมดีๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันค่ะรวมถึงในช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะซึ่งต้องบอกว่าในเสาร์ที่2ของเดือนนะคะเราก็จะไปพูดคุยกับจิตอาสานะคะอาสารับเชิญค่ะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ฮิวใจเนี่ยก็อยากจะเป็นช่วงที่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะอยากจะชวนแต่ละคนนะคะที่แบบจากในหลากหลายวงการอาชีพหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะคะมาร่วมเป็นจิตอาสานะคะใช้องค์ความรู้ที่มีนะคะประสบการณ์ที่มีเนี่ยมาเป็นจิตอาสาในการฮิวใจคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจเนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณณัฐมนต์เติมวรกุลค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุณณัฐมนต์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้จัดพอดแคสต์นะคะชื่อรายการว่ายาทำใจค่ะซึ่งทำในที่นี้เนี่ยก็คือพ้องเสียงเอาไปเล่นแบบเล่นคำนะคะกับคำว่าทำที่เป็นการกระทำนะคะเวทำใจเวลาที่เราเจออะไรที่แบบโอ้โหแบบเกินควบคุมเนี่ยก็คือบอกใจตัวเองว่าทำใจแต่รายยาทำใจของคุณโจ้เนี่ยจะเป็นธรรมที่ใช้ที่เขียนว่าธรรมะเนี่ยนะคะเป็นก็คือยาทำใจในที่นี้ก็คือธรรมะนี่แหละค่ะมาเป็นยาที่ช่วยในการให้ทุกคนได้แบบทำใจหรือว่าดูแลใจของตัวเองนะคะน่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะสโลแกนของยาทำใจของคุณโจ้เนี่ยก็คือให้ธรรมะเป็นยาสามัญประจำใจนะคะที่หยิบใช้ได้ทุกวันนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณโจ้ในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่สำหรับช่วงแรกค่ะนอกจากเรื่องเล่าจิตอาสาที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็มีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะซึ่งจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปแบบรีบสมัครกันเข้ามานะคะแบบอย่ารอให้หมอนัดนะคะถึงค่อยเปลี่ยนถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะเกี่ยวกับโรคของโรค NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่แหละค่ะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งนะคะคือต้องบอกว่าโรค NCD นะคะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคเนี่ยแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แบบเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะถ้าเรากำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะอยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากจะกินครีนจนเครียดนะคะอยากหรือว่าออกกำลังกายจนท้อเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเจอกับกิจกรรมนี้เลยค่ะเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพา ทุกท่านเนี่ยนะคะไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆค่ะแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือค่ะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 ถึง 4:30 นะคะที่โรงแรม The Emerald รัชดานี่เองค่ะติดกับรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันค่ะต้องแบบขอพูดถึงท่านที่จะมาเป็นแบบว่าวิทยากรร่วมพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณพัสสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์นะคะนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมค่ะและลองจิวิตี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีนะคะคุณพงประพัฒน์เสนานะคะนักกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถที่จะแบบติดต่อสมัครกันเข้ามาได้นะคะที่ @thinkingradio ค่ะก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่นอกจากกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องเล่าจิตอาสาค่ะไปกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องของปากท้องค่ะต้องบอกว่า12ปีแห่งการแบ่งปันนะคะข้าวแกง10บาทค่ะจากใจคนขายสู่รอยยิ้มของคนกินค่ะจากข้าวแกงราคาปกติแบบโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยบางทีข้าวแกงก็2อย่าง1อย่างก็จะ50แล้วเนี่ยนะคะ2อย่างก็คือแบบโอ้โหหลายบาทเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับที่ร้านนี้เนี่ยนะคะ1ปีเนี่ยนะคะเขาจะมีข้าวแกงเนี่ยนะคะมือพิเศษค่ะแค่10บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อได้ไม่อั้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับร้านข้าวแกงมันธนานะคะเขาเลือกคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการทำให้มื้อธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมื้อแห่งความสุขนะคะพร้อมส่งต่อความอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญให้กับคนในชุมชนเนี่ยมาตลอด12ปีค่ะบางครั้งการแบ่งปันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ต้องมีคำสวยหรูนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของราคาแพงค่ะแค่ทำให้ใครสักคนได้กินอิ่มได้ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะแบบสามารถที่จะแบบประหยัดเงินในกระเป๋าลงไปได้อีกสักเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มพร้อมสิ่งเล็กๆนั้นเนี่ยก็คือแบบเรียกว่าสิ่งเล็กๆนี่ก็มีความหมายมากกว่าที่คิดแล้วนะคะที่ร้านข้าวแกงมันธนาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลหนองฉางนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีร้านข้าวแกงเล็กๆนะคะที่เลือกใช้อาหารเนี่ยเป็นภาษาของการให้ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยมาต่อเนื่องแบบ12ปีแล้วนะคะโดยคุณมันธนาพุ่มพงนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจัดกิจกรรมพิเศษเนี่ยเพียงปีละ1ครั้งค่ะนำข้าวแกงเนี่ยทุกเมนูมาจำหน่ายในราคาเพียง10บาทเท่านั้นเนี่ยนะคะและที่สำคัญเนี่ยซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนค่ะตักให้ในปริมาณเท่าเดิมไม่ลดคุณภาพนะคะไม่ลดความอิ่มค่ะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเมนูที่ชอบแล้วก็ซื้อได้ตามที่ต้องการค่ะไม่ใช่เป็นเพียงวันลดราคานะคะแต่ว่าเป็นวันที่คนขายเนี่ยตั้งใจคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆให้กับคนในชุมชนได้มาร่วมรับความสุขจากการแบ่งปันค่ะหน้าร้านในวันนั้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าโค้ดเนี่ยมายืนรอแบบแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยแบบโอ้โหเสียงแบบว่าเจี๊ยวเช้ากันเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าพนักงานร้านเนี่ยก็ช่วยกันตักกับข้าวกันอย่างขมักเขม้นค่ะแล้วก็ท่ามกลางความเร่งรีบนะคะเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเมนูที่นำมาแบ่งปันเนี่ยก็มีมากกว่า15เมนูนะคะไม่ใช่แค่แบบเมนูธรรมดาด้วยแต่เป็นเมนูอาหารยอดนิยมที่ลูกค้าคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มพะโล้ต้มกระดูกหมูผักกาดดองยำไส้อ่อนแกงฟักทองลาบหมูต้มแซ่บแกงเขียวหวานปลาทอดทั้งตัวอาหารทะเลก็มีนะคะเรียกว่ายังคงคุณภาพแล้วก็ปริมาณเช่นวันที่ขายในราคาปกติค่ะเพราะสำหรับครอบครัว พุ่มพงแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะขายในราคา10บาทเนี่ยก็อยากให้คนที่มาซื้อเนี่ยได้รับความคุ้มค่าแล้วก็อิ่มเหมือนเช่นทุกวันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่แบบการลดราคา10บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นความตั้งใจค่ะที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยได้เข้าถึงอาหารดีๆในราคาที่ทุกคนจ่ายไหวด้วยนะคะแล้วก็ลูกชายของคุณมันธนาเนี่ยก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเพียงปีละ1ครั้งแล้วก็ทำต่อเนื่องมานาน12ปีโดยตั้งใจช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับทุกคนในช่วงที่ค่าครองชีพเนี่ยก็เป็นภาระของรายครอบครัวเงินจำนวนไม่กี่10บาทเนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยนิดแต่สำหรับบางคนเนี่ยเงินที่ประหยัดได้จากอาหาร1มื้อเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นอื่นๆในครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นการขายข้าวแกง10บาทเนี่ยจึงไม่อาจเปลี่ยนชีวิตใครทั้งนั้นนะคะแต่ว่าสามารถช่วยให้ใครบางคนเนี่ยเบาภาระลงได้ใน1วันนะคะนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับคำว่าการแบ่งปันค่ะแล้วก็ตลอด12ปีที่ผ่านมากิจกรรมของร้านข้าวแกงมันธนาเนี่ยนะคะก็มีผู้ที่รอคอยวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่มีความหมายไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่ลูกค้าจะได้กลับมารับความสุขจากร้านนะคะแล้วก็เป็นวันที่คนในชุมชนเนี่ยได้ซื้ออาหารกลับไปฝากคนที่บ้านได้มากขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดหนักกับค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแล้วก็เลือกซื้ออาหารก็เลยกลายเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารได้อย่างสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับคนขายแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่สิ่งที่อยู่ในมือของทุกคนเนี่ยถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆในราคาที่แทบจะไม่เหลือกำไรนะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมีค่ามากกว่ากำไรจากการขายก็คือรอยยิ้มคำขอบคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าอาหารที่ทำให้ด้วยความตั้งใจเนี่ยได้ส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆนะคะคนให้อิ่มใจคนรับอิ่มท้องนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะจากกิจกรรมแบบข้าวแกง10บาทนะคะที่ทำในปีละ1ครั้งนะคะแล้วร้านสิ่งที่ทำค่ะสิ่งที่ร้านข้าวแกงมันธนาทำเนี่ยต้องบอกว่าการแบ่งปันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการแบบมีทรัพย์สินมากมายนะคะหรือว่ารอให้ตัวเองพร้อมที่สุดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลือกแบ่งปันจากสิ่งที่ตัวเองมีค่ะจากอาหารที่ทำขายทุกวันนี่แหละค่ะจากความสามารถที่มีนะคะแล้วก็จากกำลังที่พอจะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบให้คนอื่นๆเนี่ยได้คนทำก็รู้สึกดีนะคะคนรับก็รู้สึกดีด้วยนะคะในวันที่แบบทุกวันนี้เนี่ยค่าครองชีพที่แบบหลายคนเนี่ยกังวลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนเนี่ยยื่นมือแบบยื่นมืออาหารราคาถูกให้โดยไม่จำกัดจำนวนเนี่ยอาจจะเป็นความเมตตาเล็กๆที่ช่วยให้วันหนึ่งของใครเนี่ย มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็สร้างความอิ่มใจนะคะให้กับผู้ให้นะคะอิ่มใจอิ่มท้องให้กับผู้รับด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมดีๆกันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
6: ช่วงปฏิทินอาสา
5: สำหรับในช่วงของปฏิทินอาสานะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรม work from home ไม่ใช่ work from home นะคะอาสา from home ค่ะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถเอาไปทำได้ที่บ้านนะคะง่ายๆค่ะกับกลุ่ม Paper Ranger ค่ะเป็นจิตอาสาทำสมุดให้น้องนะคะซึ่งในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะของกลุ่ม Paper Ranger เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบปลูกฝังแนวคิดเรื่องของสมุดทำมือนะคะโดยการรีไซเคิลจากกระดาษ A4 นะคะที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะคะโดยจิตอาสาเนี่ยสามารถตกแต่งให้เป็นสมุดที่สวยงามเขียนให้กำลังใจแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆผ่านสมุดทำมือเหล่านี้ค่ะโดยทางโครงการ Paper Ranger นะคะก็จะนำไปส่งมอบให้กับน้องๆ นะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวในพื้นที่ห่างไกลนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกว่า18ปีแล้วนะคะแล้วก็มีจิตอาสามาสนับสนุนโครงการนะคะสามารถที่จะทำสมุดส่ง ส่งต่อสมุดทำมือเนี่ยกว่า 300,000 เล่มแล้วนะคะไปถึงน้องๆในโรงเรียนห่างไกลด้วยค่ะมีช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะที่แบบไม่สามารถเจอกันได้แล้วเขาก็มีหยุดกิจกรรมไประยะหนึ่งนะคะแต่ว่าทางโครงการก็ได้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมค่ะออกแบบกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำที่บ้านกันได้ด้วยนะคะใครสนใจอยากจะทำสมุดทำมือให้น้องนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่ม Paper Ranger ค่ะ089นะคะ670-4600ค่ะ089-670-4600ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดก็กลับมาระบาดแล้วนะคะคนก็แบบมีจำนวนคนที่ติดโควิดเนี่ยเยอะขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการดูแลคนอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมทำเจลล้างมืออนามัยให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลค่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งค่ะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะได้ทำเจลล้างมืออนามัยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถที่จะพอเรามีความรู้วิธีการทำแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเราทำเพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสดูแลสุขอนามัยที่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเจลล้างมืออนามัยนะคะเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยค่ะโดยจะมีค่าสมทบอุปกรณ์กิจกรรมนะคะ280บาทค่ะใครสนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะติดต่อไปได้ค่ะที่0814897499ค่ะ0814897499ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากนะคะต้องขอบคุณเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสามากๆเลยทีเดียวค่ะที่มีแบบในนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายแล้วเขาก็จะแบ่งประเภทของกิจกรรมเนี่ยเยอะแยะจริงๆนะคะสามารถที่จะไปเลือกช็อปงานจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเภทต่างๆหรือวันเวลาที่สะดวกกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
4: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปาลภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
7: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
8: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
10: เอาสายต่อไป
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สัง ังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
12: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้

0: ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้นะคะก็ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะก็มาเจอกันนะคะในสเปเชียลทอล์คค่ะช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่านะคะนอกจากการทำดีแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการกลับมาดูแลใจของเรานะคะเพราะในชีวิตแต่ละวันของคนเราเนี่ยอาจจะต้องเจอกับเรื่องมากมายนะคะบางครั้งก็ไม่ได้เจอเรื่องใหญ่โตอะไรนะคะแต่ว่าพอหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมกันเนี่ยทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์โอ้โหเยอะแยะมากมายในแต่ละวันเข้ามาพร้อมๆกันบางทีเราแบบบางครั้งอาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเนี่ยนะคะบางทีสิ่งที่ทำให้เราแบบเหนื่อยแบบอ่อมที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่ใจของเรานะคะไปรับมือกับปัญหาเรานั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเราก็เลยจะเชิญชวนนะคะอาสารับเชิญนะคะจากหลากหลายแวดวงวิชาการหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะคะมาร่วมเป็นจิตอาสานะคะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ฮิวใจคุณผู้ฟังกันอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจของเรานะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะทุกท่านเลยมาพูดคุยค่ะกับแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนะคะความทุกข์ของผู้คนนะคะโดยใช้ธรรมะเนี่ยมาเยียวยาจิตใจค่ะแล้วก็วันนี้นะคะซึ่งผลงานของเธอเนี่ยก็คือผ่านพอดแคสต์นะคะในรายการที่มีชื่อว่ายาทำใจค่ะทำเนี่ยไม่ใช่การกระทำนะคะแต่เป็นธรรมะนี่แหละค่ะที่กำลังเป็นอิชชูที่แบบฮอตมากในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะแต่จะเป็นอีกมุมนึงนะคะในเรื่องของธรรมะค่ะที่วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐมนต์เติมวรกุลนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขออนุญาตเรียกว่าคุณโจ้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
4: ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปทำความรู้จักก่อนว่าพอดแคสต์นะคะที่คุณโจ้แบบเคยจัดในรายการยาทำใจนะคะอะไรที่ทำให้คุณโจ้สนใจในเรื่องของจิตใจแล้วก็ธรรมะความทุกข์ของผู้คนจนอยากจะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยผ่านพอดแคสต์คะ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยรายการยาทำใจเกิดขึ้นมาจากการที่โจ้เองกับพี่อีกคนนึงเราคุยกันนะคะว่าทุกวันนี้รอบๆตัวเราอะเราเจอคนที่มีปัญหาทางจิตใจเยอะมากเลยทั้งเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนเราหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักไกลๆเนี่ยทุกคนเผชิญกับสิ่งต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นโลกที่เปลี่ยนไปมันหมุนเร็วขึ้นแล้วมันก็ยังซับซ้อนมากขึ้นทีเนี้ยปกติแล้วคนมักจะหันมาหาธรรมะเมื่อวันที่เจอความทุกข์อันนี้เจ้าก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งเวลาที่ตัวเองได้เจอความทุกข์อ่ะเราก็หันกลับมาหาธรรมะตอนนั้นแต่เวลาเราเจอความสุขเราก็โอเคใช้ชีวิตต่อไปแต่พอเรามีความทุกข์เราหันกลับมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยมันกลับทำให้เราได้ค้นพบว่าพอยิ่งศึกษาไปเรายิ่งพบว่าทุกปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีคำตอบไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วอะตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างเช่นเรื่องการหลุดพ้นการเกิดการตายการนิพพานจนลงมาถึงเรื่องเล็กๆอย่างคนนินทาอกหักหรือแม้ แต่เรื่องของการใช้

0: ชีวิตการออมก็ตามเราก็เลยคุยกันว่าเออจริงๆแล้วอ่ะทุกปัญหาที่เราเจอในชีวิตอ่ะมันสามารถแก้ไขได้หรือสามารถทำให้เราสบายใจขึ้นได้ด้วยการศึกษาธรรมะแล้วเอามาแอดแอปใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่เราได้ค้นพบเนี้ยมาบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เปลี่ยนมุมมองหรือว่าใช้สิ่งที่มีคนเคยไกด์เรามาเป็นท่านเป็นไลฟ์โค้ชมาเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยมาเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้ไหมค
1: ่ะก็เหมือนกับใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งหรือว่าที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะแล้วก็เป็นแบบฮิวใจนั่นแหละนะคะแล้วก็การใช้ชื่อรายการว่ายาทำใจเนี่ยก็คือเป็นการพ้องเสียงนะคะกับคำว่าทำใจเวลาเราเจออะไรแบบโอ้โหเราควบคุมไม่ได้เราก็แบบต้องทำใจแต่อันนี้คือใช้ธรรมะนะคะมาแบบเล่นคำนะคะแบบเป็นยาทำใจนะคะที่ใช้ธรรมะเนี่ยมาเป็นทำให้เราแบบทำใจได้นะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับผู้คนผ่านรายการนะคะมีเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับชีวิตที่คุณโจ้รู้สึกว่าโอ้โหคนเราเนี่ยแบบเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะทุกข์เรื่องอะไรกันมากที่สุดคะ
0: มันเป็นวิธีการมากกว่าค่ะคนมักจะทุกข์ในการที่เราเอาบางสิ่งบางอย่างไปยึดติดกับอะไรบางอย่างเอาตัวเราเราเอาความรู้สึกของตัวเราไปยึดติดกับความทุกข์หรือเอาไปยึดติดกับคนสถานที่อดีตหรือสิ่งของต่างๆอ่ะเวลาเรามีตัวเราเพื่อไปยึดกับอะไรอ่ะมันยิ่งทำให้ความทุกข์นั้นน่ะมันผูกติดแล้วก็แก้ได้ยากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องหลักๆที่โจ้คิดว่าคนมักจะทำให้เกิดความทุกข์มากที่สุดซึ่งเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่เราจะเอาอะไรไปยึดประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าโอ้ในชีวิตคนเราเนี่ยก็เจอแบบเหมือน360องศานะคะแบบหลายเรื่องที่แบบหมุนวนรอบๆตัวเรานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาที่แบบคนเราทุกข์เนี่ยค่ะเพราะว่าคุณโจ้มองว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทุกข์เป็นเพราะว่าสิ่งที่ใจเราเนี่ยคิดต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่ากันนะคะ
0: ส่วนใหญ่และก็ด้วยตัวเองด้วยก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์อ่ะมักจะเป็นสิ่งที่เราไปคิดต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมติถ้าเราขับรถไปตอนเช้าไปทำงานแล้วเราประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือการรถชนแต่การที่เราเอาตัวเราเข้าไปยึดกับสิ่งนั้นแล้วไปคิดไปตัดสินมันว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยเราเจอเรื่องไม่ดีแต่ถ้าในทางกลับกันสมมุติว่าวันนั้นเรารถชนเหมือนเดิมเลยนะก็คือเหตุการณ์เดิมแต่การรถชนของเราทำให้เราไปทำงานสายนั่นแหละแต่ดันวันนั้นน่ะที่ทำงานเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเกิดการสูญเสียเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในที่ทำงานสิ่งที่ทำให้เราเกิดรถชนตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเราก็จะพูดว่าเฮ้ยวันนี้เราโชคดีนะที่เรารถชนไม่อย่างนั้นน่ะเราอาจจะไปเจอภัยที่หนักกว่านั้นที่ทำงานก็ได้อันนี้เป็นมุมมองที่เราเอาตัวเราเข้าไปตัดสินในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกดีๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราไปปรุงกับมันอ่ะมันจะทำให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับเรา
1: อ่านะคะบางทีเราก็อาจจะแบบโอ้โหวันนี้เจอแบบแม้กระทั่งบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์แค่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่บางทีมันอาจจะสมองของเราแบบจะคิดวนโอ้โหแม้กระทั่งดึกดื่นจะเข้านอนแล้วอะเรื่องเกิดตั้งแต่เช้าบางทีเรายังคิดวนเรื่องนี้แบบยังจำคำพูดยังจำสีหน้ายังจำอะไรแบบยังคิดวนอยู่เนี่ยนะคะแม้แต่ว่าจะเกิดเรื่องแค่แบบเรื่องเดียวก็ตามนะคะแต่บางคนเนี่ยทั้งวันเนี่ยเจอเรื่อง108,900เลยแต่ว่าพอมาถึงตอนแบบพักผ่อนตอนเลิกงานหรืออะไรแล้วแหละสมองกลับว่างเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่อยู่ที่วิธีคิดมุมคิดของแต่ละคนจริงๆนะคะว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ในที่เราเจอเนี่ยได้ยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะหลุดพ้นใช้คำว่าหลุดพ้นก็ได้นะคะคุณโจ้คะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราในแต่ละวินาทีของเรานะคะ
0: ค่ะเช่นในเรื่องการคิดซ้ำวนๆอยู่ที่เดิมอ่ะจริงๆแล้วมีวิธีแฮกนะว่าเราทำไง เราทำไงให้เราพ้นจากการการวนลูปของสมองเราอ่
1: ะ
0: คือสิ่งนั้นอ่ะเรียกว่าถ้าในทางธรรมะพระพุทธเจ้าอาจจะบอกว่ามันคือการมีสติ แต่ว่าถ้าเราพูดกันง่ายๆสมมติถ้าเรากลับมาใช้ในชีวิตประจำวันอะเราอะตอนเนี้ยเรากลับมาอยู่กับตัวเองได้หรือยังณตอนนี้เลยนะอย่างเช่นณตอนเนี้ยสมมติถ้าเราถามว่าเนี่ยเจ้าถามว่าตอนเนี้ยคุณเซลีขอโทษค่ะคุณแจ้กำลังนั่งอยู่แล้วรู้สึกถึงเท้าที่แตะกับพื้นไหม
1: บางที
0: คุณแจ้อาจจะเพ
1: ิ่
0: งใช่เพิ่งรู้สึกตอนนี้ว่าเออจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเราดึงตัวเองกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันได้มากที่สุดอ่ะมันจะทำให้เราไม่เข้าไปอยู่ในอดีตหรือไม่เข้าไปอยู่ในอนาคตเพราะการคิดซ้ำคิดวนไปวนมามันคือตัวเราไม่อยู่ในอดีตกังวลกับสิ่งที่เลือกผ่านมาแล้วคนนั้นพูดใส่เรายังไงทำไมเขาทำหน้าอย่างนั้นมันคืออยู่ในอดีตหรือกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ฉันจะโดนหัวหน้าว่าหรือเปล่
1: าม
0: ันไม่อยู่ในปัจจุบันทั้งสองด้านนะคะ
1: เหมือนใช้คำว่าใจลอยได้ไหมคะเหมือนใจเราแบบโอ้โหลอยแบบฟุ้งไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีแบบเราจะแบบฟุ้งไปถึงแบบสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ได้แล้วก็แบบจิตปรุงแต่งไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ดีนะคะอย่างที่คุณโจ้บอกว่าตอนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเท้าเราแตะพื้นหรือยังใช่ไหมคะคือจริงๆตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้นะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังแบบโอ้โหไปไกลแล้วนะคะเราอาจจะมาคิดถึงว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเท้าเราสัมผัสพื้นแล้วหรือยังมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะกลับมาทันทีนะเหมือนแบบเหมือนโดนเหมือนจะเรากำลังแบบหลับแล้วแบบฝันโอ้โหไปไกลมากเลยแล้วอยู่ดีๆมีคนปลุกให้เราตื่นจากแบบภวังค์หรือจากสิ่งที่เราแบบคิดไปไกลแล้วอันนี้แบบเป็นวิธีที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะคุณโจ้ค่ะวิธี ใช้วิธีคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะแก่นของมันคือการเอาสติกลับมาอยู่กับร่างกายให้ได้มากที่สุดอะค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ได้หรืออาจจะเราอาจจะมีวิธีของเราเองก็ได้ถ้าสมมติเวลาเราเครียดหรือเวลาเราคิดฟุ้งเนี้ยให้เราอาจจะหยิกตัวเองหรือตีหรือจับแก้มอะไรก็ได้แล้วแต่วิธีที่เราจะต้องเราใช้กับตัวเองแค่ว่าเรียกกลับมาอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นวิธีการหลายอย่างที่มันอาจจะเป็นกุศโลบายที่อย่างเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ใช้ในสมมติพิธีด้านมนต์คาถาหรือศาสนาอะไรก็ตามอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะการคนบอกว่าคนกำลังผีเข้าโวยวายแล้วพระท่านพรมน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์อ่ะมันคือการที่ทำให้สติเขาอ่ะกลับมาอยู่กับร่างกายเขาน้ำมากระทบตัวแล้วเขารู้สึกอ่ะมันก็จะทำให้ใจเขาอ่ะนิ่งขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ใช้ได้ค่ะ
1: ค่ะหรือแค่ยกมือเราขึ้นมาแล้วก็มองที่นิ้วมือของเราอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาอยู่กับสติกับตัวเราเองแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าบางคนอาจจะแย้งแบบว่าเราถ้าเกิดตอนนั้นแบบโอ้โหกำลังโมโหแบบแล้วแบบหัวร้อนอ่ะคุณโจ้หัวร้อนอ่ะแบบตอนนี้แบบเท้าอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วมือแบบอะไรก็แบบตอนนี้แบบคือสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะเอาใจของเราไปวางไว้ที่ไหนหรือควรจะทำยังไงต่อดีแบบถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเฉพาะกิจอย่างนี้แล้ว
0: จริงๆอ่ะการที่เรารู้สึกว่าเราหัวร้อนเราโมโหแล้วอ่ะมันคือโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้ฝึกการอยู่กับตัวเองอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจตัวเองได้ดีมากที่สุดเลยนะคะถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโมโหจริงๆเนี่ยแหละใช้วิธีใช้โอกาสนี้ในการดึงกลับมาเลยว่าโมโหเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระตุ้นให้เราแบบเกิดความรู้สึกอะไรวิเคราะห์ตรงนั้นอะให้ได้ค่ะแล้วมันจะดึงเรากลับมาให้แบบเราเอาเหมือนเราดึงสมองกลับมาคิดเรื่องอื่นแป๊บนึงอะมันก็อาจจะทำให้เราอะลืมเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธไปแต่กลับมาอยู่กับตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่าจิตใจเราที่เราแบบโมโหขึ้นมาเรารู้สึกไม่ดีขึ้นมาเพราะเราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะในจังหวะนั้นนะคะอาจจะใช้วิธีการหายใจเข้าลึกๆก็ได้นะคะคุณโจค่ะ อย่างที่เขาบอกวิธีการหายใจแบบอะไรนะเป็นนาทีค่ะแบบหายใจเข้า ดิฉันจำไม่ได้เป๊ะนะคะแบบหายใจเข้า3นาทีแล้วก็แบบหยุดแบบหย
0: ุดหายใจ
1: การหายใจไว้ประมาณ4นาทีแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมา3นาทีแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแบบว่านิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็อาจจะใช้วิธีนี้ได้นะคะเพราะบางทีถ้าเกิดหายใจตามปกติของเราหายใจเข้าหายใจออกบางทีแบบกำลังร้อนๆอยู่บางท
0: ีใช่ใช่ ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีแอปที่เขาแบบช่วยเราได้นะแอปในเตือนเรื่องการหายใจอะค่
1: ะ
0: ถ้าเราเปิดเข้ามาดูเขาก็จะมีแบบเหมือนลูกบอลบอกว่าหายใจเข้า อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ถ้าเกิดเราใช้มือใหม่เราก็อาจจะมี

0: ีตัวช่วยนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิเนี่ยก็ช่วยได้นะคะไม่ใช่แค่แบบเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีทำให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็มีสติแบบนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่แบบสำหรับผู้ใหญ่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าสำหรับเด็กๆที่หลายคนอาจจะบอกว่าเด็กสมัยนี้แบบว่าเขาเรียกว่านะสมาธิสั้นอะไรเงี้ยตรงสมาธิตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ฝึกการเรียนกับสมาธิกับเด็กได้นะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่เรียนประถมนะคะที่โรงเรียนเนี่ยจะแบบให้เด็กๆเนี่ยนั่งสมาธิกันตอนก่อนจะเข้าเรียนตอนช่วงบ่ายนะคุณโจซึ่งแบบถือว่าแบบขอบคุณคุณครูตอนนั้นมากเลยแบบว่าเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะให้นั่งสมาธิตั้งแต่ป.1ถึงประมาณป.4อะค่ะมันรู้สึกแบบโอ้โหมันช่วยเราได้เยอะจริงๆแบบเวลาเราซึมซับแล้วมันอยู่ในเหมือนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะหลับบ้าง มีสติบ้างแต่ก็มันก็ทำให้เราสงบจิตใจแบบไม่ต้องไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ดีค่ะ
1: ค่ะแล้วมาถึงเรื่องใกล้ตัวของหลายๆคนในเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะคุณโจคะทีนี้หลายคนเนี่ยใช้เวลาโอ้โหต้องบอกว่าเราอยู่กับที่ทำงานอยู่กับออฟฟิศเนี่ยบางคนแบบโอ้โห24ชั่วโมงนี่ใช้เวลาไปแบบเกินครึ่งของ1วันไปแล้วก็มีเนี่ยนะคะบางทีไม่ใช่แค่6ถึง8ชั่วโมงแต่เลยไปแล้วนะบางทีกลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหยังมีเรื่องงานวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วบางคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยแค่ปริมาณของงานนะคะแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการทำงานนี่แหละรูปแบบของงานหรือว่าคนนี่แหละทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอ่อมแบบอ่อมแล้วอ่อมอีกแบบชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตอีกนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำดีแล้วไม่ได้ดีพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสักทีนะคะคือตรงนี้เนี่ยในพอดแคสต์ของคุณโจตัวยาทำใจนะคะก็มีเรื่องราวของทำดีไม่ได้ดีเหมือนกันใช่ไหมคะเวลาที่เราตั้งใจทำงานแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยเราควรจะดูแลความรู้สึกของเรายังไงคะ
0: ใช่จริงๆมันแยกเป็น2เรื่องถ้าเราจะพูดคำว่าทำดีไม่ได้ดีอ่ะอันนี้เราต้องไปดูว่าเราทำดีแล้วความดีอ่ะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตอนนั้นเลยที่เราทำอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยากจะเราเป็นคนรักสัตว์มากเราเดินผ่านน้องแมวตอนจัดแล้วเราให้น้องแมวให้ข้าวน้องแมวกินซึ่งน้องแมวก็กินกินอิ่มเลยเนี่ยความดีมันเกิดขึ้นแล้วค่ะคือว่าแมวกินอิ่มอันนี้คือความดีที่เกิดขึ้นแล้วแต่การที่เรารู้สึกว่าทำดีนะมันไม่ได้ดีเลยอ่ะมันคือการที่เราคิดผลที่เราคาดหวังได้ไม่ตรงกับเหตุที่เราให้หรือเปล่าอย่างเช่นเราให้แมวกินข้าวแต่เราเดินผ่านซอยนั้นอีกวันหนึ่งอะแมวตัวเนี้ยดันวิ่งมากัดเรามาข่วนเราอะแล้วเราก็จะบอกหูเราทำดีนะเราอุตส่าห์ให้เธอกินข้าวทำไมเราไม่เห็นได้ดีเลยมันคนละเหตุผลกันไงคะสิ่งที่เราจะให้ข้าวแมวกินเพื่อให้มันอิ่มซึ่งมันอิ่มตอนนั้นแล้วอันนี้คือการทำดีแล้วได้ดีนะตอนนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่คิดว่ามันไม่ได้ดีเพราะว่าเราคาดหวังสิ่งที่มันไม่ตรงกับเหตุที่เราทำแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงานอะนะคะมันก็อย่างที่คุณแจ้บอกว่ามันก็จะต่อกันเรื่องว่าเราพยายามทำเท่าไหร่ทำไมมันไม่เห็นผลสักทีเราพยายามเราตั้งใจทำงานแล้วอะแต่ทำไมเรายังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเรายังไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเราก็ต้องกลับมาดูสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมคือย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันเราทำเหตุได้เต็มที่ความเต็มความสามารถของเราแล้วเรามีหน้าที่แบบนี้เราทำตามหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากเหตุที่เราทำอย่างเดียวอย่างถ้าในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะรู้ว่ามันทฤษฎีเล็ดเดมใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องที่เราควบคุมได้กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดมานานแล้วเหมือนกันก็คือมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเราลงมือทำแล้วคือเรื่องที่เราควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุและปัจจัยท่านไม่ได้สอนเรื่องเหตุและผลท่านบอกว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเหตุและตามความสามารถของเราแต่ปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นปีนั้นมีโควต้าคนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งแค่1คนซึ่ง

0: คนนั้นก็อาจจะมีผลงานด้านอื่นที่เขาดีกว่าเราหรือปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอ่ะคนนี้เขาเป็นเด็กเส้นอันนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกถูกว่าเหตุของเราคืออะไรเราทำเหตุได้ดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าทำได้ดีที่สุดแล้วปัจจัยที่มันทำให้ผลไม่เป็นตามที่เราต้องการอ่ะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราควบคุมได้หรือไม่ได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ดังนั้นการจะไปทุกข์เพราะเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ในเรื่องของปัดเหมือนเวลาที่อันนี้เอาไปใช้หลักคิดเนี้ยเอาไปใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่นักธุรกิจเนี้ยเขาก็จะมีในเรื่องของปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเนาะปัจจัยภายในเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้นะคะในบริษัทก็คือแบบสามารถจะปรับปรุงภายในองค์กรได้หรือในชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี้ยก็สามารถที่จะมาแก้ที่ตัวเราเองได้แต่ปัจจัยภายนอกเนี้ยอย่างในบริษัทเนี้ยปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่แบบเศรษฐกิจสังคมนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นชีวิตของคนเราเนี่ยอย่างที่คุณโจ้บอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเราไปควบคุมคนอื่นไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูที่ใจของเรานะคะว่าทุกเรื่องเลยเหมือนกันนะคะคุณโจ้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานเนาะบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้นะคะแบบหรือเราคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนาะเราก็กลับมาปรับอะไรนะคะปรับทัศนคติ mindset ของเราเองดีกว่าเพื่อที่จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันของเราได้อย่างมีความสุขนะคะ
0: ค่ะใช่ก็อย่างจริงๆเรา adapt ใช้ได้ทุกเรื่องคือแค่กลับมาดูที่สารตั้งต้นคือที่เหตุว่าเราทำอะไรและเราคาดหวังอะไรแล้วสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเพราะอะไรแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะแต่มีอย่างนึงนะคะที่จะใช้ในการทำงานทุกครั้งนะคะของส่วนตัวเองนะคะว่าคือเวลาทำอะไรเนี่ยจะทำแบบเต็มที่แต่เต็มที่เนี่ยคือคำว่าเต็มที่อ่ะในแต่ละคนอ่ะก็จะให้คะแนนไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะเต็มที่ของเราอาจจะคนอื่นอาจจะมองว่ายังไม่เต็มที่ใช่ไหมคะแต่ในมุมของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันก็คือเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่ไปแล้วอ่ะเราลงใจลงแรงทุ่มไปเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ผลที่ตามมาเนี่ยก็คือไม่ต้องรู้สึกเสียใจ
0: มันดีนะตอนนั้นแล้วใช่ค่ะ
1: ใช่ไม่ต้องรู้สึกเสียใจหรือเสียดายไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีอะไรที่แบบ perfectionist เนาะแบบ 100% เนาะถึงแม้เราจะบอกว่างานนี้ดีละผลของงานที่เราทำลงไปเนี่ยเราเวลาเราทำงานเนี่ยเสร็จสำเร็จรูปเนี่ยเราพอใจละแต่ความพอใจของเราอะตรงนั้นอะมันไม่มีคะแนนเต็ม10นะคุณโจ้ว่าไหม
0: ใช
1: ่มันจะต้องมีสัก 0.01 หรืออะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความคาดหวังว่าทุกอย่างจะแบบเป๊ะ 100% เนี่ยคือแบบโอ้ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเลยจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้จะเป็นการคาดหวังของตัวเองหรือของคนอื่นที่มาคาดหวังผลงานของเราก็ตามเราก็จะมีอีกนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเรายังต้องเราทำได้ดีกว่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วก็แค่ว่ายอมรับในเหตุที่เราทำและผลที่ตามมาก็พอว่าโอเคถึงแม้เราจะทำผิดพลาดไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผลที่ได้มันก็ทำให้ผลงานออกมาก็โอเคนะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงกับความคาดหวังของคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ค่ะ
1: นะคะก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะแล้วพอพูดถึงในเรื่องของความสุขนะคะมันก็คือในเรื่องของการกระทำเนาะบางทีก็จะแบบว่าในเรื่องของการทำความดีละกันนะคะคุณโจ้ในเรื่องบางคนเนี่ยก็คือแบบตั้งใจทำความดีแบบโอ้โหมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะตั้งใจแบบทำงานตั้งใจแบบใช้ชีวิตเนี่ยแบบไม่โดยที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมหรือให้กับใครเนี่ยแต่สุดท้ายบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องที่แบบเสียใจเนี่ยบางทีเราถูกมองไม่ดีหรือว่าไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบยิ่งให้ยิ่งได้แต่ให้แล้วกลับไม่ได้รับกลับมาคือจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับความคาดหวังเหมือนกันเนาะคุณโจแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรายังรู้สึกว่าทำดีแล้วแบบถึงแม้จะไม่ได้ดีอ่ะก็คือไม่ท้อที่จะทำดีนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าปิดทองหลังพระใช่ไหมคะแบบทำคือปิดไปเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้แบบ ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาเนี่ยแต่สุดท้ายพอทองมันล้นมาข้างหน้าคนก็จะเห็นเอง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะการที่เรามีความรู้สึกว่าเราทำไปละเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยทำไมสิ่งที่เราทำมันเกิดผลที่ตามมาอีกแบบนึงแบบที่ไม่ใช่เราที่เราคาดหวังเราก็จริงๆถ้าเราตั้งต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยแหละมันคือจริงๆแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้ 100% เลยถูกไหมคะว่าเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะอยู่ดีๆเราปวดท้องขึ้นมาเราก็ควบคุมมันไม่ได้ว่าขอให้หายปวดเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเองเราควบคุมไม่ได้เรายิ่งไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เลยว่าเขาจะปฏิบัติยังไงหรือเขาจะคิดยังไงต่อเราเพียงแต่ว่าการที่เราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อะค่ะมันคือการที่เราแค่รู้ว่าในโลกนี้ค่ะสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่พระพุทธศาสนาพูดอะค่ะมีอยู่แกนหลักของมันอย่างที่เรารู้อะค่ะก็คือเรื่องของอริยสัจ4ใช่ไหมคะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมอะการที่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่กับความผลที่มันไม่เป็นไปตามที่เราไม่คาดหวังมันก็คือความทุกข์ที่เราเกิดที่มันเกิดขึ้นการที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไม่เหนื่อยจนเกินไปอ่ะมันไม่ใช่การไม่ทุกข์เลยไม่ใช่การที่เราจะต้องกำจัดความทุกข์ให้มันดับไปแต่หน้าที่ของเราที่มีต่อตัวทุกข์เนี้ยคือท่านบอกเลยนะคะว่าหน้าที่ของเราที่มีต่อความทุกข์คือการรู้ค่ะรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปคิดว่าฉันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คือไม่ต้องไปกดด้วยว่าเราไม่อยากทุกข์แต่รู้นะว่าความทุกข์มันมีความทุกข์เกิดขึ้นการที่เรารู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราไปบอกว่าโอ๊ยไม่อยากทุกข์นี่มันกลายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะเป็นสารตั้งต้นแล้วตัวอื่นๆมันจะตามมาเองค่ะโดยอัตโนมัติเราจะรู้ได้เองว่าหน้าที่ของเราที่มีต่อตัวที่ตามมาคือสมุทัยใช่ไหมคะคือเหตุแห่งทุกข์นั้นอ่ะหน้าที่ของเราที่มีต่อมันก็คือการกำจัดเหตุนั้นไปเรารู้ว่าการที่เราทุกข์เพราะเราคาดหวังให้คนอื่นปฏิบัติกับเราดีหน้าที่ของเราคือกำจัดเหตุนั้นนะก็คือไม่ต้องไปคาดหวังหรือคาดหวังตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาคิดได้แหละและตัวต่อไปมันก็จะตามมาเองคือเราก็จะตัวต่อไปก็คือนิโรธก็คือความดับทุกข์ก็คือหน้าที่ของเราที่ทำต่อตัวนิโรธเนี่ยก็คือเราต้องทำให้แจ้งคือเข้าใจมันว่าการที่จะดับทุกเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วตัวสุดท้ายก็คือมรรคก็คือทางแห่งการดับทุกหน้าที่ของเราที่มีต่อมรรคก็คือทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นในที่เนี้ยแปลว่าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็มีหนทางหลายแบบอย่างถ้าไปศึกษาตามที่เราท่องกันมาแหละค่ะมักมีองค์8ทางอะไรบ้างลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันของเราไปในทางนี้แล้วอ่ะทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามทางที่มันควรจะเป็นการที่เราอยู่ในชีวิตที่มันเกิดเรื่องความทุกข์ขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันอ่ะมันก็จะทำให้ชีวิตเราอยู่กับความทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็หลักในทางพระพุทธศาสนานะคะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะคะตั้งแต่สารต้นๆของความทุกข์นะคะที่เรามาพิจารณานะคะจนถึงสิ่งที่เราจะสามารถที่จะหาทางออกให้กับทุกปัญหาในชีวิตของเราเพื่อที่กลับมามีความสุขได้นะคะตอนนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะเอาไปใช้ดูแลใจของเราในวันที่แบบโอ้โหมันไม่โอเคเลยนะคะก็เอาไปใช้ได้
0: ซึ่งท่านก็บอกมา 2,500 กว่าปีนั่นแหละแล้วล่ะค่ะว่าอย่างที่วัยรุ่นชอบพูดกันมัน it's okay to not be okay นั่นแหละคือมันไม่จำเป็นต้องไม่ทุกข์อ่ะเพียงแต่เราอยู่กับความทุกข์ยังไง
1: ค่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบไถแบบว่าอะไรดูไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะไปเจออันนึงนะคะที่แบบว่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะบอกว่าเราไปเจอเรื่องแย่ๆมาเนี่ยเราบอกโอ้โหไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่สมองของเราก็ยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องความทุกข์นั้นๆเนี่ยค่ะมันก็สลัดไม่ออกสักทีนะคะจนแบบโอ้โหตึงคอบ่าไหลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแต่จริงๆเขาบอกว่ามีวิธีการค่ะก็คือยอมรับไปเลยว่าเนี่ยเราเจอเรื่องแย่ๆมาเราเจอคนแย่ๆเจอสถานการณ์แย่ๆมาคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคือเหมือนกับว่าให้สมองมันได้แบบ มันเป็นการเหมือนเป็นการโกงอย่างหนึ่งนะคะว่า คือพอไม่งั้นอะคือสมองของเราเนี่ยมันก็จะจำว่าแบบเรากำลังรู้สึกแย่อยู่แต่ให้เรายอมรับไปเลยว่าเนี่ยมันก็คือเรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆคนแย่ๆสถานการณ์แย่ๆอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอเรายอมรับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าเราได้แบบผ่านการเยียวยาจิตใจของเราไปในตัวคือพอสมองมันยอมรับแล้วว่าอ๋ออันเนี้ยคือเรื่องแย่ๆมันก็จะปล่อยผ่านไปเองอันนี้ก็คือ
0: ใช่
1: คือเคยลองเอาไปทำเหมือนกันนะคะคุณโจแล้วมันก็ใช้ได้ผลด้วย
0: ใช้ได้ผลเนาะใช่มันเหมือนกับเป็นการถอยออกมาเป็นผู้ดูค่ะ
1: ค่ะ
0: แทนที่เราจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในสมมติเราเหมือนเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นอะในโทรทัศน์เครื่องนึงที่กำลังเล่นละครที
1: ่
0: ละครเศร้ามากเลยแต่พอเราถอยออกมากลายเป็นผู้ดูโทรทัศน์อะเราเห็นเรื่องที่เกิดขึ้น
1: อ
0: ะมันอยู่ในโทรทัศน์มันจะคนละความรู้สึกกันละน่าจะเป็นวิธีการเดียวกันว่าเออเราเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ร่วมกับมันก็ได้อะค่
1: ะเราพออย่างเงี้ยพอนอกจากใจเราสบายอ่ะแล้วบางทีเราจะมองสถานการณ์นั้นแบบว่าแอบอมยิ้มคำพันไปด้วยนะคะว่าแบบโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะแค่เนี้ยหรออะไรเงี้ยนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะถ้าให้เลือกเมล็ดพันธุ์นะคะเพียง1เมล็ดค่ะให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะเอาไปปลูกในใจของตัวเราเองเนี่ยนะคะคุณโจ้อยากจะให้เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรคะ
0: จริงๆแล้วอ่ะเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญที่สุดที่ตัวเจ้าเองอ่ะก็ยึดเอาไว้ทุกวันนะคะคือเมล็ดพันธุ์แห่งสติค่ะอย่างน้อยอ่ะเราควรจะมีสติรู้ตัวในทุกย่างก้าวที่เรากำลังทำให้มากที่สุดก็ได้เราอาจจะรู้ตลอดเวลาไม่ได้แต่พยายามกลับมารู้ตัวให้ได้มากที่สุดมันจะทำให้เราเห็นทุกอย่างช้าลงแล้วการเห็นทุกอย่างช้าลงมันจะทำให้รีแอคเราอะช้าลงไปด้วยอย่างเช่นแบบเราเริ่มมีสติแล้วเราจะรู้ว่าการกระทำเนี้ยมันทำให้เรากำลังจะโกรธแล้วนะแล้วก่อนที่เรากำลังจะโกรธเรากลับมาคิดพิจารณาแล้วอาจจะทำให้อย่างน้อยอะเราอาจจะโกรธแหละแต่แค่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีแอคกลับไปว่าไปว่าเขาหรือไปตีเขามันก็ตัดตรงนี้ไปได้เพื่อที่ไม่ทำให้เกิดผลที่มันไม่ดีตามมาต่อไปอีกสติเป็นตัวจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เราจะใช้ชีวิตนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพยายามอยู่กับตัวเองทำสมาธิสักไม่5นาทีก็ได้อะแค่ให้พอเรารู้ตัวแล้ววันนี้เราจะดำเนินชีวิตด้วยสติก็ทำให้ชีวิตเราอาจจะง่ายขึ้นในวันนั้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะมีสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็จะเกิดนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็สามารถที่จะแบบรู้ทันปัญหาแล้วก็สามารถหาทางแก้ปัญหาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกันแบบสนุกมากจริงๆนะคะคุณโจ้คะแล้วก็ได้แบบเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจนะคะไปในการที่จะใช้ชีวิตของเรานะคะในแต่ละวันนะคะที่เราได้เจออยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค
1: ุณณัฐมนต์เติมวรกุลหรือว่าคุณโจนะคะแล้วถ้าใครนะคะที่อยากจะฟังแบบเสียงของคุณโจหรือว่าฟังคุณโจแล้วอยากจะฟังต่อเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปฟังในพอดแคสต์ได้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ายาทำใจนะคะทำที่เขียนว่าธรรมะนี่แหละค่ะนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีในแพลตฟอร์มอื่นตามมาด้วยค่ะ
1: ก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโจ้มากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเป็นจิตอาสามาฮิวใจคุณผู้ฟังในช่วงสเปเชียลทอล์คเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีคนที่แบบใจเหนื่อยนะคะแล้วทุกคนก็แบบแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลใจของตัวเองได้ในแบบของตัวเองนะคะซึ่งการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบบทสำเร็จรูปเนาะคุณโจ้เนาะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีฟังแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์นะคะเป็นแบบสไตล์ของตัวเองในการดูแลใจของตัวเองนะคะซึ่งก็ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อนะคะแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าต้องค่อยๆเหมือนเชือกเหมือนปมที่มันพันกันบางทีแล้วก็ต้องค่อยๆแบบว่าแกะไปทีละเปาะทีละเปาะนะคะแล้วก็มันก็จะคลี่คลายไปเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เราก็แบบอยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะแบบได้ดูแลใจตัวเองนะคะด้วยความเข้าใจความเมตตานะคะแล้วก็ความรักค่ะซึ่งรายการเมล็ดพันธุ์ความดีก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณโจ้ที่มาเป็นจิตอาสามาฮิวใจคุณผู้ฟังมากๆนะคะ ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6 โมงเช้าถึง 7 โมง